ขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติอ่ะเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอ่ะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสนะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะสภาวะร่างสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ยเขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดีนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะแล้วถ้าเราพัฒนาเด็กเขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะดูความเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูซิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะ
ดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสําคัญสําหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากยากลําบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราพอเราไปดูภูมิหลังของเด็กก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในที่อยู่ในโรงพยาบาล นะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะแต่พวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะเหมาะไปอยู่ในเมืองเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสปฐมเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กปฐมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยชน์จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอาจจะมาดูเทียบกับผลว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นำไปสู่ความยั่งยืนไหมมันนำไปสู่มันช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสำคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมาช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทําให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กด้อยโอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้อื่นโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กพวกนี้จะขาดสิ่งที่เขาขาดเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะ
นะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพอหมดช่วงเวลาตัดอ้อยนี้แล้วอาจจะต้องย้ายไปทำงานอื่นเด็กก็จะย้ายครอบย้ายตามพ่อแม่ไปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากค่ะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนแออัดนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะห่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะเด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารเด็กกลุ่มนี้ค่ะบางทีในการศึกษาจะเข้าไม่ถึงจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทำงานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคนิคการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ได้ยังไงคือ1เลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันอื่นอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนกับ
อยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสามแต่เล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งดูนะคะแป้งเด็กนวดปั้นครึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสมานระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆนะคะศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตมันยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสล่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ได้ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กประถมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบเสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอ่ะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเลือกนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการมันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็ก
กลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเศรษฐกิจกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดป่าเอามาซะเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยราคาดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบครึงจับทั้งเสร็จมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะพวกนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกวงนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมักเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมักเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักทันทีเล่น5เนาะหมักเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หาสื่อนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้ให้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบไม้นะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างดินเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทำงานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ำกระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียนของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริบทในการที่จะประเมินและสร้างเสริมเด็กด้านเด็กปฐมวัยด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณปิยฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าราชการครูโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการประเมินก่อนนะคะการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น0ถึง3ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะมาดูแลเด็กนะคะพัฒนาเด็กประเมินเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองซึ่งอันเนี้ย0ถึง3ปีแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะประเมินเด็กในด้านนี้ในประเด็นไหนบ้างคะ
1: สำหรับที่โรงเรียนนะคะเราก็จะประเมินเด็กในเรื่องของมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7 8ซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นรายการประเมินกับในโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงชั้นจะมีอนุบาล1 4ถึง5ขวบแล้วก็อนุบาล2 5ถึง6ขวบค่ะ
0: ค่ะสำหรับในการประเมินตรงนี้เนี่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะมีวิธีในการประเมินเด็กยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการประเมินที่โรงเรียนนะคะเราจะมีการประเมินเด็กนะคะโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการนำตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินเด็กซึ่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7แล้วก็มาตรฐานที่8ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินหลากหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์กวางมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการมีวินัยในตนเองนะคะการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยการยอมรับความเหมือนความต่างแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะ
0: ค่ะโดยวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นวิธีการสังเกต
1: การสังเกต
0: นะคะแล้วก็ในการสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่โรงเรียนเลยจะสังเกตว่าจะมีบางรายการที่เป็นการประเมินในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยเราจะประเมินเด็กในช่วงไหนได้บ้างคะ
1: ในการประเมินของความเป็นไทยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างเด็กก่อนเพราะว่าเวลาเด็กมาจากทางบ้านเนี่ยเขาก็ยังจะไม่มีความรู้หรอกเนาะว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยการไหว้แบบไทยมารยาทแบบไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงเทอมที่1 นะคะคุณครูเนี่ยจะใส่ข้อมูลก่อนจะสอนจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้แบบไทยการไหว้แบบระดับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้พระตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลให้เขาจนเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะเขาได้เรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากในตัวหลักสูตรเนาะเขาเรียกว่ากิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเราตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินไหว้เด็กเนี่ยไหว้ถูกต้องตามแบบเบญจังคประดิษฐ์หรือเปล่าหรือไหว้ได้ถูกต้องตามหลักในการไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ครูเนี่ยสังเกตและประเมินแล้วก็บางทีก็สร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ประเมินตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะประเมินเด็กแม้จะเป็นในเรื่องของการประเมิน

0: เรื่องของกิจวัตรประจำวัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะคะต่อไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการประเมินเด็กด้านสังคมตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณครูคิดว่ายากมากที่สุดคะ
1: บางครั้งอะค่ะการประเมินด้านสังคมเนี่ยเด็กหลายคนนะคะจะไม่ค่อยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กบางคนปฏิเสธสังคมอะค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่โรงเรียนนะคะจะมีการดูแลการดูแลเด็กที่ค่อนข้างแตกต่างกันครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งคุณครูเนี่ยเวลาที่จะประเมินเขาในเรื่องของสังคมนะคะเราต้องรู้ภูมิหลังเขาก่อนอาจารย์นะคะเวลาเรารู้ภูมิหลังแล้วเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วเรารู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ใช่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอีกแบบนึงดังนั้นครูเนี่ยต้องทำความรู้จักแล้วเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเราค่อยมาดูสิ่งที่เด็กเนี่ยเป็นอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาแค่ในเรื่องของการปฏิเสธสังคมเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ครูพบเจอในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะ
0: ในส่วนของการประเมินตรงนี้เนาะครูก็ต้องทำความรู้จักก็ยังกลับไปที่เวลาที่เราจะประเมินเด็กเราก็ต้องรู้จักเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการวัดและประเมินเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยกับเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กคนนี้แต่อาจจะใช้เห็นผลกับเด็กอีกคนนึงนะคะแล้วในเรื่องของการประเมินด้านสังคมเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยไหมคะ
1: มีค่ะโออันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญหลักเป็นหัวใจเลยที่เวลาเนี่ยเด็กเนี่ยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะมีหลายรูปแบบเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำร้ายเพื่อนรุนแรงทำกับเพื่อนรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำซ้ำดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเราถ้าเวลาเราเจอครอบครัวที่ไม่น่ารักเวลาเราไปแจ้งผู้ปกครองก็จะบอกว่าทำไมครูถึงฟ้องบ่อยจังเลย เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้โดยที่แบบเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูวันเนี่ยก็จะมักจะบอกครูท่านอื่นเสมอว่าบางครั้งถ้าเราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เป็นครูดังนั้นน่ะเราพัฒนาต่อไปแล้วเราก็สั่งสอนเด็กอบรมเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าวิธีไหนที่เขาเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขในสังคมได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าฟังจากที่คุณครูสุริวันพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยคุณครูเนี่ยเรียนมาคุณครูก็จะแบบมีความรู้ในเรื่องของการประเมินอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าเราเจอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประเมินเนี่ยเราก็จะทำความรู้จักเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นนะในห้องเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเด็กแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงเด็กเวลามาอยู่กับครูเนี่ยบางทีเนี่ยพูดคำหยาบเนาะอ่ะอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วเวลาที่ครูเนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อ
1: ผู้ปกครองมักย้อนกลับมาเสมอว่าคำหยาบเนี่ยได้มาจากที่โรงเรียนไม่ได้มาจากที่บ้านซึ่งตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆมาเด็กๆบางครั้งทำภาษาสัญลักษณ์ที่แบบว่ากันโดยใช้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเภทนี้เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเด็กเนี่ยมาอยู่ในสังคมห้องเรียนน่ะปัญหาในเรื่องของการพูดหยาบคายการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยบางครั้งครูวันเนี่ยก็จะแจ้งลงไลน์ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนได้รับทราบเพราะว่าณสมัยเนี้ยเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีการนำงานวิจัยก็ดีหรือว่าบทความที่เกี่ยวกับการพูดหยาบคายการอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไลน์ห้องเรียนแล้วก็คาดว่าผู้ปกครอง 50% น่ะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพราะฟีดแบคที่กลับมาเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือที่มันค่อนข้างดีแต่ว่าอีก 50% เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นค่ะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องสังคมบางทีเนี่ยเราก็มองว่าการประเมินด้านสังคมเนี่ยก็มันสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางท่าทางเนาะการช่วยเหลือตัวเองทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการประเมินเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยครูวันมีช่วงเวลาหรือว่ามีวิธีการที่จะประเมินเด็กในด้านนี้ยังไงบ้างคะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะอาจารย์เราเนี่ยจะประเมินแทบจะทั้งวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าการประเมินในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมันคือการประเมินตามสภาพจริงดังนั้น

0: ูเนี่ยอนุบาลจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอว่าในทุกช่วงเวลาที่เด็กทำอะไรก็ตามนั่นแหละเราเนี่ยต้องประเมินเขาและในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมักจัดกิจกรรมที่จะเป็นทั้งกิจกรรมเดี่ยวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งในการที่เด็กเนี่ยจะทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะเทียบกับเกณฑ์พัฒนาที่มันปรากฏอยู่ในหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดหรือไม่ส่วนในกิจกรรมกลุ่มอะค่ะคุณครูเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วดูว่าเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่สามารถเล่นและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไหมแล้วก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมเนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราเนี่ยได้กำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะวิธีการประเมินที่เราก็จะต้องออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็ขอสรุปนะคะในส่วนของการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยนะคะ1เลยก็คือครูเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเด็กให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะว่าเด็กเป็นแบบไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนการแสดงออกของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยเด็กมาเนี่ยอาจจะตีเพื่อนเนาะตีเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่ที่จริงอาจจะเป็นแค่วิธีการที่เขาต้องการที่จะมีอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเฉยๆอ
0: ยากเล่นด
1: ้
0: วยแต่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการไหน
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยที่มาทำร้ายเพื่อนเนี่ยตีสะกิดอย่างเงี้ยเป็นการประเมินที่บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการด้านสังคมที่ผิดปกติหรือว่าไม่เหมาะสมตามวัยเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะคะแต่เรายังจะไม่ตัดสินว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นพฤติกรรมเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เห็นจนแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปตราหน้าเนาะ ว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าเด็กคือเราต้องแยกให้ออกอะค่ะความที่เป็นครูเราต้องประเมินให้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูดังนั้นนะคะในเรื่องของประเมินมันละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ครูทำความเข้าใจเด็กให้มากๆแล้วก็มีเมตตาแล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆอะเขาก็มีความน่ารักแล้วก็การที่จะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโชคดีนะคะโชคดีแทนเด็กๆที่อยู่ในห้องครูวันนะไม่ใช่ว่าแสดงออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมด้านสังคมที่ไม่ดีจะถูกตัดสินเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะแบบพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมแล้วเนี่ยนั่นคือเด็กจะต้องมีภาวะของการแสดงพฤติกรรมทางลบเนี่ยซ้ำๆนะคะทำเป็นกิจวัตรจนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงจะถูกการตัดสินว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการที่ยอมรับในตัวเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีหลายมุมบางทีก็น่ารักใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแบบดูพฤติกรรมได้แล้วก็ดูเหตุด้วยว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงลบแบบนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินเด็กโดยที่ไม่มีอคตินะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะนอกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทำความรู้จักกับตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่ทำความรู้จักเด็กร่วมกันรู้ว่าที่เด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมาที่โรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้จักเด็กได้ครอบคลุมแล้วก็ทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าด้านสังคมเนี่ยบางทีเราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเนาะมันเห็นชัดแล้วมันประเมินได้ทันทีเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะมีการที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจเด็กครูก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะที่จะไม่ด่วนตัดสินนะคะก็เป็นที่ใจของคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นวิธีการประเมินของคุณครูสิริวัลซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคมนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมาเน้นที่ในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมีวิทยากรพิธาเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมค่ะ
0: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสิริวัลปิตฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการประเมินเด็กเนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสร้างเสริม พฤติกรรมเด็กเนี่ยให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสังคมที่ดีนะคะคุณครูเนี่ยคิดว่าในโรงเรียนของคุณครูมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมในเรื่องนี้ได้ค่ะ
0: โดยมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมเนี่ยเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมแหละที่มันพยายามที่จะบูรณาการแล้วก็สอดแทรกในด้านสังคมเข้าไปอังครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะคะในเรื่องนี้คุณครูเนี่ยพยายามเน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักการmake friend เนาะการมีเพื่อนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กเต้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งมีเงื่อนไขว่าให้เด็กเนี่ยจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนจับกลุ่ม5คนเมื่อจับกลุ่ม5คนแล้วเด็กทุกคนกอดกันจับมือกันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เด็กเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนกลุ่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะบางครั้งบางกิจกรรมคุณครูวันก็เหมือนแบบให้เด็กเนี่ยวิ่งจับคู่นะคะวิ่งจับคู่วิ่งจับกลุ่มแล้วก็ให้แนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูก็จะมีท็อปปิกในเรื่องของเช่นอาหารแล้วเราก็สลับกันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของเป็นรายเดี่ยวก็มีค่ะอาจารย์กวางในเรื่องของรายเดี่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนเช่นไอ้กิจกรรมเสรีนะคะอันนี้เด็กๆเนี่ยเขาก็จะเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยก็จะมีการประเมินรายเดี่ยวก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแล้วเขามีพัฒนาการทางสังคมเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอย่างในเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยคุณครูสิริวัลย์ก็ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะที่จะช่วยการสร้างเพื่อนนะคะให้กับเด็กซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าโรงเรียนของคุณครูสิริวัลย์อย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เด็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งครูแล้วก็เปลี่ยนทั้งเพื่อนทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้พอเราบอกว่าเด็กจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมีเกมมีอะไรให้เล่นการสร้างข้อตกลงตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าในการเล่นเกมในการสร้างกฎกติกาคุณครูเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กนะคะเป็นคนร่วมสร้างกติกาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำตามกติกานั้นได้และเด็กหลายคนเลยค่ะพอเวลาที่รู้จักการสร้างกติการ่วมกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้แบบไม่ผิดกฎในสิ่งที่เขาเนี่ยร่วมกันกำหนดค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะสร้างมิตรภาพได้นะคะกับเพื่อนในห้องทีนี้ในประเด็นต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องการพัฒนาเด็กด้านสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนะคะคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสนับสนุนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ดีบ้าง
0: โอ้หลากหลายเลยเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทักษะชุดดีมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมาโรงเรียนช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองหนึ่งก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันทั้งหลายนะคะรวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วตอนนี้ครูวันเนี่ยก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการล้างช้อนล้างแก้วทำความสะอาดของทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญเลยเด็กๆเนี่ยคุณครูวันเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็มาติดกระดุมแต่จริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้โป๊อะไรนะคะเราใจเด็กเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของตัวเองเช่นเวลาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเข้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดนอนเนา
1: ะ
0: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็สามารถนำมาประเมินในหลักตามหลักสูตรได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคนที่แบบไม่ได้ดูในการศึกษาประถมวัยจะตกใจเฮ้ยทำไมให้เด็กมาถอดเสื้อผ้าคือที่จริงแล้วเนี่ยในแพทเทิร์นนะคะในเรื่องของการจัดกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องทานอาหารมื้อเที่ยงพอทานเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันทำความสะอาดล้างตัวนะก่อนที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่จะเตรียมเข้านอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นนอนแหละก็สามารถดูด้วยว่าเด็กอ่ะสามารถเก็บที่นอนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าในโรงเรียนของคุณครูวันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองผ่านกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาที่ทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไปตักเองนะแล้วเด็กจะต้องกะประมาณด้วยว่าเฮ้ยฉันจะทานเท่าไหร่ ทานทานแค่ไหนเราต้องรับผิดชอบทานให้หมดนะเด็กบางคนเนี่ยมาแรกๆจะตัดพูนจานเลย
0: ที่ห้องก็มีค่ะเพราะว่า

0: ตอนนี้ที่ห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมาตอนแรกๆเนอะอาหารเหลือทิ้งเยอะเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถกับประมาณความต้องการของตัวเองได้ดังนั้นเราเนี่ยพยายามอยากให้เด็กเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบสังคมไม่ให้แบบมีขยะเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยเราก็สอนในเรื่องของบูรณาการการช่วยเหลือตัวเองเข้าไปโดยการเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่หนูไม่ทานบางทีเรายอมให้ได้เราก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็รู้เลยว่าทำเขาก็ตักให้มันพอดีทานแล้วถ้าไม่อิ่มเติมใหม่ได้อันนี้เราก็พยายามสร้างเสริมให้เขามีวินัยความรับผิดชอบในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นนะคะอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กในเมืองยุคนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเองนี่แหละที่จะมีปัญหามากกว่าเด็กที่อยู่ตามชายขอบเนาะเพราะเด็กชายขอบเนี่ยโอ้ยเขาทำเองทุกอย่างหุงข้าวเองเป็นแล้วนะเด็กอนุบาลบางคนแต่ว่าเด็กในเมืองเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างให้พอถึงเวลาเด็กทำเองไม่เป็นแล้วคุณครูวันเคยมีแบบตัวอย่างแบบกรณีศึกษาไหมคะว่าแบบเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณครูวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ยังไง
0: ตอนนี้ก็มีอยู่อาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กคนนี้น้องเอเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างตามใจทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเมื่อไหร่ที่มาโรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยเคยชินกับการที่ผู้ปกครองทำให้และเขาเนี่ยไม่เคยได้รับคำสั่งอะไรเลยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บสะพายกระเป๋ามีปัญหาตั้งแต่การสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนเลยอาจารย์พอมาถึงปุ๊บสะพายกระเป๋ายืนอยู่ตรงหน้าห้องไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อตอนแรกอ่ะคุณครูเนี่ยก็ยังบอกน้องเก็บกระเป๋าลูกน้องเดินมานั่งตรงนี้น้องมาทำอย่างนี้แต่พอทุกๆครั้งเนี่ยที่คุณครูเนี่ยได้สังเกตและเก็บข้อมูลเนาะเขาก็จะรอคำสั่งกับเราตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเด็กก็คือเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือเพื่อนกันเนี่ยค่ะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นคนช่วยพอเวลาเขาจะเห็นน้องบีเนี่ยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็จะเริ่มไปละเริ่มไปให้ข้อมูลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิไกด์ไลน์สเต็ปต่อไปพอน้องบีทำได้ดีมากขึ้นก็เริ่มละให้เขาเนี่ยเริ่มลองทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรับคำสั่งรับคำสั่งอยู่เสมอว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีตารางแบบแผนในชีวิตได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับพ่อแม่รังแกฉันเนาะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วเราจะสังเกตจากที่คุณครูวันเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยแม้จะเป็นในด้านสังคมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสะเทือนเนาะไปถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยการคิดตัดสินใจเด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนเนี่ยบอกถึงจะลงมือทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนชินทุกอย่างเป็นทักษะถ้าทำแบบมีการฝึกฝนทำบ่อยๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะการยอมรับความแตกต่างซึ่งในศตวรรษต่อไปนะคะในเราเนี่ยจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กที่โตขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บ้างคะการเตรียมเด็กยังไงเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ
0: อย่างคุณครูวันอยู่สอนอนุบาล2เนาะเด็กๆเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลละนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของตรรกะเหตุผลในเรื่องของทัศนคติเนี่ยให้เด็กได้ตั้งแต่เป็นวัยเด็กในวัยที่แบบเด็กต้องเรียนรู้แบบเป็นขั้นพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเยอะมากนะคะต่างด้าวที่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด118คน
1: จ้ะ
0: เยอะมากเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้นะคะก็จะตามพ่อแม่มาทำงานเพราะว่าข้างๆโรงเรียนนะคะจะเป็นตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดเนี่ยรายงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วเขาก็จะมีลูกหลานดังนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเด็กนะคะ เชื้อชาติทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยที่ภาพที่เห็นชี้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆเราเนี่ยอาจารย์เนาะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไ

0: แต่ที่มันมีปัญหามากๆที่สุดก็คือเด็กที่ถือสัญชาติไนจีเรียค่ะคือเขาจะเห็นความชัดเจนเลยคือมีผิวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีผมหยิกอะไรเงี้ยหน้าตาที่จะค่อนข้างแตกต่างจากเราเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสอนเด็กในห้องเรียนอยู่เสมอก็คือให้เด็กเนี่ยรู้จักการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็จะมีการเล่านิทานเล่านิทานที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะของเด็กเมื่อเราเนี่ยใส่ข้อมูลในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างบุคคลไปแล้วเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่มีการล้อเลียนเพื่อนและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมกับจิตใจอ่ะมันค่อนข้างพันกันอยู่เนาะนะคะเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เป็นเด็กไนจีเรียเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยยอมรับด้วยยอมรับตัวเองภูมิใจในตัวเอง mm-hmm. แล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเนี่ยมากขึ้นเวลาเขาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเวลาที่เขาแบบโดนบูลลี่ค่ะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสังคมที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้
1: ใช่ค่ะเนี่ยประเด็นแรกที่เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างก็คือทางกายภาพเนาะ
0: ใช่
1: ยิ่งที่เรามีความแตกต่างที่แบบเฮ้ยเห็นความแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณครูวันพูดก็คือเด็กเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยมันก็จะมามีเอี่ยวกับด้านอารมณ์จิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกการไม่ยอมรับนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันดีกว่าเช่นเฮ้ยผมอาจจะคนละสีคนละแบบแต่ก็คือผมสีผิวก็คือแค่สีผิวแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในเด็ก5ขวบเนี่ยก็เด็กสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและเราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเงี้ยเขามีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างเป็นปกตินะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะเป็นการบูลลี่ทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกายภาพนะคะที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันในเรื่องของรสนิยมความชอบตรงนี้ค่ะก็มีความแตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขายอมรับในเรื่องของความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ไปบังคับเพื่อนเนาะในโรงเรียนอนุบาลเราจะเห็นว่าฉันชอบอันเนี้ยเธอต้องชอบเหมือนฉันสิฉันชอบใส่เสื้อสีแดงทำไมเธอใส่สีดำเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายที่จะยอมรับกันได้ซึ่งเราก็จะเห็นผ่านกิจกรรมศิลปะก็ได้นะคะก็คือเด็กเนี่ยเวลาลงสีเลือกลงสีเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะสำหรับในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างเนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะสำหรับเด็กในยุคหน้าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คุณครูเนี่ยช่วยที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณครูสิริวรรณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความสะของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับคุยกันมาในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันนี้ก็คงมาดูในส่วนของการค้าระหว่างประเทศซึ่งถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันบางคนบอกว่ามันห่างไกลตัวเราเองเหลือเกินการค้าระหว่างประเทศแต่จริงๆแล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับเพราะว่าโลกในยุคของโซเชียลตรงนี้มันไปค่อนข้างที่จะเร็วนั้นการค้านั้นมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ในกลุ่มของเป้าหมายที่มันเล็กๆแล้วมันขยายวงไปค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิถวัฒนสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนท่านอาจารย์ครั้ง
1: ครับผมยินดีครับ
0: เราคุยกันไปแล้วในส่วนของตัวทรัพย์สินทางปัญญานะครับคดีที่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้
0: พอคดีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศตรงนี
1: ้ครับ
0: มันบางคนบอกว่ามันห่างไกลแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเยอะขึ้นแล้วมันมากขึ้นไหมครับมันในเรื่องของโลกโซเชียลที่มัน
1: เดี๋ยวนี้โลกมันเล็กแล้วนะ
0: ครับ
1: การติดต่อโดยเฉพาะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: นะครับการติดต่อเนี่ยก็ทำให้บางครั้งเราซื้อขายออนไลน์เนี่ยแต่ว่ามีการส่งสินค้าข้ามประเทศมาเนี่ยเรานึกว่าเป็นเรื่องภายในประเทศจริงๆนั่นแหละคือการซื้อขายระหว่างประเทศแล้วก็เคยมีคดีหนึ่งของศาลเราเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วนั่นไปแล้วแต่ว่าต่อมาไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากโควิดเนี่ยฮะแล้วก็จะขอเงินคืนทางเจ้าของตั๋วก็เจ้าของสายการบินก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วก็ปฏิเสธไม่ชำระเงินให
0: ้
1: ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้พรบ.รับผลของทางอากาศนะครับซึ่งก็อยู่ในคดีการค้าระหว่างประเทศก็มาฟ้องที่ศาลทรัพย์สินได
0: ้
1: ตามกฎหมายพรบ.จัดตั้งกำหนดเขตอำนาจในส่วนค้าระหว่างประเทศไว้ว่าหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยน
0: ซื้อขายแลกเปลี่ยน
1: สินค้าตราสารทางการเงินนะครับการรับผลระหว่างประเทศซื้อขายสินค้านี่ต้องระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เนี่ยรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็ถือว่าการบริการระหว่างประเทศด้วยนะครับทีนี้ระหว่างประเทศเนี่ยหมายความเป็นยังไงบางทีเรามองภาพระหว่างประเทศมันหมายถึงยังไงนะครับท่านประธานศาลฎีกาสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องเขตการแปลความตรงนี้ว่าเรื่องไหนที่อยู่ในกรอบของศาลทรัพย์สินบ้างท่านก็แปลความว่าเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการขนส่งสินค้าข้ามประเทศมีการนำข้ามประเทศไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถือว่าเป็นการค้าระหว่างประเทศ
1: ถือเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศแหละเพราะว่ามีการขนถ่ายถ้าเกิดการซื้อขายสินค้าดังกล่าวนั้นจะต้องมีการนำจากประเทศหนึ่งข้ามอีกไปข้ามพรมแดนไปอีกประเทศหนึ่งนะครับสองคือเรื่อง LC Letter of Credit PR ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางการค้าระหว่างประเทศที่ว่าเมื่อกี
0: ้
1: นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีการขอออก LC ทำ Trust Receipt นะครับพวกนี้ก็อยู่ในกรอบของการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันอีกอันนึงก็คดีเกี่ยวกับการกักเรือเกิดมีทำความเสียหายคนในประเทศแล้วก็จะออกต่างประเทศแล้วก็มีการขอให้มีการคดีกักเรือนะครับคดีเกี่ยวกับกฎหมายทุ่มตลาดการดุดหนุนด้วยนะฮะแล้วก็กฎหมายอีกหลายเรื่องที่กฎหมายที่ตัวที่เขียนเฉพาะให้อยู่ในเขตหน้าศาลทรัพย์สินเพราะอาจารย์มองนั้นทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีการค้าประเทศเนี่ยโอ้ยกฎหมายเยอะมากนะครับอาจารย์
0: เยอะแล้วมันดูมันยิ่งใหญ่
1: ใช่ครับแล้วก็ต้อง
0: ภารกิจมัน
1: ครับ
0: คดีจริงๆมันเกิดขึ้นเยอะไหมอาจารย
1: ์คดีจริงก็คือคดีพวกพิเศษข้างหลังเนี่ยจะน้อยนะครับก็แทบจะไม่มากแต่ว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงคดีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศการบริการระหว่างประเทศการขนส่งระหว่างประเทศ trust receipt letter of credit เนี่ยพวกนี้มาตลอดมีเยอะมีเยอะคร
0: ับในส่วนของกระบวนการดำเนินคดีต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน
1: หลักการก็คือ
0: มันมีอะไรต่างไหม
1: หลักการก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยมีประมวลกฎหมายเราก็เดินตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่งหรือว่าวิทยาก็แล้วแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้วิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาแล้วก็การรับฟังพยานฐานมันสะดวกรวดเร็วขึ้นเราก็ใช้ของข้อกำหนดออกมานอกจากนี้เนี่ยเวลามีการยื่นฟ้องยื่นไม่การแล้วเนี่ยปกติที่ท่านอาจารย์คงทราบศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะครับแล้วก็กำหนดประเด็นข้อพิพาทขึ้นมานะครับของเราก็จะมีนอกจากชี้สองสถานกำหนด ประเด็นแล้วเนี่ยกำหนดวันนัดสืบพยานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการให้มีการวางแผนเรื่องการที่จะดำเนินการสืบพยานด้วยกำหนดว่าคดีนี้มีประเด็นนี้ต้องใช้พยานกี่ปากกี่ปากกำหนดกี่นัดกี่นัดนะครับแล้วโดยเฉพาะคดีการค้าต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางการค้าตามหลักของต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเรื่องพาณิชย์เรื่องการค้าเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าสู่กระบวนการสืบพยานเนี่ยมันก็ทำไปแต่ว่าเราส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยนะครับให้กระบวนการไกล่เกลี่ยนำมาใช้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้กฎหมายใหม่พ.ร.บ.แก้ไขวิแพ่งเพิ่งออกมาปีนี้เองนะครับให้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ด้วยครับคนตัวคู่ความเนี่ยเขาก็วินวินทั้งคู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าเผื่อไปจนมีคำพิพากษาเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อส่งเสริมไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีไม่คดีมันล่าช้านะครับ
0: คดีตั้งมาตรฐานไหมครับว่ามันจะต้องกี่วันเสร็จหรือว่าคดีที่ผ่านมาอะไรมันเร็วเสร็จเมื่อไหร่อย่างเร็วเมื่อไหร่ช้านานที่สุดอะไรเงี้ย
1: คือของเราเนี่ยพอเริ่มคดีเนี่ยคือนโยบายท่านประธานสันนิการเนี่ยท่านไม่ให้ท่านขอไม่ให้เกิน6เดือนนะครับแต่ว่าของศาลทรัพย์สินเนี่ยเราก็พยายามทำให้คดีเนี่ยคือพอมีการนัดชี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องไปขอกำหนดวันนัดสืบพยานกี่ปากกี่ปากนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวนี้เขามีศูนย์นัดความเพื่อมาเอาวันนัดเนี่ยไปลงล็อกคดีมันก็อาจจะล่าช้าตรงที่มันจะต้องถ้าเบิกคดีที่ลงล็อกมันเยอะแล้วเนี่ยกว่าจะได้ลงล็อกใหม่เนี่ยข้านัดใหม่ก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเผื่อได้มีการณวันที่มีการสืบพยานแล้วเนี่ยอาจจะวันสองวันเสร็จอย่างเงี้ยฮะมันก็ง่ายแหละนะครับแล้วก็ปัจจุบันอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีคดีบางอย่างที่ดูรับฟังแต่พยานหลักฐานได้ก็คืออาจจะไม่ต้องเอาพยานบุคคลมาสืบเลยก็เราก็ได้มีการวางนโยบายว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อมันเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามลด

0: นำพยานบุคคลมาสืบเพราะในการพิจารณาพิพากษาของศาลเนี่ยเราดูจากเอกสารได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะลดเวลาในการต้องไปลงศูนย์นัดความลง
1: ร
0: อเวลาเนี่ยเราสามารถกำหนดเวลาได้ว่าให้มันเสร็จภายใน4เดือนนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะคร
1: ับ ทีนี้มันต่างกันไหมฮะระหว่างคดีการค้าระหว่างประเทศกับคดีทรัพย์สินเนี่ยในเรื่องของเวลาเนี่ยที่ตีการรับฟังพยานโดยที่ไม่ต้องมีพยานบุคคลอะไรก็ได้ของตัวคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็เหมือนกันไหมฮะ
0: คดีทรัพย์สินทางปัญญาเดี๋ยวผมพูดเนี่ยก็อันนั้นแหละคือที่เรากำหนดกรอบให้สืบพยานหลักฐานได้แต่ส่วนคดีเ
1: ร
0: ื่องการค้าประเทศเราก็สามารถทำได้ด้วยนะครับก็คือใช้ข้อกำหนดวิธีพิจารณาความเนี่ยอย่างเดียวกัน
1: ครับทีนี้การไกล่เกลี่ยกับคำว่าอะไรฮะอนุญาโตตุลาการมันมีความต่างกันไหมอาจารย
0: ์ครับกระบวนระงับข้อพิพาทกระบวนการระงับข้อพิพาทเนี่ยถ้าเผื่อเราผมขอปูพื้นนิดหนึ่งนะครับ มันจะมี4กระบวนการก็คือศาลอนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมก็คือผู้การไกล่เกลี่ยแล้วก็การเจรจาต่อรองศาลกับอนุญาโตตุลาการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พูดคือทั้ง2กระบวนการนี้สามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยได้แต่โดยหลักของเขาเนี่ยหลักของเขาก็คือหน้าที่หลักของเขาก็คือการรับฟังเป็นหลักฐานแล้วก็ถ้าเกิดเป็นศาลเนี่ยมีคำพิพากษาแต่ถ้าเผื่อเป็นอนุญาโตตุลาการรับฟังเป็นหลักฐานแล้วก็มีคำชี้ขาดนะครับส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างหนึ่งที่ใช้คนกลางเข้ามาช่วยให้ทั้งสองฝ่ายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจประเด็นที่จะพูดคุยกันมากขึ้นบางทีเสนอทางออกให้เขาได้ให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำชี้ขาดคำพิพากษาเนี่ยคนที่จะเป็นคนตัดสินคือพวกศาลอนุญาโตตุลาการแต่ว่าถ้าเกิดกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยคนที่จะตัดสินที่จะยุติข้อพิพาทได้คือคู่กรณีครับ
1: ผ
0: ู้ไกล่เกลี่ยเป็นเพียงแต่ช่วยในการดำเนินการให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความราบรื่นมากขึ้นแค่นั้นเอง
1: ส่วนนี้มันช่วยทำให้ลดคดีใน
0: ช่วยได้เยอะครับ
1: ช่วยไหมฮะ
0: ช่วยได้เยอะครับเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเรื่องข้อพิพาทเนี่ยเป็นเรื่องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้ข้อพิพาทนั้นเนี่ยยุติลงได้อย่างรวดเร็วและต้องสองฝ่ายสบายใจกระบวนการเกลี่ยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ทั้งคู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ลดความต้องการลงมาของแต่ละฝ่ายให้ในจุดที่พอสมควร
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทีนี้ในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเรามาอยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วคดีมันจบไปเนี่ยปริมาณมันเยอะไหมอาจารย
0: ์ถ้าเผื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เยอะนะครับถ้าเผื่อมันเข้าแล้วนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็สามารถจะไกล่เกลี่ยคดีใหญ่ได้เรียกร้องตั้ง50ล้านแต่พอไกล่เกลี่ยปั๊บบอกว่าไอ้เรียกที่เรียกร้อง50ล้านนั้นเขาไม่ติดใจแต่ว่าสามารถที่จะวางเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจกันได้ต่อไปนะครับก็ตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมนะครับ วันนี้เนี่ยเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเรามีการผมก็ไปนั่งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ประนีประนอมเพื่อเอาผู้ประนีประนอมรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในศาลโอ้ดีนี้ผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเยอะนะครับประชาชน
1: ต้องมีอบรมไหมอาจารย
0: ์ต้องมีอบรมครับประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาสนใจงานศาลอยากจะมาช่วยงานศาลของเราก็สัมภาษณ์เสร็จพรุ่งนี้แล้วก็วันที่9ที่10เราก็จะพอเราประกาศชื่อผู้ได้รับการผ่านการอบรมผ่านการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีการจัดอบรมวันที่9ที่10นะครับเอานักวิชาการเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไกล่เกลี่ยเนี่ยมาเป็นวิทยากรที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ประนีประนอมประมาณ 40-50 คนแต่ว่าพอมาสอบคราวนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นขอมาเป็น80คน
1: ครับก็คงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของศาลทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยก็คล่องตัวขึ้นแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับวินวินทั้งคู่นะครับ รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้พักษานะครับท่านอธิบดีผู้พักษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิถวาทสินครับขอบคุณมากอาจารย์คร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: พบกันใหม่รายการหน้านะครับเราสองคนลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรายังคงมีสาระดีๆกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะจันแอล
3: ค่ะเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาค
2: ่
3: ะอะไรคือการให้แล้วต้องคืนไหมเดี๋ยวไปรับชมละครกันก่อนนะคะ
4: น้องจ๋า
5: ปล่อยเหอะพี่โจอี
4: ้ทำไมอ่ะ

0: กยุ่งกับฉันสักทีนะฉันจะไม่ทนพี่แล้ว
1: พี่ทำอะไรผิดเหรอพี่ทำอะไรผิดทำไมต้องพูดอย่างนี้กับพี่ด้วยอ่ะ
0: นี่พี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฉันรับไม่ได้มากเลยนะกับสิ่งที่พี่เป็นอ่ะยังไงฉันก็จะเลิก
1: จะเลิก
0: ใช
1: ่ป๊อกแป๊กจะเลิกกับพี
0: ่ใช่
1: พี่ทำอะไรผิดทำไมต้องเลิก
0: แล้วก็พี่ก็เลิกยุ่งกับฉันได้แล้ว
1: เดี๋ยว
0: ปล่อย
1: ถ้าจะเลิกก็ได้พี่จะขอของคืนทั้งหมดโดยเฉพาะรถและเดี๋ยวเรามาคุยกัน
0: เฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ให้แล้วฉันก็ไม่ได้คืนหรอก
1: ไม่รู
0: ้ฮัลโหลพี่แจงอยู่ไหนแล้วอ่ะโอเคฉันรออยู่ตรงหน้าร้านกาแฟนะจ้าจ้าจ้าพี่แจงพี่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าป๊อกแป๊กมีเรื่องจะปรึกษาอะไรพี่หรอ
0: ก็คือพี่โจอี้อ่ะพอเลิกกับฉันแล้วมันจะเอาของคืนทุกอย่างเลยอ่ะพี่แจงทำยังไงดีอ่ะ
2: ทำงี้ได้ไงอ่ะแล้วนี่เลิกกันแล้วแล้วพี่โจอี้ก็จะทวงของคืนเหรอ
0: ใช่ทั้งรถทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ฉันมาแล้วรถก็เพิ่งให้เมื่อตอนวันเกิดอยู่ก็มันจะเอาคืนน่ะ
2: อุ้ยใจร้ายว่ะพี่โจอี้แล้วรถอ่ะเป็นชื่อของใครอ่ะป๊อกแป๊ก
0: นั่นน่ะสิตอนให้มาฉันก็ไม่ได้ดูเล่มด้วยว่าชื่อใครแต่เขาบอกว่าให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะแต่ว่ามันมีผลยังไงอ่ะถ้าเป็นชื่อเขาหรือชื่อเราอ่ะ
2: ยังไงอ่ะพี
0: ่ก็เขาให้ฉันแล้วอ่ะ
3: ใช่เขาให้เราแล้วด้วย
0: ใช่
3: เป็นของขวัญวันเกิดด้วย
0: ใช่แล้วเนี่ยพอเลิกกันแล้วก็อยู่ก็แบบจะมาเอาคืนน่ะ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการให้เนาะแล้วเป็นการให้โดยเสน่หาด้วย
5: ค่ะเสน่หาของจริงเพราะเขาเป็นแฟนกันเนาะนะคะเขาก็เลยให้โดยเสน่หา ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันก่อนว่านิติกรรมนะคะที่เรียกว่าการให้นะคะคืออะไรนิติกรรมการให้นะคะก็คือเป็นการให้นะคะตามชื่อเลยนะคะ
4: สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทันทีที่ส่งมอบกันอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะสมบูรณ์แล้วค่ะ
5: ให้นะคะสัญญาจะให้ไม่มีนะคะไม่เหมือนกับสัญญาจะซื้อจะขายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ให้เลยนะคะ
4: อย่ามาจับ
5: ใช่ค่ะพอให้นะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะโอนไปกับผู้รับทันทีนะคะคราวนี้นะคะมันมีเหตุไหมคะที่คนที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะเรียกคืนค่ะอาจารย
4: ์ค่ะมีค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยเนาะอย่างเช่นเหตุเนรคุณ
5: ค่ะ
4: เนรคุณ
5: ค่ะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
4: ์ไม่สำนึกบุญคุณ
5: ไม่สำนึกบุญคุณ
4: กรณีเช่นนี้นะคะสามารถที่จะเรียกคืนได้
5: ค่ะค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะคนที่รับไปแล้วเนี่ยนะคะกระทำการประทุษร้ายนะคะในความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงนะคะก็คืออย่างเช่นไปทำร้ายเนาะตัวผู้ให้นะคะด้วยความผิดอาญาร้ายแรงนะคะหรือกรณีหมิ่นประมาทค่ะนะคะส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของสมมุตินะคะว่าเป็นบิดามารดายกข้าวของยกที่ดินนะคะให้กับลูกหมายถึงไปจดทะเบียนนะคะคราวนี้ลูกค่ะเกิดในละคุณไม่เลี้ยงดูนะคะประกอบไล่พ่อแม่ด่าทอด้วยคำพูดไม่ดีนะคะเช่นนี้พ่อแม่นะคะก็สามารถที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ด้วยเหตุเนรคุณค่ะ
4: ได้
5: ค่ะ
4: และสำหรับกรณีละครเราเมื่อกี
5: ้ค่ะ
4: ก็คือน้องผู้หญิงน้องป๊อกแป๊กเนาะได้รับรถมานะคะแต่ประเด็นมันมีอยู่นิดนึงค่ะว่าน้องป๊อกแป๊กเนี่ยไม่รู้เหมือนเราพูดกันทิ้งท้ายว่าไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครเนา
5: ะ
4: ซึ่งจากละครเนี่ยเราก็พอจะอนุมานได้ประมาณหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นของน้องแป๊กน้องป๊อกแป๊กจริงๆอะนะท่านถ้าเป็นกรรมสิทธิ์น้องแล้วอะน้องก็น่าจะรู้นะว่าน้องแบบมีชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อน้องได้เล่มทะเบียนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่น้องไม่รู
5: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็กรณีนี้นะคะผู้ชายเนี่ยดูแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นการให้ใช้เฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาให้เนี่ยเขาก็คงโอนไปให้นะคะในส่วนของชื่อตัวทะเบียนแล้วนะคะอันนี้น้องป๊อกแป๊กก็ไม่ได้รับโอนในส่วนนี้แต่อย่างใดนะคะเผลอๆยังผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก
4: ็มาต้องผ่อนด้วยนะน้อง
5: ค่ะในส่วนของรถนะคะน้องป๊อกแป๊กก็จำเป็นจะต้องคืนนะคะในส่วนของทรัพย์สินอื่นต้องคืนไหมคะอาจารย์
4: ทรัพย์สินอื่น
5: ค่ะเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาคืนทั้งหมดเลยนอกจากรถนะคะอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือทรัพย์สินนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าตามหลักการให้แล้วให้เลยนะคะเราจะไม่มีการเอาคืนนะคะยกเว้นเหตุในละคุณนะคะที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อกี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าให้คืนกันเยอะเนี่ยสังคม
4: มันจะวุ่นวายเดี๋ยววันนี้ฉันให้พรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนใจเธอพูดไม่ดีกับฉันฉันงอนเธอเอาคืนอย่างเงี้ยทุกวันมันสังคมมันจะอยู่ยากมาก
5: เลิก3วันดี4วันไข้นะคะ
4: เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้สายเปย์นะคะสายเปย์ต้องระวังนิดนึงนะคะ
5: ให้แล้วให้เลย
4: โดยหลักนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายอ้าวกระดิ่งลั่นแล้วได้เวลาที่จะเปิดโอกาสให้สอบถาม
0: ได้เลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะดิฉันสงสัยมานานแล้วว่าจะมาถามอาจารย์ก็ไม่ได้ถามสักทีนะคะตอนที่สามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจำเป็นไหมคะว่าจะต้องทำไอ้ข้อตกลงหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรกันทุกรายเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ทำไมอาจารย์อยากจะทำบ้างหรือไง
0: เพื่อไป
1: คือโดยหลักเนี่ยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำไว้เนี่ยมันดีกว่าไม่ทำ
0: อ๋อค่ะอาจารย์พอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยจดทะเบียนหย่ากับสามีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนจดทะเบียนหย่าเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้ทำข้อตกลงเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ตกลงกันเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะตอนนั้นท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมเองก็เลี้ยงลูกได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเกิดตกงานค่ะอาจารย์คะช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะแล้วลูกก็กำลังเรียนท่านผู้ชมก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมอยากจะไปขอให้สามีเนี่ยสามีเก่านะคะช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหน่อยอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมยังไง
1: คืออย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: การเป็นสามีภรรยากันก่อนสมมติเรายังไม่เลิกกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: การเป็นสามีภรรยากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีลูกนะ
0: ค่ะ
1: สามีต้องอุปการะภรรยาภรรยาต้องอุปการะสามีต้องดูแลซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมหลับนอน
0: ค่ะ
1: ที่การเป็นสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: นะถ้าเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูต่างคนต่างไปตกลงกันเว้นไว้แต่จะมีก็ต้องตกลงกันว่าใครจะเอาอะไรถ้ามีสินสมรสสมรสเอาว่ากันไป
0: นั่นไป
1: แต่เรื่องลูก
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาเขียนไว้เฉพาะ
0: ค่ะ
1: คนเป็นพ่อเป็นแม
0: ่ค่ะ
1: ต้องมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
0: อ๋อ
1: ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นภรรยาบอกเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นเรื่องของสามีแกจะต้องดูแลบุตรไม่จริงภรรยาก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรสามีก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะนี่คือหลักการเลยครับประเด็นต่อมาเราเลิกกันเราเองเลิกกันได้ครับแต่การอุปการะเลี้ยงดูบุตรเลิกไม่ได้อาจารย
0: ์อ๋อค่ะ
1: เว้นไว้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะตกลงกันว่านะเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูเราบันทึกไว้ชัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นของฝ่ายชายโดยฝ่ายเดียว
0: อ๋ออ
1: ย่างนี้ภรรยาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: อ่าค่ะ
1: แต่อยากจะช่วยก็ช่วยได
0: ้ค่ะ
1: หรือเขียนกันไว้ชัดเจนว่าเอาลูกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ภรรยามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรโดยฝ่ายเดียวสามีเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
0: อันนี้
1: แปลว่าตกลงกันไว้ชัดเจน
0: ค่ะ
1: แต่กรณีไลน์ถามไลน์ที่ถาม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ตกลง
0: ไม่ได้ตกลงอะไรเลยค่ะอาจารย์
1: เธอก็มั่นใจว่าเอาลูกไปก็พอใจแล้วไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
0: ได้ลูกก
1: ็แปลว่าไม่ได้ตกลงกันไว
0: ้ค่ะ
1: การไม่ได้ตกลงกันไว้มิได้หมายความว่าภรรยาเอาลูกไปแล้วจะต้องไปเลี้ยงดูคนเดียว
0: อ๋อ
1: การอุปการะเลี้ยงดูยังติดตัวสามีต่อไปนะถ้าภรรยาด้อยในเรื่องการหาเงินหาทองหรือด้อยทางรายได้สามีต้องเสริมเติมสนับสนุนกรณีอย่างนี้ถามว่าจะไปเรียกร้องให้สามีจ่ายได้ไหมได้ครับเพราะคุณไม่ได้ตกลงกันเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีปัญหาในการอุปการะเลี้ยงดูแล้วดูแล้วว่าสามีน่าจะมีกำลังแม้ต่างคนต่างจะแยกกันไปมีครอบครัวแล้วก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องลูกไม่เกี่ยวค
0: ุ
1: ณขอโทษนะคุณจะมีผัวมีเมียกันใหม
0: ่ค่ะ
1: ยังไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกก็สา

0: ามารถที่จะไปเรียกร้องให้สามีจ่ายเงินจ่ายทองในการอุปการะเลี้ยงดูได้แต่จะจ่ายมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ดูตามแต่ฐานะภาวะฐานานุรูปของแต่ละคน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่อยู่ๆไปเรียกเป็นแสนอย่างนี้จะไหวเลยจ้ะ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าสามารถที่จะไปขอให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ค่ะเพราะเราไม่ได้มีการตกลงอะไรกันไว้ตั้งแต่แรกอย่างที่ท่านผู้ชมเล่ามานะคะท่านผู้ชมคงสบายใจแล้วนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาหมายถึงการมอบทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ให้กับผู้รับโดยผู้ให้จะต้องตั้งใจที่จะให้กับผู้รับและผู้รับเต็มใจที่จะรับมอบและยอมรับทรัพย์สินนั้นเมื่อให้อะไรใครโดยเสน่หาแล้วจะเอาคืนไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับเนรคุณจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนได้

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและท่านบรรวุฒิทวาทศิลป์มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอุทธรณ์และฎีกาช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลซึ่งทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวต่างๆที่ได้รับความเป็นธรรมค่ะจากกรณีการขายของออนไลน์แล้วโฆษณาสรรพคุณเกินจริงซึ่งอาจารย์ออยและอาจารย์แอลมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมีอะไรบ้างนั้น

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆ
7: เอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันนึง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง

วัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นการยื่นฟ้องนะการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนฟ้องนะครับตอนที่3เป็นเรื่องของการยื่นคำให้การแล้วก็ฟ้องแย้งนะครับใน3ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะสำหรับการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเรามาดูในตอนแรกก่อนนะเรื่องการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนนะครับสำหรับการยื่นฟ้องเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ฟ้องนะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นนะนี่ก็กฎหมายเขียนไว้เลยนะฮะประเทศไทยเราก็ทราบนะศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3ศาลด้วยกันศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับการฟ้องศาลเนี่ยนะอยู่ดีเราบอกโอ๊ยเราไม่อยากเสียเวลานะกว่าจะจบ3ศาลเนี่ยมันนานขอไปฟ้องที่ศาลฎีกาเลยได้มั้ยนะกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นก่อนนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์จะไปฟ้องศาลฎีกาไม่ได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะมีคดีพิเศษนะครับอาจจะเป็นติดต่างเป็นคดีการเมืองอะไรเงี้ยอาจจะกฎหมายจะเขียนว่าให้ฟ้องที่ศาลฎีกาเลยก็เป็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดีก็ต้องฟ้องศาลชั้นต้นนั่นเองนะต่อมานะครับการฟ้องการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะนอกจากจะบังคับตามบททั่วไปแห่งภาคหนึ่งแล้วนะครับให้บังคับตามบทบัญญัติลักษณะหนึ่งนะวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นแห่งภาคสองนี้ด้วยนะครับก็คือว่าก็นำในเรื่องของภาคสองเนี่ยมาใช้กับการฟ้องการพิจารณาแล้วก็การชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองนะเรื่องต่อมานะครับการบรรยายฟ้องนะการบรรยายฟ้องอันแรกก่อนนะคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะกล่าวคือให้โจทก์เสนอข้อหาของตนนะโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะเวลาทำคำฟ้องเนี่ยยื่นก็ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องทำตามแบบพิมพ์ของศาลนะจะไปคิดเองเองจะเขียนอย่างงู้นอย่างนี้เองไม่ได้นะครับก็จะมีนะเราก็เห็นไหมแบบคำฟ้องจะมีเครื่องหมายครุฑใช่ไหมครับมีนะใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยนะฟ้องศาลอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มเราก็ต้องทำตามแบบนั้นนะครับในการทำเป็นหนังสือนั้นให้เขียนเป็นหนังสือไทยนะเขียนภาษาไทยเนี่ยนะครับนะและเขียนด้วยหมึกนะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์นะจะพิมพ์ดีดก็ได้ใช่ไหมสมัยก่อนจะมีพิมพ์ดีดนะครับนะปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันละปัจจุบันก็คืออะไรครับใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอาก็ได้นะครับจะเขียนเอาก็ได้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในการเขียนนะครับเขียนหรือพิมพ์ดีดในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมละนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันมักจะใช้อะไรครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับก็จะมีรูปแบบเป็นไฟล์ของสารมาแล้วก็ไปพิมพ์ในโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับเราก็พิมพ์ออกมาได้นะครับถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามไม่ให้ขูดลบออกนะกฎหมายเขียนแล้วว่าถ้าพิมพ์ผิดเขียนผิดนะอย่าไปลบให้ชี้วิธีการเลยครับนะฮะขีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปลบๆเนี่ยข้อความเดิมคืออะไรนะครับมีคนไปกลั่นแกล้งอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฟ้องถูกต้องหรือเปล่ามีคนไปแกล้งเอายางลบไปลบหรือเปล่าฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าไม่ให้ลบให้ขีดทิ้งเสียนะครับนี่คือวิธีการนะในการทำเป็นหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็ทำต้องเขียนด้วยปากกานะอย่าเอาดินสอไปเขียนกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเขียนด้วยปากกานะครับแล้วก็ขีดค่าแล้วก็เขียนลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษนะลงชื่อกำกับไว้นะใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่ออีก

ข้อ2นะฮะตรงนี้สำคัญคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับเขียนดีๆนะโดยแจ้งชัดไม่ใช่ชัดแจ้งนะครับภาษาโบราณนะครับนักศึกษาเขียนให้ถูกนะคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับซึ่งอะไรซึ่ง3อย่างนะสภาพแห่งข้อหาของโจทนะและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างนะที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นนะ3อย่างนี้นะครับนะโอเคนะฮะ3อย่างนี้ต้องแจ้งชัดแจ้งชัดอย่างไรนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสภาพแห่งข้อหาสภาพแห่งข้อหาก็คือสภาพแห่งข้อหาที่ต้องกล่าวมาในฟ้องนะเป็นส่วนที่โจทแสดงให้เห็นถึงสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะที่โจทมีนะครับอันเป็นฐานในการที่จะกล่าวอ้างว่าจำเลยได้กระทำการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นั้นอย่างไรซึ่งเป็นข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทจะต้องกล่าวต่อไปนะครับสำหรับสภาพของข้อหานั้นก็คือสำหรับในการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสภาพข้อหาเนี้ยนะในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่านะเป็นการฟ้องเกี่ยวกับข้อหาเรื่องใดนะเป็นเรื่องการผิดสัญญาเป็นเรื่องละเมิดนะหรือเป็นเรื่องทรัพยสิทธินะครับนอกจากนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นการเสนอข้อหาในรายละเอียดเรื่องใดเช่นอ้างว่าผิดสัญญาก็ต้องดูว่าผิดสัญญาในข้อใดเพราะเหตุใดนะหลักเกณฑ์สำคัญก็คือการกล่าวถึงสิทธิ์ของโจทว่าโจทได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องของโจทจากจำเลยผู้มีหน้าต้องมีความรับผิดในเรื่องใดในข้อใดจำต้องบรรยายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของโจทนะหน้าที่และความรับผิดของจำเลยนะครับที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบตามบทบัญญัติของกฎหมายให้เพียงพอแก่เรื่องสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดนะโจทมีสิทธิ์อย่างไรจำเลยมีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของสภาพแห่งข้อหาต่อมานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทต้องกล่าวมาในฟ้องเป็นส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่เป็นมูลนะให้จำเลยต้องรับผิดหรือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งอันเป็นสภาพแห่งข้อหาที่โจทได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นแล้วนะสองส่วนนี้จึงต้องสอดคล้องต้องกันนะนะเช่นนะถ้าสภาพแห่งข้อหาเป็นเรื่องหนี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากมูลละเมิดก็ได้นะครับเกิดจากมูลสัญญาก็ได้นะข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั่นเองนะครับหรือชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้นะครับนะสั่งทรายมาดันส่งหินมาอย่างเงี้ยนะครับชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ตกลงเอาไว้ใช่ไหมฮะกู้ยืมเงินมา 50,000 ไม่ชำระหนี้นะฮะก็ต้องนะเขียนเอาไว้นั่นเองนะครับหรือผิดสัญญาข้อใดอย่างไรอันให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้การปรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทว่าจะเข้าลักษณะตามมูลหนี้สัญญาหรือมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นข้อหารือบทซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายนะครับแต่โจทต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่จำเลยได้กระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะครับในเรื่องการปรับบทกฎหมายในเรื่องของศาลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือคำขอบังคับนะคำขอบังคับนะเป็นส่วนท้ายของคำฟ้องที่ระบุไว้ในท้ายฟ้องในแบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องซึ่งแยกต่างหากจากแบบพิมพ์คำฟ้องที่อยู่ตอนต้นเพื่อแสดงความประสงค์ของโจทที่บางคดีอาจจะขอให้ศาลพิพากษาบังคับแก่จำเลยหรือขอให้พิพากษารับรองนะหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็ได้นะครับก็คือขออะไรล่ะนะครับฉะนั้นคำขอบังคับเนี่ยเช่นให้กระทำการใดนะครับให้ออกจากอะไรครับให้ออกจากที่ดินแปลงนี้นะครับไม่กระทำการใดให้ชำระหนี้ก็ได้นะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตนะหรือส่งมอบทรัพย์สินก็ได้นะครับขอให้ศาลทำอะไรล่ะนะครับและเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำบังคับของศาลนะที่ออกตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้องนะหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็สามารถบังคับคดีได้ซึ่งคำขอท้ายฟ้องเนี่ยต้องสอดคล้องกับสภาพข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะครับฟ้องนะในเรื่องของชำระหนี้นะมีสิทธิ์อะไรมีจำเลยมีหน้าที่อะไรแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ขออย่างไรขอให้ศาลนะครับบังคับให้นะจำเลยเนี่ยชำระนี่กี่หมื่น

ี่แสนก็ว่าไปนะครับต่อมาประเภทของคำฟ้องที่ต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็มีอยู่6อันด้วยกันนะครับก็1คำฟ้องในคดีสามัญก็คือคดีโจทฟ้องจำเลยเนี่ยคดีทั่วๆไปข้อ2คำร้องสอดใช่ไหมฮะก็คือไปเป็นผู้ร้องเนี่ยสอดเข้าไปในคดีของคนอื่นนะครับ3คำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่มีตัวจำเลยนั่นเองเช่นนะร้องอะไรร้องตั้งผู้จัดการมรดกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะไม่มีตัวคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับ4ฟ้องแย้งนะก็คือการกลับฟ้องนะจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทเนี่ยนะครับนะเลยฟ้องแย้งนะครับ5คำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับฟ้องอุทธรณ์ฎีกาก็ต้องใช้บรรยายโดยแจ้งชัดเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อ6คำร้องขอของผู้ร้องขัดทรัพย์นะเปรียบเสมือนคำฟ้องนั่นเองนะครับต่อมานะคำฟ้องที่มีได้โดยแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็คือคำฟ้องขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเคลือบคลุมนะครับใช้คำว่าเคลือบคลุมนะครับนะนักกฎหมายเราเรียกเคลือบคลุมหลายท่านไปพูดผิดเป็นฟ้องเคลือบแคลงฟ้องอะไรคุมเครืออะไรไม่ใช่นะต้องเรียกว่าฟ้องเคลือบคลุมนะครับศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้นะครับปัญหาที่ว่าฟ้องเคลือบคุมหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแล้วก็คำฟ้องถึงขนาดขาดสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็อันเป็นประเด็นแห่งคดีจะทำให้จำเลยต้องรับผิดตามฟ้องได้ถือเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างนี้ศาลยกขึ้นเองได้นะที่ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับคำฟ้องเคลือบคุมเนี่ยนะครับหรือฟ้องโดยไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยนะก็คือนะคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดสาระสำคัญนะอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเคลือบคลุมเนี่ยนะครับก็คือโจทก์ไม่ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับหรือข้ออ้างอาศัยเป็นหลักของข้อหาเนี่ยโดยชัดแจ้งเนี่ยแจ้งชัดเนี่ยนะครับนะคำฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดนะศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้นะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับที่โจทย์ต้องบรรยายมานะครับก็อาจจะเป็น อะไรการพิจารณาว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยซึ่งสภาพของข้อหาและคำขอบังคับที่ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานี้นะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับนะต้องแปลสภาพข้อหานะในฟ้องนะครับต้องอ่านฟ้องเนี่ยรวบทั้งหมดเลยประกอบกันนะไม่ใช่อ่านเพียงแค่ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับการสั่งฟ้องนะครับนะการสั่งฟ้องศาลก็สั่งได้3อย่างนะครับสั่งให้รับไว้ก็คือตรวจฟ้องแล้วเรียบร้อยก็สั่งรับไว้นะครับให้ยกเสียนะครับแล้วก็ให้คืนไปอาจจะเอาคืนไปแก้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรบ้างนะอันแรกคือสั่งให้รับไว้ก็คือศาลมีอำนาจสั่งรับฟ้องนะหากฟ้องของโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนสั่งให้คืนไปก็คือศาลมีอำนาจสั่งคืนคำฟ้องไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องที่โจทก์ยื่นไว้อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจอ่านฟุ่มมันเขียนฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยนะครับไม่ลงลายมือชื่อไม่แนบเอกสารเนี่ยก็สั่งให้ไปแก้ได้แล้วก็สุดท้ายคือสั่งให้ยกเสียก็คือว่าศาลมีอำนาจเนี่ยยกฟ้องโจทก์นะในชั้นตรวจคำฟ้องได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งรับฟ้องไว้ก่อนก็ได้นะครับเรียกว่าให้ยกเสียเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้องซ้อนนะครับฟ้องซ้อนเนี่ยก็คือประการที่1 นะมีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะกล่าวคือคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนับแต่เวลาที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนะครับประการที่2ก็คือโจทคนเดียวกันนะครับโจทคนเดียวกันนะยื่นฟ้องจำเลยคนเดียวกันนะโจทนายดำฟ้องนายแดงคดีต่อมาก็นายดำฟ้องนายแดงนะอย่างนี้โจทคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันนะแต่ถ้าโจทนะก็คือนายดำไปฟ้องนายแดงคดีต่อมานายแดงไปฟ้องนายดำนี่คนละคนละไม่ใช่กล่าวคือโจทในคดีก่อนและในคดีหลังเป็นคนเดียวกันนะส่วนจำเลยในคดีก่อนและคดีหลังก็เป็นคนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับ

เป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะกล่าวคือเป็นมูลคดีเดียวกันหรือมีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อย่างเดียวกันนะคดีก่อนก็เป็นเรื่องการฟ้องเงินกู้ก้อนนี้1ล้านบาทคดีที่2มาฟ้องก็เป็นเงินกู้ก้อนเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำหรับการสั่งฟ้องซ้อนนะครับศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องคดีหลังได้นะครับฟ้องซ้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องนะซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะครับนะสรุปนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับในสาระสำคัญตรงจุดนี้นะครับนักศึกษาไปดูนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะต้องฟ้องโดยทำความฟ้องโดยอะไรครับแจ้งชัดไม่งั้นจะกลายเป็นฟ้องเครือบคลุมนะครับสั่งศาลสั่งฟ้องก็สั่งได้3อย่างแล้วก็การฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับตัวโจทย์นะมาฟ้องกับจำเลยนะในคนเดียวกันนั่นเองนะครับครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องและการถอนคำฟ้องนะครับอันแรกก่อนนะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือภายหลังนะที่ได้เสนอคำฟ้องแล้วนะครับโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพื่อส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยแล้วก็ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นนะครับภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำฟ้องนะครับก็คือว่าเมื่อศาลรับฟ้องโจทก์แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีนะหมายที่ออกเป็นหมายเรียกนะแล้วก็คำฟ้องเนี่ยนะให้ส่งสำเนาคำฟ้องไม่ใช่ต้นฉบับนะซึ่งต้องเก็บไว้เป็นสำนวนคดีแก่ศาลนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับนะสำเนาคำฟ้องเนี่ยนะเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้มีหน้าที่ส่งนะโดยโจทก์เนี่ยมีหน้าที่จัดการนำส่งสำเนาคำฟ้องนี้ไปส่งนะพร้อมกับหมายเรียกให้จำเลยแก้คดีโจทก์ต้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกภายใน7วันนับแต่การยื่นคำฟ้องนะครับนี่เป็นหน้าที่ของโจทย์นะครับหากโจทย์เพิกเฉยนะครับไม่ร้องขอให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและโจทย์ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยภายใน7วันนะครับนับแต่วันยื่นคำฟ้องให้ถือว่าโจทย์ทิ้งฟ้องนะครับดังนั้นเห็นได้ว่าหากโจทย์แจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งการเพิกเฉยแล้วก็ไม่ถือว่าโจทย์ทิ้งฟ้องนะครับเช่นโจทก์ฟ้องคดีแล้วนะโจทก์เกิดเจ็บป่วยมาไม่ได้ก็นะครับอาจจะทนายโจทก์อาจจะมาแจ้งให้ศาลทราบนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นการทิ้งฟ้องนะเนื่องจากเจ็บป่วยอย่างนี้ก็จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับโจทก์เพิกเฉยนะไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรนะที่กำหนดไว้นะครับเพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทิ้งฟ้องที่เรียกว่าเจอกันค่อนข้างเยอะนะครับการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีโจทย์นะไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลกำหนดเวลาให้โจทย์ดำเนินคดีใดแล้วนะโจทย์เพิกเฉยจะเป็นการทิ้งฟ้องเสมอไปนะครับก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเช่นโจทย์ไม่มาศาลในวันที่2สถานหรือวันสืบพยานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่การทิ้งฟ้องแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องการขาดนัดไปนะครับก็ดูเป็นรายกรณีไปนะครับในการสั่งทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะเมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องเนี่ยศาลมีดุลพินิษนะที่จะจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจศาลนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเออนะครับควรให้โอกาสโจทก์นะในการชำระเงินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะมีดุลพินิจได้ไม่จำเป็นจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปนะครับประการต่อมานะครับศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เนี่ยหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะก็แปลว่าอะไรครับก็คือโจทก์เนี่ยฟ้องจำเลยเนี่ยฟ้องแย้งมาปรากฏว่าโจทก์ทิ้งฟ้องศาลสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ดังนั้นฟ้องแย้งของจำเลยเนี่ยไม่ได้ตกไปด้วยนะครับนะก็ยังมีผลอยู่ต่อไปนะครับกรณีนะครับกรณีที่คดีเนี่ยมีโจทย์หลายคนนะฮะหรือจำเลยหลายคน

นอาจมีการทิ้งฟ้องสำหรับโจทย์บางคนนะครับหรือจำเลยบางคนก็ได้ศาลต้องจำหน่ายคดีจากสารระบบสำหรับโจทย์หรือจำเลยคนนั้นเท่านั้นนะครับคดีที่มีหลายข้อหานะครับแต่โจทย์เสียค่าขึ้นศาลขาดไปบางข้อหาศาลจึงสั่งให้เพิ่มเสียหากโจทย์ไม่ชำระหนี้ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีจากสารบกความเฉพาะข้อหานั้นนะครับต่อมาในส่วนของการถอนฟ้องนะการถอนฟ้องก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือถอนฟ้องเดิมนะอันแรกก่อนนะฮะถอนฟ้องเดิมก็คือก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทย์อาจถอนคำฟ้องได้นะโดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้วหากโจทย์จะถอนฟ้องโจทย์ต้องทำเป็นคำร้องนะโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดก่อนนะในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือปณีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นนะฉะนั้นในการถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับนะจะต้องถอนก่อนศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นพิพากษานะครับนะฉะนั้นจะไปถอนหลังศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจำเลยยังไม่ยื่นคำให้การก็นะครับโจทก็สามารถที่ยื่นคำให้อะไรครับบอกกล่าวนะทำเป็นคำบอกกล่าวแก่ศาลนะครับแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วก็ต้องถามจำเลยก่อนนะครับการถอนต่อมาคือการถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วนะโจทก์จะถอนคำฟ้องเดิมไม่ได้แต่ถ้าโจทก์หรือจำเลยได้อุทธรณ์หรือฎีกาอาจถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาได้การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลที่สั่งได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอันนี้คือไม่ใช่ถอนคำฟ้องนะแต่เป็นถอนอุทธรณ์ฎีกานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องนะครับเมื่อศาลอนุญาตให้ถอนคำฟ้องแล้วก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารระบบศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะครับถอนฟ้องแล้วฟ้องแย้งก็ไม่ตกไปนะสุดท้ายนะครับผลของการทิ้งฟ้องแล้วก็ถอนคำฟ้องนะครับ1นะลบล้างผลของการยื่นคำฟ้องนะรวมทั้งกระบวนพิจารณาภายหลังยื่นคำฟ้องนะ2กระทำให้คู่ความกับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่ได้มีการยื่นฟ้องเลยแล้วก็3โจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่มาที่จะฟ้องใหม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสรุปนะสำหรับเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องได้นะก็มีสิทธิ์จำหน่ายคดีก็เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลส่วนการถอนฟ้องก็นะครับก็จะมีถอนคำฟ้องนะกับถอนอุทธรณ์ฎีกานะถ้าเป็นการถอนฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็มีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็ได้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการยื่นคำให้การและฟ้องแย้งนะครับในตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับตอนแรกเหมือนกันนะครับในเรื่องการยื่นคำให้การเนี่ยนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับการยื่นคำให้การเนี่ยนะครับมาตรา177บอกว่าคำให้การต้องทำเป็นหนังสือนะครับยื่นต่อศาลภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะเหมือนกันต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่อธิบายไปตอนต้นหนังสือคือยังไงใช้ปากกาเขียนนะปากกาหมึกนะครับนะเขียนนะดีดพิมพ์หรือจะนะปริ้นนะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะต้องยื่นภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือสำเนาคำฟ้องนะครับคำให้การก็เหมือนกับคำฟ้องงั้นก็คือต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะครับกฎหมายเขียนได้เหมือนกันนะฮะคำฟ้องต้องแจ้งชัดนะคำให้การต้องชัดแจ้งนะครับนะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันนะความหมายก็เหมือนกันนะครับคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งคือคำให้การเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ชัดแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นคำให้การที่เครือบคลุมนะเป็นคำให้การที่ไม่ชอบนะครับถือว่าจำเลยได้รับข้อได้จริงตามฟ้องแล้วไม่เกิดเป็นประเด็นตามคำให้การนะจำเลยยอมรับแล้วนะครับ

นะกรณีที่จำเลยให้การยอมรับนะการให้การยอมรับเนี่ยนะครับไม่จำต้องให้เหตุแห่งการยอมรับนะไม่ต้องมีเหตุผลนะถ้ารับแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะครับในกรณีจำเลยต่อสู้คดีจำเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การนะข้อใดจำเลยไม่ได้ปฏิเสธนะกฎหมายก็ถือว่าจำเลยยอมรับนั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้นะเราชำระหนี้ไปแล้วเราก็ต้องสู้เราก็ต้องให้การปฏิเสธนะจำเลยที่ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายก็ถือว่าคุณยอมรับแล้วนะข้อเท็จจริงเป็นอันยุตินะคู่ความไม่มีประเด็นที่จะต้องสืบทำไมเนื่องเมื่อเขายอมรับแล้วถูกไหมฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราต้องนะบรรยายเข้ามาในคำให้การต้องสู้เข้าไปในคำให้การนะครับนะต่อไปจำเลยให้การปฏิเสธนะข้ออ้างในประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ข้อใดที่จำเลยให้การปฏิเสธย่อมเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้มันไม่ตรงกันละนะครับนะโจทก์ฟ้องบอกไม่ชำระหนี้จำเลยบอกชำระหนี้แล้วนะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับต้องอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธนะมีเหตุอย่างไรการให้การไม่ชัดแจ้งเนี่ยนะครับถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบถือได้ว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์นะฉะนั้นคำให้การก็เหมือนกันก็ต้องทำโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับจำเลยนะอาจจะปฏิเสธนะฟ้องหรือข้ออ้างของโจทก็ได้ไม่ว่าทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับซึ่งต้องให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะครับนะต้องอ้างเหตุในการปฏิเสธด้วยจึงจะเป็นการให้การที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจำเลยให้การไม่ชัดแจ้งถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์เช่นจำเลยให้การไม่ทราบไม่ขอรับรองนะนอกจากที่จำเลยให้การไม่โดยชัดแจ้งแล้วจำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้นไม่ทราบและไม่แน่ใจจำไม่ได้นะไม่รับรองไม่ยืนยันอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ถือว่าให้การไม่ชัดแจ้งนั่นเองนะต่อมาในเรื่องการสั่งคำให้การนะก็สั่ง3อย่างเหมือนกับสั่งฟ้องนะก็คือสั่งให้รับไว้สั่งให้คืนไปสั่งไม่รับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฟ้องแย้งนะครับฟ้องแย้งก็คือการที่จำเลยกลับฟ้องโจทก์ในคดีเดียวกันนั่นนะไม่ใช่เรื่องจำเลยกลับไปฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากก็คือในคดีเดียวกันเนี่ยนะนะโจทก์ก็คือจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทก์นะครับไม่ใช่ว่าจำเลยไปฟ้องโจทก์อีกคดีหนึ่งนะครับเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยขับรถประมาทนะชนรถยนต์โจทก์เสียหายจำเลยบอกไม่ใช่นะจำเลยฟ้องแย้งโจทก์ตั้งหากที่ขับรถประมาทชนรถจำเลยนะครับนี่คือการกลับฟ้องนั่นเองนะจำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเลยงั้นถ้าจำเลยไม่ได้ให้คำให้การก็คงจะฟ้องแย้งไม่ได้นะครับแล้วก็ฟ้องแย้งต้องแสดงโดยแจ้งชัดฟ้องแย้งก็คือคำฟ้องอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับสุดท้ายนะฮะการสั่งฟ้องแย้งนะศาลต้องตรวจว่าจะรับฟ้องแย้งหรือไม่หากฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องฟ้องแย้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็สั่งรับคำให้การส่วนฟ้องแย้งนะอาจจะสั่งไม่รับก็ได้นะครับหากฟ้องเดิมศาลรับไว้พิจารณาได้ยกฟ้องเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับฟ้องแย้งย่อมตกไปด้วยนะเพราะไม่มีฟ้องเดิมและตัวโจทย์เดิมที่จำเลยจะฟ้องแย้งนะครับตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับฉะนั้นถ้ากรณีเนี้ยนะครับศาลยกฟ้องแล้วนะฟ้องแย้งก็ตกไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะให้โจทย์ทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ส่งคำให้การถึงโจทย์นั่นเองนะครับในตอนการยื่นคำให้การและการฟ้องแย้งเนี่ยนะครับนะการยื่นคำให้การก็ต้องยื่นคำให้การโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นคำให้การที่ครอบคลุมได้นะครับสุดแล้วก็ในเรื่องการฟ้องแย้งนั่นก็คือการกลับฟ้องโจทย์นั่นเองนะจำเลยเนี่ยกลับไปฟ้องโจทย์ในคดีเดียวกัน

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐานต่างๆที่สำคัญสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับเรามาเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับปฏิญญาเอเธนของชาวเอเธนเมื่อ500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเขากล่าวไว้ว่าเรายังคงมุ่งแสวงหาอุดมคติและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทั้งด้วยความพยายามของเราเองและพร้อมกันกับคนอื่นๆเราจะสร้างสรรค์เมืองเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ไม่ด้อยลงหากแต่จะยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งดีกว่าและสวยงามยิ่งกว่าเมืองที่ได้รับถ่ายทอดอีกนี่คือความคาดหวังของประชาชนในอดีตต่อการพัฒนาเมืองนะครับสำหรับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเราคงจะต้องเริ่มจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยเมืองนะครับหรือที่เราได้ยินชื่อกันในชื่อของการประชุม Habitat 1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองการพัฒนาเมืองและการบริหารการพัฒนาเมืองได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี1976จากการประชุมที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับในชื่อการประชุม Habitat 1หลายฝ่ายมีความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาของเมืองเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบและที่สำคัญครับสามารถลดทอนการกระจายตัวของเมืองที่มีความแออัดหรือเติบโตอย่างไร้ทิศทางนำมาสู่นะครับการจัดประชุมการวางระเบียบวาระทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับและได้วางกำหนดการในการประชุมทุกๆ20ปีต่อมานะครับการประชุมในครั้งที่2เกิดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลนะครับหรือที่เราเรียกว่า Habitat 2นะครับที่ประเทศตุรกีในปี1996นะครับประเด็นหลักนะครับในการประชุมมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือ1ความสามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของประชากรต่างๆทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงนะครับความสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถตั้งถิ่นฐานนะครับภายใต้การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือการประชุม Habitat 3นะครับในปีคริสตศักราช2016นะครับที่กรุงกีโตนะครับสาธารณรัฐเอกวาดอร์นะครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือที่เราเรียกว่า New Urban Agenda นะครับ NUA นะครับได้เกิดการสร้างกระบวนการในการพัฒนาเมืองนะครับทำให้องค์กรของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการพัฒนาของการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับได้ทราบแนวทางได้ทราบลักษณะของการพัฒนาเมืองในทุกมิติของการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกหรือที่ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ SDG นะครับก็คือ Sustainable Development Goal นะครับในปี2030นั่นเองนะครับการประชุมครั้งต่อไปนะครับได้ปักหมุดหมายไว้ในปี2036นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแล้วก็การบริหารการพัฒนาเมืองนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองเมืองคืออะไรเมืองก็คือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับการพัฒนาเมืองจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เมืองดีขึ้นเจริญขึ้นการพัฒนาเมืองเป็นกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองครับเป็นกระบวนการทางการบริหารในการทำความเข้าใจให้การพัฒนาเมืองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมในทุกมิติทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายครับบทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมืองเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐรัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักครับไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับมลรัฐหรือในระดับท้องถิ่นล้วนต้องมีหน้าที่ในการทำให้เกิดการพัฒนาในเขตพื้นที่ของตนในเขตความรับผิดชอบของตนบทบาทต่อมาครับก็คือบทบาทของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของสัดส่วนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นมีการรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดถ้ากระจายอำนาจมากท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากในการพัฒนาแต่ถ้ารวมอำนาจมากรัฐบาลก็จะเข้ามามีบทบาทมากในการพัฒนาเมือง

ครับนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมืออันหลากหลายของเครือข่ายภาครัฐภาคชนภาคประชาสังคมองค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มสมาคมชมรมและก็สเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของลักษณะกระบวนการลักษณะเฉพาะนะครับของการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีลักษณะที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองมีลักษณะเป็นกระบวนการกล่าวคือมีลักษณะเป็นขั้นตอนมีลักษณะเป็นกรรมวิธีในการทำให้เมืองประสบความสำเร็จลักษณะที่สองก็คือเป็นการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่าเพนพอยต์ปัญหาหลักๆเฉพาะของเมืองนั้นๆนะครับประเด็นที่3ก็คือลักษณะเป็นการผสมผสานความรู้นะครับก็คือใช้ความรู้หลายด้านทั้งกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการผังเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและลักษณะสุดท้ายนะครับเป็นการนำเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญได้แก่บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลงานวิจัยวิทยาการต่างๆนะครับนำสิ่งเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้ทางการบริหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนก่อนอื่นนะครับเรามาดูพัฒนาการของการบริหารการพัฒนาเมืองมีหลายแนวคิดนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการที่สำคัญได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์กับการพัฒนาตั้งแต่อดีตแนวคิดเกี่ยวกับสังคมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติกับการพัฒนาประเทศแนวคิดเกี่ยวกับความตื่นตัวด้านการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับและที่เราจะได้พูดกันในวันนี้ก็คือแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนและประเด็นสุดท้ายแนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูสาระสำคัญของแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนนะครับมี3ประเด็นที่สำคัญด้วยกันก็คือเรื่องของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือ New Urban Agenda นะครับ NUA แนวคิดที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนนะครับและแนวคิดสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City เรามาดูเรื่องแรกครับวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง New Urban Agenda นะครับ NUAถือเป็นข้อสรุปจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนนะครับจากการประชุมสุดยอดเมือง Habitat T ที่กรุงเกียโตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในปีคริสตศักราช2016สาระสำคัญได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองไว้นะครับมีกรอบจนถึงปี2036ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้นานาชาตินะครับถือว่าเป็นพันธสัญญาและพันธกิจหลักที่แต่ละประเทศแต่ละเมืองนะครับแต่ละท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในเชิงค่านิยมหรือ value นะครับในการพัฒนาร่วมกันเรื่องต่อมาครับเป้าหมายของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายที่สำคัญใน4ด้านครับด้านแรกก็คือความยั่งยืนทางสังคมมีลักษณะเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มคนชายขอบการสร้างความเท่าเทียมทางเพศตลอดจนมีการวางแผนรองรับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมไม่ว่าเรื่องของแรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยผู้พิการและการวางแผนการพัฒนาเมืองสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัยด้านที่2ครับคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมีลักษณะการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีการแข่งขันให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่3ครับคือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติอาทิการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองความสามารถในการสร้างความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เผชิญอยู่รวมถึงการลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายในปัจจุบันด้านที่4ครับคือความยั่งยืนเชิงพื้นที่มีลักษณะของการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในพื้นที่ผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมรวมถึงการออกแบบเมืองและจัดระบบเชิงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดต่อมาครับแนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการจัดการเชิงระบบนิเวศมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นพื้นฐานและวางแผนพัฒนาเมืองให้เกิดความสอดคล้องซึ่งต่างจากการจัดการแบบพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการปกครองนะครับโดยแนวทางนี้จะจัดการภายใต้บริบทของระบบนิเวศเป็นสำคัญเช่นการจัดการผืนป่าการจัดการประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นโดยมีหลักการสำคัญคือการประยุกต์ให้ความเข้าใจทางนิเวศวิทยากับกระบวนการทางสังคมในการจัดการปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมแนวคิดต่อมาคือเรื่องของแนวคิดระบบนิเวศเมืองมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ชุมชนในแง่ของระบบนิเวศเช่นเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาตินะครับซึ่งมีการนำเข้าพลังงานและปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยพลังงานและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อความคงอยู่ของระบบและปลดปล่อยของเสียผ่านกระบวนการขององค์ประกอบต่างๆการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนิเวศชุมชนเมืองนะครับซึ่งอาจข้ามเขตการปกครองได้มุ่งให้ระบบนิเวศเมืองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการคงอยู่ของกิจกรรมของชุมชนเมืองโดยสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของที่ตั้งของพื้นที่น้อยที่สุดในทางกลับกันนะครับเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเมืองอย่างยั่งยืนนะครับสามารถทำให้การจัดการเมืองนั้นเกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต่อระบบของเมืองนะครับเรื่องสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City มีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยไม่มีการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะครับรวมถึงให้ความสำคัญโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนานะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเมืองครอบคลุมก็คือจะให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสิทธิในเมืองนะครับซึ่งได้รับการกล่าวใน The World Charter on the Right to the City นะครับเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเมืองนั่นคือต้องมีเสรีภาพนะครับได้รับประโยชน์เต็มที่จากการใช้ชีวิตในเมืองนะครับคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลคำนึงถึงความโปร่งใสคำนึงถึงความหลากหลายคำนึงถึงประชาธิปไตยในท้องถิ่นนะครับคำนึงถึงวัฒนธรรมการตัดสินใจการกีดกันการเลือกปฏิบัตินะครับให้ความสำคัญต่อประเด็นความยากจนเมืองที่มีความครอบคลุมให้ความสำคัญต่อเมืองครอบคลุมนะครับเหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านในปัจจุบันนะครับแนวคิดเรื่องเมืองครอบคลุมก็เป็นที่สนใจและหลากหลายประเทศนะครับได้ให้ความสำคัญกับเมืองครอบคลุมครับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามแนวคิดเมืองครอบคลุมหมายถึงอะไรก็คือกระบวนการที่เปิดกว้างนะครับตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่หลากหลายในเมืองโดยที่ไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมีนัยยะสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มนะครับให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมครับกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการบริหารการพัฒนาเมืองหรือ Urban Development Administration Process ก็มี process ที่สำคัญใน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญกับเป้าหมายเฉพาะของเมืองขั้นตอนที่2ก็เรื่องของการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของเมืองและขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเรามาดูโปรเซสแรกนะครับก็คือขั้นตอนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะของเมืองลักษณะสำคัญนะครับของขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายเมืองจะต้องมีความชัดเจนครับเรื่องแรกเลยจะต้องมีความชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของเมืองลักษณะสำคัญประการต่อมาก็คือว่าการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะนะครับหรือบางท่านเรียกว่าจุดเจ็บปวดของเมืองนะครับมาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า pain point นะครับปัญหาเฉพาะปัญหาหลักของเมืองนั้นนะครับ pain point ของเมืองนั่นเองประเด็นที่ผู้บริหารเมืองนะครับควรให้ความสำคัญและตระหนักในการกำหนดนโยบายก็คือว่าผู้บริหารเมืองไม่ควรพุ่งเป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีตั้งแต่แรกนะครับผู้บริหารเมืองควรคำนึงถึงปัญหาของเมืองและคนในเมืองเป็นหลักก่อนตามแต่ละบริบทของเมืองที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปจากนั้นนะครับจึงมาทำการดีไซน์ทำการออกแบบเมืองค้นหาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองรวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อขนาดของเมืองความพร้อมและงบประมาณที่มีของเมืองนั้นๆประกอบกันขั้นตอนที่2ครับเป็นเรื่องของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนามีลักษณะเป็นกระบวนการที่กำหนดแนวทางหรือมรรควิธีหรือวิธีการในการพัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท้าทายของเมืองที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนแรกนะครับตามนโยบายการพัฒนาเมืองที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นี้จะอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจัดทำแผนและโครงการจะต้องสัมพันธ์กับเพนพอยต์ในข้อแรกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารเมืองจะดำเนินการให้เกิดขึ้นดำเนินการเมื่อไรอย่างไรและจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งงบประมาณใดบ้างรวมถึงมีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบสำหรับแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองมีดังนี้นะครับ 1. มิติเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic dimension นะครับการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตโดยกำหนดสภาพการในอนาคตที่ต้องการบรรลุ 2. ก็คือเป้าหมายเชิงพื้นที่นะครับการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน 3. ของ governance หรือเรื่องของธรรมาภิบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์เมือง4เป็นเรื่องของการบูรณาการจากข้ามภาคส่วนนะครับเน้นให้เกิดความสอดคล้องของแนวทางของนโยบายและการดำเนินงานในการจัดการความท้าทายที่มีหลากหลายมิตินะครับประเด็นที่5ก็คือการจัดการเรื่อง funding and finance ก็คือเรื่องของการจัดการงบประมาณการมีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายและการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือ monitoring หรือการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีเรื่องของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักในขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าในขั้นตอนของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนานะครับโครงการในการพัฒนานั้นนะครับควรตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับเพนพอยต์ของเมืองเป็นหลักครับประเด็นต่อมาก็คือการจัดทำโครงการพัฒนาเมืองผู้บริหารควรเน้นสร้างความแตกต่างนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่ากิมมิคครับและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเมืองนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมีต้นทุนเดิมนะครับมีศักยภาพเดิมมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผู้บริหารจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆคือสอดคล้องกับเพนพอยต์แล้วก็สามารถสร้างกิมมิคสร้างความแตกต่างได้เรามาดูในขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการบริหารโครงการพัฒนาเมืองหรือตัว Project Management ผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินโครงการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ก็คือว่าให้เกิด output ในเรื่องของผลผลิตเกิด outcome ผลลัพธ์แล้วก็เกิด result หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้วางไว้จากนั้นนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนตามระยะเวลาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้อีกประเด็นหนึ่งผู้จัดการเมืองหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับจะต้องจัดระบบบริหารโครงการภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยการวางกำหนดการทำงานการจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงจัดหาและก็พัฒนาทีมงานนะครับในโปรเจกต์ของตนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะครับจะต้องติดตามประเมินผลโครงการนะครับว่าตรวจสอบดูแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างไรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง
ผู้บริหารเมืองหรือผู้จัดการโครงการโปรเจกต์เมเนเจอร์นะครับจะต้องมีข้อมูลจากผลการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบดูว่านะครับจากการดำเนินงานนั้นนะครับมีปัจจัยย้อนกลับอย่างไรบ้างมี Data หรือมีข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตอบได้อย่างไรครับแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลสามารถแบ่งออกเป็นด้านที่สำคัญได้ทั้งหมด5ด้านนะครับในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากลมี5ด้านที่สำคัญด้านแรกก็คือแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่นะครับ livable นะครับ2ก็คือแนวทางการพัฒนาความคงอยู่ได้ของเมืองการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีของเมืองนะครับด้านที่3ก็คือด้านของความเท่าเทียมนะครับ equalityด้านที่4การบริหารปกครองเมืองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Urban Governance นะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการเป็นเมืองยั่งยืนนะครับ Sustainable City นะครับเรามาดูแนวทางการพัฒนาเมืองด้านแรกครับการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่เมืองน่าอยู่ในบริบทของนานาชาติเน้นให้เกิดความน่าอยู่การเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพครับกล่าวคือการจะเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพได้จะต้องมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการคำนึงถึงสุขภาพของคนในเมืองเช่นการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็ดีนะครับสุขภาพของคนในเมืองก็พลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมืองน่าอยู่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการพัฒนาแบบที่2นะครับคือการพัฒนาเมืองให้มีความคงอยู่ได้หรือการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกรอบการพัฒนาในบริบทสากลหรือ International Framework เนี่ยเน้นทำให้เกิดเมืองที่มีลักษณะของการเป็นเมืองนิเวศนะครับ Eco City เมืองคาร์บอนต่ำเมืองกระชับนะครับฝรั่งจะเรียก Compact City แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่นะครับ New Urbanism นะครับเช่นส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการอุปโภคบริโภคสินค้าที่จะต้องคำนึงถึงการผลิตที่จะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองในลักษณะนี้ก็จะให้ความสำคัญกับระบบนิเวศให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะครับการพัฒนาแบบที่3ครับการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมนะครับกระแสเรื่องความเท่าเทียมในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทวีความต้องการสูงขึ้นเรื่องของ equality นะครับก็คือพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดความเสมอภาคในสังคมหรือที่เรียกว่า social equality นะครับเน้นไปที่ความยุติธรรมความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับการยอมรับเรื่อง diversity นะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของเพศสภาพต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องชนชั้นศาสนากล่าวคือก็คือว่าต้องยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมโดยปราศจากการแบ่งแยกปราศจากการกีดกันนะครับแนวทางการพัฒนาเมืองรูปแบบที่4ก็คือเรื่องของ Urban Governance นะครับหรือการพัฒนาเมืองโดยใช้การบริหารการปกครองนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าธรรมาภิบาลนะครับฝรั่งก็จะใช้คำว่า Governance นะครับหรือนักวิชาการไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าบริหารปกครองจุดเน้นของการบริหารปกครองก็คือการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกระทำต่างๆภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับในการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดการติดตามการประเมินผลทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับรวมถึงนะครับมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้บ่อยๆการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเพนพอยต์ปัญหาและความต้องการของเมืองนะครับรูปแบบสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองยั่งยืนนะครับได้ยินกันมาบ่อยมากก็คือเรื่องของ sustainable city นะครับการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระดับสากลเนี่ยจะสอดคล้องกับแผนที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติการ21เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือที่เรียกว่า local agenda 21นะครับเป็นแนวทางตามแนวทางของ SDG นะครับซึ่งจะไปอยู่ในเป้าหมายที่11นะครับ
แล้วก็มีความสำคัญกับการประชุม Habitat 3นะครับที่ได้วางแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆมิติที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการพื้นฐานนะครับแล้วก็ความสามารถที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับก็จะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ5ประเด็นนะครับได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้านการเติบโตนะครับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจความเสมอภาคการยอมรับทุกกลุ่มในสังคมก็ด้านการบริหารปกครองซึ่งในแต่ละด้านนะครับก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของตัวชี้วัดนะครับเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละเมืองนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้แต่ละเมืองเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและเกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไปครับสำหรับตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนในบทสากลนะครับในที่นี้ก็จะได้ยกตัวอย่างเมืองสำคัญสำคัญมาพูดคุยกันนะครับเมืองแรกก็คือเมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นต้นแบบในการวางแผนและการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนนะครับในอนาคตนะครับถ้าเมืองโคเปนเฮเกนสามารถยับยั้งการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 400,000 ตันนะครับเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจะกลายเป็นเมืองแรกของโลกครับที่ปริมาณคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับเมืองที่2ก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นต้นแบบด้านคุณภาพอากาศนะครับในอดีตเนี่ยเมืองเม็กซิโกซิตี้ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะสูงมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสามารถปรับสภาพอากาศนะครับจนได้รับรางวัลคุณภาพอากาศจากโปรแอร์นะครับเมืองที่3ครับเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับสามารถปรับตัวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องแนวคิดพลวัตของเมืองนะครับโดยริเริ่มโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า250โปรเจกต์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจนประสบความสำเร็จเมืองที่4ครับเมืองสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานี่เองนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับแบบทันทีข้อมูลเรื่องรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS ข้อมูลเกี่ยวกับค่าผ่านทางนะครับบนถนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้ด้วยความเป็นสมาร์ทซิตี้ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีอัตราความแออัดในท้องถนนเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองสิงคโปร์ได้เมืองต่อมาครับเมืองซานฟรานซิสโกครับโดดเด่นในเรื่องของการจัดการของเสียครับซานฟรานซิสโกได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากของเสียของโลกนะครับเมืองสุดท้ายครับยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเมืองโตเกียวครับประสบสำเร็จประสบความสำเร็จในด้านของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโตเกียวได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเปิดตัวเป็นที่แรกของโลกครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการค้าขายและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของหน่วยที่10แล้วนะครับหน่วยที่10เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรครับในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเองสองก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินห้าก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร 1. มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายกิจการจะ

รายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงิน

เบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน 2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้น20%ถึง30%ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่2อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงาน10%ถึง20%ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายและคูณ 100% อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิเป็น5%ถึง10%ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100% อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากกำไรต่อหุ้นที่กิจการทำมาหาได้อัตราการจ่ายเงินปันผลนี้

ไปตามนโยบายเงินปันผลของกิจการกิจการบางแห่งมีนโยบายเงินปันผลจ่ายเป็นประจำทุกปีในอัตราคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100%อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROIเป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ 100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดคงเหลือต้นปีกับยอดคงเหลือปลายปีแล้วหารด้วย2เป็นค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้ยอดคงเหลือสิ้นปีแทนยอดคงเหลือเฉลี่ย2จะเป็นการหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไรกำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยกต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตการคาด

ทันทีกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต2เป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน 500,000 บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000 ตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า 800,000 บาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า 500,000 กำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน 500,000บวกหักรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ 800,000 แล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ9ล้าน 300,000 นั่นเอง9ล้าน 300,000 ก็จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก 100,000 บาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ9ล้าน2นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือจำนวนเงินที่เกิดจากผลคูณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า PE ratio เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเอง2ก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชี1และกำไรต่อ

หุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางกลข้ามผู้ลงทุนก็คาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูง1นั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงจากแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำให้เกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจรจาปัดหนีประนอมหนี้ลดอัตราดอกลดอัตราเงินกู้ในอนาคตทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีต
และก็คือความมั่นคงส่งผลให้ราคาหุ้นของ

ัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการตามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับในตามวิธีเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปลว่าแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ที่10นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในครั้งที่แล้วครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของบุคคลนะครับนะซึ่งก็ได้แก่บุคคลธรรมดานะโดยเริ่มกันที่ผู้เยาว์วันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันในส่วนของข้อยกเว้นในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมและก็ความสามารถนะครับความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ตลอดจน3กลุ่มประเภทที่เหลือก็นั่นก็ได้แก่บุคคลวิกลจริตนะครับคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนั่นก็คือนิติบุคคลนะครับซึ่งนิติบุคคลนั้นก็จะอยู่ในหน่วยที่4นะครับแล้วก็จะพูดในเรื่องของสมาคมมูลนิธิหน่วยที่5และที่6ตามลำดับในครั้งนี้นะครับดังนั้นครั้งนี้เราก็จะเรียนนะครับในส่วนของบุคคลนะครับซึ่งเป็นชื่อวิชากลุ่มแรกของเราเนี่ยนะครับชื่อวิชาเราก็อย่างที่เรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมไปก็คือบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับในครั้งนี้ก็จะให้จบในเรื่องของบุคคลนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับในครั้งต่อไปก็จะขึ้นในส่วนของนิติกรรมแล้วนะครับนิติกรรมนะฮะ149อาจารย์วรวุฒินะครับนะท่านก็ได้พูดในเรื่องนี้ไปนะครับวันนี้ท่านก็จะมาพูดนะครับในรายละเอียดนะครับในครั้งนี้ให้จบแล้วก็นะครับจะได้นำนักศึกษาเข้าสู่ประเด็นต่างๆที่สำคัญต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะฮะก่อนอื่นอันนี้อารัมภบทเฉยๆนะนะครับนะฮะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับที่มาร่วมนะฮะบรรยายในเรื่องบุคคลของเราในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2ท่านนะครับซึ่งท่านแรกนะครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้ให้เกียรติกับทางชุดวิชาของเราในอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับนะฮะที่มาร่วมในรายการกฎหมายแพ่งหนึ่งของเราอีกครั้งหนึ่งและอีกหนึ่งท่านครับนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒิแสนเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยังไงวันนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทั้งสองท่านด้วยนะครับในชุดวิชาของเรานั้นนะครับในครั้งนี้นะครับขอให้นักศึกษานะครับนะฮะมีประมวลมาก่อนอย่างที่นะฮะบอกนักศึกษาไปแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยผ่านพ้นไป1สัปดาห์นักศึกษาก็คงไปหาซื้อประมวลกฎหมายมาได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดไปพร้อมๆกับเราวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของข้อยกเว้นข้อยกเว้นอะไรครับข้อยกเว้นในการทํานิติกรรมของผู้เยาว์ที่ไม่ต้องอาศัยมาตรา21
1: ครับ
0: นะฮะมาตรา21นะท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้เมื่อวานนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนางเขียวนะครับนกแก้วบนกรงชุบทองนะครับนะฮะถ้าคงยังจำได้นะครับตรงนั้นนะครับวิธีการบอกล้างวิธีการให้สัตยาบันตลอดจนผู้มีสิทธิ์บอกล้างผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันผลของการบอกล้างนะครับนะฮะแล้วก็ผลของการให้สัตยาบันแล้วก็ระยะเวลาบอกล้างอาจารย์ได้พูดนะครับในครั้งที่แล้วโดยละเอียดแล้วนักศึกษาก็คงจะได้ใช้เป็นสื่อเสริมในการที่รับฟังนะฮะเปิดพวกเราบนทางด่วนไปนะครับเพราะรายการของเราสามารถชมซ้ำได้ไม่จำกัดรอบนะครับและที่สำคัญทุกเทอมจะมีรายการใหม่ตลอดนะครับนะเอ๊ะทำไมอาจารย์วรวุฒิวันนี้พูดอย่างนี้นะครับครั้งต่อไปพูดอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันอ่ะวันนี้เอ๊ะทำไมอาจารย์ใส่เสื้อคนละสีอย่างนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าภาคการศึกษาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะทำไมอาจารย์นิกรัตพองขึ้นตลอดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะนะครับข้อยกเว้นครับนะฮะนะครับก็จะอยู่ท้ายในส่วนของมาตรา21ที่บอกว่าเว้นแต่กฎหมายจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นก็อยู่ต่อมาตรา21มาตราถัดไปเริ่มที่มาตราถัดไปจนถึงมาตรา27
1: ครับผม
0: นะครับนะฮะ22 23 24 25 26และ27
1: ครับ
0: นะฮะซึ่ง27นี้ใช้ทดสอบนักศึกษาค่อนข้างบ่อยนะครับทดสอบนักศึกษาค่อนข้างบ่อยนะครับแต่บ้านมาตราอื่นก็ใช้ทดสอบเหมือนกันนะฮะงั้นท่านนักศึกษาไม่เข้าใจก็
1: รู้สึกว่าเทอมที่แล้ว
0: เทอมที่แล้วจะทดสอบ27นะครับขายข้าวผัดกะเพรา
1: อ๋อ
0: ครับนะฮะ
1: เดี๋ยวอาจารย์วิพุฒิคงอธิบายให้ฟัง
0: ใช่ครับท่านออกเองไม่ใช่นะครับก็หลายๆท่านช่วยกันออกนะครับนะฮะทีนี้นะครับในมาตราแรกนะครับเป็นมาตราที่เวลาผมเรียกนะครับผมจะเรียกง่ายๆคือมาตราที่ผู้เยาว์ได้ฝ่ายเดียวไม่มีเสียเลยนะครับหรือหลุดพ้นจากหน้าที่ด้วยนะ
1: ครับสื่อสารจะได้จำได้ง่าย
0: ครับนะฮะได้ฝ่ายเดียวได้ฝ่ายเดียวได้ฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่านะครับถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นนะฮะการแสดงเจตนานะครับทำนิติกรรมในความสามารถของบุคคลทั้ง4ประเภทเนี่ย
1: ครับ
0: นะเอ้ยขออภัยบุคคลประเภทแรกนี่คือผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปที่มาตรา21
1: กลับไปใช้มาตรา21
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามาตรา21เป็นมาตราหลัก
0: ครับ
1: นะฮะเป็นมาตรา

0: ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
1: ครับ
0: ก่อนนะไม่ใช่หลังนะนั้นต้องได้รับความยินยอมก่อนนะมิฉะนั้นถ้าทำไปโดยฝ่าฝืนก็คือว่าทำไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนนิติกรรมนั้นก็จะตกเป็นโมฆียะ
1: ครับ
0: แต่มาตรา21อย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์บอก
1: ครับ
0: ในตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21ตอนท้ายบอกว่าเว้นแต่จะมี
1: กฎหมายบัญญัติ
0: ไว้เป็นอย่างอื่ นซึ่งในครั้งนี้ครับเราก็จะมาว่ากันว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นก็หมายความว่าผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับอันเรื่องแรก
1: ครับ
0: ก็คือมาตรา22นะครับอย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์บอกว่าเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีแต่ได้จะได้ใช่ไหมครับอันนี้คือต้องเรียนนักศึกษาก่อนว่ากฎหมายที่เขาสร้างเรื่องนี้มาที่เราพูดกันถึงมาตรา21 22ต่างๆเนี่ยนะครับเขาต้องการคุ้มครองผู้เยาว
1: ์
0: เพราะผู้เยาว์เนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้ที่หย่อนความสามารถเน
1: ื่อง
0: จากว่าผู้เยาว์เขาด้อยในเรื่องของอายุด้อยในเรื่องของประสบการณ
1: ์
0: ดังนั้นในการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเอารัดเอาเปรีย
1: บ
0: หรืออาจจะทำโดยที่ไม่รอบคอบละส่งผลเสียต่อผู้เยาว์ได
1: ้
0: ดังนั้นกฎหมายก็เลยสร้างขึ้นมาว่าต้องขอความยินยอมหรือต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนแต่ถ้านิติกรรมอะไรที่ผู้เยาว์ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยอย่างนี้ผู้เยาว์ก็สามารถทำได
1: ้ครับ
0: เรื่องแรกว่าเลยนะครับ
1: ครับ
0: เราเข้าสู่เนื้อหาเลยก็คือมาตรา22
1: มาตรา22นะครับว่าไว้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นไปเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งนะครับหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ดังนั้นในตัวบท
1: ครับ
0: มาตรา22ที่ท่านอาจารย์อิงคารัตน์อ่านให้ฟังเนี่ยมันนักศึกษาก็แยกได้เป็น2กรณีนะครับมันจะมีอยู่2กรณีก็คือ1กรณีที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธ
1: ิ์ได้ไปซึ่งสิทธิ
0: ์และกรณีที่2คือผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที
1: ่ครับผม
0: ครับสิทธิคืออะไรสิทธิก็คือประโยชน์ใช่ไหมที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครอง
1: ครับ
0: ดังนั้นการที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยแน่นอนผู้เยาว์ได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: นะฮะเช่นมีคนยกรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้เยาว์1คัน
1: ครับผม
0: อันนี้ผู้เยาว์มีแต่ได้ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ดังนั้นเวลาผู้เยาว์จะรับเนี่ยหรือจะทำนิติกรรมอันเนี้ยไม
1: ่
0: จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
1: ครับ
0: ขอได้ไหม
1: นะฮะ
0: ก็จะขอก็ขอได้
1: ขอได้
0: มีปัญหา
1: ครับ
0: ถ้าขอแล้วผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้แต่ผู้เยาว์อยากจะเอาได้ไหมก็ได้ก็ได
1: ้
0: นะเพราะว่าผู้เยาว์เขาก็ย่อมมีเสรีภาพในการทำนิติกรรมเหมือนก
1: ัน
0: นะครับดังนั้นกรณีนี้เป็นข้อยกเว้นมาตรา22ไม่มีเสียดังนั้นนิติกรรมนี้จึงไม่เป็นโมฆียะแต่ประการใด
1: ครับแต่ถ้ามีสิ่งผูกพันในเรื่องผ่อนและผูกพันไหมเช่นรถมอเตอร์ไซค์เมื่อคู่เนี้ยนะครับนะ
0: ยังผ่อนไม่หมด
1: ต้องผ่อนไม่หมดเลยผู้เยาว์ต้องไปผ่อนอีก3เดือนอย่างเงี้ยนะครับครับนะฮะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวแล้วถูกไหมครับเพราะผู้เยาว์ต้องมีส่วนที่จะต้องผูกพัน
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ต้องย้อนกลับไปมาตรา21ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
2: ครับมีหน้าที่ติดมาด้วย
1: ครับนี่สำคัญเลยนะครับนักศึกษาไม่ใช่ว่าเห็นผู้เยาว์ได้เนี่ยเบื้องต้นนักศึกษาจะใช้มาตรา22นะครับนะเราบอกว่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเลยต้องดูด้วยว่ามีหน้าที่หรือภาระผูกพันเนี่ยติดตามมาด้วยหรือไม
0: ่
1: นะอย่างมอเตอร์ไซค์จะมีค่างวดนะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับล้ออีกข้างนึงไม่มีต้องไปใส่ล้อเองอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ต้องเสียค่าซื้อล้อหรือคุณหญิงย่ามอบที่ดินให้แต่ไปเสียค่าโอนเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอยู่ครับนะฮะอาจจะค่าโอนนิดหน่อยแต่ที่มูลค่าหลายล้านแต่ก็ต้องไปเข้าหลักก็คือว่านะครับเมื่อมีหน้าที่มาก็ต้องไป21นะไปขอความยินยอมโดย
0: คือหน้าที่ที่ว่านี้ต้องเป็นหน้าที่ที่ผูกพันมาจากนิติกรรม
1: นิติกรรม
0: ครับครับถ้านิติกรรมที่ก่อขึ้นที่ผู้เยาว์ทำขึ้นแล้วส่งผลให้ผู้เยาว์มีหน้าที
1: ่
0: ในการก่อนิติกรรมนั้นอันนี้ไม่ได้ละต้องเป็นไปหลักทั่วไปมาตรา21มาตรา21อย่างรถมอเตอร์ไซค์เขายกให้ผู้เยาว์ไปแล้วผู้เยาว์อยากจะไปแต่งสีอยากจะไปอันนั้นก็เรื่องของผู้เยาว
1: ์
0: ในภายหลังแล้วแต่นิติกรรมนี่สมบูรณ์แล้วไม่เป็นโมฆียะแต่ประการใดแล้ว
1: ครับนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกรณีแรกก็คือได้ไปซึ่งส
2: ิทธิ์
1: ได้เลยนะครับได้ไปแฝดเดียวเต็มนะฮะ
0: เต็มต้องเป็นเรื่องย้ำที่อาจารย์มีพูดบอกได้ไปซึ่งสิทธิ
1: ์
0: ไม่มีหน้าที่ที่ต้องผูกพันตามนิติกรรมนั้นเนี่ยถ้ามีหน้าที่ขึ้นมาด้วยต้องเป็นมาตรา21
1: ตรงนี้สำคัญนักศึกษาขีดเส้นใต้นะคร
0: ับ
1: นะฮะใช้กรอกลับนะเอ้ยกรอกลับเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้ยไม่มีกรอแล้วนะฮะนะคร
0: ับ
1: นะไม่ต้องถึงขนาดแคปเจอร์พวกเราไว้ไปนะครับเผื่อจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะวันนี้สำคัญทีนี้ประการที่2
0: ประการที่2
1: หลุดพ้นจากหน้าที่ครับอาจารย
0: ์นั่นแสดงว่าการหลุดพ้นจากหน้าที่เนี่ยหน้าที่ ปกติแล้วคนที่มีหน้าที่คนนั้นก็จะต้องอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นั้นแสดงว่าเรื่องนี้ผู้เยาว์จะต้องเป็นลูกหนี
1: ้
0: นะครับเช่นผู้เยาว์อาจจะไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ครับ 5-6,000 เน
1: ี่
0: ยเอาละไอ้เรื่องตอนที่ไปกู้อาจจะสมบูรณ์นะอาจจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอันนั้นก็ว่าไปแต่นี้เรากำลังมาพูดตอนที่ว่าเจ้าหนี้เขาจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้จะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์เพราะผู้เยาว์อาจจะทำความดีอาจจะช่วยสุนัขอาจจะช่วยแมวของเจ้าหนี้รอดพ้นจากการถูกรถชนอย่างเงี้ยนะเจ้าหนี้ก็บอกผู้เยาว์ฉันปลดหนี้ให้เธอละนั้นหนี้ที่เหลือไม่ต้องมาชำระอีกแล้ว
1: หลุดเลย
0: อันนี้แปลว่าผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่แล้วนะครับไม่ต้องชำระหนี
1: ้
0: เป็นประโยชน์ไหมครับอันนี
1: ้ประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์อีกอันนี้ก็ไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมบังเอิญ
1: ครับ
0: ไม่ถูกกับเจ้าหนี
1: ้
0: พอเจ้าหนี้มาปลดหนี้ให้ก็ไปบอกลูกของตัวเองซึ่งเป็นผู้เยาว์บอกไม่ต้องไปรับการปลดหนี้ไม่เอาลูกแต่ลูกบอกลูกรับมาแล้วแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกล้างอันนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นโมฆียะเพราะมันสมบูรณ์ไปตามมาตรา22นะไม่เป็นโมฆียะเลยนะครับ
1: 22นะฮะมี2ประเด็นนะฮะนะครับประเด็นแรกประเด็นหลังกรณีที่1กรณีที่2นะครับทีนี้มา23นะฮะ23นะ23เนี่ยเป็นการที่ต้องทำเฉพาะตัวทำเองเฉพาะตัวนะครับนะฮะมาตรา23ครับนะฮะได้วางหลักที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะผู้เยาว์นะครับอาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นนะซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวนะครับทำเองเฉพาะตัวเฉพาะตัวของผู้เยาว
0: ์ครับ
1: นะครับเป็นยังไงครับนะต้องรบกวนท่านอาจารย์เสริมแล้วครับตรงนี้
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้เยาว์จะต้องทำเอง
1: ครับ
0: นะเป็นการหรือเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ผู้เยาว์จะต้องทำเองนะครับนั้นคนอื่นเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับเช่นการรับรองบุตร
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างผู้เยาว์เนี่ยอายุ18ปีนะครับได้เสียกับเพื่อน18ปีนี้อยู่โรงเรียนใช่ไหมฮะ
1: ผู้เยาว์นี้มีชื่อสักหน่อยไหมฮะ
0: ได้ชื่ออะไรก็ได้ได้อาจารย์อิงรัตน์ยกตัวอย่างเลยชื่ออะไร
1: คนเสนอชื่อไม่มาแล้ววันนี้นะครับชื่อดำแล้วกันครับ
0: ชื่อดำ
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: เด็กนายดำอายุ18นี้อยู่ชั้นไหน18
1: ม.6ครับ
0: ม.6นะครับก็ได้เสียกับเพื่อนสาวที่โรงเรียน
1: ครับ
0: นะเพื่อนสาวก็ท้องอ
1: ่
0: ะนะท้องทีนี้เกิดลูกขึ้นมา
1: ครับ
0: นะสมมุติว่าตอนนี้ดำอายุ19ก็ยังเป็นผู้เยาว์ใช่ไหมครับดำจะไปรับรองบุตร
1: ค
0: ือดำเขาก็สุภาพบุรุษล่ะเขาก็ยอมรับล่ะว่าเด็กที่เกิดเนี่ยเป็นลูกเขา
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาจะไปรับรองบุตรที่อำเภอต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาก่อนไห
1: ม
0: ถ้าบิดามารดาของดำไม่ยินยอมเนี่ยจะส่งผลประการใดเรื่องนี้ก็คือมาตรา23
1: ครับ
0: นั้นการรับรองบุตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว
1: ์
0: ที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ประการใด
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าผู้เยาว์รับรองไปโดยลำพังบิดามารดาไม่พอใจจะมาบอกล้างได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้นะไม่ได
1: ้
0: หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการทำพินัยกรรม
1: ครับ
0: ผู้เยาว์จะมีทรัพย์สินนะครับ
1: ครับ
0: ทรัพย์สินได้มายังไงครับ
2: อ๋อทีนี้ผู้เยาว์เป็นโอยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้เป็นเด็กอายุไม่เป็นผู้เยาว์ก็มีรายได้เข้ามาเยอะแยะครับ
0: หรืออาจเจ้าคุณปู่มรณะถึงแก่ความตายทำยกพินัยกรรมให้หลายร้อยล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: งั้นผู้เยาว์เขาอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะเขาอาจจะทำพินัยกรรมของเขาครับ พินัยกรรมก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียว
1: ครับ
2: ครับ
0: เกิดผู้เยาว์บอกฉันจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของฉันทั้งหมดเลยที่มีอยู่120ล้านให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ่อแม่บอกโอ้โหเรียนมสท.ตกหลายรอบแล้วไม่เอาดีกว่าจะขอบอกล้างพินัยกรรมได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะอะไรเพราะการทำพินัยกรรมนั้นเป็นการเฉพาะตัวที่ผู้เยาว์ทำได้ด้วยลำพังแต่ในเรื่องของพินัยกรรมนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุของผู้เยาว์นิดนึงนะครับน
1: ัก
0: ศึกษาจะต้องไปดูในมาตรา25
1: ครับผม
0: ซึ่งมาตรา25ว่าไงครับอาจารย์ดินกา
1: ลัด25คือผู้เยาว์ที่จะต้องทำพินัยกรรมได้ต้องอายุ15ปีบริบูรณ์
0: ต้อง15นะครับ
1: นะ
0: ฮะนั้นแปลว่า15 16 17 18 19อย่างนี้ทำพินัยกรรมได้โดยลำพังตามมาตรา25ประกอบกับมาตรา23
1: ครับ
0: ถ้าไม่ถึง25เช่นผู้เยาว์อายุ14
1: ครับ
0: นะครับหมอดูทำนายทายทักบอกว่าอีก2เดือนไม่รอดแน่ผู้เยาว์อายุ14ก็เลยไปทำพินัยกรรมเลยยกทรัพย์มรดกให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างนี้ ผลก็คือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา25
1: ครับ
2: ครับ
0: เมื่อฝ่าฝืนมาตรา25เนี่ยนะครับนักศึกษาต้องไปประกอบกับเรื่องของพินัยกรรมอยู่ในมาตรา1703
1: ครับ
0: ส่งผลให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ
1: โมฆะเลย
2: นะ
0: โมฆะ
1: เลย
0: ถ้าอายุไม่ถึง15นี่โมฆะเลยแม้นนะแม้นขีดเส้นใต
1: ้ครับ
0: แม้นบิดามารดายินยอมให้ทำพินัยกรรมก็โมฆะ
1: ครับ
0: เพราะเรื่องอายุนี้ก็จะเคร่งครัดในเรื่องของพินัยกรรม
1: ครับ
0: ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาจะได้ไปศึกษาในชุดวิชากฎหมายแพ่ง3
1: ครับ
0: แพ่ง3
1: ในลำดับต่อไปนะครับนะครับนี่ก็จะถือว่าได้พูดมาตรา25
0: ครับ
1: มันจะได้อธิบายมาตรา25ควบไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ต้องทำเองเฉพาะตัวนะครับเป็นในสิ่งในส่วนของผู้เยาว
0: ์
1: นะครับนะฮะที่เป็นข้อยกเว้นอีกประการหนึ่งประการที่สองนะครับต่อจากในเรื่องของได้ฝ่ายเดียวแล้วก็หลุดพ้นจากหน้าที่นะครับประการที่สามจะอยู่ในมาตรา
0: 24
1: นะครับมาตรา24นะครับมาตรา24ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่านะครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะครับและนะฮะและนะครับเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะครับนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้จะเห็นคำว่าและแล้วนะครับนักศึกษาปี1ก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้และคือทั้ง2อย่างกฎหมายนะครับพูดง่ายๆคือต้องสมฐานะนะสมฐานานุรูป
0: สมฐานานุรูป
1: ของผู้เยาว์ของผู้เยาว
0: ์นะครับพิจารณาจากไหนก็พิจารณาจากผู้เยาว์คนนั้นแหละ
1: ครับ
0: คือผู้เยาว์คนที่ทำนิติกรรมอันนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมเรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: สมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์มั้ยก็คือแก่ฐานะมั้ยนะผู้เยาว์มีฐานะร่ำรวย
1: ครับ
0: นะครับซื้อมอเตอร์ไซค์1คันราคา 30,000 บาท
1: ครับ
0: นะอย่างเงี้ยก็สมแก่ฐานานุรูป
1: ครับ
0: นะแต่อย่างเดียวไม่พอใช่ไหมครับท่านอาจารย์วิพุฒ
1: ิครับ
0: อันต้องประกอบไปและก็คือเงื่อนไขประการที่2
1: ครับ
0: ต้องจำเป็นในการดำรงชีพ
1: ครับ
0: ต้องของผู้เยาว์ทีนี้พอจำเป็นในการดำรงชีพเนี่ยมันต้องดูในภาพรวมแล้ว
1: ครับ
0: ต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแล้วว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ไหม
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างนาย
1: เขียว
2: เขียววันนี้จะมาเป็นกีฬาสีนะครับ
1: วันนี้เป็นกีฬาสีง่ายดี
0: เดี๋ยวนักศึกษาบอกไม่ทันสมัยเลยอาจารย์นี่จะดำเขียวแดง
1: ซันนี
0: ่ดีขึ้นหน่อยนะครับสมมุติว่าซันนี่อายุสัก16ปี
1: ครับ
2: เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่เป็นผู้เยาว์แล้วก็เนี่ยเป็นยูทูบที่อาจารย์ป๊อปบอก
1: ดังมาก
0: ดังมากเขาก็มีเงินสักเอาสักกี
2: ่
0: โฆษณาร้อยล้านดี
2: เอาสัก100ล้านครับ
0: 100ล้านเลยนะ
1: ครับ
0: ซันนี่เนี่ยเขามีเงินอยู่ในธนาคาร100ล้านนะครับตอนนี้เขาก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เขาก็ไปถอย BM ป้ายแดง1คัน
1: ครับ
0: ราคาเท่าไหร่ครับ BM
2: ตอนนี้3ล้าน5ครับ
0: 3ล้าน5พ่อแม่ไม่รู้เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถอยมาแล้วนะครับถามว่าให้นักศึกษาลองวินิจฉัยสิครับว่าสัญญาซื้อรถ BM ป้ายแดงเนี่ยโมฆียะมั้ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูฐานะ100ล้านเนี่ยแค่3ล้าน5นิดเดียวเองนะครับข้อ1เนี่ยสมฐานะแน่สมฐานะอนุรูปแห่งตนแน่
0: เขาบอกเขาสนองนโยบายรัฐบาลด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยช่วงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาผิดตรงไหน
1: แต่
0: มีแต่ด้วยครับ
1: ไม่ครบองค์ประกอบในส่วนที่2ก็คือถามว่าในเด็ก16ปีเนี่ยซันนี่เนี่ยที่ทำอะไรไม่ค่อยบอกใครเนี่ยนะฮะก็ซันนี่เนี่ยเด็ก16ปีเขาว่าลด3ล้าน5เนี่ยมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของซันนี่ไหม
0: รถ BM ป้ายแดงใช่ไหม
1: ป้ายแดงด้วยครับท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้อาจารย์อิงรัตขับป้ายอะไรครับ
1: ตอนนี้ป้ายดำมากเลยครับคุณเคยไหม
2: ดำจนแบบสีทองออกมาแล้วนะ
1: ครับอย่างนี้เนี่ย
0: ถ้านั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็นักศึกษาลองวินิจฉัยสิครับว่าการที่ผู้เยาว์อายุ16นะแล้วก็ใช้รถ BM ราคา3ล้าน3ล้านเท่าไหร่
2: 3ล้าน5
0: มานะมันจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ไหม
1: ครับ
0: เราใช้เกณฑ์วินยูชนนะในการพิจารณานั้นถ้านักศึกษาเห็นว่ามันไม่ใช่ละอย่างนี้มันไม่เหมาะสมละเพราะว่าไม่จำเป็นในการดำรงชีพขนาดนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นถ้าบิดามารดาของผู้เยาว์คนนี้ถ้าเขาเป็นซึ่งเขาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเขาจะบอกล้างอ่ะเขาบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้มันไม่เอามันเกินตัวไปอย่างนี้บอกล้างได้ไหมคำตอบก็ต้องบอกล้างได้เพราะว่ามาตรา21เพราะตอนที่ไปทำนิติกรรมเนี่ยไปทำสัญญาซื้อขายเนี่ยไม่ได้ขอความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะแล้วกรณีดังกล่าวก็ไม่เข้ามาตรา24เพราะอะไรเพราะไม่
1: ไม่ครบทั้งสององค์ประกอบ
0: ไม่ครบข้อเดียว
1: ไม่ครบข้อเดียวไม่ครบข้อเดียว
0: ก็คือจริงๆมันจะต้องครบทั้งสองข้อแต่อันนี้ขาดไปขาดข้อที่บอกว่า
1: จำเป็นต่อการดำรงช
0: ี
1: พ
0: ตามสมควรชีพตามสมควรซึ่งอันนี้ไม่เข้าข้อนี้เมื่อไม่เข้าข้อนี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้น
2: ครับ
0: ก็แปลว่าเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าพ่อแม่เขาบอกอ๋อไม่เป็นไรลูก

0: พราะตามใจลูกไง
1: ครับ
0: ถูกไหมพ่อแม่บอกเอาเลยไม่มีปัญหาเงิน100ล้านซื้อมา3ล้าน5เอาไม่มีพ่อแม่ไม่ว่า
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วเป็นไงครับ
1: อย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะถือว่าได้รับความยินยอมคือพ่อแม่เห็นยินยอมแต่ต้น
0: ไม่ยินยอมไม่ยินยอมซื้อมาแล้ว
1: ซื้อมาแล้วอ๋ออันนี้คงเป็นกรณีการให
0: ้ก็สมบูรณ์ถูกไหมเพราะว่าจริงๆมันคือโบกี้ยะแต่เมื่อไม่มีการบอกล้างก็สมบูรณ์ไปเรื่อย
2: ถ้าเหลือระยะเวลาหรือว่ามีเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายบอกว่าเป็นการให้สัตยาบันนะครับก็จะสมบูรณ
0: ์ก็จะคือถ้ามีการให้สัตยาบันเนาะที่เราพูดในครั้งที่หนึ่งมันก็จะแปลว่าสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าเท่ากับสละสิทธิ์ในการบอกล้างแต่จริงๆแล้วสัญญาซื้อรถเนี่ยมันสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแหละ
1: โบ
0: กี้ยะนี่ก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ดังนั้นการประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเขาไม่บอกล้างเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกระเทือนเพราะมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะ
1: ทีนี
0: ้แต่ถ้าเขาจะบอกล้าง
1: อ่
0: ะถ้าเขาจะบอกล้างนี่ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดที่เราพูดกันในคราวที่แล้วแล้วต้องบอกล้างให้ถูกต้องนะครับคือต้องไปแสดงเจตนาต่อผู้ขายอ่ะ
1: ครับคือผู้กรณีอีกฝ่ายนึงซึ่งมีตัวกำหนดแน่นอนตามมาตรา178
0: 178
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าก่อนบอกล้างมีพฤติกรรมว่าไปให้สัตยาบัน
1: ครับ
0: ต่อผู้ขายอย่างนี้ก็เท่ากับหมดสิทธิ
1: ์หมดสิทธิ์
0: ในการที่จะบอกล้างนั่นเอง
1: นะคร
0: ับ
1: อะไรเกิดก่อนก็ต้องเอานั้นบอกล้างแล้วจะให้สัตยาบันไม่ได้เกิดมันแล้วจะมาบอกล้างอีกทีไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ทฤษฎีสะท้อนกลับสะท้อนกลับก็คือไม่เข้า24ก็สะท้อนไป21ไม่เข้า23ก็ไปสะท้อนไป21นะครับ
0: ดังนั้นในการศึกษากฎหมายเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องระมัดระวังคือว่าตัวบทกฎหมายมาตราไหนที่มันเป็นหลักน
1: ักศ
0: ึกษาต้องจับหลักไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีหลักและมีข้อยกเว้น
1: ครับ
0: นั้นหลักเนี่ยเราต้องแม่นก่อนแล้วก็มาดูข้อยกเว้นถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นก็ค่อยไปหาหลักต้องย้อนกลับไปที่หลักเสมอ
1: ใช่ครับ
0: นะอย่าตอบแต่มาตรา24มาตราเดียวบางคนตอบมาตรา24บอกเรื่องนี้ไม่เข้ามาตรา24จบเลยไม่ได้ครับนักศึกษาต้องไปบอกว่าที่มันไม่เข้ามาตรา24เนี่ยแต่มันเป็นโมกี้ยะแล้วมันโมกี้ยะตามมาตราไหนล่ะมันต้องกลับไปมาตรา21ฉะนั้นต้องเอาทั้งมาตรา21และมาตรา24นะครับมาต่อ
2: ก็ต้องวินิจฉัยซะก่อนนะครับว่าเอ๊ตามข้อได้จริงเนี่ยมันเข้าข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเปล่า
0: ครับ
2: ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นก็ต้องกลับไปสู่หลักในมาตรา27
0: 21ครับผม21ครับ
1: นักศึกษาทางภาคอีสานนะฮะทางบ้านผมโทรมาบอกเอ้ยจับหลักที่อาจารย์บอกมันก็เหมือนกับกอดเสาเถียงเนี่ย
2: กอดเสาเถียง
1: กอดเสาเถียงเอ้ยเป็นเพลงที่ดังมากนะฮะก
0: ็
1: คือจับหลักคล้ายๆกันนะฮะแต่จับเสา
0: ครับผม
1: อะไรประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือมาตรา24นะครับนะ24นักศึกษาต้องย้ำขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่า
2: เงื่อนไข
1: ต้องมี2
0: เงื่อนไข
2: สมฐานะแล้วก็จำเป็นในการดำรงชีพ
0: 24นี่เยอะนะครับนักศึกษาบางทีเราก็แบบมองข้ามไปหรือบางครั้งเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวัน
1: อ่
0: ะผู้เยาว์ไปซื้อผัดซีอิ๊วหนึ่งห่อกินอย่างเงี้ยห่อละ30บาท
1: ครับ
0: ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไหม
1: ไม่ต้อง
2: ต้องดูสมฐานะไหมสามสิบบาท
0: สามสิบบาท
2: และจำเป็นในการดำรงชีพไหมเป็นปัจจัยเสียนะครับอาจจะถือว่าเป็นการที่จำเป็นในการดำรงชีพ
0: เข้าไปเซเว่นไปซื้อไอติมมาสักแท่งหนึ่งเนี่ยก็โอเคถูกไหมฮะอันนี้ก็สมแก่ฐานอนุรูปแล้วก็จำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมคิยะไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็ได้
1: ไม่งั้นต้องโทรไปขอแม่อยู่ตลอดทั้งวัน
2: แม่บอกโทรมันไม่นักนะ
1: จะซื้อกินก็กินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่านี่ก็อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับมาตรา25นั้นท่านจะได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็คือในเรื่องของการทำพินัยกรรมของผู้เยาว์นั้นนะผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: นะครับอาจารย์ท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะมีคำถามนะครับระหว่างตอนนะฮะคำถามระหว่างตอนวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของผู้เยาว์นี่แหละนะแล้วเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อคู่นี้ด้วยนะครับนะครับขอคำถามนะครับ
2: เนี่ยนะครับ
1: ผู้เยาว์เหมือนกัน
0: ผู้เยาว
1: ์ผู้เยาว์ทำสัญญาซื
0: ้
1: อ
0: ทำนิติกรรม
1: นิติกรรมใดนะครับผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมนะครับจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนเนี่ยให้นักศึกษาลองยกตัวอย่างข้อยกเว้นการกระทำที่ผู้เยาว์อาจทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยอมยกตัวอย่างมาสินะฮะเมื่อคู่ถ้าฟังต้องยกตัวอย่างได
0: ้
1: นะครับนะครับเรามาดูที่ครับว่าตัวอย่างของเราที่ผู้เยาว์ทำ
2: ที่เพิ่งพูดไปนะคร
0: ับ อันนี้ครับ
1: ครับ
0: เวลานักศึกษายกตัวอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีดูรายการคนเดียวอ่ะไม
1: ่
0: รู้จะคุยกับใคร
1: ครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนให้มาลงทะเบียนแบบก.3เนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนช่วยกันคิด

0: จะช่วยกันยกตัวอย่างคนนี้ยกมาแล้วอีกคนนึงบอกยังไม่ถูกต้องนะไม่ยังไม่ชัดเจนนะอย่างนี้เราจะทำให้เราแตกฉานได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะซึ่งก .3 คืออะไรเนี่ยได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะคนที่เพิ่งดูตอนนี้ตอนแรกก็ไปติดตามจากตอนที่แล้วได้
1: นะครับ
0: ตอนที่1อ่ะตอนที่แล้วก็คือตอนที่1
1: นะครับสนุกเลยตอนที่1เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าดูมังกรหยกก็คือกำเนิดเอี้ยกล้วยนะครับประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูเฉลย
0: เฉลยครับ
1: ยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างนะครับ ก็คือนักศึกษาจะยกตัวอย่างเป็นประการใดก็ได้แต่ที่อาจารย์เฉลยตอบมันตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปนะครับนะฮะในอันที่1นะครับได้เป็นเรื่องสิทธิ์อันที่2หลุดพ้นจากหน้าที่นั้นอยู่ในมาตรา22เมื่อครู่นี้นะครับนะส่วนนะครับจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับของมาตรา24นะครับยกตัวอย่างได้นะครับแล้วก็จะมีทำพินัยกรรมการเฉพาะตัวนะครับพวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างมาถ้าเต็ม10ก็ได้10เลย
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหลายคนคงยกมือตอบกันให้พรึบเลยทางบ้านนะครับเท่าจากที่อาจารย์ทราบมา
0: ไม่แน่ใจว่ายกมือหรือเปิดหนังสือตอบนะครับแต่ดีครับเราเป็นการทบทวนนะกฎหมายนี่บางครั้งเรียนครั้งเดียวเราอาจจะยังไม่เข้าใจหาหลายครั้งครับ
1: ไม่ใช่ลงหลายครั้ง
0: ลงหลายครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีกำไรกว่าคนอื่นนะครับนั่นต้องอ่านบ่อยๆครับนักศึกษาสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์ก็อ่านหลายรอบกว่าจะเข้าใจกันได้นะครับเป็นเรื่องปกติครับ
1: ครับนี่ก็คือสาระสำคัญในตอนที่หนึ่งครับมาพบกับช่วงที่สองของตอนที่สองเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อครู่เราผ่านในเรื่องข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์นะครับสามารถทำได้เองนะครับก็คือมาตรา22 23 24และ25ครับแล้วลำดับต่อไปคือมาตรา26ท่านจะมีพูดเสร็จครับ
2: นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นสักนิดนึงนะว่าความลักษณะร่วมกันของมาตรา26กับมาตรา27เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้เยาว์เนี่ยนะครับได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นการทั่วไปนะอย่างมาตรา26เนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะครับส่วนมาตรา27เป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้านะซึ่งจะเป็นการลักษณะที่ว่าเป็นการได้รับอำนาจจากผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยมาโดยเป็นลักษณะเป็นการทั่วไปซึ่งจะต่างจากมาตรา21นะซึ่งเป็นการให้ความยินยอมในกรณีเฉพาะ
0: เรื่อง
2: ใช่ครับอยากจะซื้อมือถือ1เครื่องไปขออนุญาตพ่อแม่อยากจะซื้อกระเป๋า1ใบก็ไปขออนุญาตพ่อแม
0: ่
2: นะอันนี้คือลักษณะของมาตรา21 21นะเป็นการได้รับความยินยอมในกรณีเฉพาะ
0: เรื่อง
2: นะครับแต่ข้อยกเว้นในมาตรา26กับมาตรา27เนี่ยจะเป็นการได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นการทั่
0: วไป
2: นะครับถ้านึกเป็นก้อนความยินยอมก็คือ21ความยินยอมก้อนเล็กนะ26 27ความยินยอมจะเป็นก้อนใหญ
0: ่
2: ๆนะครับก้อนใหญ่ๆเหมือนตัวยากรก้อนใหญ่ๆ
1: นะครับ
2: ทีนี้มาตรา26นะกฎหมายก็บัญญัติว่านะครับนะถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้นะครับผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบเขตของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัครนะครับอันหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใดผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัครนะตรงนี้นะครับก็เป็นการได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินก
0: ็
2: จะแบ่งเป็น2กรณีนะมีเงื่อนไขกับไม่มีเงื่อนไขนะอย่างกรณีมีเงื่อนไขอย่างเช่นนะครับนะคุณแม่มารดาให้เงินไป 30,000 บาทบอกอ่ะเอาไปซื้อคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
2: นะตรงนี้ก็เป็นการได้รับอนุญาตนะครับให้จำหน่ายทรัพย์สินนะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณสามารถผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยสามารถนำไปซื้อเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น
0: ทรัพย์สินที่ว่านี้ก็คือเงินเงิน 30,000
2: นะฮะสามารถเอาเงินตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยนะครับไปแลกเปลี่ยนมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นนะครับจะเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้
0: ไม่ได้
2: จะไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้
0: ไม่ได้
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ
0: ถ้าฝ่าฝืนกระทำไปอย่างนั้นก็แสดงว่าก็เข้ามาตรา21อีก
2: ใช่ครับเพราะว่าไม่เข้าข้อยกเว้นในมาตรา26ก็ต้องกลับไปสู
0: ่หลักมาตรา21เป็นโมฆิยะงั้นถ้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือบิดามารดาก็บอกหลังได
1: ้
0: บอกหลังได
2: ้นะอันนี้คือกรณีที่1คือได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขนะครับส่วนกรณีที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างเช่นต่างกันฮะอย่างเช่นคุณแม่ให้เงิน 30,000
0: จีน
2: วันตุจีนตะเอีย
0: บเ
2: ป้าจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นอิสระแล้วผู้เยาว์สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้โดยใจสมัครสามารถนำเงิน 30,000 บาทเนี้ยไป
0: ซื้อของ
2: ซื้ออะไรก็ได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นในมาตรา26
0: ครับ
2: นะครับ
0: ซึ่งต้องมีข้อเท็จจริงว่าแม่ให้ตะเอียแล้วก็บอกให้เอาไป

0: ซื้อของอะไรก็ได
1: ้
0: ให้ไปซื
2: ้อนะครับอันนี้ก็เป็นการกรณีที่หนึ่งนะ
1: ครับ
2: ส่วนกรณีที่บอกว่าได้รับอนุญาตนะครับให้ประกอบธุรกิจการค้
0: าเพราะว่าผู้เยาว์บางคนเนี่ยเขาเก่งเขามีความสามารถสูงในเรื่องการค้าขายใช่ไหมเด็กอายุ 17-18 เนี่ยบางทีขายของเก่งนะครับดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยการที่เขาจะค้าขายอย่างนั้นเนี่ยน่าจะทำรายได้กับครอบครัว
1: ครับ
0: อย่ามาผู้แทนโดยชอบทำขายจะอนุญาตได้ใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยครับอาจารย
0: ์
2: ทั้งแบบขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าไลฟ์ขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ย
1: นะหรือว่า
2: ใช่
1: เลย
2: ยังไม่ถึง20อย่างเงี้ยอย่างเช่น18เพิ่งจบม.6เข้ามหาลัยปีหนึ่งไปเจอเพื่อนเอ้ยมารวมหุ้นกันเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายเคลปอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะของมาตรา27นี่แหละ
0: ครับ
2: นะครับก็
0: ทีนี้นักศึกษาเราเนี้ยส่วนใหญ่จะได้ความรู
1: ้
0: พอเราดูรายการเราถูกไหม
1: ครับ
0: แต่เนี้ยไม่แน่ใจว่านักศึกษาเราจะอยู่ในฐานะผู้เยาว์หรือจะเป็นอยู่ในกลุ่มพ่อแม
1: ่ครับก็ได้ความรู้ทั้งนั้น
0: ถ้าอยู่ในกลุ่มพ่อแม่เนี่ยนะก็คือว่าเราจะอนุญาตยินยอมลูกของเรายังไงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านักศึกษาเป็นกลุ่มที่เป็นลูกนะก็ต้องทำยังไงให้มันถูกต้องต้องมาขอความยินยอมจากบิดามารดายังไง
2: นะครับ
0: เชิญต่อครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายกันสักนิดก่อนนะครับในมาตรา27นะครับมาตรา27นะครับบัญญัติเอาไว้ว่านะครับผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับหรือธุรกิจอื่นนะหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได
0: ้
2: นะครับในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได
1: ้ครับ
2: เนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะผู้เยาว์ขอประกอบธุรกิจ
0: ครับ
2: หรือผู้เยาว์ขอไปทำสัญญาจ้างแรงงาน
1: คร
2: ับ อันนี้นะครับก็ต้องนะครับได้รับความยินยอมก่อนแต่เมื่อได้รับความยินยอมแล้วนะครับก็จะมีผลในลักษณะที่ว่าผู้เยาว์เนี่ยจะมีสถานะเสมือน
0: นะ
2: เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
0: ในเรื่องนั้น
2: ในเรื่องนั้นเท่านั้น
0: ต้องย้ำว่า
2: ใน
0: ถ้าขอความยินยอมในการประกอบธุรกิจการค้าเช่นผู้เยาว์อายุ18
2: ครับ
0: มาบอกพ่อแม่บอกว่าเนี่ยหนูอยากจะขายเครื่องสำอางที่ตลาดนัดวันอาทิตย
2: ์
0: นะพ่อแม่บอกโอเคอ่ะยินยอมให้ไปขายได้นะเฉพาะวันอาทิตย์นะจะไม่กระทบการเรียนนะ
2: อ
0: ย่างนี้ดังนั้นเวลาผู้เยาว์ไปขายเครื่องสำอางเนี่ยให้กับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมันต้องโทรศัพท์ไปขอความยินยอมจากพ่อแม่อีกไ
1: หม
0: อันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามาตรา27นี่แหละบอกว่าถือเสมือนว่าผู้เยาว์ได้บรรลุนิติภาวะในเรื่องนี้แล้วนะในเรื่องนี้แต่ถ้าผู้เยาว์ไปทำอย่างอื่นไปทำนิติกรรมอย่างอื่นนะ
2: ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องสำอาง
0: เช่นอะไรเดียว
2: ได้เงินมาได้กำไรมาแสนหนึ่งเอาไปซื้อกระเป๋าช
0: า
2: แนล
0: ไปซื้อกระเป๋าหรูอย่างเงี้ยนะราคาแพงอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากบิดามารดาในเรื่องการซื้อกระเป๋าก่อนอย่างนี้ก็เป็นมาตรา21สำหรับการซื้อกระเป๋าใบนั้นเป็นโมฆิยะถูกบอกล้างได
1: ้ครับ
2: เพราะถือว่ามันไม่เกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจที่ได้รับความยินยอมมา
0: ทีนี้ไอ้ที่เกี่ยวพันเนี่ยเช่นผู้เยาว์ไปสั่งซื้อเครื่องสำอางจาก
2: ประเทศจีน
0: ประเทศจีนอย่างเงี้ยมาเพื่อจะเอามาขายอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาเพราะถือว่ายังอยู่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้าอย่างนี้เป็นต้น
2: หรือว่าอาจจะจ้างลูกจ้างมาช่วยขายอย่างเง
0: ี้
2: ยก็อยู่ในขอบเขตของการประกอบธุรกิจได้รับอนุญาต
0: ครับ
2: ใช่นะซึ่งตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามาตรา27เนี่ยมันเป็นลักษณะของการได้รับความยินยอมมาในก้อนใหญ
0: ่ๆนะก้อนใหญ่
2: คืออนุญาตให้ขายเครื่องสำอางอะไรก็ตาม
0: ที่เกี่ยวข้อง
2: ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้ถือว่าผู้เยาว์เนี่ยเสมือนบรรลุนิติภาวะ
0: แล้ว
2: นะอย่างเช่นซื้อนะฮะซื้อเครื่องสำอางมาสต็อกไว
0: ้
2: จ้างคนมาช่วยขายจ้างนักบัญชีมาช่วยคำนวณไปทำสัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยผู้เยาว์ไม่ต้องวิ่งไปขอความยินยอมตามมาตรา21เป็นลายครั้งไปนะสามารถทำได้เลยโดยถือเสมือนว่าตัวเอง
0: บรรลุนิติภาวะซึ่งหมายความว่าผลก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมในเรื่องนั้นอีกแล้ว
2: แต่เขาจะมีข้อแม้นะว่าอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ภายในขอบเขตของการประกอบธุรกิจที่ได้รับความยินยอมมานะครับนะซึ่งตรงเนี้ยนะถ้าผู้แทนได้ชอบทำไม่อนุญาตโดยไม่มีเหตุผลผู้ยาวก็สามารถไป
0: ร้องต่อศาลนะต้องให้ศาลอนุญาตแทน
2: ใช่ครับ
0: ถ้าศาลไต่สวนดูแล้วมันไม่สมควรจริงๆก็ไม่อนุญาตก็ได้ก็จบกันแต่ถ้าศาลอนุญาตแทนนะอย่างนี้ก็ถือเสมือนว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกัน
2: นะหรือว่าถ้าในกรณีที่พ่อแม่อนุญาตไปแล้วนะหรือได้รับอนุญาตจากศาลไปแล้วนะเกิดปรากฏว่าผู้เยาว์ทำไปประกอบธุรกิจไป มีแต่เจ๊งกับเจ๊งกับเจ๊ง
0: น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
2: นะครับในวรรค3นะก็บอกว่านะครับผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยสามารถบอกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้ได้นะครับหรือว่าอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตนั้นได
0: ้
2: เช่นกันนะครับจะบอกว่าอนุญาตแล้วอนุญาตเลยไม่ได้
0: ไม่ได
2: ้ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะขายเครื่องสำอางไปมีอย.หรือเปล่า

0: นะครับก็อยากจะเปิดร้านขายอาหารก็เลยไปหุ้นกับเพื่อนนะก็ไปขอคุณแม่และคุณแม่อนุญาตอนุญาตให้เปิดร้านขายข้าวนะครับก็อนุญาตไปแล้วนะครับแล้วพอได้กำไรมา 200,000
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผู้ยาวคนนั้นก็จะเอาเงิน 200,000 เนี้ยนะครับไปซื้อตู้เย็นซึ่งคุณแม่ไม่รู้เรื่องด้วยว่าจะเอาเงินไปซื้อตู้เย็น
2: ตู้เย็นนี่เอามาแช่อาหาร
1: แช่อาหารที่ขายข้าวป่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อที่ขายข้าว
0: ตรงเนี้ยก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะคุณแม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเปิดร้านอาหารแต่คุณแม่ไม่รู้เรื่องที่ผู้เยาว์จะไปซื้อตู้เย็นตรงเนี้ยคำถามก็คือไอ้นิติกรรมซื้อขายตู้เย็นเนี่ยมาใช้ในกิจการเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับ
2: ก็จะเห็นได้ว่าตู้เย็นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการแช่อาหารในร้านอาหารตามสั่งเนี่ยนะ
0: เกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ
2: ครับดังนั้นผู้เยาว์ก็ไม่จำต้องไปขอความยินยอมนะครับอีกหนึ่ง
0: ครับ
2: ก็สามารถใช้มาตรา27นี้ทำนิติกรรมได้เลย
0: นะครับว่าผู้เยาว์คนนั้น
1: เสมือนว่าบรรลุนิติภาวะในการทำนิติกรรมซื้อตู้เย็น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: อันนี้คือในส่วนของผู้เยาว
1: ์ก็ดูแล้วแนวข้อสอบเราก็ไม่ได้ยากนะถ้านักศึกษาได้ติดตามอ่านเอกสารการสอนท่องตัวบทบ่อยๆนะครับฝึกเขียนฝึกตอบคุยกับเพื่อนบ้างไม่มีเพื่อนคุยกับคนที่บ้านมันก็จะได้ทำให้เราได้เหมือนกับอธิบายกฎหมายอันไหนที่เราติดขัดเราก็จะได้กลับมาทบทวน
2: ครับ
1: แล้วก็ดูรายการของอาจารย์เนี่ยบ่อยๆก็จะดีเนี่ยจริงๆรายการนี้เป็นของท่านอาจารย์อิงครัตนะครับเนี่ยนั้นเราก็ดูถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะอยากจะเพิ่มเติมย้อนกลับไปดูภาคอื่นๆก็ได้ใช่ไหมฮะภาคอื่นก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับ
2: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็ยังมีอยู่
1: ดูหลายภาคก็เป็นประโยชน์ละ
2: จะได้เห็นความเจริญเติบโตสมบูรณ์ขึ้นของอาจารย์อิงครัตนะครับข้อสอบไม่ได้ยากแต่นักศึกษาไม่ได้อ่าน
0: หรือว่าบางทีอ่านมารู้สึกว่าเอ๊ะเราเข้าใจเว้ยอ่านหนังสือเข้าใจแต่พอมาเจอข้อสอบโอ้เขียนบรรยายไม่ออก
1: นะ
0: อันนี้ก็จะ
2: สําเร็จบางคนเขียนออกแต่เขียนไม่ทัน
1: เย็น
2: ครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจอันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงนะฮะบางคนเนี่ยอย่างเปิดมาข้อ1เนี่ยนะครับได้20เลยครับอาจารย์ให้คะแนน20อ่านแล้วประทับใจมากบอกโอ้นี่เขียนมันดูทงมาเลยฮะ
0: ถ้าให้30ได้ให้ไปแล้ว
2: ให้ไปแล้วครับแต่ข้อ2ข้อ3ไม่ทําตอบไม่ทําตอบ
1: อ๋อเสียดายไปเนาะเสียดาย
2: นะครับผ่านในส่วนของส่วนที่2นี่นะครับส่วนที่1ก็ต้องไปวัดกันในเรื่องปรนัย
1: เพราะว่าอัตนัยเนี่ยข้อละ20คะแนนครับนักศึกษา3ข้อเนี่ยมัน30คะแนน
2: ครับ
1: นั้นข้อละ20เนี่ยปกติหลักกฎหมายก็เกือบครึ่งนึงแล้วนะ
2: คร
1: ับกฎหมายนี่ไม่ท่องไม่ได้ต้องต้องเขียน
2: ครับ
1: แล้ววินิจฉัยอีกครึ่งนึง
2: ครับ
1: นั้นหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเราตอบมาถูกแม้เราวินิจฉัยผิดหมดเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ครึ่งนึงนะครับนั้น3ข้อก็30คะแนนน่ะครึ่งก็ไปปรนัยอีกก็จะทำให้เราผ่านได้แต่โดยปกติถ้าหลักกฎหมายเราได้วินิจฉัยก็จะได้ด้วย
2: ได้ด้วย
1: คะแนนจะบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ท่องตัวบทสิ่งสำคัญฝึกเขียนเพราะเวลาการเขียนนี่มันจะส่งผลเวลาเข้าห้องสอบจะทำให้เราเขียนได้ลื่นเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นฝากข้อคิดอีกหนึ่งนะครับในส่วนที่ประสบการณ์จากการตรวจก.2ภาคที่ผ่านมาเนี่ยนะเทอมกลางภาคเนี่ยเราตรวจข้อสอบนักศึกษาจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะครับแต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดนะฮะปลายภาคเนี่ยนักศึกษาอ่านน้อยไปหรือเปล่านะครับหรือว่าคิดไปว่าสอบครั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วไปหรือเปล่าอัตนัยจริงไม่ใช่นะเพราะท่านอาจารย์บอกไปแล้วว่าต้องมาสอบอีก2ข้อนะฮะจึงทำให้นักศึกษาอาจจะได้คะแนนน้อยนะฮะอาจจะได้คะแนนน้อยดังนั้นต้องให้ความสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเมื่อสอบกลางภาคเสร็จนั้นนะครับเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่านักศึกษาต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบเลยต้องอ่านหนังสือเพื่อจะสอบปลายภาคอีก2ข้อที่เหลือ
0: ในหน่วยที่เหลือนะ
2: ครับที
0: ่ครับ8ถึง15
1: 8ถึง15
2: ครับเพราะจากประสบการณ์ที่ตรวจก2นะครับในภาคการศึกษาที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นข้อบกพร่องตรงนี้อยู
1: ่
2: ดังนั้นนักศึกษาที่มาลงในภาคการศึกษานี้ขอให้ปรับนะครับพอกลางภาคเสร็จแล้วนักศึกษานั้นนะครับก็ต้องตะลุยต่อแล้วนะครับว่าไม่หยุดไม่ใช่หยุดโอ้สอบเสร็จแล้วมีความสุขจังเลย
1: หรือหมดแรงแล้ว
2: หมดแรง
1: คือกลุ่มที่เรียน
0: หมดหวัง
1: กลุ่มที่เรียนก2นี่ส่วนใหญ่เขาม้าตีต้น
2: คร
1: ับ มาพอได้หนังสือปุ๊บอ่านขยัน
0: อ่านเลย
1: แล้วพอครึ่งแรกสอบโอ้ทำได
2: ้
1: พอพักปลายเริ่มหมดแรงนั้นต้องสู้ๆนะครับนักศึกษาเน
2: า
1: ะ
2: สู้เป็นกำลังใจให้ครับนะฮะครับมาต่อกันนะครับนี่ก็คือจบแล้วในเรื่องของผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์ทีนี้นะครับบุคคลธรรมดาประเภทต่อมาที่พร่องในความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมเนี่ยนะครับคนวิกลจริต
1: ครับ
2: คนวิกลจริตเนี่ยนะครับนะฮะ
1: คือใคร
2: ง่ายๆก็คือคนบ้าครับอาจารย
1: ์คนวิกลจริต
2: จะไม่รวมคนผีทะเลนะ
1: คือคนผีทะเลนี่แบบไหน
2: คนผีทะเลนี่
1: ผีทะเล
2: คนบ้าคนผีทะเลไม่นี่รวมไม่รวมคนผีทะเลคนบ้านี่คือบ้าเป็นอย่างมากมีความ

0: พาะของทางจีนนะฮะ
1: หรือบางคนไม่ได้บ้านะอย่างเช่นป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็เป็นคนวิกลจริตหรือคนแก่ที่อัลไซเมอร์ถูกไหมอย่างนี้ก็วิกลจริตท
2: ี
1: นี้คนวิกลจริตหลักเกณฑ์หรือหลักการที่สำคัญตรงนี้ครับนักศึกษาคนวิกลจริตก็คือคนที่ขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะนี่คือหลักนะอาจจะบ้าก็ได้ไม่บ้าก็ได้แต่ป่วยอย่างเงี้ยเป็นโรคเนื้องอกในสมองไม่รู้สึกตัวท
2: ี
1: นี้คนวิกลจริตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จริตวิกลตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมบางเขาอาจจะจริตวิกลในบางเวลาเป็นช่วงๆอย่างคนแก่อย่างที่ว่าเนี่ยเช้าๆตื่นขึ้นมาสดชื่นเดินไปตลาดนะได้สบายพอตอนเที่ยงเอ้ากลับบ้านไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินจสร้อยตลอดเลยบอกว่าเนี่ยคุณลุงคนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจให้ญาติๆมารับที่สถานีเพราะว่ากลับบ้านไม่ถูกอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอีตอนเช้าเนี่ยจริตของท่านไม่วิกล
0: ไม่วิกล
1: แต่มาวิกลตอนเที่ยง
0: ครับ
1: อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าคนวิกลจริต
0: ครับ
1: นะทีนี้หลักเกณฑ์ในการทำนิติกรรม
0: อยู่ใน
1: มาตราเดียวครับถ้าคนวิกลจริตนักศึกษาเลงเลยครับมาตรา30ครับ
0: ครับมาตรา30บอกอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับว่าการใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยนะครับการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู
1: ่
0: และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้อยู่แล้วครับว่าวิกลจริตจริตวิกลกับวิกลจริตนะมีนักศึกษาถามผมเยอะมากแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่า
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: คืออ
1: ันนี้เป็นคำที่เขียนในกฎหมายกฎหมายเราก็เขียนมานานแล้วนะออกมาตั้งแต่นู่น2478นู่นนะครับดังนั้นบางคำเนี่ยก็ตามกาลสมัยบางทีเขาก็ใช้คำแบบสละสลวยจริตวิกลจริตใจสมัครอะไรเงี้ยไม่สมัครใจอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกันความหมายนะครับ
0: ดังนั้น
1: ทีนี
0: ้คือในเราจะเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าความสามารถในการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยคนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยไม่ตกเป็นโมฆิยะในเบื้องต้น
1: ใช่โดยหลักไม่โมฆิยะ
0: ไม่ตกเป็นโมฆิยะ
2: โดยหลักคือทำได้เหมือนคนทั่วไปสมบ
1: ู
2: รณ์เหมือนคนทั่วไปทำนิติกรรม
1: ทีนี้มันจะมีอยู่ถ้อยคำนิดนึงก่อนอยากจะอธิบายนักศึกษาตรงนี้ก่อนว
0: ่
1: านักศึกษาจะเจอพอมาตรา30จะเจอคำว่าคนไร้ความสามารถน
0: ัก
1: ศึกษาก็จะบางท่านจะสับสนแยกอย่างนี้นะครับก็คือว่าในมาตรา30ตัวบทใช้คำว่าคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะทีนี้ถ้าเป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอีกมาตรานึงก็คือมาตรา29
0: ครับ
1: นี่คนวิกลจริตกับคนไร้ความสามารถต่างกันยังไงครับต่างกันตรงไหนนะครับที่มาเหมือนกันครับคือมาจากฐานตั้งต้นก็คือเป็นคนวิกลจริตนะแต่ถ้าจริตวิกลไม่มากนักศาลก็อาจจะไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเราก็เรียกว่าเป็นคนวิกลจริตดังนั้นใช้มาตรา30มาบังคับแต่ถ้าคนวิกลจริตคนไหนที่แบบจริตวิกลถึงขนาดมากเลยคืออันนี้อาจจะแบบจริตวิกลเกือบ24ชั่วโมงละอย่างนี้นะสมมุตินะหรือถึงขนาดเนี่ยนะแล้วมีผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา28ไปร้องต่อศาลถ้าศาลมีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถ
0: ครับ
1: อย่างนี้ต้องบังคับตามมาตรา
0: 29ครับผม
1: ฉะนั้นแล้วสรุปคนวิกลจริตที่ยังไม่ได้อัปเกรดใช้มาตรา30
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนวิกลจริตที่อัปเกรดแล้วเป็นคนไร้ความสามารถต้องใช้มาตรา29ต้องใช้มาตรา29แล้วจำอย่างนี้นะครับนักศึกษาจะได้ไม่สับสนทีนี้เราอยู่ตรงมาตรา30
0: ครับ
1: นะที่อาจารย์วิพุฒบอกว่าคนวิกลจริตหลักทั่วไปในการทำนิติกรรมของเขาเนี่ยไม่โมฆิยะ
0: ครับ
1: จะโมฆิยะต้องครบองค์ประกอบ2
2: ข้อ
1: ย้ำเลยต้อง2ข้อนะข้อเดียวไม่ได้ต้อง2ข้อ
0: ย้ำ
1: ข้อที่1คือเขาต้องทำนิติกรรมในขณะที่เขาจริตวิกล
0: นะฮะ
1: ต้องทำนิติกรรมในขณะที่จริตวิกลถ้าลุงคนนั้นไปซื้อปลากระป๋อง1โลที่ตลาดตอนเที่ยงตอนนั้นแกไม่รู้เรื่องเลยนะตอนเช้าก็ยังรู้เรื่องแต่พอตอนเที่ยงแกจริตแกวิกลละคืออย่างนี้เข้าอันที่1แล้วเป็นโมฆิยะไหมให้นักศึกษาดูต่อว่าคู่กรณีคนขายรู้ไหมว่าลุงคนนี้เป็นคนวิกลจริตถ้ารู้กฎหมายต้องการคุ้มครองลุงคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้ารู้นะสัญญาที่ซื้อปลากระป๋องนั้นเป็นโมฆิยะ
0: ครับ
1: เป็นโมฆิยะนะแต่ถ้าไม่รู
0: ้
1: ก็ไม่คุ้มครองอ่ะ
0: ถ้า
1: คนขายไม่รู้เพราะลุงคนนี้นานมาทีไม่รู้อย่างนี้ไม่โมฆิยะเมื่อไม่โมฆิยะเกิดลุงแกสติดีกลับไปบ้านอ้าวซื้อมาได้ยังไงเนี่ยนึกไปนึกมาอ้าวจำได้ว่าไปซื้อที่ตลาดจะเอาปลากระป๋องมาคืนขอบอกล้างอันนี้ไม่ได้เพราะไม่โมฆิยะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าโมฆิยะนี่บอกล้างได
0: ้ครับ
1: ใครบอกล้าง ก็ลุงคนเดิม
0: มาตรา175
1: ก็ลุงคนเดิมเพราะคนวิกลจริตไม่มี
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองคนวิกลจริตต้องดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองคนวิกลจริตไม่มีผู้คุ้มครองดูแลดังนั้นเผาแหละที่จะต้องบอกล้างโมคิยะเองหรือให้สัตยาบันโมคิยะเองแต่ต้องบอกล้างหรือให้สัตยาบันในขณะที่จริตไม่วิกลด้วย
0: นะครับนะ
1: นักศึกษาจะทันไหมครับอันนี้
0: ตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา175นะครับ175นะครับก็คือว่าในกรณีที่คนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมที่เป็นโมคิยะนะครับ
2: เงื่อนไข2ข้อ
1: ต้องครบเงื่อนไข2ข้อ
0: เงื่อนไข2ข้อ
1: เงื่อนไข2ข้อเลย
0: นะครับนะฮะในมาตรา175อนุมาตรา4เนี่ยได้บอกไว้ว่านะครับนะฮะกรณ
1: ี
0: ผู้มีสิทธิ์บอกร้างในกรณีบุคคลวิกลจริตนั้นผู้มีสิทธิ์บอกร้างคือบุคคลผู้วิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะตามมาตรา30นะครับในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วนะครับในกฎหมายเขียนไว้อย่างนี
1: ้ดังนั้นถ้าบอกร้างในขณะจริตวิกลไม่มีผลไม่มีผลในทางกฎหมาย
0: ต้องขณะที่จริตไม่วิกลแล้วนะครับคนวิกลจริตต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองยังไม่มีใครดูแลนะครับถ้าโมดิฟายเป็นคนไร้ความสามารถถึงจะมีผู้อนุบาล
1: ใช่ใช่
0: ในขณะนี้นะครับจำง่ายๆฮะคนวิกลจริตก็เหมือนผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองนะครับนะฮะ
1: อย่างนี้อันนี้เรื่องย้ำมาตรา30ทีนะว่าสรุปแล้วต้องนะครับข้อไหนลองยกตัวอย่างอีกที
0: ครับถ้าอย่างนี้นะครับนะถ้ากระทํา1นะกรณีที่1ถ้าทํานิติกรรมเนี่ยคนวิกลจริตทํานิติกรรมในขณะที่จริตไม่วิกล
1: จริตไม่วิกล
0: แต่คู่กรณีรู้อยู่แล้วว่าวิกลจริตอย่างนี้
1: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลย
0: เช่น
1: ชื่อ
0: นะฮะตัวนี้คิดชื่อก่อนนะครับ
2: ลุงแบงกี
0: ้
1: ลุงแบงกี้นี้เป็นคนวิกลจริต
0: คนวิกลจริต
1: ก็คือข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นคนวิกลจริตแต่ว่านักศึกษาต้องเข้าใจเขาอาจจะไม่ได้จริตวิกลตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ลุงแบงกี้ก็ไปที่ไหนตอนนี้ห้างสรรพสินค้าเงียบเหงามากเลย
0: ไปโรบินสัน
1: เอาไปโรบินสัน
2: อยากจะไปซื้อมือถือสักเครื่องนึง
1: ไปซื้อมือถือ iPhone 1เครื่อง
2: ครับ
1: นะขณะซื้อจริตวิกลมั้ย
0: จริตไม่วิกล
1: อ๋อไม่วิกล
2: รวมสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่จริตวิกล
0: แต่คนขายว่าโอ้โหลุงแบงกี้เนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันมีอาการเป็นคนวิกลจริตแน่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อย่างนี้
1: คนขายรู้ว่าลุงแบงกี้นี้เป็นคนวิกลจริตรู้ประวัตินะรถโรงพยาบาลเคยมารับไปโรงพยาบาลหลายที่แล้ว
2: บ้านรับยามาตลอด
1: แต่บังเอิญว่าเขาก็เป็นพนักงานขายใช่ไหมเขาก็ขายให้กับลุงแบงกี
2: ้ครับ
1: ทีนี้พอลุงแบงกี้ซื้อไอโฟนมาแล้วกลับไปบ้าน
0: ครับ
2: ซื้อมาซ้ำ
1: ลูกๆหรือภรรยาก็บอกว่าไม่ดีรุ่นนี้ซื้อมาทำไม
2: ครับ
1: ใช่ไหมมีอยู่แล้วเครื่องนึงแล้วจะซื้อมาทำไมอีกเครื่องนึงอย่างเงี้ยไปเอาไปคืน
0: ครับ
1: ไม่ให้นี่ลุงแบงกี้ก็ต้องฟังภรรยาใช่ไหมคร
0: ับ ครับเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: แล้วครับลุงแบงกี้เอ๊ะนี่ผมรู้จักลุงแบงกี้ครับผม
1: ก็เลยลุงแบงกี้ก็เลยถือโทรศัพท์ไปที่พนักงานขายที่ห้างโรบินสันคนเดิมบอกไอ้หนูเนี่ยหนูก็รู้นะว่าลุงเป็นคนวิกลจริตใช่เปล่าหนูรู้อยู่แล้วดังนั้นเอาเงินลุงคืนมาเอาโทรศัพท์คืนไปลุงขอบอกล้างตามมาตรา178หนูทราบไหมว่าการบอกล้างต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้พนักงานงงเลยพนักงานบอกเอ๊ะคราวนี้จะทำยังไงดีก็ขอคำแนะนำจากนักศึกษานิติศาสตร์มสท.ที่เรียนชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งตรงให้คำแนะนำ
0: ผ่านแล้วนะผ่านแล้วด้วย
1: ผ่านแล้ว
0: นะครับนะฮะก็ต้องแนะนำในลักษณะที่นะครับนักศึกษาคนนี้เก่งด้วยนะฮะน่าจะได้ฮอนด้าได้ฮอนด้าก็บอกว่าในขณะลุงซื้อลุงจริตไม่วิกลนะคนปกตินะครับแต่คนขายถึงแม้คนขายเขาจะรู
1: ้
0: นะครับมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา30นะครับเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบ2อย่าง2ประการ2เงื่อนไขตามมาตรา30เนี่ยนะครับนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมคิยะ
1: ไม่โมคิยะ
0: ก็สม
1: บูรณ์นั้นลุงไม่สามารถบอกล้างได้เพราะมันไม่โมคิยะใช่ไหมเพราะว่าในขณะที่ลุงซื้อเนี่ยลุงก็จริตปกตินะมาจากกล้องวงจรปิดที่เราพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยนะเป็นต้น
0: ครับนะครับทีนี้ในกรณีต่อมาอันนี้กรณีที่หนึ่งนะฮะจริตลุงไม่วิกลแต่คนขายรู้ว่าลุงวิกลจริตนะครับกรณีที่สองก็คือจริตลุงวิกลนะฮะ
1: จริตลุงวิกลตอนทำนิติกรรม
0: ตอนทำนิติกรรมซื้อนะฮะจริตลุงวิกลแต่คนขายเขาไม่รู
1: ้โอเค
0: คนขายก็ไม่รู
1: ้นั้นตอนนี้ลุงแบงกี้ก็ไปสมมติไปต่างจังหวัดไปเที่ยวพัทยา
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วลุงแบงกี้ก็เพิ่งไปพัทยาครั้งแรก
0: ครับในชีวิตเลยเพิ่งเจอทะเล
1: ก็เลยไปที่โรบินสันว่าแกชอบโรบินสันมีไหมที่พัทยาม
0: ีครับ
1: มีนะแกก็ไปที่โรบินสันไปซื้อนาฬิกาไซโก้หนึ่งเรือนขนาดซื้อจริตวิกลไหม
0: ขนาดซื้อนั้นจริตวิกล
1: จริตวิกลแต่คนขายไม่รู้เพราะลุงแบงกี้โอ้แต่งตัวอย่างดีใส่สูทอย่างหล่อใส่เสื้อเชิ้ตเลยผมเรียบ
0: เอาสูตรเข้ากางเกงเรียบร้อย
1: อันนั้นคนขายจะรู
0: ้อันนี้ใส่สูตรเรียบร้อย
1: เรียบร้อยคนขายไม่รู้เพราะว่าอันนี้เป็นคนแต่งหน้าแต่ขณะซื้อนี่จริตวิกลแล้ว
2: ลอยแล้วตอนนั้นลอย
1: ทีนี้พอกลับมาที่โรงแรมภรรยาก็บอกไปได้อะไรมา
0: ครับ
1: ก็บอกเนี่ยได้นาฬิกามาเอาภรรยาบอกที่มีอยู่15เรือนนี้ยังไม่พออีกเหรอบอกตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเอาไปคืนภรรยาพาไปเลยที่โรบินสันอย่างนี้คืนได้ไหมครับอาจารย์ก้อง
0: อันนี้ก็มาเจอนักศึกษาปตท. อีกคนนึงฮะอีกคนนึงแต่คนนี้
2: นักศึกษาเราเยอะ
0: ผ่านแล้วนะฮะแต่ได้ซูซูกิแต่ว่าเขียนผิดพลาดไปข้อเดียวนะฮะแต่ข้อหนึ่งได้ยี่สิบได้20นะฮะก็บอกว่าลุงในขณะลุงที่ลุงซื้อเนี่ยจริงอยู่อ่ะลุงจริตวิกลน่ะลุงมีอาการน่ะนะครับแต่คนขายเขาไม่รู้นะฮะก็ไม่เข้าเงื่อนไของค์นะฮะในมาตรา30อีก
1: นะฮะไม่รู้เพราะว่าอาการไม่ออกใช่มั้ยไม่แสดงออกไม่รู้
0: แล้วเป็นคนต่างถิ่นด้วยอย่างนี้ก็ไม่ตกเป็นโมคิยะไม่ตกเป็นโมคิยะดังนั้นลุงก็คืนไม่ได
1: ้ถ้าเกิดนักศึกษาเถียงบอกอาจารย์ไม่รู้ได้ยังไงบอกว่าเนี่ยมันไม่เมื่อจริตวิกลนะต้องรู้แต่ในเมื่อข้อสอบข้อเท็จจริงเขาให้มาแล้วนักศึกษาห้ามเถียงถูกไหมข้อเท็จจริงให้มาแล้วว่าขณะซื้อจริตวิกลแต่คนขายไม่รู
0: ้ครับบางคนเนี่ยเคยมีนะนักศึ
1: กษาแย้งนะ
0: ให้แย้งว่าอาจารย์มันไม่มีหรอกในทางการแพทย์อย่างนี้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าในการผูกข้อสอบอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒินะครับบอกนักศึกษาไปแล้วคือเราผูกให้มีความชัดเจนครับนะครับชัดเจนดังนั้นนะครับนะฮะนักศึกษาจะความรู้สึกมาปนแบบข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับ
2: ความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้เอาไปใช้ตอนหลังจากจบไปนิติศาสตร์แล้วถ้าคดีขึ้นสู่ศาลคุณก็ค่อยไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อไป
1: ใช่เพราะเวลาศาลจะตัดสินศาลก็จะตัดสินจากการสืบพยานหลักฐานได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริงศาลรับฟังมาเท่านี้ก็จะตัดสินคดีตามข้อเท็จจริงที่รับฟังมา
2: ช่างพยานอะไรก็ว่าไป
0: ครับแล้วก็ได้2ประเภท2กรณีแล้วนะนะครับประเภทแรกคือจริตวิกจริตไม่วิกลแต่คู่กรณีรู
1: ้
0: นะอันนี้ไม่ตกเป็นโมคิยะประเภทที่2คือจริตวิกลแต่คู่กรณีเขาไม่รู้อันนี้ก็ไม่ตกเป็นโมคิยะนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2กรณีใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในตอนต่อไปนะคร
1: ับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงคำถาม
1: คำถาม
0: ครับคำถามในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของความสามารถนะไปที่ผู้เยาว์นะฮะย้อนกลับไปที่ผู้เยาว์
2: นะจำได้ไหมนะ
0: ผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 55,000 บาทถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นจะมีผลอย่างไร อันนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันอยู่2มาตรานะครับแต่มาตราใหญ่คือมาตรา21
1: ครับ
0: นะครับนะกับมาตราอีกมาตรานึงนะครับอันนี้ขออนุญาตเสริมเข้าไปก็คือมาตรา24
1: ครับ
0: นะฮะถามว่าผู้เยาว์เนี่ยนะอาจจะมีเงินมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้มีถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ต้องดูตามข้อเท็จจริงเป็นหล
0: ักดังนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับ 55,000 นี่เป็นกรณีที่เกินกว่าความจำเป็นของผู้เยาว์นะครับนะฮะในคนทั่วไปที่มองนะฮะซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องมาใช้มาตรา21นะเมื่อมาตรา21นั้นเมื่อนะครับในข้อเท็จจริงบอกว่าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมดังนั้นนิติกรรมอย่างนี้นะครับก็มีผลตกเป็นโมคิยะนะครับอันนี้นักศึกษาก็ย้อนกลับไปฟังแล้วก็นะครับจำตัวอย่างนี้ไว้เผื่อได้นำไปใช้ในหัวใจครับ
1: เสริมนิดนึงฮะจากคำถามอันนี้นักดูข้อได้จริงนะเราเป็นนักกฎหมายแล้วก็ดูตามข้อได้จริงว่าคำถามเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าผู้เยาว์อายุเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นจะไม่มีประเด็นเรื่องมาตรา24
0: ครับ
1: ไม่มีประเด็นเรื่องสมการทางนั้นรวบจำเป็นในกรณีชีพไหมนั้นแสดงว่าคำถามอย่างนี้เจตนาคือว่าต้องการให้นักศึกษาตอบในเรื่องของหลักก็คือมาตรา21นักศึกษาหลายคนที่เพิ่งมาเรียนปีหนึ่งก็จะคิดเยอะมากก็จะไปเติมข้อได้จริงอย่างโน้นถ้าอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจะตอบอย่างนี้อันนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องตอบเป็น 2-3 ทางเราเอาข้อได้จริงมีแค่ไหนเราก็วินิจฉัยตามแค่นั้นเลยนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิต การได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสทเปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
6: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
11: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
11: ับ ท่านโทรมาพอดี
12: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
15: เสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
16: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
17: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
18: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
19: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
20: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
21: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ครับมาสู่ช่วงที่3ของตอนที่2นะครับนะเมื่อครู่นี้นะครับ2กรณีนะครับผ่านไปแล้วนะครับทีนี้กรณีที่3นะครับในกรณีของคนบุคคลวิกลจริตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าลุงแบงกี้เนี่ยนะครับนะเป็นกรณีที่ลุงแบงกี้เนี่ยไม่จริตไม่วิกลนะครับแล้วคู่กรณีก็นะฮะไม่รู้ด้วย
1: ไม่รู
0: ้นะครับนะไม่วิกลแล้วไม่รู้ด้วยนะครับนะอย่างเมื่อคู่เนี่ยที่ไปพัทยาเนี่ยครับท่านอาจารย์นะครับไปซื้อนาฬิกาเลยนะฮะ
2: ไซโก้
0: นะครับไซโก้เหลืองแสงนะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ขออนุญาต
1: ครับ
0: บอกนักศึกษาไปเลยครับว่าอย่างเงี้ยยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยนะครับก็คือทั้งไม่วิกลนะฮะไม่วิกลคือจริตนะฮะจริตไม่วิกลไม่ได้บ้าไม่ได้อะไรเลย
1: คือต้องเป็นคนวิกลจริตก่อน
0: ต้องเป็นคนจริต
1: วิกลจริตก่อนแบงกี้นี่เป็นคนวิกลจริตแต่ตอนที่ทำนิติกรรมเนี่ย
0: ไม่วิกลกู้กรณีก็ไม่รู
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่รู้เลยว่าลุงแบงกี้เขามีอาการมีลักษณะเป็นคนวิกลจริต
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่เข้ามาตรา30ใหญ่เลยนะครับก็คือนิติกรรมนี้ไม่ตกเป็นโมคิยะไม่ตกเป็นโมคิยะนะครับนี่คือเป็นกรณีที่3นะครับทีนี้กรณีที่เข้านี่แหละฮะกรณีที่4นี่แหละคือทั้งจริตวิกลและคู่กรณีรู้อยู่แล้วนะครับว่าลุงแกวิกลจริตอย่างนี้จึงตกเป็นโมคิยะ
3: เอาสูตรใส่เข้ากางเกงแก
1: ทีนี้ถามนิดนึงลุงแบงกี้ตกเย็นก็ไปเดินที่พัทยาใต
0: ้
1: เห็นผัดไทยทะเลอร่อย
0: ครับ
1: นะอยากกิน
0: ครับ
1: เอาละสมมุติข้อเท็จจริงมัดชัดเจนแล้วว่าลุงแบงกี้ขณะนั้นจริตวิกล
0: ครับ
1: คือเห็นอะไรทะเลไม่ได
0: ้ครับ
1: นะอย่างเงี้ยก็เลยซื้อผัดไทยห่อละ50บาทคนขายไม่รู้คนขายก็ผัดขายอย่างเดียวนะครับอันนี้ถามว่าโมคิยะไหมทีนักศึกษาต้องก็ต้องจับหลักอีก
0: ครับ
1: นักศึกษาถ้าหลักเราไม่แม่นหรือกฎหมายเราไม่แน่นนักศึกษาบอกสมแก่ฐานุรูป จำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็เข้าทางอาจารย์อิงคณะเลย ใช่ไหมเนี่ยเพราะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องผู้เยาว
0: ์
1: นะครับดังนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนวิกลจริตดังนั้นในกรณีนี้ต้องเป็นโมคิย
0: ะ
1: เพราะว่าโทษไม่เป็นโมคิยะ
3: ไม่
1: เป็นคนขายไม่รู้เพราะว่าคนขายไม่
0: ร
1: ู้เอาใหม่สมมติถ้าคนขายรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตด้วยแต่ว่าด้วยความสงสารนะเห็นเดินเอาเสื้อนอกใส่กางเกงนะก็ให้ละก็ขายก็รับเงินมาแล้วก็ผัดไทยทะเลให้กินอย่างเนี้ยโมคิยะแหละนะเพราะครบองค์ประกอบ2ข้อตามมาตรา30นะ
0: จะไปตายยี่สิบ
1: จะไปต่อมาตายยี่สิบไม่ได้
0: นะครับสถานีต่อไปคือภาคซ่อมเ
1: ลยทีนี้นักศึกษาบอกอาจารย์แล้วจะบอกล้างก็ทำไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือถ้าบอกล้างก็บอกล้างได้เพราะมันคือโมคิยะถ
0: ู
1: กไหมครับใครบอกล้างก็ลุงแบงกี้บอกล้างในขณะที่จริตไม่วิ
0: กล
1: ทีนี้พอบอกล้างแล้วผลเป็นยังไงนักศึกษาบอกผัดไทยกินไปหมดแล้วนักศึกษาก็ไปดูมาตรา176ในมาตรา176เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อโมคิยะกรรมเมื่อบอกล้างเป็นโมฆะแล้วต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะก็ต้องคืนผัดไทยให้เขาแต่ทีนี้มันพ้นวิสัยกฎหมายก็บอกว่าถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ก็ชดใช้ใช้เป็นราคาก็จ่ายเงินแทนนั้นบางทีก็เจรจากันไปเจรจามาเผลอๆก็เท่าเดิมก็ไม่ต้องบอกล้างก็ได้มันก็ต้องจ่ายเงินคืนค่าผัดไทยให้เขาแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองซื้อมาคืนมันก็เหมือนเดิม
0: นักศึกษาต้องกอดเสาเถียงหรือจับหลักให้ดีๆนะครับเพราะในกรณีนี้ถ้าผิดหลักแล้วเนี่ยนักศึกษาไป24นี่ไม่เกี่ยวข้องเลยศูนย์เลยทันทีนะครับ
3: ต้องดูกันว่า
1: หลักกฎหมาย
3: เขาอยู่ในฐานะไหนเนาะเป็นผู้ยาวเป็นคนนิกลจริตเป
0: ็
3: นคนไร้ความสามารถต้องเลือกให้ถูก
1: หรือคนเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องดูให้ถูกต้อง
0: โอ้นี่นี่ก็มีประเด็นน่าคิดครับท่านอาจารย์ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ลุงแบงกี
1: ้
0: เป็นนายซันนี่อายุ17ปี
3: เป็นเด็กอายุ17นะสารก็ต้องคิดละ
0: นายซันนี่อายุ17นะแต่ก็จริงบอกอายุไว้เลย17ปีนี่ก็ผู้เยาว์แต่ว่าเป็นคนวิกลจริตด้วยนะครับ2เด้ง
1: 2เด้ง
3: 2สถานะ
0: อย่างนี้ต้องทำยังไงครับท่านอาจารย
1: ์ครับงั้นถ้าเกิดชื่ออะไรนะซันนี่เนาะ
0: ซันนี่
1: อายุ17เป็นผู้เยาว์ไปซื้อผัดไทยทะเลใช่ไหมในขณะที่จริตวิกลไหมฮะ
0: ตอนนี้ก็จริตวิกล
1: จริตวิกลคนขายรู้ไหมครับ
0: คนขายก็รู
1: ้รู้นะ
0: รู้ด้วย
1: ถ้ารู้เนี่ยนักศึกษาต้องดูว่าคนคนนี้นะฮะบุคคลธรรมดาคนนี้นะซึ่งไม่ธรรมดาแล้วล่ะตอนนี
0: ้
1: ก็หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรม2ฐานะ1ผู้เยาว
0: ์
1: และก็2คนวิกลจริตนักศึกษาต้องแยกตอบเลยทั้ง2กรณีเลยเพราะนิติกรรมเขาทำอันเดียว
0: ครับ
1: ฉะนั้นแต่เวลาเราวินิจฉัยมันต้องวินิจฉัยการหย่อนความสามารถทั้ง2กรณี
0: ครับ
1: กรณีที่เป็นผู้เยาว
3: ์อายุ17
1: อายุ17เนี่ยก็จะเข้ามาตรา24
0: ใช่ครับ
1: เพราะสมแก่ฐานานุรูปจําเป็นในการดํารงชีพซึ่งไม่โมคิยะล่ะเอาล่ะแต่พอมาวินิจฉัยสถานะคนวิกลจริตมันครบทั้ง2องค์ประกอบตามมาตรา30ก
0: ็
1: คือทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตจึงเป็นโมคิยะในฐานะของคนวิกลจริตนะนั้นคำตอบสุดท้ายว่าการซื้อผัดไทยทะเลครั้งนี้จึงตกเป็นโมคิยะโมคิยะนะครับมันต้องวินิจฉัยทั้งสองฐานะ
0: ต้องวินิจฉัยมาก่อนให้ครบนะฮะแล้วก็ตอบในภาพรวมสุดท้าย
1: สุดท้ายค่อยสรุป
0: ก็คือต้องกฎหมายก็ต้องการคุ้มครองนะคุ้มครองเด็กชายนายซันนี่อายุ17ปีนี่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นกรณีที่เป็นคำถามที่แอดวานซ์มาแล้วนะครับ
3: สองฐานะ
1: สองฐานะ
0: แต่ว่ามีบางกรณีสองฐานะเหมือนกันแต่คนละระยะเวลานะครับอย่างวันเนี้ยนะครับวันที่15สมมุตินะ
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าทำนิติกรรม2อัน
0: 2อัน
1: นิติกรรมอันเดียว
0: ครับนิติกรรมอัน
1: นิติกรรมอันเดียว
0: แต่อย่างวันที่15เนี่ยอาจจะไปซื้อเหมือนกันครับเป็นคนวิกลจริตนะฮะเป
1: ็
0: นผู้เยาว์ด้วยวันที่15ก็ไปซื้อขออภัยในขณะที่วันที่15เนี่ยเป็นผู้เยาว์อยู
1: ่ผู้เยาว์
0: อยู่นะฮะแต่วันที่25เนี่ยนะครับไปได้รับอะไรกระทบกระเทือนทางสมองมาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นคนวิกลจริต

0: แล้วเป็นผู้เยาว์ด้วยไหม
1: เป็นผู้เยาว์ด้วยนะคร
0: ับ
1: อย่างนี้ก็ต้องแยกตอบ
0: ก่อนต้องแยก
1: ตอบก่อนนะครับ
0: นักศึกษาก็ดูทีละนิติกรรมวินิจฉัยทีละนิติกรรมนะครับอันไหนที่อยู่ในฐานะไหนที่เกี่ยวข้องก็ตอบอย่างที่อาจารย์อิงคารัตพูดถึงนิติกรรมแรกไม่ได้เป็นวิคนวิกลจริตเป็นแต่ผู้เยาว์ก็ว่ากันเรื่องของผู้เยาว์เลย
2: ครับยกเว้นไม่ต่างๆก็ว่าไป
0: แล้วพอนิติกรรมที่2เป็นทั้งผู้เยาว์เป็นทั้งคนวิกลจริตก็ต้องดูฐานะเลยอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ยากหน่อย
1: น
0: ะแต่เคยออกนะคร
1: ับ
0: พี่ท่านนี้เคยออกนักศึกษาก็ต้องเข้าใจได้นะครับ
1: ถ้านักศึกษาจับหลักแล้วก็น่าจะตอบได้นะครับน่าจะตอบได้นะครับน่าจะตอบได้นี่ก็คือคนวิกลจริตนะครับต่อมาเขา modify แล้วเขาอัปเดตขึ้นมานะครับอัปเดตขึ้นมาโดยมาตรา28นะฮะโดยบุคคลตามมาตรา28นั้นนะครับไปร้องขอต่อศาลนะทีนี้บอกไม่ไหวแล้วนะครับศาลท่านครับเนี่ยถ้าทำปล่อยให้ทำอะไรต่อมีอะไรไปอย่างเงี้ยต้องมาดูเงื่อนไขเกิดความเสียหายแน่นะครับนะเพราะเขาบกพร่องทางสติปัญญาอย่างยิ่งแล้วอย่างมากแล้วก็ไปร้องขอศาลก็วินิจฉัยนะพิจารณาแล้ววินิจฉัยแล้วนะสั่งบุคคลคนนี้นะครับนะโดยการโฆษณาในราชกิจจาแล้วเนี่ยให้เป็นคนไร้ความสามารถ
0: ครับ
1: นะทีนี้หลักการนะครับท่านอาจารย์หลักการขออนุญาตต้องหลักการให้นักศึกษาได้ทราบนิดนึงก็คือในมาตรา29ถอยลงมา1มาตรานะครับนะฮะการใดๆอันบุคคลไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นเป็นโมกีย
0: ะ
1: เขียนสั้นๆแค่นี้ฮะถ้าภาคการศึกษานั้นออกคนไร้ความสามารถอย่างเดียวก็มีมาตรานี้แหละ10คะแนนนะครับนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็หายไป10คะแนน
0: เหมือนกันมาตรา29
1: ครับนะ
0: นักศึกษาเข้าเวลาเราอ่านบทพยายามทำความเข้าใจเราจะใช้แต่ความจำอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราจำอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้เราลืมได้ยกตัวอย่างการทำความเข้าใจนะในมาตรา29เนี่ยพูดถึงคนไร้ความสามารถ
1: ครับ
0: นักศึกษาดูเลยครับคนไร้ความสามารถไร้แปลว่าอะไรไร้แปลว่าไม่มี
1: ครับ
0: ดังนั้นไร้ความสามารถเพราะไม่มีความสามารถนะดังนั้นความสามารถในที่นี้ก็หมายถึงความสามารถในการทำนิติกรร
1: ม
0: ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่เขาไม่ใช่ทำนิติกรรมก็ทำได้นะ
1: ทำได้
0: ตื่นเช้ามาแปรงฟันอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ผู้อนุบาลมานั่งแปรงให้นะ เพราะนั้นไม่ได้ทำนิติกรรมหรือว่าทำก็ไปสินะดังนั้นกรณีนี้ต้องไร้ความสามารถในการทำนิติกรร
1: ม
0: นั้นถ้าไร้ความสามารถในการทำนิติกรรมผลก็คือว่าถ้าทำไปเป็นโมกียะทุกรายการเลยนะครับ
1: นะครับแล้วในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับในประเด็นมาตรา29เนี่ยจะมี2คำนะครับนะฮะมี2คำนะฮะโดยย่อยมาเป็น1คำใหญ่ๆก็คือให้ความยินยอมนะยินยอมทีนี้นักศึกษาพอมาอยู่กับมาตรา21นานไป
2: สับสนอีกแล้ว
1: นะฮะให้ความยอมหรือในกรณีที่นะครับเพิ่มถ้อยคำวจริตวิกลนะผู้กรณีไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะแน่นอนครับอย่าลืมว่าเขามีอีกบทบาทนึงสวมตัวเขาอยู่ก็คือคนวิกลจริตนั่นเอง
0: ครับยกตัวอย่างเลยเพื่อนักศึกษาเห็นเป็นรูปธรรมเช
1: ่
0: นลุงซันนี
1: ่ลุงซันนี
0: ่เป็นคนวิกลจริต
1: ค
0: ู่สมรสก็คือภรรยาไปร้องต่อศาลขอให้ศาลให้ลุงซันนี่เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งศาลก็ได้ไต่สวนดูแล้วก็เห็นสมควรมีคำสั่งนะว่าเป็นคนไร้ความสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาลุงซันนี่วันหนึ่งลบเร้าภรรยาศาลก็จะสั่งให้ภรรยาเป็นผู้อนุบาลเป็นผู้อนุบาลโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นนะนี่ลุงซันนี่ก็ด้วยความที่อยากจะได้นาฬิกาไซโก้ก็ลบเล้าภรรยาขออีก1เรือนนะตอนนี้มีอยู่แล้ว15เรือนภรรยาก็คือด้วยความตามใจนะก็ไม่อยากขัดใจนะทีนี้ก็อนุญาตยินยอมเอางั้นไปให้ไปซื้อเลยที่โรบินสัน1เรือนนะ
1: อันนี้ภรรยารำคาญแล้ว
0: ให้ความยินยอมอาจจะด้วยความรำคาญนะด้วยความรำคาญ
2: ลบภรรยาจะเอา
0: ภรรยาก็เอาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวไปกัดขอบเตียงอีกนะครับ
2: โอ้ลุงซันนี่มีอาการหนักแล้ว
0: มีอาการหนักว่าแกเป็นคนไร้ความสามารถทีนี้ปรากฏว่าลุงซันนี่ก็ไปซื้อนาฬิกาเรือนนั้นนะไปซื้อนาฬิกาเรือนนั้นโดยได้รับความยินยอมจากภรรยา
1: ครับ
0: คนขายก็ไม่รู้หรอกว่ารู้ไหมเอาคนขายรู้หรือไม่รู้ดิคนขายรู
1: ้รู
0: ้ว่าเป็นคนไร้ความสามารถ
1: รู้เลย
0: นะแค่นี้ก็ได้ยินแค่นี้ถามว่าโมคียะไหมทีนักศึกษาก็หลักจับหลักอีกแล้วถูกไหมก่อนที่เราจะวินิจฉัยอย่าพึ่งดุยวินิจฉัยไปนะเอาหลักก่อนหลักกฎหมายว่ายังไงลุงซันนี่เป็นใครอ่ะ
1: ตอนนี้
0: เป็นคนไร้ความสามารถนั่นก็จับหลักมาตรา29คนไร้ความสามารถทำนิติกรรมตกเป็นโมกียะนั้นเรื่องนี้ใครทำลุงซันนี่ทำนี่ไงนั่นก็จบเลยแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็โมกียะเพราะกฎหมายบอกว่าเป็นโมกียะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
2: แล้วถึงแม้คนขายจะไม่รู้
0: คนขายจะไม่รู้หรือคนขายจะรู้ก็โมกียะ

0: ครับหมดเลยนะโมฆะหมดเลย
1: นะเพราะว่าถือว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะถือว่าทุกคนต้องทราบว่าลุงซันนี่เนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถ
0: ใช่
2: คือจะมีข้อเท็จจริงประกอบนะฮะอย่างไรก็ตามที่จะคนวิกลจริตจริตวิกลหรือไม่วิกลอะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ตอนนี้นะเขาทิ้งมาตรา30มาแล้วนะครับเขาเป็นบุคคลที่มาตรา29
0: แล้วเขาเปลี่ยนเป็น29แล้ว
2: นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะกัดขอบเตียงเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ยังไงก็ต้องมา29
0: ครับ
2: ไม่ได้พิจารณาถึงคนขายรู้ไม่รู้จริตวิกลไม่วิกลเลยนะครับ
0: หรือครับยกตัวอย่างรูปธรรมอีกลุงซันนี่เอากลับมาแล้วกลับมาหัดกลับมาอยู่หัดใหญ่แล้วจังหวัดสงขลานะลุงซันนี่ก็ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอด
2: ครับ
0: ตอนนี้เป็นคนไร้ความสามารถถูกไหม
1: สั่งแล้ว
0: แกอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดไงแกก็ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมาอย่างเงี้ย40บาทโมฆียะไหม
1: ก็โมฆียะ
0: ต่อให้สมแก่ฐานอนุรูปจำเป็นในการดำรงชีพก็โมฆียะเอาละแต่ในความเป็นจริงก็คงไม่มีใครไปบอกล้างหรอกใช่ไหมถึงโมฆียะมันก็สมบูรณ์อยู่ถูกไหมล่ะถ้าไม่มีการบอกล้างอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือลุงซันนี่กลับมาอยู่หาดใหญ่แล้วไปซื้อโทรศัพท์ iPhone 1เครื่องขณะซื้อจริตวิกลด้วย
2: ครับครับ
0: คนขายไม่รู
1: ้
0: ก็โมฆียะไหมครับ
2: คนขายจะรู้ไม่รู
0: ้ก็โมฆียะอีกอ่ะเพราะเขาอยู่ในฐานะที่เป็นคนไร
2: ้ความ
0: สามารถตามมาตรา29ครับนั่นเอง
1: ประมาณนี้ขออนุญาตถามนิดนึงคร
0: ับ
1: เกิดว่าอย่างลุงซันนี่เนี่ยนะฮะถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะวันที่1มกรา
0: ครับ
1: ปี63ปรากฏว่ากินยาตามหมอสั่งตลอด
0: ครับ
1: นะจนหาย
0: จนหาย
1: วันที่30สิงหาหายแล้ว
0: หาย
1: บ้าแล้ว
0: ครับ
2: อุ๊ยขอบเตียงไปเป็นอะไรมา
1: ใครทำเนี่ยไม่รู้เลย
2: ทำเลยไม่รู้เลย
1: อย่างเนี้ยนะครับเมื่อรักษาหายแล้วลุงซันนี่กำเงิน 40,000 บาทไปซื้อ iPhone
2: ครับ
1: ถามว่าสัญญาซื้อ iPhone ตัวเนี้ยมีผลยังไง
0: ห
1: ายแล้วนะหมอยืนยันเซ็นแกร๊กหายแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเนี่ยยังค้ำอยู
1: ่
0: เพราะสถานะของลุงซันนี่เนี่ยสถานะถูกรับรองโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนั้นถ้าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนนะการเป็นคนไร้ความสามารถลุงซันนี่ก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นคนไร้ความสามารถต้องถูกบังคับตามมาตรา29อยู่ดีนะครับนั้นก็เป็นโมฆียะ
1: ถูกต้อง
0: โมฆียะ
2: โอ้โหนี่ลุงซันนี่นี่นะครับอาการหนักนะครับแต่ท่านนักศึกษาวินิจฉัยข้อเมื่อสักครู่นี้โดยไปยึดโยงกับมาตรา30ประกอบมาตรา175วงเล็บ4เนี่ยนะครับเขาจะบอกอ้อก็จริตไม่วิกลแล้วอันนี้ก็ผิดเลยนะครับ
0: นักศึกษาบอก
2: ครับ
0: หนูใช้แบบบูรณาการได้ไหมอาจารย์เอาอะไรมาตรามารวมกันไม่ได้
1: ไม่ได้เรามาสอบใหม
0: ่เรามีกฎหมายที่กำหนดไว้คือข้อสอบของสาขาวิชานิติศาสตร์มันมีธงคำตอบอยู่ในตัวครับนักศึกษาอันนี้ก็คือในดับปริญญาตรีเนี่ยธงมันชัดเจนเลยนะนั้นต้องตอบให้เป็นไปวินิจฉัยถูกธงอ่ะ
2: ครับ
0: นักศึกษาบางคนบูรณาการแสดงความคิดเห็นด้วยนะแบบให้ความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เรายังอยู่ในดับปริญญาตรีนะครับ
2: ทีนี้ในเรื่องของการบอกล้างนะครับในส่วนของคนไร้ความสามารถนะครับในมาตรา175นะครับก็พูดถึงในส่วนของคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถที่เรายังไม่ได้พูดถึงนี่นะครับนะแต่ว่าจะ
0: รวมกัน
2: อยู่ในวงเล็บ2
0: ในอนุ2นี้
2: นะครับนะก็คือนะครับบุคคลที่จะบอกล้างนิติกรรมที่คนไร้ความสามารถลงและเป็นโมฆียะได้นั้นนะครับบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถนะครับนะฮะหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
0: อันนี้
2: อ่านแบบตัดคนเสมือนออกก่อน
0: เดี๋
2: ยวนักศาลจะงงนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมี2กรณี
1: 2กรณี
0: ครับสองคนก็คือ1ตัวเขาเองก็คือคนไร้ความสามารถที่พ้นแล้วการพ้นต้องพ้นโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะต้องให้ศาลสั่งให้พ้นก่อน
1: ตัวลุงตะวันฉายนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: สันนี่ถอนสันนี่ครับ
2: นั่นแปลไทยคือตะวันฉาย
0: เขาก็มาสามารถที่จะมาบอกล้างหรือให้สัตยาบันได
2: ้
0: ถ้าบอกล้างเลขมาตรานักศึกษาก็ใช้175อนุ
2: 2ครับ
0: ถ้าให้สัตยาบันก็175อนุ2ประกอบกับมาตรา177
2: ครับ
0: ก็นี่คนที่2ที่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกล้างหรือให้สัตยาบันก็คือผู้อนุบาล
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับนั่นเองนักศึกษาก็สังเกตมั้ยเขาใช้คำว่าผู้อนุบาลแสดงว่าคนที่ถูกอนุบาลนี่หนักมาก
2: เ
0: นี่ยไร้ความสามารถคือไม่มีความสามารถเลย
1: ทำอะไรเองไม่ได้เลยต้องให้ผู้อนุบาลทำแทน
0: คือจริงๆก็ทำได้แต่เป็นโมฆียะ
1: เป็นโมฆียะ
0: เป็นโมฆียะดังนั้นก็ถ้าไม่อยากให้เป็นโมฆียะก็ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนที่อาจารย์วิพุฒิว่า
2: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับนี่สำคัญนะคร
0: ับ แต่ย้ำว่าต้องเป็นนิติกรรมนั้นถ้าแปลงฟันเองแปลงได้
2: ไหมแปลงได้
0: แปลงได้
1: ทำละเมิดก็ต้องรับผิด
0: ละเมิดไม่ใช่นิติกรรมใช่ไหมฮะดังนั้นก็ต้องรับผิดในฐานะที่ผู้ทำละเมิดตามมาตรา420ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องไปเรียนในวิชาแพ่ง2นะครับ
1: กัดขอบเตียงที่ห้างสินค้า
2: ก็นะครับ
0: เอาอีกคนหนึ่งให้จบเสียว่าก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถให้จบในตอนนี้ได้ไหม
2: ความสามารถแต่เมื่อกี้ต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะครับ
0: ขีดเส้นใต
2: ้คนไร้ความสามารถนี้นะครับส่วนใหญ่จะทดสอบนักศึกษาจะคำว่าความยินยอมนี่แหละต้องจำนะยินยอมไม่ต้องทำแทนทำแทนนะครับแล้วก็
0: จึงจะไม่โมคีอะ
2: ใช่ครับแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แฟนนั้นต้องเป็นผู้อนุบาลด้วยนะถึงจะทำแทนได้นะครับไม่ใช่แฟนทุกกรณีต้องเป็นผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับ ต่อมาคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายในเรื่องของบุคคลธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับนะฮะก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยเป็นคนที่มีความใกล้เคียงกับคนปกติหรือบางทีเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละแต่มีความบกพร่องทางกายนะครับนะ
0: นอกจากทางกายแล้วยังมีความประพฤติ
2: ประพฤตินะครับ
0: ประพฤติ
2: ในมาตรา30
0: จิตด้วยนะ
2: ครับ
0: จิตด้วย
2: ครับฟันเฟือนไม่สมประกอบ
0: ทางกายทางจิตทางประพฤติน
2: ะครับในมาตรา32ได้บอกลักษณะของคนที่จะนะครับขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถบอกไว้ว่าอย่าง
0: น
2: ี้ครับว่า
0: ไ
2: ม่คนเสมือนไร้ความสามารถขออนุญาตเพิ่มคำว่าเสมือนนะครับนะบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมานะครับนะหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวบุคคลที่ระบุในมาตรา28 คนชุดเดียวกันกับคนเมื่อคนไร้ความสามารถเลยนะที่ขอให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถนี่นะครับร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งนะฮะให้คนนั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได
1: ้
2: คนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้เอ๊ะผมติดไร้ความสามารถมาเยอะมากทีนี้พออันนี้ขอสรุปความเลยก็ว่าพอสั่งแล้วนะครับเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วศาลก็จะตั้งผู้พิทักษ
0: ์พิทักษ์เรียกว่าผู้พิท
2: ัก ษ์ไม่มีสันติราษฎร์นะ
0: พิ
2: ทักษ์สั้นๆเลยนะครับทีนี้นะครับความสามารถในการทำนิติกรรมก็จะถูกจำกัดแล้วนะครับนะเอ๊ะแต่ว่ามีข้อสงสัยท่านอาจารย์ถ้าสมมติว่าสมมติว่าในเขียวเนี่ย
0: เขียวอีกแล้วโอ้ชื่อโบราณนะจารีพุทธชื่อทันสมัยหน่อย
2: กินนี่กินน
0: ี่กินนี่
2: กินนี่กินนี่ก็คือเขียวนี่ไงกินนี่เขากินเหล้าตั้งแต่วันศุกร์ครับอย่างเลิกงานมาเขากินเลยประพฤติสุรุ่ยสุร่ายติดสุรายาเมาเลยอาการเนี่ยกินไปถึงเช้าเลยแต่แปดโมงครึ่งเขาอาบน้ำไปทำงานได้ปกติเลยทำงานได้ปกติอย่างเงี้ยนะผมเป็นบุคคลตามมาตรา28ผมจะไปขอให้ศาลสั่งให้เขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ไหมครับเนี่ย
0: ไม่ได
2: ้ครับ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
2: ครับ
0: คือการที่จะไปร้องต่อศาลหรือศาลจะสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับ หนึ่งคือต้องมีความบกพร่องทางกายก็คือกายพิการกายพิการ
2: คุณหนวกตาบอดเป็นใบ
0: ้อย่างนี้สองก็คือความประพฤติความประพฤติประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะติดสุรายาเมา
2: ครับ
0: อย่างอื่นทำนองเดียวกันเช่นติดยาเสพติดติดยาบ้ายาอีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือจิตใช่ไหม
1: จิตฟั่นเฟือน
0: บกพร่องทางจิตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2: ครับ
0: อันนี้คือ1นะเมื่อกี้หรือนะกายหรือจิตหรือความประพฤติอันนี้คือ1ต้องบวกอีก1คือไม่สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเองหรือถ้าจัดการไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัว
2: ครับ
0: นะอย่างเงี้ยจึงศาลจะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได
2: ้
0: นั้นตามตัวอย่างที่อาจารย์อิงคณัฐยกมาเมื่อกี้นะครับชื่ออะไรนะ
2: กรีนนี่
0: นะครับทำงานที่ทำงานช่วงนี้เครียดนะครับพอกลับบ้านแกก็อยู่ใต้ต้นหูกวางตลอดนะครับก็เมาตั้งแต่ตอนนู้นนะตั้งแต่4โมงครึ่งนะ4โมงครึ่งยันตี2อ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าแต่8โมงเช้าเนี่ยมาเซ็นชื่อได้ทุกวันเลยนะอย่างเนี้ยแล้ววันหนึ่งเกิดทะเลาะกับภรรยาร้องขอต่อศาลให้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ไม่ได้
2: ครับ
0: เพราะเขายังสามารถจัดการงานได้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใช่ไหมหรือแม้แต่เราเห็นคนแขนขาดขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยคนแขนขาดขายลอตเตอรี่เนี่ยนะหาเงินซื้อบ้านเลยซื้อทาวน์เฮ้าส์เลย
1: เป็นกายพิการแล
0: ้วเป็นกายพิการ
1: สามารถหากินเลี้ยงดูครอบครัวได
0: ้วันหนึ่งแกทะเลาะกับเมียแกจะดูมวยเมียบอกขอดูหนังจีนอย่างเงี้ยนะทะเลาะไปทะเลาะมาเมียไปร้องต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็ไม่ได้อะเพราะเขายังสามารถจัดการงานได
2: ้กำเนิดเอี๊ยกล้วยตอนที่หนึ่ง
0: ครับทีนี้พอเขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว
1: สั่งแล้ว
0: เรื่องจากเวลาจะหมดแล้วด
2: ัง
0: นั้นหลักเอาไม่อีก
2: ครับกรณีทางบ้านถามมาฮะ
0: ถามมา
2: บอกว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาจารย์จากคนที่เคยมีเงินนะเป็น 30 40ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเจ๊งหมดอย่างเงี้ยมาสั่งขอให้เขาเป็นคนเสมือนได้ไหมคร
0: ับ ไม่ได
2: ้ครับ
0: อันนั้นจะคนล้มละลายอีกเรื่องนะต้องไปเข้าหลักเกณฑ์ล้มละลายเพราะอันนี้เขาไม่ได้ไม่เข้าข้อหนึ่งไงไม่เข้าเรื่องเหตุการณ์หรือจิตนะหรือความประพฤติ
2: ใช่ไหมครับอย่างนี้เพื่อนครับนี่ครับหมดแล้วครับคำถามในทางด้าน
0: หลักเกณฑ์ในการทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ยากครับนักศึกษานะครับง่ายมากครับก็คือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถหลักทำได้เอางี้ก่อนวางหลักก่อนหลักทำนิติกรรมได้โดยลำพังครับไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผู้พิทักษ
1: ์
0: ยกเว้นนิติกรรมตามมาตรา34ที่กำหนดเอาไว้ใน11อนุมาตราร วมถึงถ้าหากศาลสั่งเพิ่มเติมมานะถ้าคำสั่งศาลเพิ่มเติมเป็นรายการที่12ขึ้นมาก็ว่าตามนั้นถ้าไม่มีก็เอาเนี่ยเฉพาะอนุ1ถึง11มาตราเท่านั้นที่ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นเป็นโมฆียะ
2: ครับ
0: นั่นเองแต่ปัญหาคือนักศึกษาจะจำไม่ได้ว่า1ถึง11มีอะไรบ้างอาจารย์มีบุญหลอกยกที่สำคัญสำคัญที่มีอะไรบ้าง
1: ที่จะใกล้ตัวนักศึกษานะก็อย่างเช่นนะครับการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินนะฮะยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์มีค่าแล้วอย่างเช่นกรีนนี่ใช่ไหมครับติดเหล้าตื่นเช้ามาก็ไปทำงานไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้นะหนักและถูกภรรยาสั่ง
0: ขอร้องขอต้อนสั่งร้องร้องไอ้สั่งนี่สั่ง
1: บอกไม่ได้นะ
0: สั่งไม่ได้
1: ภรรยาสั่งภรรยาก็ไปร้องศาลศาลก็สั่งให้กรีนนี่เนี่ยเป็นคนเสมือนและความสามารถ
0: แล้วให้ใครเป็นผู้พิทักษ
1: ์ให้ภรรยาเป็นผู้พิทักษ
0: ์โอ้โหหนักเลย
1: หนักเลยตอนนี้นะครับปรากฏว่าคุณกรีนนี่เนี่ยคนเสมือนและความสามารถจะเอาสร้อยคอทองคำไปให้เพื่อนยื
0: มไปให้เพื่อนยืม
1: เงี้ยมันก็เข้ากรณีตามมาตรา34วงเล็บ3มันให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าตรงเนี้ยมันเข้าข้อยกเว้นที่ต้องไปขออนุญาตขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซะก่อนนะครับแต่ถ้าให้ยืมชามงานบวชอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เข้าวงเล็บ3กรีนนี่สามารถทำได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือดูว่ามันเข้าข้อยกเว้น11ประการตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่เข้า11ประการนี้ผู้คนเสมือนความสามารถทำนิติกรรมได้
0: โดยลำพัง
1: คนปกติ
0: เหมือน
1: เพียงแต่ว่าถ้ามันเข้า11อย่างนะเรียกรวมๆว่าเป็นนิติกรรมที่สำคัญเนี่ยนะต้องไปขอความยินยอมจากผู้พิทักษ
2: ์นะครับถ้าฝ่าฝืนก็ตกเป็นโมฆียะ
0: ถู
2: กต้องโมฆียะตามวรรค2นะครับ34วรรค2
0: พอเป็นโมฆียะแล้วคนที่มีสิทธิ์ออกล้างหรือให้สัตยาบันคือใครก็เป็นเวตาม175อนุมาตรา2ซึ่งมีอยู่3กรณี
2: ครับ
0: 1คนเสมือนไร้ความสามารถที่
1: พ้นแล้ว
0: ก
1: ็
0: คือ
1: สั่งยกเลิกแล้ว
0: คนเสมือนไร้ความสามารถมาโดยคำสั่งศาลถ้าจะพ้นก็ต้องโดยคำสั่งศาลนะครับกับ2คนเสมือนไร้ความสามารถที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ให้มาบอกล้างหรือมาให้สัตยาบันแล้วแต่กรณี3ก็คือผู้พิทักษ์เองแหละที่เขาจะมาบอกล้างเองนะหรือเขาจะมาให้สัตยาบันเองก็แล้วแต่กรณี
2: ครับเช่นกัน
0: ครับ
2: ครับนี่ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์ในเนื้อหานะครับของบุคคลธรรมดานะที่พร่องในความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในหน่วยที่
0: คำว่าพร่องก็คือไม่เต็มถูกจำกัดก็แปลว่านิติกรรมบางอย่างทำได้โดยลำพังบางอย่างทำโดยลำพังไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโมฆียะนั่นเอง
2: ครับต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนะครับนะใครที่ถูกกฎหมายสมมุติขึ้นนั่นแสดงว่าไม่มีชีวิตจิตใจนะฮะในเบื้องต้นไม่มีชีวิตจิตใจก่อนนะฮะตึกลามบ้านช่องอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในส่วนของนิติบุคคลสมมุติที่แยกอาจจะแยกออกเป็นนิติบุคคลทางด้านกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับนะแต่เวลาเรามีน้อยเราก็เลยไม่พูดถึงพรรคการเมืองนะครับครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนะฮะท่านอาจารย์ก็ได้วางเนื้อหาไว้เมื่อวานนี้ว่านิติบุคคลที่อยู่ในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็จะมีแค่2ประเภทนะก็คือบุคคลและไอสมาคมและก็มูลนิธินะครับส่วนนิติบุคคลในเรื่องของนะฮะบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดห้างสุดจดทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
0: วันนี้ทำไมพูดเร็วจังครับวันนี้อ
1: ากาศเย็น
0: อากาศเย็น
2: ก็จะอยู่ในวิชาพาณิชย์4
1: พาณิชย์4
2: หุ้นส่วนบริษัท
0: ครับคือทั้งหมดนะครับทั้งแพ่งหนึ่งพาณิชย์4จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งคือนิติบุคคลเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: กับนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีนี้อาจารย์อินท
2: รา
0: ก็มาแยกอีกทีว่านิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในขอบเขตวิชาแพ่งหนึ่งของเราอยู่ในขอบเขตวิชากฎหมายพาณิชย์4ก็ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะทีนี้ที่อยู่ในแพ่งหนึ่งนี่คืออะไรนะมูลนิธิกับสมาคมนะครับ
2: จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงสุดท้ายแต่ก่อนที่จะปิดเบรก นะครับเราก็มีคำถามเป็นพีเทส
0: ให้เห็น
2: ก่อนนะครับนะฮะว่าการจัดตั้งมูลนิธินั้นนะครับการจัดตั้งมูลนิธินะครับต้องประกอบกับชื่อด้วยหรือไม่นะครับชื่อนี้สำคัญไหมมูลนิธิเนี่ยจะตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็บลาบลาบลาบลาบลานะครับไม่มีอะไรเลยจุดเลยเนี่ยนะครับ
1: สักว่าทำได้ไหม
2: ทำได้ไหมนะครับ
0: ครับ
2: อย่างนี้กฎหมายบอกทำไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเนี่ยการที่จะเกิดขึ้นหรือการเกิดขึ้นของมูลนิธินั้นนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา113มันจะให้มูลนิธิต้องมีการใช้ชื่อนะครับนะมูลนิธิแล้วก็ชื่อครับอย่างมูลนิธิตะวันรักษาแมวน้ำอะไรเงี้ยนะครับเป็นการจัดตั้งขึ้นของใครก็ต้องมีชื่อนะครับนะฮะซึ่งรายละเอียดสำคัญประการใดของมูลนิธิแล้วก็สมาคมหรือสมาคมของมูลนิธินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าครับกลับมาพบสุดท้ายของตอนที่2ในชุดวิชากฎหมายภาค1ครับเรียนเชิญท่านจารย์วิพุฒิเลยครับ
1: นะครับก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงนิติบุคคล
0: ครับ
1: นะเมื่อครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ตอนต้นเนี่ยนะเราก็พูดถึงบุคคลธรรมดาไปแล้วใช่ไหมว่าสภาพบุคคลเป็นยังไงเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายนะอันนี้คือในส่วนของบุคคลธรรมดานะการแสดงเจตนาต่างๆนะทำอย่างไรอันนี้เราก็ได้ดูกันเบื้องต้นแล้วนะครับความสามารถต่างๆนะทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่เนื้อหาของนิติบุคคลนะนิติบุคคลเนี่ยก็แน่นอนคือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นนะครับนะในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าลักษณะทั่วไปนะครับของนิติบุคคลเนี่ยคืออะไรนะเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วนะฮะตั้งขึ้นมีสภาพบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะสามารถมีสิทธิมีหน้าที่นะแล้วก็มีความรับผิดได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาเท่าที่สภาพจะเปิดช่
0: อง
1: นะครับนะแล้วเราก็จะมาดูว่าการก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยนะจะมีสิทธิมีหน้าที่มีความรับผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยมันต้องก่อตั้งในลักษณะไหนนะอาจจะก่อตั้งโดยตัวกฎหมายอาจจะก่อตั้งโดยการต้องจดทะเบียนตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกัน
0: ครับ
1: นะครับเมื่อก่อตั้งแล้วเป็นนิติบุคคลแล้วมีสภาพบุคคลแล้วการดำเนินงานต่าง
0: ๆ
1: นะครับบริษัทนะครับก้องค้าพระทางหุ้นส่วนอิงครัดค้าพระเนี่ยนะฮะจะดำเนินกิจการอย่างไรแน่นอนตัวนิติบุคคลไม่สามารถเดินไปทำอะไรต่างๆเองได
0: ้
1: ต
0: ้
1: อง
0: ทำไม่มีชีวิตจิต
1: ไม่มีชีวิตจิตใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
0: การแสดงเจตนาต้องแสดงผ่านบุคคลธรรมดา
1: ผ่านบุคคลธรรมดานะซึ่งเราจะเรียกว่าผู้แทนหรือเราจะเรียกว่าตัวแทนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือเรื่องการดำเนินกิจการของนิติบุคคล
0: ครับ
1: นะแน่นอนเกิดแล้วดำเนินกิจการแล้วการสิ้นสุด มีในกรณีใดบ้างนะอันนี้คือ4เรื่องใหญ่นะที่เป็นกรอบนะของเนื้อหาในเรื่องของนิติ
0: บ
1: ุ
0: คคล
1: นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนแรกนะครับลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนะคืออะไรนะ
2: คร
1: ับคือบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัตินะไม่ใช่มนุษย์หรือคนทั่วไปนะเสมือนดังบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นอันนี้นะครับสามารถมีสิทธินะครับนะห้างหุ้นส่วนบริษัทต่าง
0: ๆ
1: มีสิทธิ
0: ที่จะในการที่จะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ของบริษัทชำระหนี้อะไรเงี้ยได
1: ้มีสิทธิเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: ม
0: ีสิทธิ
1: เรียกร้องสามารถถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได
0: ้อันนี้คือโจทก์ฟ้องคดีได้
1: ถูกต้องนะครับเป็นมีสิทธิเหมือนกับคนธรรมดานะครับ
0: แต่ว่าสิทธิ์บางอย่างไม่มีใช่ไหม
1: ถูกต้องนะฮะ
0: เช่นสิทธิ์ในการที่จะไปจดทะเบียนสมรสนะไม่มีนะ
1: ลูกไม่ได้นะครับนะแต่งงานของนิติบุคคลคือการควบรวมอีกเรื่องน
0: ึ
1: งจะไปจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: นั่นก็ละเรื่อง
2: ผมสงสัยว่าผมเป็นนิติบุคคลหรือเปล่า
1: ทำไม
2: ล่ะ
1: ครับ
2: ถ้าจะเริ่มสิ้นสิทธิ์สมรสต้องรู้ดี
1: นะไม่ใช่เรื่องคนพิสัยส
2: ักครับ
1: นะครับนะทีนี้นิติบุคคลนะครับโดยสรุปนะฮะก็คือนะครับนิติบุคคลเนี่ยสามารถมีสิทธิมีหน้าที่มีความรับผิดได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยนิติบุคคลเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของคณะบุคคลก็ได้นะเช่นสมาคมการค้าหอการค้าต่างๆพรรคการเมืองห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆนะฮะหรือว่านิติบุคคลก็อาจจะอยู่ในรูปขององค์กรก็ได้
0: ครับ
1: นะเป็นทบวงกรมกระทรวงต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปขององค์กรนะหรือนิติบุคคลจะอยู่ในรูปของกองทรัพย์สินก็ได
0: ้ก็ได
1: ้นะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างๆกองทุนต่างๆเนี่ยนะกองทุนสงเคราะห์ต่างๆอันนี้ก็อยู่มีสถานะเป
0: ็
1: นนิติบุคคล
0: ครับหลักก็คือว่าการเป็นนิติบุคคลต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
1: นะครับ
0: บางครั้งเนี่ยคณะบุคคลหลายคนรวมกันแต่ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นนิติบุคคลก็ไม่เป็นนะนั้นเราต้องดูว่ากฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะครับอย่างเช่นวัดก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
1: ์
0: นี่เป็นต้นครับ
1: นะซึ่งตรงนี้ที่ขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือว่า จะเป็นเมื่อมีกฎหมายรับรองให้นิติบุคคลได้เนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วนะฮะความเป็นบุคคลมันก็จะแยกกัน
0: แยกกัน
1: นะฮะนิติบุคคลก็มีสภาพบุคคลของนิติบุคคลบรรดาสมาชิกบรรดาหุ้นส่วนบรรดาผู้ถือหุ้นก็แยกไปอีกส่วนนึงนะเพราะว่าถือว่านิติบุคคลเนี่ยแยกออกมาแล
0: ้
1: ว
0: แยกต่างหากจากตัวบุคคลธรรมดา
1: ครับผมแต่ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับมันก็ไม่มีนิติบุคคลแยกออกมาก็สิทธิหน้าที่ต่างๆก็จะเป็นของบุคคลธรรมดาที่นะเข้ามารวมกันนั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนะก็จะมีอยู่4ประการนะครับอย่างที่บอกก็คือประการแรกคือต้องมีกฎหมายรับรองหรือกำหนดการก่อตั้งต้องมีกฎหมายรองรับนะครับอาจจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นกฎหมายอื่นก็ได้ต้องมีกฎหมายรองรับ
2: อย่างที่ท่านอาจารย์มรวุฒิได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วนะ
0: ครับ
2: ว่านิติบุคคลเนี่ยนะครับในส่วนที่ท่านอาจารย์วิพุฒิพูดจะแบ่งออกแบ่งก็เป็นนิติบุคคลทางด้านเอกชนแล้วก็มหาชนการจัดตั้งทางด้านกฎหมายเอกชนก็คือการจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ครับ
2: อย่างบริษัทอย่างห้างหุ้นส่วนพวกนี้นะครับ
0: หรือพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นก็ได
2: ้ก็คือเป็นทางมหาชนนะครับ
0: เป็นทางไม่คืออย่างพรบอื่นอย่างเช่นบริษัทมหาชนจำกัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นนิติบุคคลเอกชนกัน
2: ในส่วนของกฎหมายมหาชนก็อย่างเช่นมสทนะครับจัดมสทปี21นะหรือสมัยที่เราเรียนเราจะท่องเสมอว่าพวกที่ขึ้นว่าคำว่าการเนี่ยนะฮะการไฟฟ้าการประปาเนี่ยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมา
1: จัดตั้งขึ้นมาก
2: ฎหมายจัดตั้งขึ้นมานะครับก็อย่างนี้ก็คือการเกิดขึ้นโดยมีกฎหมายให้อำนาจให้เกิดขึ้นนะครับ
1: คือลักษณะประการแรกคือต้องมีกฎหมายรับรองนะแล้วก็มีการกำหนดการแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะเกิดจากกฎหมายหรืออาจจะเกิดจากเจตนาก็ได้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะลักษณะที่สองนะครับนิติบุคคลต้องเกิดจากการรวมตัวของบุคคล2คนขึ้นไป อันนี้ก็แล้วแต่กฎหมายว่าจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยกี่คนที่จะรวมตัวนะ2คน7คน15คนก็ว่าไปตามกฎหมายนั้น
2: ครับ
1: ลักษณะประการที่3นะครับก็คือนิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างที่เรียนไปนะมีสิทธิในการฟ้องร้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่การชำระภาษีต่างๆนะความรับผิดก็มีทั้งทางแพ่งทางอาญา
0: ครับ
1: นะก็ตามสภาพที่เปิดช่องแน่นอนทางแพ่งนะนิติบุคคลไปก่อให้เกิดความเสียหายผ
0: ู้
1: เส
0: ีย
1: หาย
0: ค่าสินไหม
1: เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได
0: ้ครับ
1: นะนิติบุคคลทำผิดนะฮะเอาติดคุกได้ไหมถอนเสาเข็มไปติดคุกไม่ได้
0: ไม่ได้
1: นะ
2: ครับ
1: โทษทางอาญาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับ
0: การปรับ
1: นะครับนะนี่ก็มีสิทธิมีหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ครับ
1: นะรับประการที่4นะครับมีความรับผิดเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากผู้แทนของนิติบุคคล
0: อ
1: ันนี้ก็อย่างที่ได้อธิบายไปตอนต้นว่ามีสภาพบุคคลแยกออกมาต่างหากจากคนที่เป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือลักษณะของนิติบุคคล4ประการนะทีนี้การก่อตั้งล่ะนะครับนิติบุคคลจะก่อตั้งได้นะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับ2กรณีอย่างที่อาจารย์คลัสได้เกริ่นไปนะคือนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรง
2: ครับ
1: มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมาพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดแต่งตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาหรือนะนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน
0: ครับ
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆทีนี้มาดูกลุ่มแรกนะครับนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายนะครับนะก็อย่างเช่นอะไรล่ะนะก็แน่นอนกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการ
0: จังหวัดอย่างเงี้ยนะจังหวัดไม่ต้องจดทะเบียนจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นโดยกฎหมายแล้วเป็นนิติบุคคลเลย
1: นะฮะหรือว่านะครับบรรดารัฐวิสาหกิจนะการต่างๆเนี่ยนะมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมานะ
0: ไฟฟ้า
1: การไฟฟ้าการประปาการกีฬาต่าง
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายเป็นนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
2: ครับ
0: ที่จัดตั้ง
1: องค์กรหรือสภาวิชาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็มีกฎหมายจัดตั้งนะเนติบัณฑิตสภาทนายความนะครับ
0: ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนิติบุคคลมหาชน
2: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: นะครับนะหรือว่าสถาบันทางศาสนานะนะครับวัดนะครับนะอันนี้ก็เป็นมีฐานะเป็นนิติบุคคล
0: ครับ
2: ครับมีเจ้าวาดเป็นผู้นิติบุคคล
0: มีเจ้าวาด
2: นะฮะ
1: หรือว่านิติบุคคลอาจจะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ก็นะฮะนะครับ UN WTO ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นนิติบุคคลนะในทางระหว่างประเทศ
2: แต่โควิด -19 นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่องค์กรระหว่างประเทศ
1: นะเห็นว่าวันนี้อาจจะนั่งห่างนิดนึงนะครับอันนี้คือนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะครับส่วนนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนนะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่แหละนะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอะไรบ้างมูลนิธิสมาคมห
2: ้
1: างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
0: บริ
1: ษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดมี5ประการ
0: ครับ
1: อันนี้คือในประมวลกฎหมายและแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ต่อเมื่อ
0: จดทะเบียนต้องไปต่อทางราชการ
2: ช่ฮะคนละเรื่องทะเบียนสมรสนะฮะไม่ใช่ซันนี่ไปจดกับหญิงคนนึงแล้วซันนี่จะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับ
1: ส่วนกฎหมายอื่นนะครับอย่างเช่นนะเป็นนิติบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนนะก็อย่างเช่นนิติบุคคลที่ทางศาสนานะมัสยิดสถาบันการศึกษาของเอกชนนะครับองค์กรทางการค้าพาณิชย์นะสหกรณ์หอการค้าสมาคมการค้าต่างๆอันนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียน
0: ครับ
1: นะไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะนะครับนะฮะทีนี้ภูมิลำเนาและสัญชาติของนิติบุคคลนะภูมิลำเนาของนิติบุคคลอยู่ที่ไหนล่ะนะก็จะอยู่ตามมาตรา68นะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคล

0: 3กรณีนะครับสำนักงานใหญ่ก็ได้ภูมิลำเนาเฉพาะการก็ได้นะครับหรือว่าถิ่นอันเป็นที่ทำการหรือที่ตั้งของสำนักงานสาขาก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะครับนะส่วนสัญชาติของนิติบุคคลล่ะนะฮะจะคือที่ไหนคือสัญชาติใดนะก็อยู่ที่ว่านะจดทะเบียนจัดตั้งที่ไหน
1: ครับ
0: นะตรงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการประกอบการการประกอบธุรกิจต่างๆของคนต่างด้าวเข้ามานะถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวก็จะถูกควบคุ
1: ม
0: นะการดำเนินธุรกิจบางประการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับแต่ถ้าจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยก็มีสถานะมีสัญชาติเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยนะจดทะเบียนที่อังกฤษนะก็มีสัญชาติเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ตรงนี้ก็นะการจะพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลนะก็จะเป็นไปตามสถานที่ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการดำเนินกิจการของนิติบุคคลก่อตั้งและก่อตั้งตามกฎหมายก่อตั้งโดยการจดทะเบียนนะฮะการดำเนินกิจการของนิติบุคคลทำอย่างไรล่ะนะก็แน่นอนนะครับไม่ใช่บุคคลธรรมดาเดินไปเซ็นสัญญาเองไม่ได
1: ้
0: นะครับเดินไปฟ้องร้องเองไม่ได
1: ้
0: ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทำผ่านคนธรรมดานะที่เราเรียกว่า
1: ผู้แทน
0: นะครับ
1: ไม่ใช่ตัวแทนนะครับ
0: ไม่ใช่ตัวแทนนะครับนะฮะ
1: ผู้แทนนิติบุคคล
0: ครับเป็นไปตามมาตรา66มานะครับและมาตรา67นะนี่คือเรื่องสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะมาตรา66นะนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบเขตนะครับหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังที่ได้บัญญัติไว้หรือกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับอันนี้คือเป็นการมาตราที่ยืนยันว่านิติบุคคลเนี่ยมีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาเท่าที่จะเปิดช่องนะครับนะอันนี้ก็จะดูว่านิติบุคคลจะมีสิทธิมีหน้าที่อะไรบ้างก็ต้องไปดูว่ากฎหมายจัดตั้งให้อำนาจอะไรบ้างถ้าเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายก็ไปดูกฎหมายฉบับนั้นแหละน
1: ะ
0: ว
1: ่าบอกไปเลย
0: ให้มีอำนาจหน้าที่มีสิทธิอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนล่ะส
1: ิ
0: ทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่หนังสือบริกรสนธิ
1: เช่นบริษัทจำกัดเขาก็จะมีบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในเรื่องอะไรบ้าง
0: อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค
1: ์
0: นะของนิติบุคคลเนี่ยถ้าหากมีการทำไปมันก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคล
1: นะครับคนทำก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: นะครับนะอย่างเช่นบริษัทหนึ่งนะฮะไปจดทะเบียนจัดตั้งในหนังสือบริกรสนธิไม่ได้บอกเลยว่าบริษัทนั้นจะสามารถค้ำประกันได
1: ้
0: การค้ำประกันไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทแห่งนี
1: ้
0: เกิดผู้แทนไปเซ็นค้ำประกันการค้ำประกันตัวนี้มันก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่านิติบุคคลนั้นจะมีสิทธิได้ก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่จัดตั้งหรือตามหนังสือบริกรสนธินะ
1: คร
0: ับในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนนะครับนะครับสิทธิหน้าที่นะเมื่อมีได้แล้วนะแต่ก็มีได้ไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาสักทีเดียวมีบางอย่างก็ไม่สามารถทำได
1: ้
0: นะอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการรับรองบุตรต่างๆเนี่ยนะก็โดยสภาพแล้วมันไม่เปิดช่องนะครับนะครับแต่ถ้าบางอย่างอย่างเช่นการเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นได้นะครับการฟ้องคดีต่างๆเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นได
1: ้เป็นผู้รับพินัยกรรมรับมรเป็นผู้รับพินัยกรรมได
0: ้ได้ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะทีนี้นะการจัดการหลักอย่างที่ได้บอกไปนะก็จะเป็นไปตามมาตรา70นะนิติบุคคลต้องมีผู้แทน
1: ครับ
0: นะมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนนะทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นจะกำหนดไว
1: ้
0: นะความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นคนที่มีอำนาจในการทำการแทนหรือทำการในนามของนิติบุคคลเราเรียกว่าผู้
1: แทน
0: นะครับซึ่งถ้าหากผู้แทนทำเองไม่ไหวนะก็อาจจะตั้งตัวแทนนะไปทำการตามที่มอบหมายได
1: ้
0: มันก็จะไปผูกพันกันในลักษณะของกฎหมายตัวการตัวแทนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ออกนะว่าผู้แทนกับตัวแทนต่างกันอย่างไรนะครับผู้แทนคือทำการต่างๆในนามนิติบุคคลตัวแทนนะทำการแทนตัวการนะครับอันนี้ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปนะครับและใครล่ะคือผู้ที่มีอำนาจจากการแทนนิติบุคคลหรือที่เราเรียกว่าผู้แทนเราก็ต้องไปดูกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่นิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากกฎหมายโดยตรงกฎหมายก็จะกำหนดว่าให้ใครเป็นผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถ้าอย่างที่อาจารย์อิงคณะยกตัวอย่างเมื่อกี้วัดผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาส อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้แทนก็คืออธิการบดี

0: ครับอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ผู้ว่าการการไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปอันนั้นคือเป็นบุคคลที่
1: กฎหมายกำหนดไว้เลย
0: ผู้แทนของนิติบุคคล
1: หรือถ้าเป็นในเรื่องของบริษัทจำกัดผู้แทนนี่ก็จะเป็นกรรมการบริษัทจำกัดถ้าเป็นในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนผู้แทนก็จะเรียกว่าผู้จัดการ
0: ห้างส่วนผู้จัดการต่างๆซึ่งใครเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนใครเป็นผู้แทนของบริษัทเนี่ยกฎหมายก็จะบังคับว่าต้องระบุเอาไว้ในเอกสารที่ทำการจดทะเบียนเอกสารจัดตั้งต่าง
1: ๆ
0: นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะครับว่านิติบุคคลจะดำเนินงานต่างๆเนี่ยต้องผ่านผู้แทนนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้ามีผู้แทนนิติบุคคลหลายคนล่ะมาตรา71นะฮะก็บอกว่าให้ดำเนินการไปตามเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่มีผู้แทนนิติบุคคลหลายคนนะครับนะฮะกรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนล่ะหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจก็เป็นไปตามมาตรา72นะที่บัญญัติว่านะครับการเปลี่ยนแปลงแทนของนิติบุคคลหรือการจำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้แทนนิติบุคคลให้มีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งแล้วแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตไม่ได
1: ้ครับ
0: นะตรงนี้ก็ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำตามกฎหมายต้องไปจดทะเบียนแก้ไขหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูตามกฎหมายแต่ละเรื่องไปนะครับนะฮะสามารถตั้งผู้แทนชั่วคราวได้นะครับตามมาตรา73นะฮะนะกรณีผลประโยชน์ของนิติบุคคลขัดกับผลประโยชน์ของตัวแทนขัดกับผลประโยชน์ของผู้แทนก็จะอยู่ในมาตรา74นะฮะกฎหมายก็บอกว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการนั้นไม่ได
1: ้
0: นะก็คือต้องทำการให้มันสมประโยชน์กับนิติบุคคลกับผู้แทนนะครับถ้ามีผลประโยชน์ขัดกันอย่างเงี้ยนะก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนพิจารณานะครับอันนี้คือในเรื่องของการจัดการนะครับก็ต้องจัดการผ่านผู้แทนนะครับส่วนความรับผิดล่ะนะความรับผิดของนิติบุคคลความรับผิดของผู้แทนเป็นอย่างไรนะครับนะฮะถ้าเป็นความรับผิดทางแพ่งนะและเป็นการกระทำที่มันอยู่ในกรอบวัตถุประสงค
2: ์
0: ผูกพันนิติบุคคลนะนิติบุคคลก็ต้องผูกพันด้วย
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์หรือไม่ผูกพันนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลก็ไม่ผูกพัน
2: ครับ
0: คนที่ต้องรับผิดก็คือผู้
1: แทน
0: ที่ทำไปนะครับส่วนความรับผิดทางอาญาล่ะนะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนิติบุคคลรับผิดทางอาญาก็หลักๆก็เป็นเรื่องการ
2: ค่
0: าปรับนะครับจะเอาไปติดคุกติดตารางไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับนะฮะนะครับ
2: ทีนี้นะครับนะนั่นก็คือหลักการทั่วไปนะครับของในเรื่องของนิติบุคคลนะโดยสังเขปนะครับ ทีนี้นะครับนิติบุคคลประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของสมาคมนะครับสมาคมนั้นนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วสมาคมนั้นก็เป็นนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที
1: ่
2: นะครับสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้
2: นะครับโดยสมาคมนั้นก็คือต้องเป็นนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องโดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งกันนะครับนะ
1: สมาคมเนี่ยกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของสมาคมก็คือคณะกรรมการของสมาคม
2: ครับ
1: ถ้านักศึกษาลองดูในตัวบทมาตรา87นะก็จะพบเลยว่าคณะกรรมการของสมาคมนั้นเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
2: ครับนอกจากนี้เองแล้ววัตถุประสงค์ของสมาคมที่ตั้งขึ้นนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ นะแล้วก็ไม่เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐด้วยนะครับท่านอาจารย์นะฮะโดยที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะก็จะมีในเรื่องของคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยมาช่วยในการดำเนินกิจการต่าง
1: ๆ
2: นะฮะของสมาคมเนี่ยซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนะฮะข้อบังคับภายใต้ที่ครับผม
1: เป็นข้อบังคับของสมาคม
2: นะครับ
1: ที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ก็คือที่ประชุมใหญ่จะควบคุมดูแลในส่วนนี้นะครับนะฮะแล้วก็การกำกับดูแลสมาคมมีทั้งจากภายในสมาคมและการกำกับดูแลจากภายนอกนะครับนะฮะแต่การกำกับดูแลภายนอกเนี่ยทำได้เพียงให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปตามกฎหมายก็คือทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็ข้อบังคับนั่นเองนะครับนะฮะแต่การกำกับดูแลจากภายในสามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของใครครับก็คือของคณะกรรมการสมาคมได้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับกฎหมายก็ได้พูดถึงในส่วนของการเลิกกันนะ
1: คร
2: ับ เลิกสมาคม
1: นะครับ
2: การเลิกกันเดี๋ยวจะเหมือนกับแฟนยังไงไม่รู้นะการเลิกของสมาคมซึ่งเมื่อเลิกสมาคมแล้วเนี่ย

0: สภาพการเป็นนิติบุคคลของสมาคมนั้นก็ต้องจบก็คือต้องสิ้
1: นส
0: ุ
1: ดลง
0: นะฮะสิ้นสุดลงนะฮะสมาคมจึงต้องมีการชำระบัญชีด้วยนะครับชำระบัญชีสะสมหนี้สินและทรัพย์สินของสมาคมนั้นๆนะครับถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกได้ไหมไม่ได้นะครับกระทำไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นการหากำไรมาแบ่งปันกันซึ่งเป็นการต้องห้ามในการจัดตั้งนิติบุคคลประเภทสมาคมขึ้น
2: จะเป็นลักษณะสำคัญของสมาคมใช่ไหมว่าไม่ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันกำไร
1: แสวงหากำไรต้องไม่มีต่างกับนิติบุคคลประเภทอื่นที่เป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญ นะฮะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนั้นแสวงหากำไ
0: ร
1: แต่มูลนิธิและสมาคมไม่แสวงหากำไร
0: ครับนี่ก็เลยโยงมาในเรื่องของมูลนิธิพอดีครับท่านอาจารย์ครับมูลนิธินั้นก็เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนขึ้นตามกฎหมายที่ให้จัดตั้งขึ้นนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับโดยมูลนิธินั้นเป็นเรื่องของการจัดการดูแลทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโดยการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธินั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค
1: ์
0: ของมูลนิธิและไม่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดเลยนะครับนะฮะโดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นต้องเป็นไปเพื่อการกุศล
1: น
0: ะครับนะสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีการศึกษานะครับหรือเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งกันนะครับและจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นกันกับสมาคมนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐด้วยนะครับโดยในมูลนิธินั้นนะครับก็มีคณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนะครับนะ
1: คณะกรรมการมูลนิธิ
0: ใช่ครับแล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆของมูลนิธิเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธินะครับทีนี้เหมือนกันครับนะฮะมูลนิธิก็ไม่บางกรณีก็ไม่ได้อาจอยู่ยั้งถาวรนะครับก็อาจจะมีการเลิกกันเมื่อเลิกมูลนิธิแล้วสภาพการเป็นนิติบุคคลนั้นก็
1: ส
0: ิ้
1: นส
0: ุ
1: ดลง
0: นะฮะมูลนิธิจึงต้องมีการชำระบัญชีเพื่อสะสางหนี้สินและทรัพย์สินของมูลนิธิต่อไปนะครับถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนนะฮะจะต้องโอนนะครับให้แก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของมูลนิธินะครับถ้าไม่ได้ระบุไว้ล่ะจะจัดสรรยังไงนะฮะกฎหมายก็บอกว่าให้จัดสรรทรัพย์สินนั้นแก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นที่ปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์ที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับก็ยึดสุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับยกตัวอย่างมูลนิธิชื่ออะไรดีครับเนี่ย
2: ปอเต็กตึ้ง
0: มูลนิธิปอเต็กตึ้งนะครับนะเอามันจะคล้ายไปปอเต็กตึ้งแล้วกันปอเต็กตึ้งเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตนะฮะคือเป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณประโยชน์นะครับดังนั้นถ้ามูลนิธินี้เลิกก็ต้องให้ปอสมมติเป็นปอเต็กตึ้งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันก็คือการสาธารณประโยชน์เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะนี่ก็คืออันนี้เป็นโดยสาระสังเขปนะครับนะฮะแต่ให้นักศึกษาได้
1: รายละเอียดนักศึกษาต้องอ่านในเอกสารการสอนนะครับเพิ่มเติม
0: นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเนื้อหาสาระนะครับของกฎหมายแพ่งหนึ่งในส่วนของบุคคลนะครับนะฮะบุคคลแล้วทั้งบุคคลธรรมดานะฮะนักศึกษาก็ต้องรู้เลยแหละครับตั้งแต่เกิดมาที่อาจารย์เกียรติวรินทร์พูดในครั้งที่แล้วในมาตรา15นะครับคลอดหรืออยู่รอดนี่เป็นอย่างไรนะฮะจนกระทั่งสิ้นสุดมาลงในคนเสมือนในความสามารถก็คือคนที่พร่องและคือคนที่ถูกจำกัดความสามารถนะครับนะซึ่งได้กล่าวไว้ในสี่ประเภทด้วยกันก็คือผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแล้วก็มาลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนั้นที่ท่านอาจารย์วิพุฒนะฮะได้นำเสนอนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลสมมุตินี่เกิดขึ้นมาโดยผลของกฎหมายนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์มีคณะกรรมการอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิได้บอกนะครับแล้วก็ดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็ไม่ได้อยู่ยั้งถาวรอยู่ยั้งยืนยงนะครับอาจมีการเลิกทั้งสมาคมเลิกทั้งมูลนิธิได้นะครับนะเมื่อเลิกแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดการยกตัวอย่างเช่นในสมาคมก็ต้องมีการจัดการชำระบัญชีนะครับนะฮะในมูลนิธิก็เหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีที่ไปก็ต้องไปมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค
2: ์
0: ใกล้เคียงกัน
1: ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาว่าตายเมื่อตายแล้วก็ต้องแบ่งมรดกก็ต้องตกทอดไปยังทายาท
0: ครับในเรื่องมรดกทุกคนอยากเป็นหลายๆอย่างแต่ไม่อยากเป็นเจ้ามรดกเพราะเจ้ามรดกนั้นต้องตายแล้วนะครับทีนี้มีคำถามก่อนปิดตอนในการตอนที่2นะครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับคำถามของเราก็จะเป็นคำถามในส่วนของสมาคมนะครับนี่เองนะครับสมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุผลใดนะครับด้วยเหตุใดที่จะเลิกสมาคมนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานะฮะมาตราซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย101 นะครับ101เนี่ยนะครับ สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งนะครับเหตุใดดังต่อไปนี้นะครับ 1นะครับเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับให้เลิกนะครับ2ถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นอันนี้คือการกำหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับ3ถ้าสมาคมตั้งขึ้นเพื่อทำกิจการใดเมื่อกิจการนั้นสำเร็จแล้วนะครับ4เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5นะครับเมื่อสมาคมนั้นล้มละลายนะครับสมาคมเป็นนิติบุคคลเนี่ยล้มละลายได้นะครับ6เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา102นะครับและ7เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา104นะครับนี่คือการเลิกสมาคมโดยอาศัยเหตุทั้ง7ประการดังกล่าว
1: เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งก็ไปร้องต่อศาลได
0: ้ครับขอให้เลิกสมาคมนั้นก็จะสิ้นสุดลงความเป็นนิติบุคคลก็สิ้นสุดลงเช่นเดียวกันแล้วก็นักศึกษาก็อย่าลืมว่าต้องชำระบัญชีนะครับนะเพื่อจัดการนะครับจัดการชำระบัญชีแล้วแต่ว่าที่สำคัญคือจะไปแบ่งนะแบ่งประโยชน์ได้ให้กับสมาชิกไม่ได้
1: คือต้องชำระบัญชีเพราะว่าสมาคมมูลนิธิ
0: ครับ
1: อาจจะไปเป็นลูกหนี้คนอื่นเขา
0: ครับ
1: นั้นการชำระบัญชีก็คือเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ด้วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ต่าง
0: ครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับวันนี้นะครับก็สิ้นสุดในเรื่องของบุคคลนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับ
0: ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญาในครั้งนี้ครับนักศึกษาครับในครั้งต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของนิติกรรมแล้วนะครับนะฮะในครั้งที่3นะครับในครั้งนี้ต้องขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลานักศึกษาและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง

0: เจ็บคอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านตะแก้วมาเร็วลมบกไปสั่งสั่นหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
3: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้และก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมซีเมนต์โปร่งแสงนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์แบบเดิมนะครับซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างสูงนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษชัดฉัตรวีระนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้สาระดีๆกับเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยครับ

ที่มาที่ไปของนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่เราได้สังเกตที่บ้านเรือนอาคารหรือที่สำนักงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของผนังนะครับก็จะมีบางที่เนี่ยเขาจะใช้โดยทั่วไปแล้วกันเขาจะใช้เป็นบล็อกแก้วนะครับก็เป็นอาจารย์ได้สังเกตตรงนั้นแหละนะครับบล็อกแก้วตรงนั้นนะครับที่เขาใช้เป็นบล็อกผนังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากแล้วก็มีสีที่รู้สึกจะเป็นสีนิ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นสีนิ่งแล้วก็ตัวเนื้อกระจกนะครับที่ติดเป็นบล็อกแก้วตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะสีเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็เลยเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วอาจารย์นึกถึงว่าถ้าเกิดบล็อกแก้วตัวนี้ถ้าสามารถทำเป็นตัวฉนวนกันความร้อนไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้เนี่ยให้มันมีความชัดเจนตรงนี้ดีกว่าบล็อกแก้วดั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาเป็นโจทย์ปัญหาอุปสรรคที่อาจารย์มาขบคิดแล้วก็คิดค้นที่จะทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาตัวซีเมนต์โปร่งแสงเนี่ยพอดีเรามีการทำขึ้นมาเนี่ยประกอบขึ้นมา2ส่วนนะครับส่วนแรกคือวัสดุซีเมนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับซีเมนต์ทั่วไปอยู่แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมาจากส่วนผสมของสารที่เราเรียกว่าสารที่เรียกว่าสารเรซินนะครับในภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นสารอีกตัวนึงช่วยทำให้แข็งตัวคือสารเร่งหรือการทำให้แข็งตัวได้งั้นเราจะมาเอา2ส่วนเนี่ยมาประกบกันหรือมาผสมผสานกันเราพยายามเลือกเกรดหรือคุณภาพที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสีอาจจะพัฒนาต่อให้เป็นสีอื่นๆได้เป็นต้นหรืออาจจะทนความร้อนได้ด้วยเนี่ยก็เป็นสเปคหรือข้อกำหนดของอีพ็อกซี่ตัวนั้นที่เราจะเลือกแต่เราก็ต้องหาวิธีการนะครับในการลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนด้วยอาจารย์เลยมองว่าวัสดุตัวนึงที่คิดไว้ก็คือพวกที่เป็นวัสดุพลาสติกนะครับที่เป็น PVC หรือพลาสติกอีกตัวนึงก็คือเพชรนะครับก็เป็น2ตัวที่เอามาลดการใช้ตัวอีพ็อกซี่ที่นำเข้าได้ส่วนตัวปูนซีเมนต์ในส่วนพูดไปเนี่ยจะเป็นปูนซีเมนต์พิเศษนะครับก็แตกต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไปนะครับก็คือซีเมนต์ทั่วไปที่เรามาผสมเนี่ยจะขึ้นรูปมาเป็นซีเมนต์เพจเนี่ยหรือมอร์ตาร์หรือคอนกรีตเนี่ยก็ถ้าเรามองที่ตัวซีเมนต์เพจก่อนก็คือปูนซีเมนต์กับน้ำหรือถ้าเป็นมอร์ตาร์ก็คือปูนซีเมนต์น้ำแล้วก็ทรายแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายแต่ของอาจารย์เนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องของการลดทรัพยากรธรรมชาติคือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายเนี่ยโดยอาศัยวัสดุนะครับอาจจะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถรีไซเคิลกลับมาได้ใหม่อย่างเช่นพวกที่เป็นพลาสติกก็กลับมาใช้ในการผสมในส่วนที่1ในได้ด้วยนอกเหนือจากที่เป็นอีพ็อกซี่เมื่อกี้รวมทั้งแทบเป็นวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นผ้าร้อยจากการเผาถ่านอิเล็กไนท์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถเอามาประยุกต์ในส่วนที่1อันนี้คือข้อแตกต่างของซีเมนต์เพจนะครับซึ่งแตกต่างกับซีเมนต์เพจทั่วไปที่มีแค่ปูนซีเมนต์กับน้ำนะครับโดยรวมเราก็เลยเรียกว่าซีเมนต์โปร่งแสงนะครับอันนี้ก็คือแนวความคิดหลักการในการทำขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนธรรมดาของซีเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องปูนซีเมนต์นะครับกับน้ำผสมกันในหม้อผสมแล้วก็ขึ้นรูปในแบบหล่อเลยแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรามีส่วนที่เป็นอีพ็อกซี่แล้วเราต้องทำส่วนอีพ็อกซี่กับส่วนของซีเมนต์ที่ไปยึดจับเราก็มีขบวนการเนี่ยนะครับก็จะมี2ลักษณะก็คือเราอาจขึ้นรูปเป็นอีพ็อกซี่ก่อนตามรูปแบบที่เราต้องการจากนั้นเราก็นำทำซีเมนต์ที่ไปยึดจับซีเมนต์พิเศษตัวนี้ไปยึดจับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราทำซีเมนต์ขึ้นมาก่อนหล่อขึ้นมาเป็นซีเมนต์แต่เราต้องมีการทำตำแหน่งไว้ว่าส่วนไหนที่เป็นอีพ็อกซี่เราก็เอาอีพ็อกซี่ที่เราจะทำขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมาเทเข้าไปในส่วนที่เราทำตำแหน่งไว้ถ้าเรามองเป็นซีเมนต์เพจนะฮะเป็นตัวก่อนที่ศึกษาเนี่ยจะมีปูนซีเมนต์กันนะนั้นก็จะมีผลของน้ำหนักนะครับที่อาจจะมาจากที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคงเฉพาะหรือความหนาแน่นหรือความหนักของซีเมนต์เป็นหลักเนี่ยนะครับทำให้ตัวผิวพรรณเนี่ยมีน้ำหนักนะครับงั้นถ้าเกิดอาจารย์ทำตัวซีเมนต์ตัวใหม่นะครับที่อาจารย์พูดไปแล้วว่านำเสนอโดยการใช้วัสดุเข้าไปทดแทนปูนเนี่ยนะฮะหลากหลายที่อาจารย์พูดไปสามารถจะลดเรื่องของน้ำหนักได้ทำให้น้ำหนักเบาลงแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือน้ำหนักเบาเนี่ยแล้วก็มีความเป็นฉนวนกับความร้อนแล้วก็สามารถที่การความร้อนเข้ามาในตัวอาคารทำให้บ้านเราหรือสำนักงานเราเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องปรับอากาศในการไล่ความร้อนที่อยู่ในห้องนะครับออกไปได้นะครับลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาซีเมนต์โปร่งแสงตัวเนี้ยให้แก้ปัญหาที่เราพูดไปแต่ต้นว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอบล็อกแก้วคืออะไรเราก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายวัสดุวัตถุประสงค์อย่างเช่นเป็นผนังให้แสงทะลุผ่านเข้าไปในห้องไปสำนักงานหรือในบ้านเราหรือในออฟฟิศเรายังไม่พอก็สามารถการความร้อนได้ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีสันได้ทำให้รู้สึกว่าจิตใจเราสามารถที่จะปรับ
ให้อ่อนนุ่มได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าปรับความเครียดลงนะครับชิ้นงานตัวนี้อาจารย์ก็ได้บูรณาการไม่ใช่ว่าเพื่อความรู้จากวิชาการของวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมคอนกรีตวัสดุเนี่ยนะครับเราก็พยายามมองถึงเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบหรือลักษณะของการถ่ายทอดความเป็นไทยนั่นเห็นว่าในชิ้นงานอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะออกในรูปของลายไทยนะครับเพื่อจะอนุรักษ์ของการเป็นความเป็นไทยนะครับแฝงเข้าไปในงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะเห็นจากชิ้นงานนะครับนวัตกรรมที่ปรากฏอยู่นะครับเราได้มีโอกาสตอนนั้นคิดค้นมาในปีค.ศ.2014นะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ใหญ่นะครับของคณะวิศวะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งเสริมเพื่อเอาชิ้นงานนวัตกรรมตัวนี้ไปแข่งขันนะครับในนานาชาตินะครับช่วงนั้นก็ได้ไปที่

0: คณะชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้รางวัลพิเศษนะครับจากประเทศอิหร่านมาจากที่เราเห็นเนี่ยนวัตกรรมที่อาจารย์เปิดไว้ก็คือว่าปัญหาของเราคือบล็อกแก้วแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราทำตัวบล็อกแก้วตัวใหม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับพวกวัสดุตกแต่งต่างๆได้เลยนะครับเพราะมันจะมีความสวยงามอยู่นะครับอย่างเช่นเราอาจจะทำเป็นโคมไฟหรือพวกงานรั้วหรือเป็นเสาก็ได้ที่เราใช้ประดับนะครับที่ไม่รับน้ำหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายผลจากการที่เรามองนวัตกรรมแค่บล็อกแก้วเนี่ยสามารถจะเข้าไปสู่เรื่องของวัสดุตกแต่งนะครับเพราะพวกนี้จะไม่รับน้ำหนักนะครับก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมภาพของการใช้หรือการเผยแพร่ของการใช้มากยิ่งขึ้นและตัวสำคัญก็คือว่าวัสดุของเราเนี่ยถือซีเมนต์ปมแสงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหล็กในการผสมเข้าไปเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้วัสดุพวกที่เป็นเส้นใยแก้วที่มาจากขยะคลินิกเนี่ยช่วยในการทำหน้าที่แทนเหล็กได้นะครับทำให้เกิดการแตกร้าวได้น้อยลงนะครับก็คือทำหน้าที่เสริมรับแรงเสริมหรือแรงดึงเนี่ยแทนเหล็กนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ลวดตะแกรงลวดตะไก่ใส่เข้าไปจะทำให้ตัวชิ้นงานเราหนักด้วยนะครับก็เป็นการลุกร้อนทางอ้อมไปในตัวนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ใจในการลดการรบกวนธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เรามาใช้ก็คือพวกปูนซีเมนต์น้ำหินทรายเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พยายามจะส่งเสริมตัวขยะคลินิกเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแปลกใหม่แล้วก็เป็นตัวกลางทางกันอยู่ในสากลโลกก็พยายามผลักดันตัวนี้เพราะว่าสรุปตัวอื่นเนี่ยก็เริ่มนิ่งละเพราะเรามีการพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วเอาไปใช้งานแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าณวันนี้ก็พยายามจะผลักดันขยะอีกนิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวอื่นก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่เป้าหมายคือเราพยายามเอาพวกนี้มาลดทรัพยากรธรรมชาติลงแล้วพยายามทำให้วัสดุเราหรือชิ้นงานเราเนี่ยสามารถทนความร้อนแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวความคิดณวันนี้เพื่อตอบโจทย์ภาวะโลกร้อนแล้วก็ภาวะวิกฤตทิ้งตอนนี้ก็คงรับทราบจากข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะมีน้ำเพิ่มของความลึกน้ำทะเลก็เริ่มจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเลยนะครับจากผลของน้ำแข็งละลายที่ขั้วโลกจากผลของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อาจารย์คงจะมองว่าทุกคนนักวิจัยทุกคนคงทำอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ว่าพยายามทำต่อไปและพยายามดูเรื่องของทรัพยากรที่จะมาแทนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยตัวใหม่ๆนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการประยุกต์ซีเมนต์ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งภายในนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและก็ภายในอาคารด้วยนะครับไม่จำกัดรูปแบบสีสันสวยงามนะครับแสงที่ส่องผ่านซีเมนต์นะครับสามารถลดความร้อนช่วยให้อาคารเย็นสบายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบและก็การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเตรียมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับนวัตกรรมที่เราอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับหลายคนเคยได้ยินใบตาลตะโหนดใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับเราจะนำเสนอใบตาลตะโหนดแปรรูปมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วก็ภาชนะในการใช้ได้นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: หลายๆคนอยากทราบนะครับรวมถึงตัวผมเองว่าใบตาลตะโหนดคืออะไรครับอาจารย
3: ์ตัวใบตาลตะโหนดนะครับก็มาจากตัวต้นตาลตะโหนดนะครับถ้าทุกท่านหรือหลายๆท่านอาจจะยินคำว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งจะเป็นต้นที่มีพื้นถิ่นเดิมจากภาคใต้นะครับแล้วก็ขยายมาที่โซนจังหวัดเพชรเจบุรีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์หลักๆที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ทานก็คือขนมตาลที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมทานคู่กับมะพร้าวอ่อนเนี่ยครับขูดเนี่ยครับก็จะทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นครับงั้นส่วนของต้นตาลเนี่ยครับจะไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนเลยครับตั้งแต่ตัวผลตัวลำต้นตัวทางแล้วก็รวมถึงตัวใบที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตถามอาจารย์ครับว่าแนวคิด เกิดขึ้นได้อย่างไรครับและทำไมถึงอีกอย่างนึงคือต้นตาลโตนนะครับดีกว่าการบรรจุภัณฑ์อื่นๆอย่างไรแน่นอนดีกว่าพลาสติกกล่องโฟมอยู่แล้วนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ดีกว่าไม้ไผ่และก็ใบตองอย่างไรครับอาจารย
3: ์ตัวคุณภาพของใบตาลเนี่ยครับตัวใบตาลเองเนี่ยจะมีทั้งความหนาและความเหนียวอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงซึ่งจะมีมากกว่าตัวใบตองแล้วก็ใบไผ่อยู่แล้วนะครับตัว2เลยก็คืออายุการใช้งานครับตัวบรรจุภัณฑ์จากตัวใบตาลโตนเนี่ยครับมีอายุการใช้งานแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้นะครับมากกว่า 5-6 ครั้งแต่ในขณะเดียวกันตัวใบตองเองเนี่ยหรือใบไผ่เองเนี่ยครับสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต้องทิ้งไปใช้ครับผมแล้วก็การกระบวนการรักษากระบวนการเก็บก็มีวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำกลับล้างแล้วก็นำมาใช้ใหม่ได้ครับผม
2: ครับและแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์
3: โครงการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเป็นผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณนะครับในทีมวิจัยของผมนะครับประกอบไปด้วย5ท่านนะครับจาก5ศาสตร์บูรณาการนะครับทำไมถึงผมถึงต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะโครงการนี้เนี่ยเรามองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ตัวปลายน้ำตัวต้นน้ำครับมีผมเองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญเชษฐ์แทนนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีหอมเขียวครับเป็นส่วนในการที่เป็นมันสมองในการคิดต้นนะครับต้นในการที่จะผลิตนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากการตโนดนี้ขึ้นมานะครับสองจากนั้นนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การตโนดเนี่ยเรามีความคิดว่าจะทำยังไงให้มันยืดอายุการใช้งานได้สามารถใช้ซ้ำได้ที่มีความแตกต่างนะครับจากทางที่ท่านพิธีกรได้ถามมาเนี่ยเราได้เชิญอาจารย์ธันวลัยรัตนกิจครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมาศึกษาเกี่ยวกับสารเคลือบรวมถึงการยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ธรรมชาตินะครับให้สามารถใช้ซ้ำได้นะครับตัวต่อมาครับในด้านของธุรกิจเรามองไปว่าชุมชนเนี่ยนอกจากได้ผลงานเราไปแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะขยายผลลงชุมชนได้แล้วก็สามารถนำเป็นอาชีพของชุมชนได้เราได้เชิญอาจารย์บุญรัตน์บุญรัศมีจากคณะบริหารธุรกิจแล้วก็อาจารย์ดร.พิมพิสาพรมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมาช่วยกันที่จะดำเนินธุรกิจรวมถึงการคิดต้นทุนต่างๆนำสู่ตรงนี้ครับไปเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปในส่วนของที่มาและความสำคัญอย่างนี้ครับในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดสงขลาเนี่ยครับจะมีพื้นที่นึงเขาเรียกว่าคราบสมุทรสถิงพระครับจะประกอบไปด้วย4อำเภอตั้งแต่อำเภอสิงหานครนะครับสถิงพระกระแสศิลป์ละโนดซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีปริมาณต้นตาลเยอะมากครับเยอะมากกว่า3ล้านต้นนะครับในปริมาณ3ล้านต้นเนี่ยครับมีทั้งต้นที่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากกว่า200หรือ20หลังคาเรือนที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับผลปรากฏว่าตรงนี้ครับมีผลิตผลนะครับจากตัวต้นตาลโตนเนี่ยครับใช้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไว้ว่าทั้งตัวลำต้นก็ดีตัวผลก็ดีรวมตัวใบก็ดีเราเล็งไปที่ตัวใบครับเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเราได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับตัวใบก็จะมีลักษณะของตัวใบที่เป็นส่วนของใบที่แก่เข้มนะครับสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็ใบอ่อนตัวนำที่เรานำมาใช้เนี่ยครับจะเป็นตัวของสีเขียวเข้มตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าส่วนใบอ่อนเนี่ยเราไปตัดมันมาก็จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นตาลโตนเนี่ยน้อยลงเราก็นำตัวนี้ครับตัดนำมาตัดเป็นใบแล้วก็นำตัวนี้ครับมาเป็นลักษณะของตัวขนาดความกว้างของใบประมาณ 30-50 ใบ
2: ครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับต้นตาลโตนก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับ
3: จากนั้นเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานของชุมชนครับชุมชนที่สามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้เนี่ยเราต้องมองไปถึงตัวตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็คือตลาดน้ำคลองแดนครับตลาดคลองแดนอำเภอระโนดนะครับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยครับมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้านฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขตอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครนะครับมีคลองแดนนะครับชื่อว่าคลองแดนนะครับเป็นตัวกั้น2ฝั่งถ้าเราดูข้ามสะพานตรงนี้ครับก็สามารถที่จะข้ามเขตของจังหวัดกันได้ง่ายนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมื่อเราลงไปสำรวจในชุมชนในตลาดนะครับจะพบว่ามีการใช้ทั้งเป็นจานจากกระดาษนะครับจากอุปกรณ์จากโฟมก็มีจากพลาสติกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงจุดเด่นออกเอกลักษณ์ของตัวกระดาษน้ำชุมชนนี่ออกมาโดยใช้บรรจุภัณฑ์ใบตาลเนี่ยครับสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
2: อยากทราบเลยครับอาจารย์จากมุมมองของชุมชนเนี่ยครับฟีดแบคและการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการใช้ใบตาลตะโนดเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับ
3: ฟีดแบคและก็การตอบรับเนี่ยครับดีนะครับแล้วก็มีการสะท้อนในมุมที่ทางชุมชนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ออกไปนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทำตัวบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติอยู่หลากหลายนะครับเช่นด้านบุญเนี่ยเป็นตัวใยกล้วยครับผมเอาใยกล้วยมาทำนะครับออกมาเป็นพวกจานเป็นพวกถ้วยเป็นพวกช้อนกับซ่อมนะครับหรือตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกตาลใบจากใบจากนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็ทำอยู่ที่พื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้มาทดลองทำตัวใบตาลเนี่ยครับสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างที่ผมเรียนแจ้งคือความเหนียวของใบตาลครับจะมีความเหนียวและก็แข็งแรงมากกว่าตัวใบจากวัสดุชนิดอื่นๆความหนานะครับก็จะมีความหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่นำมาใช้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษการออกแบบเครื่องรวมถึงการออกแบบแม่พิมพ์เนี่ยครับจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเกณฑ์ของก้านครับเกณฑ์ของก้านใบตาลตะโนดเนี่ยจะมีความใหญ่และยาวนะครับแล้วก็รูปทรงที่ท้าทายตอบโจทย์ความต้องการของบริบทชุมชนแล้วก็สุดท้ายครับสารเคลือบที่มีคุณภาพ
2: ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับขั้นตอนเหล่านี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยครับใช้ทุนเยอะไหมครับหรือใช้เวลานานไหมครับ
3: ตอนนี้ตัวต้นทุนกระบวนการผลิตเนี่ยครับเรากำลังควบคุมกระบวนการอยู่ที่ไม่ให้เกินใบละ20บาทครับแต่ว่าขนาดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับถ้าขนาดของบรรจุภัณฑ์ใหญ่ราคาก็จะมีปริมาณมีราคาที่มากเพิ่มไปด้วยแต่ในโครงการเนี่ยครับผมได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไว้3แบบก็คือเป็นแบบจานขนาดใหญ่นะครับ
2: ครับ
3: ถ้วยขนาดใหญ่แล้วก็แก้วครับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นภาพที่ผมแล้วก็ทีมงานครับได้ลงไปสำรวจชุมชนตลาดครับว่าเนี่ยครับจากใบนะครับที่เป็นใบตาลตะโนดเนี่ยชุมชนเราร่วมคิดร่วมทำกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้ฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ท้าทายทั้งนักโจทย์วิจัยแล้วก็ท้าทายทั้งชุมชนเองเนี่ยครับก็คืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยผมก็เลยนำไปออกแบบดีไซน์ครับที่ทางชุมชนต้องการ5ลำดับแรกนะครับ5ลำดับแรกได้เป็นจานใส่อาหารนะครับเป็นถ้วยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งแล้วก็แก้วน้ำครับส่วนเฟสต่อไปถ้าเราได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากองค์กรท้องถิ่นก็ดีหรือจากภาครัฐก็ดีเนี่ยเราจะทำเป็นถ้วยขนาดเล็กเพิ่มครับเป็นกล่องบรรจุอาหารคล้ายๆกับเป็นกล่องข้าวครับแล้วก็จากแบบเมื่อกี้ครับเราก็เอานำมาสู่เป็นการออกแบบโมนนะครับเป็นแบบแม่พิมพ์แล้วก็ตัวนี้ตัวเครื่องครับที่ได้ออกแบบดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากตัวเครื่องกาบหมากทั่วไปถ้าทางท่านพิธีกรเคยเห็นก็อาจารย์กาบหมากก็อาจจะมีใช่ไหมครับแต่เป็นเครื่องขนาดเล็กแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งว่าใบตาลตะโนดเนี่ยมันทั้งหนาและเหนียวรวมถึงเกณฑ์ของใบตาลตะโนดเนี่ยครับมันจะต้องเอาชนะแรงดัดและก็แรงดึงของใบตาลตะโนดให้ได้เพราะฉะนั้นแรงดันของเครื่องก็เลยมีส่วนแล้วก็กำลังของเครื่องก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นมาครับจากนั้นผมก็ได้ตัวมูลนะครับที่เป็นแม่พิมพ์จากผลงานนะครับทั้งเป็นตัวจานนะครับตัวถ้วยแล้วก็ตัวแก้วนะครับนี่ก็นำมาขึ้นรูปครับเป็นตัวจานอย่างที่ทางท่านพิธีกรเห็นใช่ไหมครับก็นำใบที่ทางท่านพิธีกรเห็นเป็นใบแผ่ใหญ่ๆเหมือนใบพัดเนี่ยครับเอาออกมาตัดเป็นใบก่อนนะครับเป็นใบแล้วก็มาเรียงซ้อนกันใหม่นะครับแล้วก็มีการเรียงตามทิศทางตามแนวขวางตามแนวยาวนะครับเพื่อให้มันเต็มหน้าลักษณะของหน้าโมนมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
3: แล้วก็อัดขึ้นรูปตัวโมนเราออกแบบดีไซน์ให้มีลักษณะเฉพาะก็คือตัดขอบอัตโนมัติในตัวเลยนะครับเมื่ออัดขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยครับสังเกตว่าตรงขอบโมนนะครับจะถูกตัดขอบเศษที่เหลือทิ้งออกโดยอัตโนมัตินะครับก็จะได้มาเป็นตัวจานใบตาลตะโนดออกมาเลยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของถ้วยครับแล้วก็สุดท้ายของแก้วครับ
2: ครับแล้วสำหรับร้านครับเขาได้มีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างไหมครับว่าใช้ได้ดีทนทานนะหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย
3: ์ฟีดแบคอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับการใช้งานการตอบโจทย์แต่คำถามอย่างหนึ่งที่ได้รับกับเข้ามาก็คืออายุการใช้งานอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะเมื่อเราตั้งไว้เป็นระยะเวลานานมันก็อาจจะเกิดการเหี่ยวย่นใช่ไหมครับการหดตัวเกิดราเกิดสิ่งจะปนหรือเปล่าตรงนี้ครับผมก็เลยเคลมด้วยการมีสารเคลือบภาชนะตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่ออย่างที่ผมได้บอกว่าเราอยากจะศึกษาที่ว่า ผลจากสารเคลือบเนี่ยครับทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้1 2สามารถช่วยในการใช้ซ้ำได้และ3ครับสามารถช่วยป้องกันจุลินทรีย์ต่างๆได้ด้วยครับ
2: เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นของฝากก็เป็นของฝากที่น่ารักนะครับและที่สำคัญก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมอยากถามอาจารย์นะครับว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะคิดค้นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนนะครับสามารถทำอย่างไรบ้าง
3: ในส่วนแรกเลยผมต้องคิดว่าจะต้องมีใจในการที่จะพัฒนาครับในการที่จะค้นหาหรือการพัฒนาชุมชนเพื่อตัวเองจะเป็นนวัตกรนะครับก่อนอื่นเลยคือจะต้องรู้จักชุมชนจะต้องรู้จักบริบทชุมชนจะต้องกล้าลงชุมชนในการที่จะไปหาปัญหาต่างๆนะครับร่วมพูดคุยสื่อสัมพันธ์นะครับในเชิงของลักษณะองค์ประกอบวิชาการองค์ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์ปัญหาตรงตามต้องการของชุมชนครับ2ครับที่สําคัญเลยก็คือองค์ความรู้ที่จะนําไปพัฒนาน้องๆนักศึกษาจะต้องมีความเป็นกล้านะครับเป็นนักปฏิบัติในของสังคมชุมชนเพื่อที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกล้าลองผิดกล้าลองถูกและนําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยครับไปพัฒนาในส่วนของชุมชนได้ต่อไปครับเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับผม
2: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะครับที่ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อชุมชนแล้วก็แน่นอนนะครับสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากมากเลยเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ในช่วงคิดได้ทำได้ในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ครับถือเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนของเราอีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะ

0: ทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณบสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รู้คนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สําคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่นี้นะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่สองเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่2นะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏ
อย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจําได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือการปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ

เนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คือเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธินะครับไม่ได้เล่าเป็นรายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยจำแนกสิทธิ์เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกลุ่มคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับคราวนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กำเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับ
ผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตและก็ร่างกายไม่ได้นะครับ

ในแง่ของสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับ องค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับ

มีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทําหรือการละเมิดการกระทํานะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับคือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีความสำคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่า

ล่าวไม่ถูกต้องข้อได้กล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเราอ่านดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อขอควายนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคําตอบนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสฟาเลียนะครับในค.ศ. 1648นะครับหรือทิสตี้ออฟเวสฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับค.ศ. 1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือล่ะนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่ข้อควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมค.ศ. 1966ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับ

เราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับสาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทำเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในส่วนนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอชอย่างเงี้ยนะคะอีกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างนึงที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะจะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
นะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะสภาวะร่างสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ยเขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดีนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะและถ้าเราพัฒนาเด็กเหล่านี้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูซิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราไปดูภูมิหลังของเด็กก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในโรงพยาบาล นะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะเด็กพวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะเหมาะไปอยู่ในเมืองเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งนะคะ
ต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสประถมเด็กประถมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กประถมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยชน์จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปสู่คนรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอาจจะมาดูเทียบกับผลว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นำไปสู่ความยั่งยืนไหมมันนำไปสู่มันช่วยพัฒนาเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสำคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมา

ช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กด้อยโอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้อื่นโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มนึงซึ่งเด็กพวกนี้จะสิ่งที่เขาขาดเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพอหมดช่วงเวลาตัดอ้อยนี้แล้วอาจจะต้องย้ายไปทำงานอื่นเด็กก็จะย้ายครอบย้ายตามพ่อแม่ไปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนแออัดนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ไกลแล้วทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะห่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะเด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารเด็กกลุ่มนี้ค่ะบางทีในการศึกษาจะเข้าไม่ถึงจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้ง2กลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะ

ต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทํางานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ได้ยังไงคือหนึ่งเลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันอื่นอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนหรือเด็กที่เหมือนกับอยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสนามแต่เล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งโดนะคะแป้งโดก็ให้เด็กนวดปั้นครึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตชีวิตมันยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสร่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ได้ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กประถมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบเสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความ
ตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเลือกนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการ

มันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสติปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในทำในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดป่าเอามาซะเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยแหละค่ะดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบครึงจับทั้งเสร็จมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะพวกนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นกล้าเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมากเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมากเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักแทนที่จะเล่น5เนาะหมากเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หาสื่อนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบไม้นะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างดินเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทำงานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ำกระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียนของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริบทในการที่จะประเมินและสร้างเสริมเด็กด้านเด็กปฐมวัยด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณปิยฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าราชการครูโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการประเมินก่อนนะคะการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น0ถึง3ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะมาดูแลเด็กนะคะพัฒนาเด็กประเมินเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองซึ่งอันเนี้ย0ถึง3ปีแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะประเมินเด็กในด้านนี้ในประเด็นไหนบ้างคะ
1: สำหรับที่โรงเรียนนะคะเราก็จะประเมินเด็กในเรื่องของมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7 8ซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นรายการประเมินกับเด็กในโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงชั้นจะมีอนุบาล1 4ถึง5ขวบแล้วก็อนุบาล2 5ถึง6ขวบค่ะ
0: ค่ะสำหรับในการประเมินตรงนี้เนี่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะมีวิธีในการประเมินเด็กยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการประเมินที่โรงเรียนนะคะเราจะมีการประเมินเด็กนะคะโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการนำตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินเด็กซึ่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7แล้วก็มาตรฐานที่8ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินหลากหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์กวางมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการมีวินัยในตนเองนะคะการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยการยอมรับความเหมือนความต่างแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะ
0: ค่ะโดยวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นวิธีเกณฑ์
1: การสังเกต
0: นะคะแล้วก็ในการสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่โรงเรียนเลยจะสังเกตว่าจะมีบางรายการที่เป็นการประเมินในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยเราจะประเมินเด็กในช่วงไหนได้บ้างคะ
1: ในการประเมินของความเป็นไทยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างเด็กก่อนเพราะว่าเวลาเด็กมาจากทางบ้านเนี่ยเขาก็ยังจะไม่มีความรู้หรอกเนาะว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยการไหว้แบบไทยมารยาทแบบไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงเทอมที่1 นะคะคุณครูเนี่ยจะใส่ข้อมูลก่อนจะสอนจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้แบบไทยการไหว้แบบระดับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้พระตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลให้เขาจนเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะเขาได้เรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากในตัวหลักสูตรเนาะเขาเรียกว่ากิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเราตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินไหว้เด็กเนี่ยไหว้ถูกต้องตามแบบเบญจังคประดิษฐ์หรือเปล่าหรือไหว้ได้ถูกต้องตามหลักในการไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ครูเนี่ยสังเกตและประเมินแล้วก็บางทีก็สร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ประเมินตรงนี้ค่ะอาจารย์
0: ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะประเมินเด็กแม้จะเป็นในเรื่องของการประเมินเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในบางเนื้อหาหรือว่าบางกิจกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้สอนบางทีเนี่ยเด็กไม่เคยเรียนรู้เลยแล้วเราไปวัดแล้วประเมินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะประเมินเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการสอนก่อนแต่ในอย่างบางกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินเด็กได้ทันทีเลยก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะคะต่อไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการประเมินเด็กด้านสังคมตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณครูคิดว่ายากมากที่สุดคะ
1: บางครั้งอะค่ะการประเมินด้านสังคมเนี่ยเด็กหลายคนนะคะจะไม่ค่อยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กบางคนปฏิเสธสังคมอะค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่โรงเรียนนะคะจะมีการดูแล การดูแลเด็กที่ค่อนข้างแตกต่างกันครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งคุณครูเนี่ยเวลาที่จะประเมินเขาในเรื่องของสังคมนะคะเราต้องรู้ภูมิหลังเขาก่อนอาจารย์นะคะเวลาเรารู้ภูมิหลังแล้วเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วเรารู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ใช่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอีกแบบนึงดังนั้นครูเนี่ยต้องทำความรู้จักแล้วเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเราค่อยมาดูสิ่งที่เด็กเนี่ยเป็นอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาแค่ในเรื่องของการปฏิเสธสังคมเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คุณครูพบเจอในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการประเมินตรงนี้เนาะครูก็ต้องทำความรู้จักก็ยังกลับไปที่เวลาที่เราจะประเมินเด็กเราก็ต้องทำความรู้จักเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการวัดและประเมินเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยกับเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กคนนี้แต่อาจจะใช้เห็นผลกับเด็กอีกคนนึงนะคะแล้วในเรื่องของการประเมินด้านสังคมเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยไหมคะ
1: มีค่ะโอ้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลักเป็นหัวใจเลยที่เวลาเนี่ยเด็กเนี่ยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะมีหลายรูปแบบเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำร้ายเพื่อนรุนแรงทำกับเพื่อนรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำซ้ำๆๆดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเราถ้าเวลาเราเจอครอบครัวที่ไม่น่ารักเวลาเราไปแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะบอกว่าทำไมครูถึงฟ้องบ่อยจังเลย เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้โดยที่แบบเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูวันเนี่ยก็จะมักจะบอกครูท่านอื่นเสมอว่าบางครั้งถ้าเราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เป็นครูดังนั้นน่ะเราพัฒนาต่อไปแล้วเราก็สั่งสอนเด็กอบรมเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าวิธีไหนที่เขาเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขในสังคมได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าฟังจากที่คุณครูสุริวันพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยคุณครูเนี่ยเรียนมาคุณครูก็จะแบบมีความรู้ในเรื่องของการประเมินอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าเราเจอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประเมินเนี่ยเราก็จะทำความรู้จักเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นนะในห้องเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเด็กแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงเด็กเวลามาอยู่กับครูเนี่ยบางที

0: เนี่ยพูดคำหยาบเนาะอ่ะอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วเวลาที่ครูเนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อ
1: ผู้ปกครองมักย้อนกลับมาเสมอว่า

0: สากายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเภทนี้เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเด็กเนี่ยมาอยู่ในสังคมห้องเรียนน่ะปัญหาในเรื่องของการพูดหยาบคายการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยบางครั้งคุณครูวันเนี่ยก็จะแจ้งลงไลน์ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนได้รับทราบเพราะว่าณสมัยเนี้ยเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีการนำงานวิจัยก็ดีหรือว่าบทความที่เกี่ยวกับการพูดหยาบคายการอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไลน์ห้องเรียนแล้วก็คาดว่าผู้ปกครอง 50% น่ะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพราะฟีดแบคที่กลับมาเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือที่มันค่อนข้างดีแต่ว่าอีก 50% เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาทำหน้าที่ของตัวเองไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นค่ะ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องสังคมบางทีเนี่ยเราก็มองว่าการประเมินด้านสังคมเนี่ยก็มันสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางท่าทางเนาะการช่วยเหลือตัวเองทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการประเมินเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคุณครูวันมีช่วงเวลาหรือว่ามีวิธีการที่จะประเมินเด็กในด้านนี้ยังไงบ้างคะ
0: ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะอาจารย์เราเนี่ยจะประเมินแทบจะทั้งวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าการประเมินในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมันคือการประเมินตามสภาพจริงดังนั้นครูเนี่ยอนุบาลจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอว่าในทุกช่วงเวลาที่เด็กทำอะไรก็ตามนั่นแหละเราเนี่ยต้องประเมินเขาและในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมักจัดกิจกรรมที่จะเป็นทั้งกิจกรรมเดียวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งในการที่เด็กเนี่ยจะทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการที่มันปรากฏอยู่ในหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดหรือไม่ส่วนในกิจกรรมกลุ่มอะค่ะคุณครูเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วดูว่าเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่สามารถเล่นและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไหมแล้วก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมเนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราเนี่ยได้กำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะวิธีการประเมินที่เราก็จะต้องออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็ขอสรุปนะคะในส่วนของการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คือครูเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเด็กให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะว่าเด็กเป็นแบบไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนการแสดงออกของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยเด็กมาเนี่ยอาจจะตีเพื่อนเนาะตีเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่ที่จริงอาจจะเป็นแค่วิธีการที่เขาต้องการที่จะมีอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเฉยๆอ
0: ยากเล่นด้วยแต่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการไหน
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยประเมินเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยที่มาทำร้ายเพื่อนเนี่ยตีสะกิดอย่างเงี้ยเป็นการประเมินที่บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการด้านสังคมที่ผิดปกติหรือว่าไม่เหมาะสมตามวัยเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะคะแต่เรายังจะไม่ตัดสินว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นเห็นพฤติกรรมเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เห็นจนแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปตราหน้าเนาะ ว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าเด็กบางคือเราต้องแยกให้ออกอะค่ะความที่เป็นครูเราต้องประเมินให้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูดังนั้นนะคะในเรื่องของประเมินมันละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ครูทำความเข้าใจเด็กให้มากๆแล้วก็มีเมตตาแล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็มีความน่ารักแล้วก็การที่จะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโชคดีนะคะโชคดีแทนเด็กๆที่อยู่ในห้องครูวันนะไม่ใช่ว่าแสดงออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมด้านสังคมที่ไม่ดีจะถูกตัดสินเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะแบบพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมแล้วเนี่ยนั่นคือเด็กจะต้องมีภาวะของการแสดงพฤติกรรมทางลบเนี่ยซ้ำๆนะคะทำเป็นกิจวัตรจนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงจะถูกการตัดสินว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการที่ยอมรับในตัวเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีหลายมุมบางทีก็น่ารักใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแบบดูพฤติกรรมได้แล้วก็ดูเหตุด้วยว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงลบแบบนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินเด็กโดยที่ไม่มีอคตินะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะนอกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทำความรู้จักกับตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่ทำความรู้จักเด็กร่วมกัน รู้ว่าที่เด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมาที่โรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้จักเด็กได้ครอบคลุมแล้วก็ทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าด้านสังคมเนี่ยบางทีเราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเนาะมันเห็นชัดแล้วมันประเมินได้ทันทีเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูก็ต้องมีการ

0: ตัวเองนะคะมีการที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจเด็กครูก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะที่จะไม่ด่วนตัดสินนะคะก็เป็นที่ใจของคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นวิธีการประเมินของคุณครูสิริวัลซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคมนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมาเน้นที่ในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมีวิทยากรพิเศษค่ะเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสิริวัลย์ปิรฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการประเมินเด็กเนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสังคมที่ดีนะคะคุณครูเนี่ยคิดว่าในโรงเรียนของคุณครูมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมในเรื่องนี้ได้ค่ะ
1: โดยมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมเนี่ยเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมแหละที่มันพยายามที่จะบูรณาการแล้วก็สอดแทรกในด้านสังคมเข้าไปอังครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องนี้คุณครูเนี่ยพยายามเน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักการmake friend เนาะการมีเพื่อนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กเต้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งมีเงื่อนไขว่าให้เด็กเนี่ยจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนจับกลุ่ม5คนเมื่อจับกลุ่ม5คนแล้วเด็กทุกคนกอดกันจับมือกันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนกลุ่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะบางครั้งบางกิจกรรมคุณครูวันก็เหมือนแบบให้เด็กเนี่ยวิ่งจับคู่นะคะวิ่งจับคู่วิ่งจับกลุ่มแล้วก็ให้แนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูก็จะมีท็อปปิกในเรื่องของเช่นอาหารแล้วก็เราก็สลับกันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของเป็นรายเดี่ยวก็มีค่ะอาจารย์กวางในเรื่องของรายเดี่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนเช่นไอ้กิจกรรมเสรีนะคะอันนี้เด็กเนี่ยเขาก็จะเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยก็จะมีการประเมินรายเดี่ยวก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแล้วเขามีพัฒนาการทางสังคมเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอย่างในเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยคุณครูสิริวัลย์ก็ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะที่จะช่วยการสร้างเพื่อนนะคะให้กับเด็กซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าโรงเรียนของคุณครูสิริวัลย์อย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เด็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งครูแล้วก็เปลี่ยนทั้งเพื่อนทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้พอเราบอกว่าเด็กจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมีเกมมีอะไรให้เล่นการสร้างข้อตกลงตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าในการเล่นเกมในการสร้างกฎกติกาคุณครูเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กนะคะเป็นคนร่วมสร้างกติกาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำตามกติกานั้นได้และเด็กหลายคนเลยค่ะพอเวลาที่รู้จักการสร้างกติการ่วมกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้แบบไม่ผิดกฎในสิ่งที่เขาเนี่ยร่วมกันกำหนดค่ะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะสร้างมิตรภาพได้นะคะกับเพื่อนในห้องทีนี้ในประเด็นต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องการพัฒนาเด็กด้านสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนะคะคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสนับสนุนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ดีบ้าง
1: โอ้หลากหลายเลยเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทักษะชุดดีมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมาโรงเรียนช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองหนึ่งก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันทั้งหลายนะคะรวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ครูวันเนี่ยก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการล้างช้อนล้างแก้วทำความสะอาดของทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองแต่ที่สำคัญเลยเด็กๆเนี่ย

0: คุณครูวันเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็มาติดกระดุมแต่จริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้โป๊อะไรนะคะเราจะให้เด็กเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของตัวเองเช่นเวลาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเข้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดนอนเนา
1: ะ
0: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็สามารถนำมาประเมินในหลักตามหลักสูตรได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคนที่แบบไม่ได้ดูในการศึกษาประถมว่าจะตกใจเฮ้ยทำไมให้เด็กมาถอดเสื้อผ้าคือที่จริงแล้วเนี่ยในแพทเทิร์นนะคะในเรื่องของการจัดกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องทานอาหารมื้อเที่ยงพอทานเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันทำความสะอาดล้างตัวนะก่อนที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่จะเตรียมเข้านอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นนอนแหละก็สามารถดูด้วยว่าเด็กอ่ะสามารถเก็บที่นอนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าในโรงเรียนของคุณครูวันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองผ่านกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาที่ทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไปตักเองนะแล้วเด็กจะต้องกะประมาณด้วยว่าเฮ้ยฉันจะทานเท่าไหร่ทานแค่ไหนเราต้องรับผิดชอบทานให้หมดนะเด็กบางคนเนี่ยมาแรกๆจะตักคูณจานเลย
0: ที่ห้องก็มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมาตอนแรกๆเนอะอาหารเหลือทิ้งเยอะเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถกับประมาณความต้องการของตัวเองได้ดังนั้นเราเนี่ยพยายามอยากให้เด็กเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบสังคมไม่ให้แบบมีขยะเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยเราก็สอนในเรื่องของบูรณาการการช่วยเหลือตัวเองเข้าไปโดยการเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่หนูไม่ทานบางทีเรายอมให้ได้เราก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็รู้เลยว่าทำเขาก็ตักให้มันพอดีทานแล้วถ้าไม่อิ่มเติมใหม่ได้อันนี้เราก็พยายามสร้างเสริมให้เขามีวินัยความรับผิดชอบในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นนะคะอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กในเมืองยุคนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเองนี่แหละที่จะมีปัญหามากกว่าเด็กที่อยู่ตามชายขอบเนาะเพราะเด็กชายขอบเนี่ยโอ้ยเขาทำเองทุกอย่างหุงข้าวเองเป็นแล้วนะเด็กอนุบาลบางคนแต่ว่าเด็กในเมืองเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างให้พอถึงเวลาเด็กทำเองไม่เป็นแล้วคุณครูวันเคยมีแบบตัวอย่างแบบกรณีศึกษาไหมคะว่าแบบเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณครูวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ยังไง
0: ตอนนี้ก็มีอยู่อาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กคนนี้น้องเอเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างตามใจทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเมื่อไหร่ที่มาโรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยเคยชินกับการที่ผู้ปกครองทำให้และเขาเนี่ยไม่เคยได้รับคำสั่งอะไรเลยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บสะพายกระเป๋ามีปัญหาตั้งแต่การสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนเลยอาจารย์พอมาถึงปุ๊บสะพายกระเป๋ายืนอยู่ตรงหน้าห้องไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อตอนแรกอ่ะคุณครูเนี่ยก็ยังบอกอ่ะน้องเก็บกระเป๋าลูกน้องเดินมานั่งตรงนี้น้องมาทำอย่างนี้แต่พอทุกครั้งเนี่ยที่คุณครูเนี่ยได้สังเกตและเก็บข้อมูลเนาะเขาก็จะรอคำสั่งกับเราตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเด็กก็คือเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือเพื่อนกันเนี่ยค่ะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นคนช่วยพอเวลาเขาจะเห็นน้องบีเนี่ยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็จะเริ่มไปละเริ่มไปให้ข้อมูลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิไกด์ไลน์สเต็ปต่อไปพอน้องบีทำได้ดีมากขึ้นก็เริ่มละให้เขาเนี่ยเริ่มลองทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรับคำสั่งเขาจะรอรับคำสั่งอยู่เสมอว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีตารางแบบแผนในชีวิตได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับพ่อแม่รังแกฉันเนาะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วเราจะสังเกตจากที่คุณครูวันเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยแม้จะเป็นในด้านสังคมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสะเทือนเนาะไปถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยการคิดตัดสินใจเด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนเนี่ยบอกถึงจะลงมือทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนชินทุกอย่างเป็นทักษะถ้าทำแบบมีการฝึกฝนทำบ่อยๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณเองนะการยอมรับความแตกต่างซึ่งใน ศตวรรษต่อไปนะฮะในเราเนี่ยจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กที่โตขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บ้างคะการเตรียมเด็กยังไงเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ
0: อย่างคุณครูวานอยู่สอนอนุบาล2เนาะเด็กๆเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลละนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของตรรกะเหตุผลในเรื่องของทัศนคติเนี่ยให้เด็กได้ตั้งแต่เป็นวัยเด็กในวัยที่แบบเด็กต้องเรียนรู้แบบเป็นขั้นพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเยอะมากนะคะต่างด้าวที่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด118คน
1: จ้ะ
0: เยอะมากเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้นะคะก็จะตามพ่อแม่มาทำงานเพราะว่าข้างๆโรงเรียนนะคะจะเป็นตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดเนี่ยแรงงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วเขาก็จะมีลูกหลานดังนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเด็กนะคะทุกเชื้อชาติทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยที่ภาพที่เห็นชี้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆเราเนอะอาจารย์เนาะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ที่มันมีปัญหามากๆที่สุดก็คือเด็กที่ถือสัญชาติไนจีเรียค่ะคือเขาจะเห็นความชัดเจนเลยคือมีผิวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีผมหยิกอะไรเงี้ยหน้าตาที่จะค่อนข้างแตกต่างจากเราเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสอนเด็กในห้องเรียนอยู่เสมอก็คือให้เด็กเนี่ยรู้จักการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็จะมีการเล่านิทานเล่านิทานที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะของเด็กเมื่อเราเนี่ยใส่ข้อมูลในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างบุคคลไปแล้วเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่มีการล้อเลียนเพื่อและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมกับจิตใจอ่ะมันค่อนข้างพันกันอยู่เนาะนะคะเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เป็นเด็กไนจีเรียเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยยอมรับด้วยยอมรับตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเนี่ยมากขึ้นเวลาเขาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเวลาที่เขาแบบโดนบูลลี่ค่ะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสังคมที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้
1: ใช่ค่ะเนี่ยประเด็นแรกที่เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างก็คือทางกายภาพเนาะ
0: ใช่
1: ยิ่งที่เรามีความแตกต่างที่แบบเฮ้ยเห็นความแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณครูวันพูดก็คือเด็กเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยมันก็จะมามีเอี่ยวกับด้านอารมณ์จิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกการไม่ยอมรับนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันดีกว่าเช่นเฮ้ยผมอาจจะคนละสีคนละแบบแต่ก็คือผมสีผิวก็คือแค่สีผิวแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในเด็ก5ขวบเนี่ยก็เด็กสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและเราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเงี้ยเขามีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างเป็นปกตินะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะเป็นการบูลลี่ทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกายภาพนะคะที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันในเรื่องของรสนิยมความชอบตรงนี้ค่ะก็มีความแตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขายอมรับในเรื่องของความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ไปบังคับเพื่อนเนาะในโรงเรียนอนุบาลเราจะเห็นว่าฉันเธอต้องชอบเหมือนฉันสิฉันชอบใส่เสื้อสีแดงทำไมเธอใส่สีดำเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายที่จะยอมรับกันได้ซึ่งเราก็จะเห็นผ่านกิจกรรมศิลปะก็ได้นะคะก็คือเด็กเนี่ยเวลาลงสีเลือกลงสีเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะสำหรับในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างเนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะสำหรับเด็กในยุคหน้าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คุณครูเนี่ยช่วยที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณครูสิริวรรณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ค่ะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังรับชมการสอนเสริมทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STU Channel และออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14และสามารถกลับมาติดตามรับ
1: การบัญชีต้นทุนช่วงซึ่งในหน่วยที่4จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดการบัญชีต้นทุนช่วงและการบันทึกบัญชีตอนที่2จะเป็นในเรื่องของรายงานต้นทุนการผลิตตอนที่3จะเป็นระบบต้นทุนผสมครับเรามาดูตอนแรกกันในแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนช่วงและการบันทึกบัญชีการบัญชีต้นทุนช่วงจะสะสมต้นทุนการผลิตตามศูนย์ต้นทุนหรือแผนกผลิตแต่และแผนกผลิตจะใช้บัญชีงานระหว่างทำเพื่อบันทึกต้นทุนการผลิตทั้งหมดและจะโอนต้นทุนการผลิตงานที่ผลิตเสร็จในแต่ละแผนกโดยเริ่มต้นตั้งแต่แผนกแรกไปยังแผนกถัดไปจนกว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปเมื่อสิ้นงวดจะมีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนกในหน่วยที่แล้วท่านยังคงจำได้ดีอยู่นะครับว่าเราได้นำเสนอต้นทุนงานสั่งทำเปรียบเทียบกับต้นทุนช่วงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในต้นทุนช่วงนี้เนี่ยหากจะมองไปก็คือต้นทุนกระบวนการผลิตซึ่งจะเป็นลักษณะของสินค้าที่เราผลิตสำเร็จก่อนแล้วจึงไปนำเสนอให้กับลูกค้าโดยลูกค้าก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ได้โดยที่ตัวกิจการนั้นจะเป็นผู้กำหนดผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาให้กับผู้ซื้อเป็นผู้เลือกก็เลยมีความแตกต่างกันนั่นเองในตอนนี้นั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกัน

ก็คือจะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนช่วงเรื่องที่2จะเป็นการบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนช่วงเรื่องที่3จะเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปและเรื่องที่4จะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของตัวการบัญชีต้นทุนช่วงนั้นก็จะมีในลักษณะของการผลิตตามระบบของต้นทุนช่วงระบบต้นทุนช่วงนั้นเราจะมีการผลิตแบบตามลำดับหมายความว่าตัวสินค้าที่เป็นของกิจการนั้นจะเริ่มต้นจากหน่วยแรกแล้วก็จะผลิตไปยังหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4ก็แล้วแต่นะครับว่าได้กำหนดในตัวสินค้าว่าจะมีการผลิตในตามลำดับนั้นเป็นรายการผลิตในกี่แผนกหรืออาจจะเป็นหน่วยย่อยของการผลิตสินค้านั้นๆซึ่งก็จะเป็นไปตามลำดับไม่มีการลักลั่นกันก็คือต้องผลิตเสร็จในหน่วยหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปหน่วยที่2นั่นก็จะเรียกว่าเป็นการผลิตแบบตามลำดับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าในแต่ละประเภทของกิจการ2จะเป็นการผลิตแบบคู่ขนานในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของสินค้าที่สามารถที่จะแยกผลิตกันก่อนได้อย่างเช่นสินค้าที่มีการผลิตอย่างตัวรถจักรยานยนต์ที่ได้ออกมาจำหน่ายท่านจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนมากหน้าหลายตานะครับเราก็อาจจะแยกหน่วยผลิตชิ้นส่วนออกไปเป็นคู่ขนานพร้อมกับการผลิตตัวอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆขึ้นมาและหลังจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการผลิตแบบคู่ขนานส่วนการผลิตแบบเลือกแผนกอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะของการผลิตที่ขึ้นแผนกต่างๆออกมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกไปเป็นแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของสินค้านั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็จึงนำรายการที่เราได้เลือกเอาไว้ว่าสินค้าตัวไหนที่จะต้องเอาไปเข้าคู่กับสินค้าใดก็ค่อยมาจับคู่แล้วค่อยประกอบออกมาเป็นรูปร่างลักษณะการผลิตก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้านั่นแหละครับก็อยู่ที่ว่ากิจการจะกำหนดรูปแบบของการผลิตออกมาอย่างไรในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการบัญชีในระบบต้นทุนช่วงก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุแน่นอนครับเมื่อมีการซื้อวัตถุเราก็จะเดบิตคุมวัตถุและเครดิตเจ้าหนี้หรือตัวเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดนั่นเองเราจะเห็นว่าในการบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนช่วงเมื่อมีการซื้อวัตถุแล้วเราเดบิตคุมวัตถุอันนี้ก็หมายถึงการใช้ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องเนื่องจากในระบบบัญชีสินค้าแบบต้นงวดนั้นเราจะไม่บันทึกรายการทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการผลิตแต่จะใช้นักบัญชีต้นทุนเพื่อการเก็บสะสมต้นทุนเพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยเท่านั้นดังนั้นในการนำเสนอในเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนจึงเป็นในรูปแบบของการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องเสียส่วนใหญ่นะครับเมื่อเรามีการเบิกวัตถุเข้าสู่กระบวนการผลิตก็จะมีการบันทึกงานระหว่างทำอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเบิกวัตถุไปเข้าสู่แผนกใดเราก็จะแยกเป็นงานระหว่างทำของแผนกนั้นๆจากตัวอย่างตรงนี้มี2แผนกเราก็จะเข้าสู่แผนกที่1และแผนกที่2ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการอีกนั่นแหละครับว่าคุณเบิกใบเบิกวัตถุที่คุณไปเบิกกับคลังสินค้าได้เขียนใบเบิกอย่างชัดเจนว่าไปใช้กับงานหรือแผนกใดหรือไม่ถ้าโดยปกติใบเบิกนั้นจะเป็นการเบิกของแต่ละแผนกมากกว่าและหลังจากนั้นถ้าหากมันมีใบเบิกออกมาแล้วเป็นการใช้เพื่อการบันทึกวัตถุดิบทางอ้อมก็จะเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตก็และแยกแผนกอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในรายละเอียดของใบเบิกเพราะการบันทึกบัญชีก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าจะต้องใช้เอกสารประกอบเราคงไม่สามารถที่จะเอ่ยอ้างหรือใช้วาจามาบันทึกได้เพราะหลักเกณฑ์ของการบันทึกบัญชีต้องมีเอกสารประกอบเสมอ
ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของใบเบิกของกิจการจะมีการเบิกโดยที่แยกแผนกหรือจะเป็นการเบิกรวมของฝ่ายผลิตแล้วไปเขียนดีเทลเขียนรายละเอียดลงในใบเบิกว่าเป็นของแผนกไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายในของกิจการในการออกแบบเอกสารแบบฟอร์มใบเบิกว่าสามารถใช้บันทึกรายการได้สะดวกแค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละกิจการนะครับหากวัตถุดิบที่เราเบิกไปหรือวัตถุทางตรงที่เบิกไปนั้นใช้ไม่หมดก็จะต้องมีการส่งคืนวัตถุที่เหลือเข้าคลังโดยเดบิตคุมวัตถุกลับเข้ามาแล้วก็เครดิตงานระหว่างทำแผนกที่1งานระหว่างทำแผนกที่2ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นเราเบิกไปใช้ในงานของแผนก1หรือแผนก2แล้วแผนกไหนเป็นผู้คืนเราก็จะต้องส่งคืนแล้วก็เครดิตในงานระหว่างทำของแผนกนั้นๆส่วนตัววัตถุทางอ้อมก็เช่นเดียวกันหากมีการส่งคืนจากแผนกที่1หรือแผนกที่2เราก็จะเดบิตคุมวัตถุกลับเข้ามาให้ตัววัตถุนั้นเข้าไปอยู่ในคลังของวัตถุส่วนตัวงานค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบทางอ้อมที่เราได้เบิกเข้าไปก็อยู่ที่แผนก1หรือแผนก2คืนมาก็จะล้างบัญชีนั้นโดยเครดิตในเรื่องของการส่งคืนมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าการส่งคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการควบคุมตัววัตถุที่นำไปใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการวางแผนอาจจะไม่รัดกุมหรืออาจจะไม่เหมาะสมจึงต้องมีการส่งคืนถ้าหากจะทำให้เกิดประสิทธิภาพก็ควรจะเบิกเท่ากับจำนวนที่เราคาดว่าจะใช้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าอีกนั่นแหละครับเพราะในบางครั้งการสั่งซื้อวัตถุเข้ามาก็อาจจะไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นทำให้ระบบของการเบิกจำเป็นจะต้องมีการเบิกเผื่อไว้เพื่อชดเชยสิ่งที่อาจจะเกิดการสูญเสียอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวลักษณะของธุรกิจซึ่งตัวกิจการโดยแผนกผลิตก็อาจจะต้องเป็นคนพิจารณาถึงระบบการควบคุมดังกล่าวว่าจะมีการแก้ไขเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อไปก็จะเป็นการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับค่าแรงงานเมื่อมีการบันทึกค่าแรงงานเราก็จะเดบิตค่าแรงงานและก็เครดิตค่าแรงงานครั้งจ่ายอันนี้เป็นค่าแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นซึ่งที่เราบันทึกครั้งจ่ายก็คือโดยระบบนี้ยังไม่ได้จ่ายแต่เราคำนวณขึ้นมาหลังจากที่คนงานได้ดำเนินการเข้าทำงานกับกิจการโดยปกติค่าแรงงานจะเกิดขึ้นจากแผนกบุคคลหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์ของกิจการซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบคนงานที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดซึ่งจะมีการจำแนกตามหน่วยงานแล้วฝ่ายบุคคลหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์ของกิจการจะเป็นผู้คำนวณขึ้นมาในรายละเอียดของค่าแรงดังกล่าวหลังจากนั้นก็จะมีการจำแนกคนงานที่เกิดขึ้นแต่ละแผนกว่าคนงานนั้นทำงานให้กับแผนกไหนถ้าเป็นการทำงานโดยตรงของแผนกนั้นเราก็จะบันทึกเดบิตงานระหว่างทำของแผนกต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นแรงลักษณะของแรงงานทางอ้อมเราก็จะบันทึกเป็นการคุมค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกต่างๆอีกเช่นกันแล้วก็เครดิตค่าแรงงานก็คือล้างค่าแรงงานออกเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าแรงงานก็จะบันทึกค่าแรงงานครั้งจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าค่าแรงงานดังกล่าวที่เราได้จ่ายไปเข้าเกณฑ์จะต้องมีการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะไม่มีบัญชีอื่นยกเว้นในเรื่องของกรณีที่คำนวณแล้วมีภาษีที่จะต้องหักก็จะต้องมีการเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายครั้งจ่ายเอาไว้เพื่อนำส่งกับกรมสรรพากรการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเราก็จะเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิต
ก็แยกตาม

แผนกนะครับว่าการผลิตนั้นจะมีกี่แผนกแล้วตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเราก็จะแยกตามแผนกนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการผลิตสินค้านั้นๆเครดิตเงินสดหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆก็อยู่ที่กิจการกำหนดผังบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายหรืออาจจะบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่นก็ขึ้นอยู่กับผังบัญชีนั้นๆก็จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนกผลิตเมื่อมีการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่แผนกก็จะต้องบันทึกเดบิตงานระหว่างทำของแต่ละแผนกแล้วก็เครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าแผนกการผลิตเมื่อมีการผลิตเสร็จก็จำเป็นจะต้องโอนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกอันนี้ก็คือการผลิตสินค้านั้นไม่ได้เสร็จสิ้นที่แผนกเดียวแต่มีการเกิดขึ้นในหลายแผนกก็จะต้องไปประกอบกันดังนั้นก็จะมีการโอนต้นทุนระหว่างแผนกก็จะเดบิตงานระหว่างทำแผนกที่2ไปแล้วก็เครดิตงานระหว่างทำแผนกที่1อันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนต้นทุนของแผนกที่1ไปผลิตต่อที่แผนกที่2สำหรับสินค้าที่เราผลิตเสร็จเราก็จะเดบิตสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็โอนบัญชีงานระหว่างทำก็โดยเครดิตงานระหว่างทำของแผนกที่2ออกไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปอันนี้ก็ถือว่าเราได้คำนวณสินค้าที่ผลิตเสร็จไปสู่บัญชีสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหน่วยเทียบสำเร็จรูปในการคำนวณต้นทุนของงานที่เสร็จสำหรับวิธีการผลิตแบบต้นทุนช่วงจะเป็นการผลิตติดต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อถึงสิ้นงวดเวลาหนึ่งกิจการต้องคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตซึ่งอาจจะมีงานระหว่างผลิตที่เกิดขึ้นเป็นงานที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จโดยที่งานการผลิตนั้นจะได้รับต้นทุนในการผลิตไปแล้วบางส่วนดังนั้นในการคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการนำต้นทุนที่เกิดขึ้นหารด้วยหน่วยเทียบสำเร็จรูปแทนการหารด้วยสินค้าสำเร็จรูปโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้หน่วยเทียบสำเร็จรูปนั้นจะเท่ากับหน่วยนับทางกายภาพคูณด้วยขั้นความสำเร็จของหน่วยงานสินค้านั้นๆซึ่งก็จะเท่ากับหน่วยที่ผลิตเสร็จบวกด้วยหน่วยที่ยังผลิตไม่เสร็จคูณด้วยขั้นความสำเร็จนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกจะเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดที่ว่าหน่วยที่ผลิตเสร็จทั้งหมดในงวดนี้ส่วนแรกจะมาจากงานระหว่างทำต้นงวดที่ยกมาจากงวดก่อนแล้วมาผลิตให้สำเร็จในงวดปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยที่เริ่มในงวดนี้แล้วก็ยังผลิตในงวดนี้ให้แล้วเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะครับวิธีที่2จะเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะมีแนวคิดที่ว่างานระหว่างทำต้นงวดที่ยกมาผลิตต่อให้เสร็จในงวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เริ่มผลิตในงวดใหม่โดยไม่คำนึงว่างานระหว่างทำต้นงวดนั้นแท้จริงแล้วได้ผ่านกระบวนการผลิตมาบางส่วนหรือได้ใช้ต้นทุนบางส่วนมาแล้วทำให้ต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดถูกรวมไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในตอนที่ 4.2 จะเป็นการรายงานต้นทุนการผลิตรายงานต้นทุนการผลิตก็คือรายงานที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตของแต่ละแผนกโดยจะแสดงข้อมูลทั้งที่เป็นจำนวนหน่วยของสินค้าเป็นจำนวนเงินของต้นทุนการผลิตรายงานต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4ส่วนอันได้แก่รายงานจำนวนหน่วยรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปรายงานต้นทุนการผลิตและรายงานสรุปต้นทุนการผลิต
ส่วนประกอบและรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตจะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการรายงานจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตหรือหน่วยนับทางกายภาพส่วนที่2จะเป็นการรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปแล้วส่วนที่3ก็จะเป็นรายงานต้นทุนการผลิตส่วนที่4จะเป็นรายงานสรุปต้นทุนการผลิตเรามาดูรูปแบบของรายงานกันรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตก็จะต้องมีชื่อของกิจการรายงานต้นทุนการผลิตว่าเป็นของงวดใดก็ระบุลงไปโดยที่ส่วนที่1ที่บอกว่าจะต้องเป็นรายงานจำนวนหน่วยนั้นรายงานจำนวนหน่วยก็จะเริ่มตั้งแต่งานระหว่างทำต้นงวดอันนี้ก็คืองานระหว่างทำที่ยกมาจากงวดก่อนนั่นเองที่คงค้างมายังผลิตไม่เสร็จตั้งแต่งวดที่แล้วแต่มาผลิตต่อในงวดนี้เราก็จะระบุจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดนั้นว่าเราได้ยกมาด้วยจำนวนหน่วยเท่าไหร่แล้วเราก็จะบันทึกหน่วยที่เริ่มการผลิตสำหรับงวดนี้ของตัวสินค้านั้นว่าสินค้านั้นในงวดนี้มีการเริ่มต้นที่จะผลิตทั้งสิ้นกี่หน่วยเราก็ใส่จำนวนหน่วยลงไปก็จะออกมาเป็นยอดรวมที่เราได้ทำการผลิตทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะดูซิว่าหน่วยที่ผลิตเสร็จในงวดแล้วโอนออกไปเป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปนั้นเนี่ยมีทั้งสิ้นอยู่กี่หน่วยแล้วคงเหลือเป็นงานระหว่างทำปลายงวดที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จจำนวนกี่หน่วยเราก็จะต้องรวมมาซึ่งยอดรวมนั้นก็จะต้องตรงกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะตรงกันอยู่แล้วนะครับในส่วนที่2เป็นการรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปเป็นจำนวนหน่วยเราก็เอาหน่วยเทียบที่เอาหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนั่นแหละนะครับว่าในหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกมีวัตถุทางตรงเท่าไหร่และต้นทุนแปลงสภาพจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดมานะครับอันนี้คือจำนวนหน่วยแล้วก็งานระหว่างทำปลายงวดที่คงค้างอยู่เป็นจำนวนหน่วยเท่าไหร่แล้วก็ยอดรวมนะครับในส่วนที่3จะเป็นการรายงานต้นทุนการผลิตอันนี้ก็จะรายงานเป็นหน่วยมูลค่าก็คือจำนวนบาทโดยต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดที่เรายกมามียอดรวมกี่บาทแบ่งแยกเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพเท่าไหร่ต้นทุนแปลงสภาพก็คือค่าแรงงานบวกด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองแล้วก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยนะครับอันนี้เราก็เก็บตัวเลขมาว่าทั้งหมดจำนวนกี่บาทนะครับแยกออกมาเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแต่งสภาพจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะรวมตัวเลขออกมาเราเอาหน่วยเทียบสำเร็จรูปที่อยู่ในส่วนที่2นะครับยอดรวมของหน่วยเทียบสำเร็จรูปมาหารมาก็มาหารออกมาก็จะออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งแยกเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพในส่วนที่4จะเป็นการรายงานสรุปต้นทุนการผลิตซึ่งก็จะมีหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนะครับแล้วก็จะมีงานระหว่างทำปลายงวดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นในส่วนที่3ที่เป็นยอดรวมกับส่วนที่4ที่เป็นรวมต้นทุนทั้งสิ้นนั้นจะต้องมียอดตรงกันนะครับถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่2กับส่วนที่3ยอดรวมที่เกิดขึ้นในรายงานต้นทุนการผลิตในส่วนที่3จะตรงกับยอดรวมจำนวนหน่วยของส่วนที่2ทั้งตัววัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพนี้ในตอนที่ 4.3 ระบบต้นทุนผสมระบบต้นทุนผสมเป็นระบบการผลิต1ที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างต้นทุนสั่งทำและต้นทุนช่วงสินค้าที่ผลิตจะจำแนกเป็นรุ่นๆก็คือสินค้าที่ผลิตจะมีลักษณะต่างกันแต่ผ่านกระบวนการแบบเดียวกันเราดูไปตามภาพเราจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุทางตรงจะถูกสะสมตามรุ่นของงานอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นเสื้อผ้านะครับจะเห็นว่ามันอาจจะแบ่งแยกเป็นลักษณะของตัววัตถุดิบที่เข้ามาเช่นผ้ายืดหรือผ้ายีนแต่ต้นทุนแปลงสภาพซึ่งมีการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นจะ

0: เป็นกระบวนการเดียวกันในแผนกผลิตก็คือแบ่งแยกเป็นแผนกตัดแผนกเย็บปกแผนกเย็บตัวและแขนแผนกเย็บชายเสื้อในส่วนแรกข้างบนนั้นจะเป็นลักษณะเหมือนกับงานสั่งทําในส่วนที่2ที่เป็นกระบวนการเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกับกระบวนการผลิตก็คือต้นทุนช่วงลักษณะ2 อย่างนี้เมื่อรวมกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบต้นทุนผสมเมื่อผสมแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปว่าเราต้องการผลิตก็ตามสินค้าอาจจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ผ้ายืดหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ผ้ายีนอันนี้ก็เป็นรูปแบบของต้นทุนผสมซึ่งสามารถที่จะประยุกต์รวมกันได้นะครับจึงสรุปได้ว่ากิจการที่ใช้ระบบต้นทุนผสมนั้นจะมีกรรมวิธีหรือเทคนิคในการผลิตที่เหมือนกันสำหรับการผลิตสินค้าในแต่ละรุ่นการใช้ระบบต้นทุนผสมจะใช้กับคำสั่งซื้อเฉพาะเพื่อผลิตสินค้าเป็นรุ่นต้นทุนทางตรงก็จะเกิดขึ้นในแต่ละคำสั่งจึงเป็นระบบต้นทุนงานสั่งทำส่วนต้นทุนแปลงสภาพจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งผลิตเพราะสินค้าแต่ละหน่วยจะมีกระบวนการผลิตที่เหมือนกันดังนั้นจึงมีการเฉลี่ยต้นทุนแปลงสภาพเป็นหน่วยต่อหน่วยหรือชั่วโมงการผลิตการเฉลี่ยต้นทุนแบบนี้จึงเป็นระบบของต้นทุนช่วงต้นทุนแปลงสภาพในระบบต้นทุนผสมเรียกว่าต้นทุนของกระบวนการผลิตตาต้นทุนแปลงสภาพการกำหนดอัตราต้นทุนแปลงสภาพจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานแต่ต้นทุนแปลงสภาพนี้จะรวมค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งการกำหนดอัตราต้นทุนแปลงสภาพจะมีการคำนวณล่วงหน้าของแต่ละแผนกผลิตโดยพิจารณาฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของต้นทุนแปลงสภาพเช่นจำนวนหน่วยผลิตจำนวนชั่วโมงการผลิตการคำนวณต้นทุนแปลงสภาพจึงเกิดขึ้นโดยอัตราต้นทุนแปลงสภาพนั้นจะเท่ากับต้นทุนแปลงสภาพตามงบประมาณและจำนวนหน่วยของกิจกรรมเป็นการทำให้ท่านได้เห็นว่าถ้าเป็นระบบต้นทุนผสมเราจะมีการกำหนดต้นทุนแปลงสภาพซึ่งก็คล้ายๆกับการกำหนดค่าใช้จ่ายคิดเข้างานนั่นเองครับสำหรับต้นทุนช่วงที่ได้สรุปไปท่านพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าการผลิตสินค้าที่เรามีขายให้กับตัวผู้ซื้อซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของตัวประชาชนโดยทั่วไปหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมก็แล้วแต่กิจการที่ขายสินค้าในลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการซึ่งแน่นอนครับในกระบวนการต้นทุนช่วงมันมีหลายขั้นตอนซึ่งในลักษณะของการผลิตนั้นมันจะมีความยากในลักษณะของตัวรายงานที่เกิดขึ้นซึ่งในลักษณะของรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยตั้งแต่การหาในเรื่องของจำนวนหน่วยผมอยากจะเน้นย้ำสักนิดหนึ่งนะครับว่าในกระบวนการต้นทุนช่วงนั้นถ้าหากเรามีการผลิตที่สามารถจะกำหนดขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเนี่ยนักบัญชีต้นทุนจะมีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะนักบัญชีต้นทุนนั้นจะต้องทำรายงานต้นทุนการผลิตออกมานะครับโดยเฉพาะในตัวของรายงานจำนวนหน่วยที่เกิดขึ้นว่าคุณจะต้องมีการเก็บรายละเอียดว่างานระหว่างทำต้นงวดนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่และเมื่อที่เริ่มต้นในหน่วยงานที่เริ่มนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในกระบวนการผลิตมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงของการผลิตได้ดังนั้นนักบัญชีต้นทุนจึงต้องเก็บรายละเอียดของการผลิตให้ดีว่าในแต่ละช่วงการผลิตนั้นกิจการจะต้องมีการใส่ต้นทุนของตัววัตถุดิบเข้าไปในลักษณะของการผลิตมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการเก็บยอดรายการต่างๆให้เกิดความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณจะต้องทำรายงานจำนวนหน่วยที่ผลิตและออกมาเป็นลักษณะของจำนวนหน่วยเทียบสำเร็จรูปซึ่งในหน่วยเทียบสำเร็จรูปนั้นมันก็จะเป็นตัวบอกว่าในงวดนั้นเนี่ยกิจการนั้นมีหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลของนักบัญชีต้นทุนนั้นก็จะต้องแยกออกมาเป็นในตัววัตถุดิบทางตรงกับตัวต้นทุนแปลงสภาพทั้ง2 ส่วนงานรวมถึงจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวงานระหว่างทำไปงวดที่ยังคงค้างอยู่เพื่อที่จะออกมาเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปให้ได้ซึ่งตรงนั้นก็ต้องหาละว่างานระหว่างทำไปงวดท ที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนการเปรียบเทียบการหาวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นของงานระหว่างทำปลายงวดมีจำนวนเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนักบัญชีต้นทุนจะต้องคำนวณแล้วว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราได้เก็บรวบรวมขึ้นมาเมื่อเอาจำนวนที่เกิดขึ้นจากหน่วยเทียบสำเร็จรูปไปหารเพื่อที่จะออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็รายงานตัวต้นทุนที่ออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะบันทึกรายการสินค้าที่โอนออกแล้วก็จะไปบันทึกอยู่ในคลังสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้รู้ต้นทุนเท่าไหร่แต่ในข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะของการผลิตที่เป็นต้นทุนช่วงมันต้องดูรูปแบบว่าจริงๆค่ากิจการใช้ในการคำนวณหาต้นทุนที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตในรูปแบบใดมันก็ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะในกระบวนการผลิตค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนั้นบางครั้งมันใช้เวลานานดังนั้นในกระบวนการผลิตอาจจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานก่อนก็ได้ก็คล้ายๆกับต้นทุนงานสั่งทำเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของระบบต้นทุนผสมที่ผมได้อธิบายไปจึงมีการประยุกต์แล้วก็ได้กำหนดอัตราที่เราเรียกว่าอัตราต้นทุนแปลงสภาพซึ่งมันจะมีอยู่2 ส่วนก็คือค่าแรงงานและตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นการคิดล่วงหน้าก็เหมือนกับค่าใช้จ่ายคิดเข้างานก่อนและหลังจากนั้นเมื่อมีข้อมูลอย่างแท้จริงว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เราจึงเปรียบเทียบแล้วนำผลต่างเหล่านั้นมาปรับปรุงดังนั้นในช่วงของการปรับปรุงนักบัญชีต้นทุนก็จำเป็นจะต้องมาแยกแยะอีกแหละครับว่าผลต่างที่เกิดขึ้นจะปรับปรุงเข้าต้นทุนการผลิตอย่างไรอาจจะเข้าต้นทุนขายทั้งหมดหรืออาจจะต้องมีการแบ่งแยกว่าสิ่งที่เป็นผลต่างเข้างานระหว่างทำคงเหลือไปงวดกับในลักษณะของต้นทุนที่เป็นสินค้าที่ยังไม่สามารถจะจำหน่ายได้ก็จะเป็นการพิจารณาคู่กันไปอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าต้นทุนช่วงการผลิตที่ได้นำเสนอตรงนี้เนี่ยรูปแบบที่เราได้แจ้งไปว่าบันทึกบัญชีก็คือลักษณะของต้นทุนจริงซึ่งในลักษณะของการผลิตที่แท้จริงนั้นต้นทุนจริงนั้นจะเป็นในเรื่องของการเกิดที่ได้รับข้อมูลมาช้าเราก็อาจจะใช้วิธีการเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายคิดเข้างานก่อนแล้วค่อยมาปรับปรุงทีหลังก็คล้ายๆกับต้นทุนงานสั่งทำที่เราได้ศึกษาไปในหน่วยที่3อันนี้ก็เป็นลักษณะของกิจการส่วนในการสอบสำหรับวิชานี้หรือในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องต้นทุนช่วงก็จะมีตัวอย่างนะครับเนื้อหาต่างๆที่จะให้เป็นลักษณะเคสสั้นๆหรือกรณีศึกษามาว่าถ้ามีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปได้หรือไม่และเมื่อหาได้แล้วท่านสามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้หรือไม่ลักษณะของหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ท่านหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปและต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าโดยที่จะมีกรณีมาซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถจะดูจากตัวอย่างในวิชานี้ได้เลยซึ่งในนั้นนี้จะมีตัวรายละเอียดของเนื้อหาสำหรับต้นทุนช่วงซึ่งค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนื่องจากเวลาที่เราได้มาพูดคุยกันเนี้ยมันเป็นเวลาช่วงสั้นๆก็เลยไม่อาจที่จะนำในดีเทลรายละเอียดซึ่งจะต้องมีการชี้ตัวเลขต่างๆว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรในเนื้อหาของชุดวิชาเราได้เขียนเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ท่านได้มีมุมมองรวมทั้งจะเกิดความเข้าใจในลักษณะของการคำนวณต้นทุนในการหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปแล้วก็การรายงานต้นทุนของตัวสินค้าที่ออกมาว่าสินค้าที่ออกมานั้นเราจะมีต้นทุนต่อหน่วยอย่างไรและเราก็จะได้ข้อสรุปของต้นทุนต่างๆที่ออกมาเป็นตัวสินค้าท่านจะได้บันทึกรายการเหล่านั้นเข้าไปในรูปของต้นทุนสินค้าที่กิจการจะมีไว้เพื่อการจำหน่ายเป็นอย่างดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต้นทุนช่วงที่ผมได้มาอธิบายคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางบทก็อย่างไรก็ตามดูในรายละเอียดอีกครั้งในชุดวิชานี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนช่วงเป็นอย่างดีนะครับ
1: และที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่4ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็น

0: การบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองโดยอาจารย์ดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามกันต่อเลยค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5จะเป็นในเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองครับโดยในหน่วยที่5นั้นจะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนก็คือตอนแรกจะเป็นการพูดถึงการบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมตอนที่2จะเป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้ตอนที่3จะเป็นการบัญชีเศษซากและของสิ้นเปลืองเรามาดูเนื้อหากันนะครับในตอนแรกคือการบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมมีแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันในกระบวนการผลิตสินค้าร่วมกันในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์มีปริมาณและมูลค่าใกล้เคียงกันก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ถ้าหากมีปริมาณและมูลค่าแตกต่างกันก็จะถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้การปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมจะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีถัวเฉลี่ยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักวิธีราคาตลาดหรือวิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์และวิธีอัตรากำไรคงที่นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาแตกต่างกันไปตามสภาพของการผลิตโดยจะแบ่งคำนวณต้นทุนในกรณีที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมออกขายทันทีณจุดแยกตัวและในกรณีที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมไปผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัวในทำนองเดียวกันกับการผลิตภัณฑ์ร่วมกิจการก็อาจจะปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของการผลิตและนโยบายการบริหารในการที่กิจการไม่ปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็แสดงให้เห็นว่ากิจการไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้เท่ากับผลิตภัณฑ์หลักจึงนิยมแสดงเป็นรายได้อื่นหรือรายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนในตอนนี้ก็จะมีเรื่องทั้งสิ้นที่เราจะพูดคุยกันอยู่3เรื่องด้วยกัน3เรื่องที่ว่าก็คือเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการปันส่วนต้นทุนร่วมและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมเรามาดูเรื่องแรกกันแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์ร่วมหมายถึงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปซึ่งผลิตได้จากกระบวนการผลิตเดียวกันหากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสามารถนำออกขายได้ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกันเราก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเช่นการกลั่นน้ำมันดิบย่อมได้ผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันก๊าซน้ำมันเตาใหญ่และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอื่นๆหรือในการชำแหละสุกรเราก็จะได้เนื้อสันในเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องมันไขมันพร้อมกันในการผลิตคราวเดียวกันดูตามภาพนะครับภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วจะถึงจุดแยกตัวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมในลักษณะนี้ก็จะเกิดตัวน้ำมันเบนซินและก็ตัวน้ำมันหล่อลื่นผลิตภัณฑ์ร่วมนั้นจะมียอดขายอยู่ใกล้กันหรือระดับราคาที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้น้ำมันเบนซินเราขายได้อยู่ที่ 110,000 ในขณะน้ำมันหล่อลื่นก็ขายได้ 100,000 บาทแสดงให้เห็นถึงยอดขายที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้เราจะเรียกผลิตภัณฑ์ร่วม

ออกดังนั้นจุดแยกตัวจึงเป็นจุดที่แยกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั่นเองจากภาพนะครับเราจะเห็นน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วมีต้นทุนร่วมอยู่ 300,000 ณจุดแยกตัวเราก็มาปันส่วนต้นทุนละว่า 300,000 เราจะปันให้กับน้ำมันเบนซินก็จะมีการปันส่วนต้นทุนออกมาอยู่ที่ 160,000 บาทในขณะที่เป็นน้ำมันหลอดลื่นเราก็จะปันส่วนต้นทุนเป็น 140,000 บาทต้นทุนหลังจุดแยกตัวหรือต้นทุนผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัวก็คือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาไปผลิตต่อจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะขายนั่นเองต้นทุนหลังจุดแยกตัวจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวจนกระทั่งผลิตเสร็จข้อแตกต่างระหว่างต้นทุนประเภทนี้กับต้นทุนร่วมก็คือเราสามารถที่จะทราบได้ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวเป็นของต้นทุนผลิตภัณฑ์ชนิดใดจำนวนเท่าไรจึงคำนวณต้นทุนเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายภาพนะครับนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกัดโดยมีต้นทุนร่วมที่ 300,000 ในจุดแยกตัวเราได้แยกออกมาว่าผลิตภัณฑ์ร่วมคือน้ำมันเบนซินนั้นเราขายได้ที่ 220,000 บาทในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นขายได้ 200,000 บาทโดยณจุดแยกตัวนั้นในตัวน้ำมันเบนซินมีต้นทุนที่ผลิตต่ออีก 120,000ขณะที่น้ำมันหล่อลื่นเรามีต้นทุนที่ผลิตต่ออีก 50,000 บาทเรื่องต่อไป 5.1.2 การปันส่วนต้นทุนร่วมในการปันส่วนต้นทุนร่วมจะมีวิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมอยู่4วิธีด้วยกันก็คือ 1. วิธีถัวเฉลี่ยวิธีถัวเฉลี่ยนั้นเป็นการปันส่วนตามวิธีจะคำนวณแบ่งต้นทุนร่วมโดยถัวเฉลี่ยต้นทุนให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้โดยถือหลักว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผ่านกระบวนการผลิตเดียวกันสมควรที่จะได้รับต้นทุนการผลิตเท่าๆกันนั่นคือลักษณะของวิธีถัวเฉลี่ยส่วนวิธีที่2เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในวิธีที่2นี้นะครับอาจจะมองว่าวิธีแรกไม่ถูกต้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวขนาดน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้และเวลาที่ใช้ในการผลิตจึงได้นำข้อแตกต่างเหล่านั้นมาพิจารณาในเรื่องของตัวแต้มหรือน้ำหนักให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก่อนส่วนวิธีที่3เป็นวิธีราคาตลาดหรือมูลค่าขายสัมพัทธ์วิธีนี้เป็นไปตามหลักที่ว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตสินค้าต่างๆก็หวังที่จะกำไรดังนั้นในตัวราคาขายหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดควรที่จะครอบคลุมส่วนที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมทั้งกำไรที่กิจการต้องการหรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือราคาขายที่มีส่วนสัมพัทธ์กับต้นทุนผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงก็น่าจะมีต้นทุนสูงไปด้วยนั่นเองส่วนวิธีที่4เป็นวิธีอัตรากำไรคงที่แนวคิดนี้ถือว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตได้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่จะก่อให้เกิดกำไรแก่กิจการในอัตราที่เท่าเทียมกันจึงมีการกำหนดอัตรากำไรที่ต้องการไว้ล่วงหน้าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของวิธีการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมในเรื่องนี้ก็ขอยกเป็นตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจเนื่องจากมีรายละเอียดของตัวเลขนะครับก็อย่างเช่นของบริษัทปื้มมัลติโปรดักต์ได้ผลิตสินค้า A B C จากกระบวนการผลิตร่วมกันในแผนกที่1ต่อจากนั้นจะส่งสินค้าทั้ง3ชนิดไปผลิตต่อในแผนกที่2 3และ4ตามลำ

กิจการบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีหน่วยที่นำเข้าการผลิต 8,500 หน่วยต้นทุนร่วมในแผนกที่1ก็จะเกิดงานระหว่างทำไปงวดจำนวน300หน่วยณถึงจุดแยกตัวก็จะเป็นสินค้า A B และ C A นั้นถูกส่งไปยังแผนกที่2สินค้า A มีจำนวน 3,000 หน่วยสินค้า B ส่งไปยังแผนกที่3มีจำนวน 3,200 หน่วยสินค้า C ส่งไปยังแผนกที่4มีจำนวน 2,000 หน่วยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเดือนมีนาคมกิจการเบิกวัตถุดิบเข้าผลิตในแผนกที่1จำนวน 8,500 หน่วยก็ปรากฏว่าณจุดแยกตัวได้สินค้าต่างๆตามปริมาณผลิตในแผนภาพและมีงานระหว่างทำไปงวด300หน่วยซึ่งได้ใส่จำนวนวัตถุดิบไปแล้ว 100% ต้นทุนแปลงสภาพ 40% อันนี้คือของงานระหว่างทำไปงวดนะครับต้นทุนการผลิตในแผนกต่างๆจะประกอบไปด้วยค่าวัตถุทางตรงแผนกที่1 2 3และ4ค่าแรงงานทางตรงแผนกที่1 2 3และ4ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เราได้คิดเข้างานมีแผนกที่1ที่2ที่3ที่4รวมแล้วแผนกที่1ก็จะมีต้นทุนการผลิตเกิดขึ้น 125,700 แผนกที่2ยอดรวม 120,000 แผนกที่3ยอดรวม 96,400 50,000 บาทกิจการปันส่วนต้นทุนร่วมในแผนกที่1ให้กับสินค้าต่างๆด้วยวิธีถัวเฉลี่ยและในเดือนนี้ไม่มีงานระหว่างทำต้นทุนในทุกแผนกผลิตบริษัทปื้ม Multi Product อันนี้จะเป็นงบต้นทุนการผลิตของแผนกที่1ก็จะมีปริมาณการผลิตเกิดขึ้นก็คือหน่วยที่เรานำเข้า 8,500 หน่วยซึ่งจะมีหน่วยที่ผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกที่2สินค้า A จำนวน 3,000 หน่วยก็จะเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปสินค้าวัตถุดิบอยู่จำนวน 3,000 และต้นทุนแปลงสภาพ 3,000 แผนกที่3สินค้า B 3,200 หน่วยก็จะแยกเป็นวัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพ3,200 หน่วยแผนกที่4สินค้า C 2,000 หน่วยก็จะแยกเป็นวัตถุดิบและก็ตัวต้นทุนแปลงสภาพโดยมีงานระหว่างทำไปงวด300หน่วยมีวัตถุดิบ 100% ก็คือ300หน่วยส่วนต้นทุนแปลงสภาพ 40% ก็จะเท่ากับ 120 หน่วยดังนั้นเราก็รวมยอดได้ว่าปริมาณการผลิตที่เรานำเข้า 8,500 หน่วยนั้นเราได้ใช้วัตถุดิบไปทั้งหมดหรือวัตถุไปทั้งหมดแล้ว 8,500 หน่วยในขณะต้นทุนแปลงสภาพเกิดขึ้นเพียง 8,320 นี้เราก็มาหาต้นทุนต่อหน่วยกันต้นทุนในหน่วยที่เราได้ทำการผลิตมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 125,700 แยกเป็นวัตถุจำนวน 42,500 ซึ่งเมื่อนำรายการเหล่านี้เนี่ยไปหารนะครับวัตถุเราหารด้วย 8,500 ก็จะเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยคือ5บาทในขณะหน่วยเทียบสำเร็จรูปเราแยกตัววัตถุออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าแรงงานทางตรงรวมยอดได้เท่ากับ 49,920 เมื่อไปหารจำนวน 8,500 หน่วยก็จะออกมาเท่ากับ6บาทเช่นเดียวกันครับค่าใช้จ่ายการผลิต 33,280 หารจำนวนหน่วยที่ผลิต 8,500 หน่วยก็จะออกมาหน่วยละ4บาทนั้นต้นทุนต่อหน่วยรวมกันทั้ง3ส่วน5บวก6บวก4ก็จะเป็น15นะครับ15บาทต่อหน่วยนี้หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกแผนกที่2มีมูลค่าอยู่ที่ 4,500 บาทแผนกที่3สินค้า B 48,000 บาทโทษนะครับแผนกที่2คือ 45,000 บาทแล้วก็แผนกที่3

0: ินค้า B 48,000 บาทแผนกที่4สินค้า C 30,000 บาทรวมแล้ว 123,000 ในขณะที่งานระหว่างทำไปงวดเราจะมีวัตถุทางตรง 1,500 บาทและค่าแรงงาน720ค่าใช้จ่ายการผลิต480รวมเป็น 2,700 บาทก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จก็จะเท่ากับ 125,700 นะครับนั้นพอเรามาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุทางตรงคือ5บาทค่าแรงทางตรงก็คือ6บาทแล้วก็ในตัวค่าใช้จ่ายการผลิตคือ4บาทนะครับอันนี้ก็แยกออกมาให้เห็นแล้วถึงงานระหว่างทำไปงวดในการบันทึกรายการนะครับเมื่อเกิดรายการขึ้นมาต้นทุนการผลิตร่วมในแผนกแรกของการผลิตโดยมีหน่วยนำเข้าทั้งสิ้น 8,500 หน่วยเราก็จะเดบิตงานระหว่างทำของแผนกที่1 125,700 แล้วก็เครดิตคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรงนั่นเอง 42,500 ค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้น 49,920 แล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานที่เราบันทึกไป 33,280เราก็จะโอนต้นทุนร่วมที่จัดสรรให้กับสินค้า A B C ไปเพื่อที่จะทำการผลิตเพิ่มเติมนะครับเราก็โอนงานระหว่างทำของแผนกที่1ที่โอนออก 123,000 ไปเป็นงานระหว่างทำของแผนกที่2ก็คือ 45,000 บาทงานระหว่างทำแผนกที่3 48,000 บาทแล้วก็งานระหว่างทำแผนกที่4 30,000 บาทการบันทึกต้นทุนเพิ่มเติมในแผนกที่2ซึ่งเป็นการผลิตสินค้า A จำนวน 3,000 หน่วยเราก็บันทึกรายการงานระหว่างทำเข้าไป 120,000 บาทโดยแยกออกมาเป็นค่าวัตถุก็คือคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรง 50,000 บาทค่าแรงงาน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 30,000 บาทหลังจากนั้นเราก็จะโอนนะครับงานระหว่างทำของสินค้า Aออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนของสินค้า A ผลิตเสร็จโอนออกจากแผนกที่2ไปยังคลังก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยก็คือจำนวน 165,000 เราก็โอนออกทั้งหมดนะครับไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งคำนวณต่อหน่วยซึ่งมี 3,000 หน่วยก็จะได้เท่ากับหน่วยละ55บาทส่วนแผนกที่3เราก็จะบันทึกต้นทุนการผลิตเพิ่มเติมซึ่งเป็นสินค้า B จำนวน 3,200 หน่วยโดยบันทึกเป็นงานระหว่างทำ 96,000 บาทก็เกิดจากตัวคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรง 40,000 บาทค่าแรงงานทางตรง 30,000 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานอีก 26,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จเท่ากับ 96,000 บาทและหลังจากที่ผลิตเสร็จเราก็จะโอนงานระหว่างทำมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปของ B เข้าไปสู่คลังสินค้าจำนวน 144,000 บาทโดยเดบิตสินค้าสำเร็จรูปและเครดิตงานระหว่างทำของแผนกที่3เราก็จำนวนของมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด 144,000 หารด้วยจำนวนหน่วยที่ได้โอนออก 3,200 หน่วยก็หาออกมาแล้วต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าชนิด B เท่ากับ45บาทส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกที่4หรือสินค้า C ก็จะเป็นงานระหว่างทำที่เราได้โอนมาจากตัวคุมวัตถุที่โอนออกไปสู่งานระหว่างทำงานระหว่างทำที่เกิดขึ้นในแผนกนี้ทั้งหมดก็คือ 50,000 เป็นคุมวัตถุ 10,000 บาทค่าแรงงาน 20,000 และค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 20,000ก็เกิดตัวสินค้า C ที่สำเร็จ 2,000 หน่วยก็โอนงานระหว่างทำทั้งหมดเข้าสู่สินค้าสำเร็จรูป 2,000 หน่วยในมูลค่า 80,000 บาทแล้วไปหารจำนวน 2,000 เราก็จะได้ต้นทุนของ C เท่ากับ40บาทนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณกันก็มีตัวเลข
1: เนื้อหาในหน่วยที่5ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วจะมาติดตามเนื้อหาสาระสำคัญกันต่อค่ะ
2: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะ

0: ชอบออกแบบพ่อ
1: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
3: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
0: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะมาติดตามเนื้อหาสาระการบรรยายในหน่วยที่5กันต่อว่ามีรายละเอียดที่นักศึกษานั้นจำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องใดบ้างไปติดตามกันค่ะ
5: ส่วนตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้ในเรื่องนี้กิจการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็จะถือว่ารายการนี้เป็นสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หลักโดยเลือกตีราคาได้2วิธีก็คือวิธีมูลค่าขายสุทธิกับวิธีคิดต้นทุนย้อนกลับต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้ตามกรณีนี้จะนำไปหักจากต้นทุนร่วมเพื่อหาต้นทุนร่วมสุทธิโอนให้กับผลิตภัณฑ์หลักการบันทึกรายการบัญชีก็จะเป็นไปตามวิธีการตีราคาและการเลือกแสดงรายการในงบการเงินที่กิจการเลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีราคาสินค้าคงเหลือการคำนวณสินค้าที่ขายเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินนั่นเองผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีปริมาณและมูลค่าที่แตกต่างกันมากกล่าวก็คือว่าผลิตภัณฑ์หลักนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กิจการตั้งใจผลิตเพื่อการจำหน่ายโดยเฉพาะซึ่งจะผลิตได้ในจำนวนมากและมีมูลค่าสูงส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักโดยปกติปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงหรือจำนวนมากนั่นเองจากภาพข้าวเปลือกเมื่อผ่านกระบวนการขัดสีณจุดแยกตัวเราจะได้ข้าวสารซึ่งข้าวสารนั้นจะขายได้ 110,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักในขณะที่แกรบซึ่งขายได้มีมูลค่าเพียง 3,000 ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งในตอนนี้จะแยกเป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นการกำหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เรื่องที่2จะเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้เรามาดูเรื่องแรกการกำหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลอยได้อาจขายได้ทันทีณจุดแยกตัวหรือนำไปผลิตต่อหลังจุดแยกตัวดังนั้นการคำนวณต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างไรก็ตามกิจการบางแห่งไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้เท่ากับผลิตภัณฑ์หลักด้วยเหตุนี้การกำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงแบ่งได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกจะไม่มีการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้กรณีที่2จะมีการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้เรามาดูกรณีแรกกรณีที่1ไม่ปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้รายได้สุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได้เราก็จะนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนได้อยู่3รูปแบบด้วยกันดังต่อไปนี้รูปแบบแรกหรือแบบที่1แสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนแบบที่2แสดงเป็นรายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนและแบบที่3แสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนสินค้าขายของผลิตภัณฑ์หลักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำเสน ในงบ

0: กำไรขาดทุนของกิจการว่าจะแสดงในรูปแบบใดส่วนกรณีที่2เป็นการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ในกรณีที่2นั้นจะมีวิธีการคำนวณต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้อยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเป็นการคำนวณมูลค่าขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได้เมื่อได้ผลลัพธ์เท่าใดก็จะนำไปหักต้นทุนร่วมซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์หลักกับวิธีที่2เป็นการคำนวณต้นทุนคิดย้อนกลับซึ่งวิธีนี้จะเป็นการหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุนวิธีนี้นะครับจะมีการสมมุติว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขายหลักการนี้ใกล้เคียงกับหลักการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาดนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นวิธีการผลิตภัณฑ์พลอยได้โทษนะครับเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้ในกรณีที่1ไม่ปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายใต้กรณีที่1จะไม่มีการเปิดบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสินค้าคงเหลือของกิจการหรือเป็นของตัวสินค้าหลักกิจการแค่บันทึกต้นทุนการผลิตเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ขายนั่นเองโดยจะไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้คงเหลือยกไปในงวดหน้าหรือไม่ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริงในงวดนั้นการบันทึกรายการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการให้สำคัญกับผลิตภัณฑ์พลอยได้น้อยมากหรือไม่ให้ความสำคัญเลยส่วนกรณีที่2เป็นการปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกจะเป็นการบันทึกรายการบัญชีเมื่อคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยใช้วิธีมูลค่าขายสุทธิวิธีที่2จะเป็นการบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยใช้วิธีต้นทุนคิดย้อนกลับซึ่งทั้ง2วิธีที่กล่าวมาตรงนี้นะครับท่านก็ศึกษารายละเอียดได้ในชุดวิชาซึ่งจะมีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษาส่วนตอนที่3จะเป็นการบันทึกเศษซากและของสิ้นเปลืองในเรื่องนี้มีแนวคิดที่ว่าเศษซากเป็นเศษวัสดุที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตถ้ามีปริมาณและมูลค่าเพียงเล็กน้อยกิจการอาจจะบันทึกรายการต่อเมื่อขายได้ซึ่งจะนำมูลค่าขายเศษซากไปแสดงลดต้นทุนของงานหรือลดค่าใช้จ่ายการผลิตหรืออาจจะแสดงเป็นรายได้จากการขายเศษซากแต่ถ้าหากเศษซากมีมูลค่าสูงพอสมควรก็จะบันทึกรายการนี้เป็นของคงเหลือในชื่อบัญชีเศษซากคงเหลือซึ่งจะมีการตีราคาตามมูลค่าที่อาจขายได้ในตลาดในขณะที่เกิดรายการนั้นส่วนของสิ้นเปลืองได้แก่ตะกอนเศษที่หลงเหลือจากการผลิตที่ไม่มีมูลค่าพอที่จะไปขายหรือไปใช้ประโยชน์ได้การเกิดของสิ้นเปลืองอาจทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งกิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของสิ้นเปลืองโดยถือรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตเศษซากหมายถึงวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อยกิจการอาจจะนำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตตัวอย่างเช่นเศษไม้ที่เหลือจากการเลื่อยไม้เศษโลหะหรือเศษพลาสติกที่ได้จากกระบวนการผลิตเป็นวัตถุเกตรองนอกจากนี้ เศษซากอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นเป็นชิ้นส่วนที่แตกหักหรือมีตำหนิมากส่วนของสิ้นเปลืองคือของที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งไม่มีมูลค่าพอที่จะนำไปขายหรือแม้แต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตตัวอย่างเช่นเศษวัตถุที่อยู่ในรูปของตะกอนวัสดุที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งตัวตะกอนขม่าวควันและของเสียที่ไม่อาจจะขายได้บางครั้งกิจการอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขจัดของสิ้นเปลืองเหล่านี้เนื่องจากของสิ้นเปลืองเหล่านี้อาจก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้วิธีการบันทึกเศษซากจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกกิจการไม่ทราบราคาตลาดเศษซากจนกว่าจะขายได้กรณีที่1กิจการไม่ทราบราคาตลาดของเศษซากจนกว่าที่จะขายได้ดังนั้นเมื่อเศษซากเกิดขึ้นในแผนกผลิตใดหากมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะบันทึกเฉพาะเศษซากในบัตรเศษซากเท่านั้นและเมื่อใดที่กิจการขายเศษซากได้ก็จะลงบัญชีเป็นค่าขายเศษซากหรือจะลงเป็นรายได้อื่นส่วนกรณีที่2เศษซากมีราคาสูงพอสมควรและกิจการต้องการบันทึกทั้งปริมาณราคาไว้ในบัตรเศษซากขณะเมื่อส่งมอบเศษซากจำนวนนั้นเข้าคลังสินค้าปกติจะใช้ราคาตลาดของเศษซากในวันที่เกิดรายการเพราะนั้นประเด็นนี้ก็คงจะต้องกลับมาพิจารณาว่าราคาตลาดของเศษซากกิจการจะทราบได้อย่างไรก็คงจะต้องทำหน้าที่ค้นหาก่อนที่จะบันทึกวิธีการบันทึกบัญชีของสิ้นเปลืองเนื่องจากของสิ้นเปลืองเป็นผลที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีมูลค่าพอที่จะขายหรือไปใช้ประโยชน์จึงไม่สามารถบันทึกรายการนี้ลงในสมุดบัญชียกเว้นในกรณีที่กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของสิ้นเปลืองดังกล่าวก็จะบันทึกรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นในตัวตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกนะครับให้ท่านทราบถึงการบัญชีของตัวผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองว่าจริงๆแล้วกิจการที่ทำการผลิตสินค้าจะต้องมีการพิจารณาว่าในกระบวนการผลิตของสินค้าหลักนั้นเนี่ยจะมีผลพลอยได้หรือไม่นะครับผลพลอยได้กับผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่เราจะขายแล้วมีมูลค่าที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมก็เหมือนกับเป็นสินค้าหลักทั้งคู่ที่ขายได้ในราคาเกือบจะเท่าเทียมกันจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักแต่เราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเพราะอยู่ในกระบวนการผลิตที่เกิดร่วมกันมาก่อนแล้วค่อยถึงจุดแยกที่แตกออกไปส่วนผลพลอยได้หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าที่หลงเหลือออกมาจากกระบวนการผลิตที่สามารถจะขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ส่วนเศษซากและของสิ้นเปลืองนั้นไม่ค่อยจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่กิจการมักจะไม่บันทึกเป็นของคงเหลือหรือสินค้าแต่มักจะนำไปขายแล้วค่อยบันทึกเป็นรายได้ก็เหมือนกับตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่านโยบายของกิจการแต่ละแห่งจะเหมือนกันหรือไม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์ร่วมในตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากของสิ้นเปลืองเหล่านี้เนี่ยที่ได้เรียนรู้กันไปจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของการสอบในวิชานี้ก็คงจะมีลักษณะเคสสั้นๆเพื่อให้ท่านพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ร่วมคืออะไรผลิตภัณฑ์หลักกับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้แตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งเศษซากและของสิ้นเปลืองก็หวังว่าคงจะเป็นที่เข้าใจนะครับ
1: และที่จบไปแล้วนั้นนะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5ค่ะหวังว่านักศึกษานะคะจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อ่านเอกสารการสอนประกอบไปด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหน่วยที่6ค่ะเรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

0: านโดยอาจารย์ดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงษ์เช่นเคยไปติดตามกันต่อค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่6เรื่องของการบัญชีต้นทุนมาตรฐานซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีทั้ง3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานตอนที่2จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานและตอนที่3จะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานเรามาเริ่มกันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานต้นทุนมาตรฐานก็คือต้นทุนที่กิจการได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์สำหรับผลผลิต1หน่วยภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานจะกำหนดตามองค์ประกอบในการผลิตซึ่งก็ได้แก่ตัววัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งนี้ต้นทุนมาตรฐานจะมีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดต้นทุนมาตรฐานมีความสำคัญต่อการวางแผนและการควบคุมเพราะต้นทุนมาตรฐานนั้นจะเป็นสิ่งที่ใช้เตือนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของกิจการก็เหมือนกับว่าเราได้กำหนดอะไรเป็นมาตรฐานเอาไว้หากการดำเนินการแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราได้กำหนดไว้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องไปดำเนินการแก้ไขความสำคัญเรื่องต่อมาก็คือใช้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพราะหากต้นทุนมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้มีข้อมูลที่ออกมาแล้วมันแตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดก็จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขในเรื่องของมาตรฐานเหล่านั้นต้นทุนมาตรฐานยังมีความสำคัญในเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานของศูนย์ความรับผิดชอบดังนั้นต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมีหลายแผนกเราก็จะแยกเป็นศูนย์ความรับผิดชอบในหน่วยงานการมีต้นทุนมาตรฐานจึงใช้เป็นตัวกำกับการประเมินผลงานของแต่ละแผนกหรือแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบได้ประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐานที่เราได้กำหนดกันขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือช่วยให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกต้นทุนสินค้าเนื่องจากต้นทุนมาตรฐานนั้นได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วเรื่องที่2จะช่วยในการวางแผนเพื่อการจัดทำงบประมาณอันนี้ก็อยู่ที่กิจการเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเราก็สามารถนำต้นทุนมาตรฐานที่เราได้กำหนดไปจัดทำงบประมาณได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าใหม่ประโยชน์ข้อต่อมาช่วยในการวัดผลการปฏิบัติงานก็อย่างคำที่บอกไว้ว่ามาตรฐานนั่นแสดงให้เห็นว่ากิจการได้กำหนดมาตรฐานของต้นทุนสินค้าไว้หากมันมีการบิดเบี้ยวหรือมันไม่ตรงกับมาตรฐานก็จะเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงว่ามันแตกต่างจากมาตรฐานด้วยสาเหตุอะไรประโยชน์ข้อต่อมาก็คือช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารหากเรามีต้นทุนมาตรฐานแล้วข้อมูลที่ออกมาหากมันไม่ตรงก็จะเป็นแนวทางให้กับฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนในขั้นต่อไปหรืออาจจะมีการแก้ไขหรือจะใช้กลยุทธ์ในการปรับปรุงต้นทุนที่เกิดขึ้นต้นทุนมาตรฐานนั้นจะช่วยในการกำหนดราคาขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายของกิจการว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาภายใต้ต้นทุนมาตรฐานนั้นหากเราต้องการกำไรสักกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะสามารถกำหนดกำไรเพื่อที่จะแอดอัพลงไปหรือเพิ่มเติมเข้าไปในต้นทุนมาตรฐานที่เราได้กำหนดมาก่อนก็จะกลายเป็นราคาขายได้กำไรตามที่เราต้องการป ประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือช่วยให้เกิดความระมัดระวังในด้านต้นทุนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แผนกผลิตร่วมมือกับฝ่ายบัญชีต้นทุนในการให้ข้อมูลว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างไปอย่างเป็นสาระสำคัญจนจะต้องกลับมาระมัดระวังหรือควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้แล้วข้อจำกัดของต้นทุนมาตรฐานก็มีเช่นเดียวกันข้อจำกัดของต้นทุนมาตรฐานก็คืออยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติจะมีความเข้มงวดหรือความหละหลวมของมาตรฐานก็คือเมื่อกำหนดขึ้นมาแล้วหากเราเข้มงวดเกินไปก็ยิ่งจะส่งผลให้การผลิตนั้นเกิดปัญหาหรือเราหละหลวมหย่อนยานมันก็เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้านั้นได้ตามต้นทุนที่เราได้กำหนดไว้ข้อจำกัดข้อต่อมาก็คือมองข้ามผลต่างที่น่าพอใจอันนี้คือเมื่อผลต่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้พิจารณาผลต่างเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพข้อจำกัดข้อต่อมาของต้นทุนมาตรฐานก็คือความล่าช้าเนื่องจากการที่เราจะต้องมาหาผลต่างการกำหนดมาตรฐานต่างๆเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตข้อจำกัดต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับค่าแรงงานทางตรงมากเกินไปในแนวคิดนี้เป็นในเรื่องของการกำหนดค่าแรงทางตรงที่เราเข้มงวดเนื่องจากได้ถูกกำหนดค่าแรงมาตรฐานเอาไว้ในต้นทุนหากเรามีความเข้มงวดเกี่ยวกับค่าแรงย่อมส่งผลทำให้ต้นทุนมาตรฐานนั้นขยับขยื่นลำบากหรืออาจจะเกิดการจ้างแรงงานที่ไม่สมประโยชน์กับการผลิตรวมถึงการไม่พัฒนางานอย่างต่อเนื่องก็คือหากเรายึดตัวต้นทุนมาตรฐานนั้นเป็นหลักแล้วไม่คิดหากลยุทธ์ใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนวิธีการของการผลิตให้มันเกิดการพัฒนาย่อมเป็นข้อจำกัดได้เช่นเดียวกันครับส่วนการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของกิจการนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้โดยมีมาตรฐานมีอยู่วิธีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกเป็นการกำหนดที่เราเรียกว่าวิธีการทางวิศวกรรมเทคนิคทางวิศวกรรมสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสมโดยการศึกษาเวลาการเคลื่อนไหวของการทำงานการสุ่มตัวอย่างงานทำให้ทราบว่าการทำงานของคนแต่ละชนิดงานนั้นทำงานได้เร็วทำงานได้ช้าอย่างไรก็สามารถจะกำหนดมาเป็นมาตรฐานเวลาได้ส่วนในการกำหนดในวิธีที่2ที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงานในอดีตนั้นเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องมองถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันมีจุดด้อยที่แตกต่างในกระบวนการในอดีตหรือไม่และถ้าหากกิจการมีการละเลยไม่ได้เอาข้อมูลอดีตที่มันเป็นจุดด้อยมากำหนดตัวมาตรฐานใหม่มันย่อมจะเกิดผลเสียต่อมาตรฐานที่ได้ใช้นั่นเองดังนั้นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจึงไม่ควรจะละเลยเราควรจะนำมาใช้ประกอบกับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานส่วนในข้อที่3ก็คือความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตผู้บริหารด้านต่างๆของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตด้านการจัดซื้อซึ่งต้องรับผิดชอบการดำเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้จำเป็นครับที่จะต้องมามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่สมเหตุสมผลสำหรับมาตรฐานของการผลิตของกิจการอย่างเช่นฝ่ายบุคคลก็คงจะต้องมาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านแรงงานอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้ในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ของกิจการนั้นๆตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานผลต่างต้นทุนมาตรฐาน จะแบ่งได้อยู่2กรณีคือผลต่างที่น่าพอใจและผลต่างที่ไม่น่าพอใจสำหรับการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานจะจำแนกตามองค์ประกอบการผลิตเช่นกันแล้วก็จะมีชื่อเรียกผลต่างที่วิเคราะห์แตกต่างกันไปการวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุทางตรงเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนวัตถุทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนวัตถุทางตรงตามมาตรฐานโดยแยกการวิเคราะห์ผลต่างเป็นผลต่างราคาของวัตถุทางตรงและผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงในกรณีที่การผลิตสินค้ามีการใช้วัตถุทางตรงและผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงหลายชนิดตามมาตรฐานจะกำหนดสัดส่วนของการใช้วัตถุทางตรงในแต่ละประเภททำให้การวิเคราะห์ผลต่างส่วนผสมของวัตถุทางตรงและผลต่างผลผลิตวัตถุทางตรงเพิ่มเติมจากผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงผลต่างราคาของวัตถุทางตรงก็จะมีผลต่างราคาเมื่อซื้อการคำนวณผลต่างราคาลักษณะนี้จะถือว่าการควบคุมด้านราคาทั้งหมดณเวลาที่ซื้อดังนั้นผลต่างราคาจะคำนวณทันทีที่ซื้อคำนวณผลต่างเมื่อซื้อได้ดังสูตรต่อไปนี้ผลต่างราคาเมื่อซื้อก็จะเท่ากับต้นทุนวัตถุทางตรงที่ซื้อตามราคาจริงหักด้วยต้นทุนวัตถุทางตรงที่ซื้อตามที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับตัวราคาจริงคูณจำนวนที่ซื้อจริงหักด้วยราคามาตรฐานคูณด้วยจำนวนที่ซื้อจริงหรือราคาจริงหักราคามาตรฐานแล้วก็คูณด้วยจำนวนที่ซื้อจริง2เป็นผลต่างราคาเมื่อเบิกใช้ผลต่างราคาในกรณีนี้จะเมื่อเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในการผลิตตามจำนวนที่เบิกใช้จริงคำนวณผลต่างราคาเมื่อเบิกใช้ได้ตามสูตรก็จะเท่ากับต้นทุนวัตถุทางตรงที่เบิกใช้ตามราคาจริงหักด้วยต้นทุนวัตถุทางตรงที่เบิกใช้ตามราคามาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับราคาจริงคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงหักด้วยราคามาตรฐานคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงหรือเท่ากับตัวราคาจริงหักด้วยราคามาตรฐานแล้วคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงต่อไปก็เป็นผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงก็จะเท่ากับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงตามจำนวนที่ใช้จริงหักด้วยต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงตามจำนวนมาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนที่ใช้จริงคูณราคามาตรฐานหักด้วยจำนวนมาตรฐานคูณด้วยราคามาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนใช้จริงหักจำนวนมาตรฐานแล้วคูณด้วยราคามาตรฐานนั่นเองเรื่องต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรงการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรงเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานที่กิจการกำหนดโดยแยกวิเคราะห์ผลต่างเป็นผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงและผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงในกรณีที่การผลิตสินค้ามีการใช้แรงงานทางตรงหลายประเภทซึ่งจะต้องกำหนดสัดส่วนของการใช้แรงงานแต่ละประเภทเช่นเดียวกับวัตถุทางตรงทำให้สามารถวิเคราะห์ผลต่างส่วนผสมของค่าแรงงานทางตรงและผลต่างผลผลิตค่าแรงงานทางตรงเพิ่มเติมจากผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงเรามาดูผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงกันผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง ป็นผลต่างด้านราคาสำหรับค่าแรงนั้นเราเรียกว่าผลต่างอัตราค่าแรงเป็นการเปรียบเทียบค่าแรงงานที่จ่ายจริงกับค่าแรงงานที่ควรจะจ่ายโดยคำนวณจากชั่วโมงแรงงานจริงและอัตราค่าแรงตามมาตรฐานสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงจะเท่ากับค่าแรงงานทางตรงที่จ่ายจริงหักด้วยค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานตามชั่วโมงแรงงานจริงซึ่งก็จะเท่ากับอัตราค่าแรงงานจริงคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงหักด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงหรือเท่ากับอัตราค่าแรงจริงลบด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานแล้วคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงส่วนผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงจะเป็นผลต่างด้านปริมาณซึ่งผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงเกิดจากปริมาณแรงงานที่ใช้จริงแตกต่างจากปริมาณแรงงานมาตรฐานณอัตราค่าแรงงานมาตรฐานสำหรับปริมาณแรงงานมาตรฐานนั้นโดยทั่วไปจะวัดในรูปของชั่วโมงแรงงานทางตรงสูตรที่ใช้ในการผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงก็คือผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงจะเท่ากับค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานตามชั่วโมงแรงงานจริงหักด้วยค่าแรงมาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานหักด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงหักด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐานแล้วคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานนั่นเองต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจะเป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายคิดเข้างานการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตมีหลายแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของผลต่างที่จะนำไปใช้ควบคุมการดำเนินงานเรามาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็จะมีพฤติกรรมของต้นทุนซึ่งเราก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าในกระบวนการผลิตนั้นเราก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ผันแปรตามการผลิตกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายคงที่อยู่แล้วแม้การกำลังการผลิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปค่าใช้จ่ายการผลิตนี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอซึ่งมันก็จะมีผลต่างที่เกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรย่อมเกิดผลต่างจากการใช้จ่ายผันแปรแล้วก็จะมีผลต่างประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรซึ่งแน่นอนครับผลของการใช้จ่ายผันแปรตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างของการใช้จ่ายซึ่งเราก็จะไปดูต่อมาก็คือในเรื่องของผลต่างงบประมาณซึ่งจะต้องไปเปรียบเทียบกับผลต่างประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับผลต่างจากการใช้จ่ายก็จะออกมาเป็นผลต่างของงบประมาณสำหรับทางด้านค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ก็จะมีผลต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายคงที่ซึ่งก็จะมารวมกับผลต่างจากการใช้จ่ายผันแปรรวมเป็นผลต่างจากการใช้จ่ายนั่นเองส่วนผลต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะเกิดผลต่างกำลังการผลิตซึ่งผลต่างกำลังการผลิตตรงนี้ก็จะไปเปรียบเทียบกับตัวผลต่างงบประมาณก็จะออกมาเป็นผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตในที่สุดก็คือต้องเอามารวมกันหรือมาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดผลต่างการใช้จ่ายผันแปรการวิเคราะห์ผลต่างการใช้จ่ายผันแปรจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้นจริงกับ ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมง

จริงสูตรที่เราใช้ในการคำนวณผลต่างใช้จ่ายผันแปรก็จะเป็นดังนี้ครับผลต่างการใช้จ่ายผันแปรจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้นจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงซึ่งจะเท่ากับอัตราจริงคูณด้วยชั่วโมงจริงหักด้วยอัตรามาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงจริงหรืออัตราจริงหักด้วยอัตรามาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงจริงนั่นเองส่วนผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรการวิเคราะห์ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรคิดเข้างานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามมาตรฐานสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างประสิทธิภาพนั้นจะเป็นดังนี้ครับผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามมาตรฐานซึ่งจะเท่ากับชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตรามาตรฐานแล้วหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณอัตรามาตรฐานหรือเท่ากับชั่วโมงจริงคูณด้วยโทษหรือเท่ากับตัวชั่วโมงจริงหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานครับส่วนผลต่างจากการใช้จ่ายคงที่จะเป็นการวิเคราะห์การใช้จ่ายคงที่หรือผลต่างงบประมาณเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณสูตรที่ใช้ในการคำนวณการใช้จ่ายคงที่จะเป็นดังนี้ครับผลต่างจากการใช้คงที่จะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณผลต่างกำลังการผลิตการวิเคราะห์ผลต่างกำลังการผลิตจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างานสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างกำลังการผลิตจะเป็นดังนี้ผลต่างกำลังการผลิตจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานหรือเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานนั่นเองการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการควบคุมการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการควบคุมเป็นการกำหนดความรับผิดชอบในผลต่างที่เกิดขึ้นให้กับศูนย์ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับผลต่างนั้นๆซึ่งการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการควบคุมนี้ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาลักษณะของผลต่างที่ควรให้ความสนใจเมื่อเกิดผลต่างฝ่ายจัดการจะต้องหาข้อมูลสรุปให้ได้ว่าผลต่างนั้นเกิดจากสาเหตุใดและจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรจึงจะสามารถลดผลต่างได้ทั้งนี้ผลต่างที่ฝ่ายจัดการควรให้ความสนใจก็จะมีเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรกความมีนัยยะสำคัญในกรณีที่เกิดผลต่างเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงแตกต่างจากมาตรฐานมันเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าผลต่างนั้นมีนัยยะสำคัญหรือไม่เพียงใดดังนั้นจึงต้องใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารและบรรทัดฐานที่กิจการได้กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะสนใจเฉพาะผลต่างที่มีนัยยะสำคัญเท่านั้นการที่ฝ่ายบริหารจะแยกว่าผลต่างใดมีนัยยะหรือไม่โดยทั่วไปจะใช้กำหนดจำนวนเป็นเกณฑ์เช่นกำหนดผลที่ต่างจากงบประมาณ 10% ขึ้นไปถือว่าเป็นนัยยะสำคัญดังนั้นจะเห็นว่าความมีนัยยะสำคัญจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละกิจการซึ่งผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์เยอะๆหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์มากก็สามารถที่จะบอกกล่าวได้ว่าจำนวนมูลค่าเท่าใดจึงจะมีนัยยะสำคัญ 2. ก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นบ่อยของการเกิดผลแตกต่างความบ่อยครั้งของการเกิด

ร้อยละของผลต่างนั้นอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าหากผลต่างเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละช่วงเวลาฝ่ายจัดการก็ควรจะต้องพิจารณาว่าต้นทุนมาตรฐานที่กำหนดนั้นยังมีความเหมาะสมหรือไม่หรือจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการวางแผนการดำเนินงานเพราะผลต่างที่เกิดขึ้นบ่อยอาจจะมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของผู้ควบคุมงานก็เป็นไปได้ 3. คือความสามารถในการควบคุมความสามารถในการควบคุมนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นในบางกรณีเป็นผลต่างที่มีนัยยะสำคัญแต่ฝ่ายจัดการไม่สามารถที่จะควบคุมได้เช่นผลต่างที่เกิดขึ้นจากอัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นผลต่างลักษณะเช่นนี้ฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการจัดการแต่จำเป็นจะต้องปรับในเรื่องของต้นทุนมาตรฐานให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟที่เราควบคุมไม่ได้ที่มันเพิ่มขึ้น 4. จะเป็นลักษณะของรายการต้นทุนต้นทุนบางรายการที่เกิดขึ้นมีผลต่างจากกำไรในระยะยาวเช่นค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรหากไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดความประหยัดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วการบำรุงรักษาเครื่องจักรก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีการจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือไม่ซึ่งจะต้องเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการกำหนดตัวต้นทุนมาตรฐาน 5. ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งต่อมาหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเช่นนี้แล้วเนี่ยกิจการจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวต้นทุนมาตรฐานก็อาจจะทำให้ต้นทุนนั้นไม่เหมาะสมจึงมีโอกาสที่ตัวกิจการเองจะต้องพิจารณาหากเราจะพิจารณาต้นทุนมาตรฐานฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารรวมทั้งฝ่ายบัญชีควรจะต้องมีการกำหนดสอบทานต้นทุนมาตรฐานอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับเพราะสภาพแวดล้อมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนที่ 6.3 จะเป็นการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานจะมีวิธีการเช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีต้นทุนทั่วไปคือจะใช้บัญชีงานระหว่างทำสำหรับสมองค์ประกอบในการผลิตแต่จะมีความแตกต่างกันก็คือบัญชีงานระหว่างทำนั้นจะบันทึกองค์ประกอบต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งจะมีการบันทึกผลต่างที่ได้จากการวิเคราะห์ตลอดจนการปิดผลต่างเมื่อสิ้นงวดด้วยวิธีที่1บันทึกผลต่างของราคาวัตถุทางตรงวัตถุทางตรงที่ซื้อจะบันทึกตามจำนวนที่ได้รับจริงคูณด้วยราคามาตรฐานการบันทึกผลต่างทันทีและเมื่อเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในกระบวนการผลิตก็จะบันทึกผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงดังนี้ครับเมื่อซื้อวัตถุดิบเราก็จะบันทึกเดบิตคุมวัตถุด้วยปริมาณที่ซื้อคูณราคามาตรฐานแล้วก็จะบันทึกผลต่างราคาเมื่อซื้อโดยเครดิตตัวเจ้าหนี้หรือเงินสดก็เท่ากับตัวปริมาณที่ซื้อจริงคูณด้วยราคาจริงนั่นเองเมื่อมีการเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในการผลิตเราก็จะบันทึกเดบิตงานระหว่างทำแล้วก็เครดิตคุมวัตถุที่เราได้เบิกใช้อันนี้ก็จะเท่ากับตัวงานระหว่างทำจะเป็นปริมาณมาตรฐานคูณด้วยราคามาตรฐานส่วนตัวคุมวัตถุก็จะบันทึกด้วยปริมาณใช้จริงคูณด้วยราคามาตรฐานส่วนต่างก็จะบันทึกเป็นผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงวิธีที่2บันทึกผลต่างราคาวัตถุทางตรงเมื่อเบิกใช้

0: ก็จะบันทึกวัตถุทางตรงตามจำนวนที่ได้รับจริงและในราคาจริงแต่เมื่อเบิกไปใช้จึงจะรับรู้ผลต่างราคาวัตถุทางตรงพร้อมกับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงเมื่อซื้อวัตถุทางตรงก็จะเดบิตคุมวัตถุด้วยปริมาณที่ซื้อจริงคูณด้วยราคาจริงแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้หรือเงินสดตามปริมาณที่ซื้อจริงกับราคาจริงเมื่อเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในกระบวนการผลิตก็จะเดบิตงานระหว่างทำด้วยปริมาณมาตรฐานคูณด้วยราคามาตรฐานแล้วก็จะเกิดผลต่างราคาเมื่อเบิกใช้ผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงแล้วก็จะเครดิตคุมวัตถุด้วยปริมาณใช้จริงคูณด้วยราคาจริงก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าผลต่างราคากับผลต่างปริมาณตัวนี้เนี่ยได้ดีหรือเป็นลักษณะไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผลต่างทั้ง2ลักษณะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเดบิตหรือเครดิตก็ได้ก็คือกล่าวง่ายๆก็คือนำผลต่างนั้นไปบันทึกในส่วนต่างอาจจะเป็นเดบิตหรือเครดิตก็ขึ้นอยู่กับรายการที่เกิดขึ้นของผลต่างนั่นเองการบันทึกต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงเมื่อค่าแรงเกิดขึ้นในแต่ละงวดก็จะบันทึกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยเดบิตตัวค่าแรงงานอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราจริงแล้วก็เครดิตค่าแรงงานครั้งจ่ายชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราจริงเช่นเดียวกันมีการโอนแรงงานเข้างานระหว่างทำจะบันทึกงานระหว่างทำโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานขณะเดียวกันก็จะบันทึกผลต่างอัตราค่าแรงและผลต่างประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นโดยเดบิตงานระหว่างทำด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณอัตรามาตรฐานแล้วก็บันทึกผลต่างจากอัตราค่าแรงผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานแล้วก็เครดิตตัวค่าแรงงานเท่ากับชั่วโมงจริงคูณอัตราจริงก็เช่นเดียวกันนะครับว่าผลต่างอัตราค่าแรงกับผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงก็ต้องดูว่าเราคำนวณแล้วจะอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตการบันทึกต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตก็จะบันทึกบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแต่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเราก็จะบันทึกส่วนผันแปรและส่วนคงที่แยกจากกันตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตเครดิตเงินสดและบัญชีอื่นเมื่อมีการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างทำจะคิดจากต้นทุนมาตรฐานโดยใช้ฐานกำลังผลิตที่กำหนดก็จะเดบิตงานระหว่างทำอันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงแรงงานมาตรฐานแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสิ้นงวดก็จะมีการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานไปบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตพร้อมกับบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้น3ก็จะเป็นการบันทึกผลต่างสำหรับค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับงวดโดยเดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรคิดเข้างานตามต้นทุนมาตรฐานก็จะเกิดผลต่างกำลังการผลิตผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรผลต่างการใช้ค่าใช้จ่ายผันแปรผลต่างจากการใช้ค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็เครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดทั้งปวงก็จะเป็นบทสรุปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวต้นทุนมาตรฐานนะครับซึ่งท่านเองก็สามารถที่จะดูในรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งสูตรทั้งวิธีการตัวเลขรายละเอียดซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาของชุดวิชานี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องอ่านประกอบจึงจะเข้าใจผมก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการสรุปให้ว่าต้นทุนมาตรฐานนั้นมีสิ่งสำคัญสิ่งใดบ้างซึ่งแน่นอนครับหากจะสอบวิชานี้การสอบวิชานี้ก็จะมีเคสสั้นๆให้ท่านได้คิดว่าผลต่างในแต่ละกรณีนั้นเป็นผลต่างอะไรและผลต่างในแต่ละตัวที่เกิดขึ้นเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในหน่วยที่6ต้นทุนมาตรฐานจะสร้างความเข้าใจให้กับท่านเพื่อไปประกอบกับการอ่านในรายละเอียดของชุดวิชานี้ขอขอบคุณครับและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6นะคะหวังว่าจะช่วยให้นักศึกษานั้นเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่อย่าลืมกลับมาติดตามการสอนเสริมในครั้งที่3ค่ะซึ่งจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่7 8และ 9สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย10รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุข
5: จบว่าจบยากเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำได้ก็คงจะภูมิใจมากก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ทำได้หนูจะทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะอาศัยอ่านหนังสือตอนช่วงเลิกงานนะคะช่วงเวลากลางคืนก็ประทับใจที่ว่าคือมหาวิทยาลัยจะให้ใช้ความสามารถของนักศึกษาเองไม่มีการที่ว่ามีข้อสอบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยไม่เชื่อเหลือในด้านที่ว่าเอาข้อสอบออกมาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความสามารถล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะทั้งที่วันจบแล้วไม่สามารถมารับมาซ้อมรับในวันพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังซัพพอร์ตก็ยังสอนให้ตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะคือเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเลยให้เบอร์โทรให้อะไรมีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาค่ะก็คืออยากจะชวนให้เพื่อนๆมาเรียนมอสโคไทยนะคะไม่ต้องคิดว่ายากคงไม่จบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยคณะอาจารย์น่ารักคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะจบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจบได้ก็ภูมิใจสุดยอดละค่ะ
6: I returned here for just one reason I fell in love
7: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยครับแต่ประสบความสำเร็จด้านการทำธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพและความงามด้วยครับอาจารย์ดร.กรกนกตั้งจิตมั่นครับหรืออาจารย์ผู้กันนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้ผมตื่นเต้นมากได้คุยกับสาวสวยเลยครับอาจารย์นะครับผันตัวมาเป็นนักธุรกิจทางด้านสุขภาพได้ยังไงครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยคือทุกวันนี้ยังเป็นอาจารย์อยู่นะคะ
0: ค
1: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงานขอเท้าความไปตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นสิวไม่อยากจะให้อาจารย์การเห็นเลยค่ะว่าตอนนั้นอ่ะสิวขึ้นทุกตารางนิ้วของหน้าเลยค่ะแล้วเราก็ไม่มีเงินเราก็เริ่มหาครีมหาอะไรที่ทำให้ผิวดีขึ้นเพราะผิวเราดีขึ้นปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มมาถามว่าผู้กันใช้อะไรทำให้ผิวดีขึ้นผิวดีขึ้นแบบแล้วก็มีตั้งแต่แบบเด็กๆจนถึงอายุ50อ่ะมาถามผู้กันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มว่าเอ๊ะความรู้เราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคน
0: เหมือนเป็นผู้นำด้านความงามเลย
1: อะไรอย่างนั้นเพราะเขาเห็นเรา before ว่ามันแย่มาก
0: โอ้เหรอ
1: นะคะคือ before มันแย่มากแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มเขียนรีวิวลงในเพจลงในพันทิปกับจีบัน
0: ครับผม
1: เขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆ
0: เรียกว่าเป็นบล็อกความงามยอดนิยมเลยก็ว่าได้
1: ใช่ตอนนั้นใครมีอะไรเนี่ยก็จะต้องไปลงที่พันทิปกับจีบัน
0: ผมแอบบอกจริงๆผมก็เข้าไปดูเหมือนกันนะว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยผมก็เข้าไปดูเหมือนกันเอ๊ะเราจะใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวมีสิวตามมา
1: ในยุคเมื่อสักแบบ 7-8 ปีก่อนยังไม่มีรีวิว Facebook เหมือนทุกวันนี้ถูกมั้ยคะคนก็จะอ่านใน Facebook ในจีบันกับในพันทิปส่วนใหญ่นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมาทำงานนะคะพอเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหานิดนึงที่ต้องใช้เงินแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะยังไงดีล่ะว่าจะหาเงินจากตรงไหน
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้จะเราเป็นอาจารย์อ่ะค่ะเราก็เราน่าจะไปทำในสิ่งที่เราถนัดนั่นคือด้านความสวยความงาม
0: คือเราจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกผมจับได้อย่างหนึ่งนะอย่างแรกคือพอเรามีวิกฤต
1: ค่ะ
0: เราก็จะพยายามหาโอกาสผ่านพ้นวิกฤตนั้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: อีกกรณีนึงพออาจารย์เป็นอาจารย์ด้านชีววิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็เหมือนกับเราเรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็มีความรู้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สนใจเรื่องความงามด้วยก็เลยเอาเหมือนกับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยมาผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างนึงขึ้นมา
1: ก็ตอนนั้นเนี่ยพอวางแผนว่าจะทำธุรกิจเนี่ยก็คิดว่าโอเคอยากไปเป็นเจ้าของแบรนด์เลยเพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าก็จะมีข่าวค่ะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้เยอะถูกไหมคะมีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก
0: ็
1: เอาเลยเป็นเจ้าของแบรนด์ณตอนนั้นต้องบอกว่าไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลยเพราะจบมาจากสายวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่าเอาเถอะนะลองผิดลองถูกกล้าเสี่ยงกล้าทำนะคะพอไปทำปุ๊บปรากฏว่าพอไปติดต่อโรงงานนะคะไม่มีโรงงานไหนรับเราเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เรารู้มาก
0: รู้มากไป
1: เรารู้มากไปว่าเราอยากได้สารสกัดตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่มีราคาสูงถูกไหมคะแล้วมันไม่คุ้มที่จะเอาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
0: อีกอย่างนึงผมเดานะต้องไปเปลี่ยนโปรเซสการทำงานเขาแทนที่เขาจะทำแบบแพทเทิร์นง่ายๆกลายเป็นว่าเราไปเพิ่มเงื่อนไขเขา
1: ใช่ค่ะเขาก็ไม่รับหรือบางทีเขาทำได้แต่เขาให้ทําเราทําเป็นล้านชิ้น
0: คือวอลุ่มต้องเยอะเลย
1: ล้านชิ้นลองคิดดูนะคะว่าสินค้าชิ้นสูงกว่า10บาทล้านชิ้นก็10ล้าน
0: โอ้
1: เราจะหาเงินจากที่ไหนเลยเมื่อเราเพิ่งทํางานได้ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ย10ล้านบาทถูกมั้ยคะถือว่าเยอะมากเราไม่ใช่นายทุนขนาดนั้นเราก็โอเคไม่เป็นไรหาไปเรื่อยประมาณ6เดือนถึงจะได้โรงงานที่ยอมทําผลิตก็คือในวอลุ่มที่อาจจะไม่กี่พันไม่กี่พันชิ้นถูกไหมคะ
0: ไม่กี่พันชิ้นนี้แล้วลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะ
1: 300,000 เลยนะคะ
0: 300,000 โอ
1: ้ณตอนนั้นเนี่ยเงินที่มีทั้งหมดนะคะเอาไปลงทุนกับตัวสินค้าหมดเลยเราไม่มีความรู้ว่าในการทำการตลาดสินค้าชิ้นนึงเรามันจะต้องมีค่าสินค้าต
0: ้
1: องมีค่าการตลาดเราไม่มีค่าการตลาดอะไรเลย
0: บางทีเรามีเงินก้อนหนึ่งนี่เราต้องแบ่งสัดส่วนเลยนะว่าเราจะไปทำธุรกิจเกี่ยวก
1: ับ
0: แล้วต้องใช้จ่ายอะไรบ้างประกันความเสี่ยงเบี้ยหัวแตกเราอีกต่างหากเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีเงินทุนทำการตลาดก็ทำไงอะคะก็เลยจะต้องทำการตลาดด้วยเงินน้อยที่สุดอะถือว่าถ้าจะบอกว่าไม่ลงทุนสักบาทก็ไม่ใช่แต
0: ่
1: ต้องน้อยที่สุดแล้วไม่มีทีมเพราะว่าไม่มีเงินจ้าง
0: ครับผม
1: ก็เลยต้องทำเอง นะคะพอทำเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาล้มลุกคลุกคลาน
0: ทำเองนี่คือทำอะไรบ้าง
1: เริ่มจากเปิดเพจค่ะ
0: อ๋อ Facebook ยอดนิยม
1: เรารู้แล้วว่าขายครีมเราต้องเปิดเพจถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: เราก็รู้เปิดเพจโพสต์ขายปึ้งก็ยิงโฆษณา Facebook ยิงไปโพสต์แรกลงทุนไป1,000 บาท
0: กลับมาเป็น
1: 3ไลค์3ไลค์กับเงิน1,000 บาทไม่มียอดขาย
0: โอ้แล้วทำเป็นไงบ้างตอนนั้น
1: เราก็ลงทุนต่อไม่โพสต์แรกไม่เวิร์กเราก็ไปโพสต์ที่2โพสต์ที่3ก็เสียไปเกือบ 4,000-5,000 นะคะ
0: คราวนี้ผมอยากรู้ว่าโพสต์อะไรทำไมถึงไม่ได้ดึงดูดให้คนมากดไลค์
1: เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพแนวทื่อๆเราทำภาพไม่เป็นนะตอนนั้นเราก็ทำตามที่เรารู
0: ้ก็คือเหมือนกับมีภาพเรื่องใบหน้าอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ถูกประมาณนะปัญหาสิวริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็พิมพ์เท็กซ์ลงไปง่ายๆอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของออกแบบอะไรมากมาย
1: เราก็เป็นภาพบ้านๆของเราไปไม่รู้ว่าต้องออกแบบภาพยังไง
0: ครับผม
1: ได้มา3ไลค์นะคะ กับไม่มียอดขายซึ่งตอนนั้นถือว่าเจ็บปวดมากนะคะมันก็เลยทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะหาความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์
0: ครับผม
1: แล้วเราก็มารู้ว่าการลงทุนเนี่ยเหมือนถึงว่าณตอนเนี้ยคนทำสกินแคร์เยอะถ้าอาจารย์เปิดเพจมาเนี่ยไอ้เปิด Facebook อาจารย์ก็จะมีคนโฆษณาขายของ
0: เต็มไปหมด
1: ถูกไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าแล้วเราจะขายยังไงก็ในเมื่อเขาเป็นเจ้าใหญ่กว่าเราถ
0: ู
1: กไหมคะแล้วเราก็เป็นเจ้าเล็กออกมาเนี่ยเป็นเจ้าเล็กแล้วจะทำยังไงให้มันขายได้
0: ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะยิ่งผมต้องบอกนึกได้เลยพวกธุรกิจสกินแคร์หรือเครื่องสำอาง
1: เป็นเลดโอเชียนค่ะ
0: ใช่แล้วยิ่งยุคนี้ยุคดูแลสุขภาพด้วยงั้นกลายเป็นว่าคู่แข่งการตลาดเราก็เยอะขึ้นไปอีกอะฮะ
1: สุดท้ายก็เลยมาตกผลึกว่าก็เอาตัวเราเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะมาขาย
0: ตัวเรา
1: ใช่ตัวเราเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอาตัวออกมา
0: ครับ
1: ก็มีเพจยิงโฆษณาขายของอย่างเดียวไม่ได้เอาตัวเราออกมาเลยแล้วพอคราวนี้ค่ะพอเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยอย่างแบรนด์เนี่ยเขามีพรีเซนเตอร
0: ์ครับ
1: เราไม่มีเงินจ้างดาราเราก็จ้างใคร
0: ตัวเราเอง
1: เพราะไม่ต้องจ้างถูกไหมคะเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุด
0: แสดงว่าเอาตัวเราเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด
1: ์
0: เป
1: ็
0: นแบรนด์คาแรคเตอร์นั่นเองใช่ไหมคะ
1: ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องจ้างใครแล้วก็เอาตัวเราออกมาเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ personal branding
0: ครับผม
1: นะคะพอจุดเริ่มต้นปุ๊บเฮ้ยพอคนมันพอสินค้าคล้ายๆกันนะคะแต่สินค้าอันอื่นเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยไปซื้อสินค้าอันแรกเนี่ยไม่มีคนถือไม่มีอะไรเป็นสินค้าเปล่าๆกับอีกสินค้านึงมีคนมาแนะนำเป็นผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำอาจารย์เลือกใครคะ
0: ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญสิครับ
1: ถูกไหมคะเราก็โอเคเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เราก็มีความรู้ทางด้านสกินแคร์เราก็ออกมาให้ความรู้ออกมาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นคนพอเขาเริ่มที่จะรู้ว่าเราคือใครเขาไม่ได้ดูที่ตัวสินค้าละเขาดูที่ตัวเรา
0: เพราะว่าเราเองนี่แหละต้องสร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ให้กับผู้บริโภค
1: ถูกต้องค่ะแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยอดขายตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะวันแรกเราโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะงงก่อนว่าเราคือใครนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราเริ่มออกมาไลฟ์ออกมาพูดออกมาทำวิดีโอเริ่มออกสื่อเนี่ยคนก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เวลามีปัญหาผิวก็ต้องปรึกษาคนนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสร้างยอดขายจากการที่เราออกมาได
0: ้คราวนี้ย้อนกลับไปนิดนึงครับสรุปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยพอเราทำเพจขึ้นมาคือทำเป็นอินโฟกราฟิกเป็นภาพนิ่งดีกว่าย
1: ัง
0: ไม่
1: ใช่
0: อ
1: ินโฟ
0: ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แล้วพอเริ่มมาทำศึกษาเรื่องการทำการตลาดออนไลน์บนเพจผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราไปลงทุนผลิตมาเองหรือว่าเราไปเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
1: ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกจริงๆเนี่ยคือการลงทุนผลิตเองนะคะพอลงทุนผลิตเองเนี่ยพอสินค้าเริ่มติดตลาดปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีตัวแทนจำหน่าย
0: คืออะไรเอ่ย
1: ตัวแทนจำหน่ายถึงว่าตัวแทนจำหน่ายเขาสนใจจะเอาสินค้าเราไปขาย
0: และสินค้านั้นคือ
1: เป็นมาร์กหน้า
0: อ๋อมาร์กหน้า
1: คือผู้การเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้ามากมาร์กหน้าทุกวันจะบอกว่ามาร์กหน้าทุกยี่ห้อในท้องตลาดผู้การลองใช้มาหมดแล้วตั้งแต่อันละ10 บาทจนถึงอันละ3,000 ลองใช้มาทุกยี่ห้อแล้วค่ะอาจารย์ถามมาได้เลยค่ะมาร์กรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ผู้การตอบได้หมด
0: จริงเหรอแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นยุ่งเทรนด์เขาเรียกว่าเกาหลีฟีเวอร์ด้วย
1: ใช่คนเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะชอบมาร์กหน้ามาก
0: ใช่
1: เราก็รู้ว่าจะให้ผิวดีเนี่ยมาร์กหน้าดีที่สุด
0: แล้วจริงๆเมื่อหอยทากนี่จริงไหม
1: ก็มีส่วนช่วยค่ะแต่ว่าต้องมีความเข้มข้นที่พอเหมาะบางแบรนด์เนี่ยเขาใส่จิ๊ดเดียวเอง
0: คือบางทีอ่ะเขาแค่แนะนำสินค้า
1: ใช
0: ่แต่คาแรคเตอร์ของแบรนด์เราก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าน
1: ั้นเราก็จะไม่หลอก ขาย
0: ใช่เพราะต้องซื่อสัตย
1: ์เอาตัวเราออกมาถูกไหมคะก็พอเริ่มมีคนเชื่อถือเรามากขึ้นนะตอนนั้นเริ่มมีตัวแทนจำหน่ายเราก็คิดว่าตัวแทนจำหน่ายยังไงอ่ะเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ระบบตัวแทนจำหน่ายเลยอะค่ะมันก็เลยเป็นต้นที่ให้พวกกันนะคะว่าไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
0: ว้าว
1: ตอนนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ
0: ครับผม
1: เป็นเจ้าของแบรนด์แต่อยากรู้ว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นยังไงเราก็ต้องไปสมัครเพราะเราจะได้รู้ว่าเจ้าไอ้ตัวแทนจำหน่ายเขาต้องการอะไรถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: ก็ไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์หนึ่งก็เจ้าของก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันเป
0: ็
1: นคุณหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปแล้วก็ทำให้เรียนรู้ว่าตัวแทนจำหน่ายเขาต้องการอะไรประกอบกับเรามีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมานิดนึงแล้วเดือนแรกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะอาจารย์เหลือเชื่อนะคะยอดขายแสนนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แสนนึงเหรอฮะ
1: ค่ะคือจากที่ไม่เคยทำตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะแต่ว่าเรารู้มาเบื้องต้นแล้วว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรถูกไหมคะ
0: แล้วตัวแทนจำหน่ายจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรผมอยากรู้ละ
1: เขาต้องการหนึ่งก็คือว่าสินค้าเนี่ยขายง่าย
0: ครับผม
1: ถูกไหมคะส
0: ิน
1: ค้าเนี่ยต้องการที่แบบอะไรที่มันออกไวอ่ะคือตัวแทนจำหน่ายมันจะมีแบบที่ dropship คือไม่สต็อกของ
0: อันนี้ชอบมาก
1: ไม่ต้องสต็อกของแต่ว่าได้เงินน้อยนะคะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอฮะ
1: ได้เงินน้อยแต่ว่าไม่ต้องสต็อกของเราก็แบบเคยทำ dropship แล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างโพสต์ขายแทบตายได้กำไรมา50บาทเราก็
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยค่ะไม่คุ้มเราก็เลยเริ่มมาเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบสต็อกของอาจจะอันแรก 20% ก่อนลงทุน 3-4,000 แล้วมาเป็นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายก็ได้ยอดขายถึงแสนเนี่ยก็สต็อกของมากขึ้นแต่สุดท้ายค่ะตัวแทนจำหน่ายเนี่ยดีอย่างนึงก็คือไม่ต้องมีความเสี่ยงเหมือนเจ้าของแบรนด
0: ์ครับผม
1: เจ้าของแบรนด์เนี่ยจะต้องมาคิดกลยุทธ์คิดสมมติว่าเจ้าของแบรนด์จะทำโปรโมชั่นนี้ก็จะต้องให้ตัวแทนจำหน่ายด้วยเพราะไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นขายปลีกตัวเองอย่างเดียวเพราะไม่งั้นตัวแทนจำหน่ายก็จะไม่แฟร์
0: ใช่
1: ถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: ตัวแทนจำหน่ายก็คือเขามีความเสี่ยงเจ้าของแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายมีความเสี่ยงคือ1การสต็อกของ
0: 2ก็คือผมก็มองเรื่องของการขนส่งด้วยเนาะ
1: ใช่ไ
0: หมเหม
1: ือ
0: นกับเราต้องคำนวณทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าเดี๋ยวพอเรามีของนะคนสั่งซื้อเท่านี้เดี๋ยวจะต้องส่งฟรีส่งไม่ฟรีอะไรใช่ไหมฮะ
1: สุดท้ายเนี่ยตัวแทนจำหน่ายแต่ว่ามันไม่มีความเสี่ยงเรื่องของเราถึงแม้สต็อกของจริงแต่ของเราไม่เยอะ
0: แล้วก็อาจจะไม่หมดอายุบางเรื่อง
1: ไ
0: ม
1: ่นานมากก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วยิ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่แบบ อีกระดับนึงก็จะได้กำไรพอๆกับเจ้าของแบรนด์เลยนะคะทั้งที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงเยอะ
0: คราวนี้จริงๆจะถ้าเข้ากับเทรนด์ปัจจุบันก็เลยมีข่าวเรื่องเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่เขาไม่ได้ผ่านอย.ในฐานะที่อาจารย์เองก็เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยคราวนี้อาจารย์มีวิธีดูหรือศึกษาเรื่องราวพวกนี้มาก่อนไหมครับก่อนที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่ง
1: อันแรกก็คือก่อนที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะลองใช้สินค้านั้นก่อน
0: ใช่เพราะนี่จริงๆเป็นความซื่อสัตย์เลยนะ
1: ถูกไหมคะ
0: บางคนไม่เคยใช้เลยแต่รีวิวอุ้ยดีนักดีหนาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบางทีบางคนอ่ะไม่เคยใช้สินค้าที่ตัวเองขายเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: เวลาพูดออกมาขายมันไม่อินอ่ะอย
0: ่
1: างอาจารย์สุวัฒน์ภูนากล้องอย่างเงี้ยเราแบบเราบอกว่าเอ้ยสินค้านี้มันดีมากๆเราพูดจากอินเนอร์ลูกค้าเขารับได้แต่ถ้าเราพูดตามสคริปต์อะค่ะลูกค้าเขาก็จะเซ็นได้นะคะว่าเราพูดตามสคริปต
0: ์เฟ
1: กถูกค่ะดังนั้นนะคะ1แบรนด์เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์มาใหม
0: ่ครับผม
1: แล้วยังไม่มีคนรีวิวหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าพึ่งเพราะจะเป็นแบรนด์กระแสพอหมดกระแสเจ้าของแบรนด์ก็จะไม่เอาแบรนด์นี้เขาก็จะปิดแบรนด์หนีแล้วไปสร้างแบรนด์ใหม่ของเขาพอเขาได้เงินจากตัวแทนจำหน่ายแล้วคนที่ซวยก็คือตัวแทนจำหน่ายเพราะจะต้องสต็อกของไว้เยอะเหมือนกับกรณีที่เป็นข่าวดังในณตอนนี้พอเขาแบบเอาของให้ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายบางคนลงทุนเป็นล้านนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ขายของไม่ได้นะคะอันแรกก็คือเอาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือดูจากตรงไหนอีกคือที่สองเนี่ย

0: นอกจากที่เราจะกินเองถูกไหมคะเราก็จะรู้แล้วแหละว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะมันก็จะเกิดกับเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมคะมันไม่ได้ผลนะคะอันที่สองก็ต้องดูอย.อย.เนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆคนชะล่าใจตอนนี้อาจารย์
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปเช็คทั้งๆที่อย.เขามีเว็บไซต์มีแอปให้ไปเช็ค
1: ว่าผ่านอย.จริงหรือเปล่า
0: ใช่
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ไปเช็คถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล้วดูว่าเจ้าของแบรนด์คือใครแบรนด์ที่เหมือนกับเราไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์คือใครเขาไม่เปิดเผยตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องระวัง
1: ยิ่งอันนี้คือเข้ากับตอนของเราเลยคือเรื่องของแบรนด์คาแรคเตอร์ใช่ไหมโดยเฉพาะเน้นที่คำว่า personality คือถ้าแค่นี้เรายังหาเจ้าของแบรนด์ไม่เจอแล้วยิ่งยากที่เราจะไปต่อที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขาแล้วอะไรเงี้ย
0: ค่ะเจ้าของแบรนด์ยังไม่รู้เกิดเจ้าของแบรนด์เป็นคนโนเนมตาสีตาสาที่ไม่ได้มีความรู้แต่แค่อยากได้เงินถูกไหมคะคนที่แย่คือตัวเราเพราะเราจะเป็นคนที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเจ้าของแบรนด์เขาไม่ติดต่อกับลูกค้าเขาติดต่อกับแค่เราถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเลือกแบรนด์เลือกที่เจ้าของแบรนด์ด้วย
1: ใช่และยิ่งเป็นยุคของการตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับพอเราผิดพลาดไม่ซื้อตรงกับลูกค้าสักนิดนึงนะ
0: ข่าวดราม่ามาเร็วมาก
1: ค่ะเขาเรียกว่าบางคนนี่ก็คือหมดอาชีพหน้าที่การงานเลยนะเพราะบางคนที่เป็นคุณหมอด้วยแล้วก็อาจจะมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกันใหญ่เลย
0: มีข่าวค่ะคือแบรนด์ที่รู้จักกันเป็นคุณหมอค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วคราวนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็เหมือนกับเชื่อใจเจ้าของแบรนด์คนเนี้ยแต่เขาไม่ได้เอาตัวเองออกมานะคะไปซื้อของมาสต็อกขายก็หวังว่าจะได้กำไรซื้อของไปประมาณล้านกว่าบาทสุดท้ายมาเป็นสินค้าที่มีสารต้องห้ามแล้วตัวเองเอาไปขายแล้วจะมาเปิดเผยก็ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นหมอ มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบต้นทุน1ล้านบาท
1: ก็จบไปเหมือนกัน
0: จบหาเงิน เงินแทนที่เราจะได้นะคะกับกลายเป็นว่าเหมือนกับเอาเงินไปเสียกับอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นนะคะก็ต้องดูที่เจ้าของแบรนด์นะคะดูที่อันที่3คือเรื่องของโปรโมชั่น
1: ครับผม
0: เป็นตัวแทนเราก็ต้องอยากได้สมมติว่าสมมุตินะคะว่าเฮ้ยขายได้สมมุติว่า1,000ชิ้น
1: ครับผม
0: มีอะไรจูงใจให้เราไหม อย่างบางแบรนด์จะสังเกตมีทองให
1: ้
0: อ่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะ
1: มีทองให้
0: มีทองให้
1: ตัวเครื่องบิน
0: มีตัวเครื่องบินหรือมีรถเบนซ
1: ์ให
0: ้อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจเพราะว่าอย่างแบรนด์ที่ผู้การไปทำเนี่ยไม่มีแรงจูงใจอะไรเลย
1: ครับผม
0: เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราขายของให้เขาตั้งเยอะเป็นแสนแสนน่ะแบบของแถมสักชิ้นเขายังไม่ให้เลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีเลย
1: เพราะว่าโมเดลนี้ก็ดูเหมือนกับแค่รับของเข้ามาขายก็จริงๆก็คือเหมือนเราเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมก็ต้องสร้างแรงจูงใจด้วยให้กับตัวแทนจำหน่าย
0: ใช่มันจะได้มีกำลังใจในการที่จะขายของได้มากขึ
1: ้
0: นนะคะแล้วก็ดูว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยขายสินค้าแข่งกับเราไหมบางแบรนด์ค่ะมีตัวแทนจำหน่ายแต่เจ้าของแบรนด์ก็ขายของแข่งกับเรานะคะ
1: ก็กลายเป็นว่าเราเองก็จะสู้เจ้าของแบรนด์ไม่ได้
0: ใช่เพราะลูกค้าอ่ะอย่างถ้าอาจารย์ไปซื้อของอ่ะอาจารย์จะไปซื้อของกับเจ้าของหรือไปซื้อของกับคนที่เอามาจำหน่ายอะคะ
1: ก็ต้องเจ้าของสิฮะ
0: ถูกไหมคะคนก็จะเชื่อที่เจ้าของ
1: คร
0: ับดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาขายของแข่งกับเราไห
1: ม
0: หรือเขาอาจตอนนี้เขาอาจจะขายของปลีกบ้างถ้าแบรนด์เขายังไม่โตแต่ลองดูแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าแบรนด์เขาโตมากอะค่ะเจ้าของแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางแผนว่าจะไม่ขายปลีกแข่งกับตัวแทนแบรนด์เหล่านี้จะเป็นแบรนด์ที่ดีเพราะเขาอยากจะเหมือนกับว่าสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะแต่ในกรณีที่แบรนด์ดังที่เป็นข่าวตอนเนี้ยมันเกิดราคาที่มันเกิดปัญหาที่เจ้าของแบรนด์มาขายของตัดตัวแทนจำหน่ายซึ่งเจ้าของแบรนด์ตัวเองตัดราคาสมมติว่าขาย500บาทตัวแทนจำหน่ายเจ้าของแบรนด์ขาย450
1: จบแล้ว
0: คนจะซื้อที่ใครอะคะ
1: ก็ต้องเจ้าของแบรนด์
0: ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องดูหลายๆอย่าง
1: ว่าเขาก็ต้องไม่มาแข่งกับเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขา
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้พอถึงตรงนี้นะว่าเรามีของแล้วที่จะขายแล้วคอนเทนต์ล่ะฮะที่จะนำเสนอครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ผู้การก็บอกว่าบางครั้งเป็นรูปทื่อๆไปเลยแล้วก็พิมพ์ธรรมดาเนี่ยคนกดไลค์อยู่3มันขายไม่ได้แล้วจริงๆเราต้องสร้างคอนเทนต์ยังไงที่จะให้ผู้บริโภคเห็นแล้วดึงดูดความสนใจของเราโดยเฉพาะทุกวันนี้นะพอผมเปิด Facebook ปุ๊บผมก็กดนิ้วอันไหนไม่น่าสนใจผมก็เลื่อนปื๊ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เราจะต้องมีกลยุทธ
1: ์
0: หยุดนิ้วโป้ง
1: กลยุทธ์หยุดนิ้วโป้งด้วย
0: ถูกค่ะก็คืออันแรกเนี่ยกลยุทธ์แรกๆที่เราพูดถึงอันแรกก่อน
1: ครับผม
0: พาดหัว
1: พาดหัวเหมือนข่าวเลย
0: เหมือนหนังสือพิมพ์พาดหัวตรงน่าสนใจถูกไหมคะจะพาดหัวเวิร์ดเวอร์ว่าทุกวันนี้คุณเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมคนเลื่อนผ่านสมมติว่าอาจารย์มีปัญหาสมมตินะคะว่า

0: ผมร่วงเราก็เขียนว่าหยุดผมร่วง
1: จบเลย
0: จบเลยถูกไหมคะ
1: ไม่ต้องมาเท้าความเหมือนเมื่อก่อนว่าคุณเคยอย่างนู้นนี่มันผ่านไป10วินาที30วินาทีเอาไม่อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย อันแรกพาดหัวจะต้องสำคัญ
1: ครับผม
0: ถูกไหมคะอันที่2เราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบคอนเทนต์นะคะรูปแบบคอนเทนต์ก็จะมีรูปภาพ
1: ครับผม
0: มีข้อความมีวิดีโอแล้วก็มีไลฟ
1: ์ครับผม
0: นะคะหรือถ้าเป็นโฆษณาก็อีกอันนึงจะเป็นแคนวาสนะคะไม่ขอพูดแคนวาสในที่นี้อันแรกก่อนรูปภาพแต่ก่อน Facebook จะมีแต่รูปภาพถ้าเริ่มเล่น Facebook ใหม
1: ่ๆ ร
0: ูปภาพกับข้อความถูกไหมคะแต่หลังๆมาเนี่ย Facebook เริ่มให้ความสำคัญกับวิดีโอ
1: ครับผม
0: โฆษณาที่เป็นวิดีโอค่ะจะมียอดในการยิงโฆษณาที่ถูกที่สุด
1: ว้าวก็ทำแล้วจริงๆก็ทำไม่ได้ไม่ยากด้วยสมัยน
0: ี้ใช่ค่ะแค่มีกล้องมือถือมีหือเครื่องเดียวอะค่ะ
1: ครับ
0: เราอัดได้ทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ถูกไหมคะสามารถสร้างคอนเทนต์โดยใช้มือถือได้
1: เพราะมีแอปพลิเคชันตัดต่อง่ายๆบนมือถือด้วย
0: ทุกอย่างเสร็จในมือถือเครื่องเดียว
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเคยทำวิดีโอที่ยาว10นาที15นาทีปรากฏว่าคนไม่ดูค่ะ
1: ใช่ใช่
0: คนเดี๋ยวนี้สมาธิสั้น
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: เพราะว่าเทคโนโลยีทำให้เราเปลี่ยนใจง่าย
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยวิดีโอค่ะมันก็ควรจะเป็นวิดีโอที่เหมือนกับไม่เกิน10วิอ่ะเข้าเรื่องได้เลย
1: ครับผม
0: เพราะเหมือนกับว่าพอเราเริ่มทำเพจมาสักพักนึงเราก็เริ่มไปดูสถิติอะค่ะปรากฏว่าคนที่สนใจสถิติของวิดีโอของผู้การเนี่ยนะคะปรากฏว่าดูแค่10วินาที
1: ครับ
0: แล้วเราอะไปพูดในวินาทีที่30เรื่องใจความสำคัญมันก็เป็นที่มาว่าเอ้ยทำไมคอนเทนต์เราถึงไม่ดีถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: พอเราปรับเอาพูดเรื่องที่แบบสำคัญที่ลูกค้าจะได้ใน10วินาทีแรกหลังจากนั้นก็ลูกค้าก็จะเริ่มสนใจและติดตาม
1: ครับผม
0: แล้ววิดีโอไม่ต้องยาวค่ะ3นาที
1: ก็พอแล้ว
0: ค่ะไม่เกิน3นาทีเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูเยอะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วเริ่มแล้วก็ยิงโฆษณาเป็นวิดีโอ
1: ให้คอนเทนต์ที่สำคัญเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลย
0: ใช่แล้วอาจจะมีเทคนิคการตัดต่อนะคะอาจารย์การนี่อาจจะเก่งกว่าผู้การนะค่ะเทคนิคการตัดต่อนิดหน่อยให้มันดูน่าสนใจมีรูปอย่างเช่นรูปลักษณะของผิวที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือให้เห็นไปเลยใช่
0: ของลูกค้าค่ะ
1: หรืออะไรที่เป็นจุดเน้นก็ใส่เอฟเฟกต์ตรงนั้นหน่อยให้รู้ว่าสำคัญใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้เรารู้แบบคอนเทนต์ของวิดีโอแล้วครับแล้วคราวนี้เรื่องของไลฟ์ล่ะครับ
0: เรื่องของไลฟ์ค่ะโอ้ยอาจารย์อยากจะบอกเลยค่ะไลฟ์แรกของพวกกันค่ะพอไลฟ์เสร็จแล้วค่ะร้องไห้ค่ะอาจารย
1: ์ทำไมคนดูเยอะกระหน่ำมากเลย
0: คนไม่ดูค่ะคนคือเข้ามาคนดูเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อน
1: ครับ
0: พอเข้ามาดูปุ๊บแล้วเขาก็จะออกไปไม่น่าสนใจแล้วก็เราก็จะพูดตะกุกตะกักอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้องไห้เพราะว่ามันไม่ดีแต่พอหลังจากนั้นไลฟ์เนี่ยเราต้องฝึกเนาะมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยในการไลฟ์ค่ะแต่ไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหมือนกับว่าจะต้องให้ผู้ชมเนี่ยเขาปฏิมีปฏิสัมพันธ์เวลาเขาพิมพ์อะไรมาสมมุติว่าอ่ะเสียงอาจารย์เบาไป
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องตอบเขาหน่อย
0: ตอบเขาหน่อยอย่างเช่นอันนี้ซื้อที่ไหน
1: ครับผมโอ้นี่เห็นเลยใช่
0: เราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาหน่อย
1: ครับผม
0: ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคแล้วการไลฟ์แล้วก็วิดีโอค่ะมันจะทำให้มีการเพิ่ม personal branding
1: ใช่เพราะคนรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น
0: ถูกค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเรามี personal branding วิดีโอกับไลฟ์เนี่ยคนเชื่อถือ
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเราเป็นตัวของตัวเองอะถูกไหมคะเพราะว่ากว่าที่จะเหมือนกับเราพรีเซนต์ออกมาคนเขาก็จะเชื่อถูกไหมคะแล้วพอเขาเชื่อเขาก็เวลาเราพูดอะไรเขาก็ยินดีที่จะซื้อถูกไหมคะแล้วมันระยะยาวเนี่ยพอเขาชอบเราอะหรือพอเขามีปัญหาเขาก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกเนี่ยค่ะ
1: แล้วเทคนิคของการทำนำเสนอเพจล่ะครับคราวนี้เรารู้ละมีคอนเทนต์ละตัวเพจเองก็น่าจะมีเทคนิคเหมือนกัน
0: เพจที่จริงมีหลายๆอย่างอันแรกก็คือเพจขายของเลย
1: ครับผม
0: ถูกไหมคะเพจขายของเปิดโฆษณามาปุ๊บเพจขายของเลยกับเพจที่สองเนี่ยไม่ใช่เพจขายของอาจารย์เคยเห็นไหมอย่างเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วน
1: คือติดตามเลยนะผมเขาบอก
0: นะคะ เพจพวกเนี้ยคือเขาไม่ขายของแต่เขาจะรับแชร
1: ์อ๋อฮะ
0: หรือเพจพวกคำคมต่างๆอะเขาจะรับแชร์เหมือนกับว่าณวันนี้เราแชร์ก็ได้ไรายได้จากการแชร์โพส
1: ครับผม
0: สมมติว่ามีเพจเกี่ยวกับบล็อกเกอร์เรื่องของความสวยความงามมีคนติดตามร้านหนึ่งผู้การไปให้เขาแชร์โฆษณาของผู้การก
1: ็
0: จะได้ไรายได้ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะก็จะมีอยู่2เพจหรืออาจจะเป็นเพจเหมือนกับให้กำลังใจ
1: ความรู้จากอาจารย์ผู้การมากเลยเนอะคือผันตัวจากผู้บริโภคธรรมดามาเป็นผู้บริโภคมืออาชีพมีรีวิวสินค้าแล้วก็เปิดเพจทำโมเดลขายเองขายออนไลน์แล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่สำคัญก็คือสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือตอบสนองกับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นยุคนี้

0: ควรชอบการรีวิวควรชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผ
1: ู้
0: ค้าเพราะความน่าเชื่อถือของผู้ขายที่สำคัญหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการซื่อสัตย์กับลูกค้าและก็ตรงไปตรงมาน
1: ะคร ับ
0: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายการเจาะกลุ่มการตลาดที่แบบที่ผมรู้สึกได้ความรู้มากๆเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้กันมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วในเพจในไลฟ์หน้ามาหาอีกนะ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับรายการเจาะกลุ่มการตลาดนะครับต้องลากันไปก่อนครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ที่แชร์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมกับอาจารย์ผู้กันลงมาตอบครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องกลับไป

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านสะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
14: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
15: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
16: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
17: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
18: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
19: ่เอาครูไหนอ่ะ
18: ไม่รู
19: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมบกไปซักๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
20: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
21: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
22: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นการยื่นฟ้องนะการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนฟ้องนะครับตอนที่3เป็นเรื่องของการยื่นคำให้การแล้วก็ฟ้องแย้งนะครับใน3ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะสำหรับการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเรามาดูในตอนแรกก่อนนะเรื่องการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนนะครับสำหรับการยื่นฟ้องเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ฟ้องนะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นนะนี่ก็กฎหมายเขียนไว้เลยนะฮะประเทศไทยเราก็ทราบนะศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3ศาลด้วยกันศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรศาลฎีกานะครับการฟ้องศาลเนี่ยนะอยู่ดีเราบอกโอ๊ยเราไม่อยากเสียเวลานะกว่าจะจบ3ศาลเนี่ยมันนานขอไปฟ้องที่ศาลฎีกาเลยได้ไหมนะกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นก่อนนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์จะไปฟ้องศาลฎีกาไม่ได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะมีคดีพิเศษนะครับอาจจะเป็นติต่างเป็นคดีการเมืองอะไรเงี้ยอาจจะกฎหมายจะเขียนว่าให้ฟ้องที่ศาลฎีกาเลยก็เป็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการฟ้องคดีก็ต้องฟ้องศาลชั้นต้นนั่นเองนะต่อมานะครับการฟ้องการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะนอกจากจะบังคับตามบททั่วไปแห่งภาคหนึ่งแล้วนะครับให้บังคับตามบทบัญญัติลักษณะหนึ่งนะวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นแห่งภาคสองนี้ด้วยนะครับก็คือว่าก็นำในเรื่องของภาคสองเนี่ยมาใช้กับการฟ้องการพิจารณาแล้วก็การชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองนะเรื่องต่อมานะครับการบรรยายฟ้องนะการบรรยายฟ้องอันแรกก่อนนะครับคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะกล่าวคือให้โจทเสนอข้อหาของตนนะโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะเวลาทำคำฟ้องเนี่ยยื่นก็ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องทำตามแบบพิมพ์ของศาลนะจะไปคิดเองเองจะเขียนอย่างงู้นอย่างนี้เองไม่ได้นะครับก็จะมีนะเราก็เห็นไหมแบบคำฟ้องจะมีเครื่องหมายครุฑใช่ไหมครับมีนะใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยนะฟ้องศาลอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มเราก็ต้องทำตามแบบนั้นนะครับในการทำเป็นหนังสือนั้นให้เขียนเป็นหนังสือไทยนะเขียนภาษาไทยเนี่ยนะครับนะและเขียนด้วยหมึกนะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์นะจะพิมพ์ดีดก็ได้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนจะมีพิมพ์ดีดนะครับนะปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันละปัจจุบันก็คืออะไรครับใช้คอมพิวเตอร์ปริ้นเอาก็ได้นะครับจะเขียนเอาก็ได้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในการเขียนนะครับเขียนหรือพิมพ์ดีดในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมละนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันมักจะใช้อะไรครับปริ้นเอาก็ได้นะครับก็จะมีรูปแบบเป็นไฟล์ของสารมาแล้วก็ไปพิมพ์ในโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับเราก็ปริ้นออกมาได้นะครับถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามไม่ให้ขูดลบออกนะกฎหมายเขียนแล้วว่าถ้าพิมพ์ผิดเขียนผิดนะอย่าไปลบให้ใช้วิธีการเลยครับนะฮะขีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปลบๆเนี่ยข้อความเดิมคืออะไรนะครับมีคนไปกลั่นแกล้งอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฟ้องถูกต้องหรือเปล่ามีคนไปแกล้งเอายางลบไปลบหรือเปล่าฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าไม่ลบให้ขีดทิ้งเสียนะครับนี่คือวิธีการนะในการทำเป็นหนังสือใช่ไหมฮะเราก็ทำต้องเขียนด้วยปากกานะอย่าเอาดินสอไปเขียนกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเขียนด้วยปากกานะครับแล้วก็ขีดค่าแล้วก็เขียนลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษนะลงชื่อกำกับไว้นะใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่ออีกนะครับหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญนะแล้วก็ยื่นคำฟ้องนั้นต่อศาลชั้นต้นนะข้อ2นะฮะตรงนี้สำคัญคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะเขียนดีๆนะ
โดยแจ้งชัดไม่ใช่ชัดแจ้งนะครับภาษาโบราณนะครับนักศึกษาเขียนให้ถูกนะคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับซึ่งอะไรซึ่ง3อย่างนะสภาพแห่งข้อหาของโจทนะและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างนะที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นนะ3อย่างนี้นะครับนะโอเคนะฮะ3อย่างนี้ต้องแจ้งชัดแจ้งชัดอย่างไรนะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสภาพแห่งข้อหาสภาพแห่งข้อหาก็คือสภาพแห่งข้อหาที่ต้องกล่าวมาในฟ้องนะเป็นส่วนที่โจทแสดงให้เห็นถึงสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะที่โจทมีนะครับอันเป็นฐานในการที่จะกล่าวอ้างว่าจำเลยได้กระทำการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นั้นอย่างไรซึ่งเป็นข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทจะต้องกล่าวต่อไปนะครับสำหรับสภาพของข้อหานั้นก็คือสำหรับในการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสภาพข้อหานี้นะในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่านะเป็นการฟ้องเกี่ยวกับข้อหาเรื่องใดนะเป็นเรื่องการผิดสัญญาเป็นเรื่องละเมิดนะหรือเป็นเรื่องทรัพยสิทธินะครับนอกจากนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นการเสนอข้อหาในรายละเอียดเรื่องใดเช่นอ้างว่าผิดสัญญาก็ต้องดูว่าผิดสัญญาในข้อใดเพราะเหตุใดนะหลักเกณฑ์สำคัญก็คือการกล่าวถึงสิทธิ์ของโจทว่าโจทได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องของโจทจากจำเลยผู้มีหน้าที่และต้องมีความรับผิดในเรื่องใดในข้อใดจำต้องบรรยายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของโจทนะหน้าที่และความรับผิดของจำเลยนะครับที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบตามบทบัญญัติของกฎหมายให้เพียงพอแก่เรื่องสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดนะโจทมีสิทธิ์อย่างไรจำเลยมีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของสภาพแห่งข้อหาต่อมานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทต้องกล่าวมาในฟ้องเป็นส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่เป็นมูลนะให้จำเลยต้องรับผิดหรือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งอันเป็นสภาพแห่งข้อหาที่โจทได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นแล้วนะสองส่วนนี้จึงต้องสอดคล้องต้องกันนะนะเช่นนะถ้าสภาพแห่งข้อหาเป็นเรื่องหนี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากมูลละเมิดก็ได้นะครับเกิดจากมูลสัญญาก็ได้นะข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั่นเองนะครับหรือชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้นะครับนะสั่งทรายมาดันส่งหินมาอย่างเงี้ยนะครับชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ตกลงเอาไว้ใช่ไหมฮะกู้ยืมเงินมา 50,000 ไม่ชำระหนี้นะฮะก็ต้องนะเขียนเอาไว้นั่นเองนะครับหรือผิดสัญญาข้อใดอย่างไรอันให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้การปรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทว่าจะเข้าลักษณะตามมูลหนี้สัญญาหรือมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นข้อหารือบทซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายนะครับแต่โจทต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่จำเลยได้กระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะครับในเรื่องการปรับบทกฎหมายในเรื่องของศาลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือคำขอบังคับนะคำขอบังคับนะเป็นส่วนท้ายของคำฟ้องที่ระบุไว้ในท้ายฟ้องในแบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องซึ่งแยกต่างหากจากแบบพิมพ์คำฟ้องที่อยู่ตอนต้นเพื่อแสดงความประสงค์ของโจทที่บางคดีอาจจะขอให้ศาลพิพากษาบังคับแก่จำเลยหรือขอให้พิพากษารับรองนะหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็ได้นะครับก็คือขออะไรล่ะนะครับฉะนั้นคำขอบังคับเนี่ยเช่นให้กระทำการใดนะครับให้ออกจากอะไรครับให้ออกจากที่ดินแปลงนะครับไม่กระทำการใดให้ชำระหนี้ก็ได้นะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตนะหรือส่งมอบทรัพย์สินก็ได้นะครับขอให้ศาลทำอะไรล่ะนะครับและเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำบังคับของศาลนะที่ออกตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้องนะหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็สามารถบังคับคดีได้ซึ่งคำขอท้ายฟ้องเนี่ยต้องสอดคล้องกับสภาพข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะครับฟ้องนะในเรื่องของชำระหนี้นะมีสิทธิ์อะไรมีจำเลยมีหน้า

ะครับต่อมาประเภทของคำฟ้องที่ต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็มีอยู่6อันด้วยกันนะครับก็1คำฟ้องในคดีสามัญก็คือคดีโจทฟ้องจำเลยเนี่ยคดีทั่วๆไปข้อ2คำร้องสอดใช่ไหมฮะก็คือไปเป็นผู้ร้องเนี่ยสอดเข้าไปในคดีของคนอื่นนะครับ3คำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่มีตัวจำเลยเองเช่นนะร้องอะไรร้องตั้งผู้จัดการมรดกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะไม่มีตัวคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับ4ฟ้องแย้งนะก็คือการกลับฟ้องนะจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทย์เนี่ยนะครับนะเรียกฟ้องแย้งนะครับ5คำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะในคำฟ้องอุทธรณ์ฎีกาก็ต้องใช้บรรยายโดยแจ้งชัดเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อ6คำร้องขอของผู้ร้องขัดทรัพย์นะเปรียบเสมือนคำฟ้องนั่นเองนะครับต่อมานะคำฟ้องที่มิได้โดยแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็คือคำฟ้องขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเครือบคลุมนะครับใช้คำว่าเครือบคลุมนะครับนะนักกฎหมายเราเรียกเครือบคลุมหลายท่านไปพูดผิดเป็นฟ้องเครือบแคลงฟ้องอะไรคลุมเครืออะไรไม่ใช่นะต้องเรียกว่าฟ้องเครือบคลุมนะครับศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้นะครับปัญหาที่ว่าฟ้องเครือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแล้วก็คำฟ้องถึงขนาดขาดสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็อันเป็นประเด็นแห่งคดีจะทำให้จำเลยต้องรับผิดตามฟ้องได้ถือเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างนี้ศาลยกขึ้นเองได้นะที่ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับคำฟ้องเครือบคลุมเนี่ยนะครับหรือฟ้องโดยไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยนะก็คือนะคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดสาระสำคัญนะอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเครือบคลุมเนี่ยนะครับก็คือโจทก์ไม่ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับหรือข้ออ้างอาศัยเป็นหลักของข้อหาเนี่ยโดยชัดแจ้งเนี่ยแจ้งชัดเนี่ยนะครับนะคำฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดนะศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้นะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับที่โจทย์ต้องบรรยายมานะครับก็อาจจะเป็น อะไรการพิจารณาว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยซึ่งสภาพของข้อหาและคำขอบังคับที่ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานี้นะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฟ้องเครือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับนะต้องแปลสภาพข้อหานะในฟ้องนะครับต้องอ่านฟ้องเนี่ยรวบทั้งหมดเลยประกอบกันนะไม่ใช่อ่านเพียงแค่ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับการสั่งฟ้องนะครับการสั่งฟ้องศาลก็สั่งได้อย่างนะครับสั่งให้รับไว้ก็คือตรวจฟ้องแล้วเรียบร้อยก็สั่งรับไว้นะครับให้ยกเสียนะครับแล้วก็ให้คืนไปอาจจะเอาคืนไปแก้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสั่งให้รับไว้ก็คือศาลมีอำนาจสั่งรับฟ้องนะหากฟ้องของโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนสั่งให้คืนไปก็คือศาลมีอำนาจสั่งคืนคำฟ้องไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องที่โจทก์ยื่นไว้อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจอ่านฟุ่มมันเขียนฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยนะครับไม่ลงลายมือชื่อไม่แนบเอกสารเนี่ยก็สั่งให้ไปแก้ได้แล้วก็สุดท้ายคือสั่งให้ยกเสียก็คือว่าศาลมีอำนาจเนี่ยยกฟ้องโจทก์นะในชั้นตรวจคำฟ้องได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งรับฟ้องไว้ก่อนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าให้ยกเสียเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้องซ้อนนะครับฟ้องซ้อนเนี่ยก็คือประการที่หนึ่งนะมีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะกล่าวคือคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนับแต่เวลาที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนะครับประการที่สองก็คือโจทคนเดียวกันนะครับโจทคนเดียวกันนะยื่นฟ้องจำเลยคนเดียวกันนะฮะโจทนายดำฟ้องนายแดงคดีต่อมาก็นายดำฟ้องนายแดงนะอย่างนี้โจทคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันนะแต่ถ้าโจทนะก็คือนายดำไปฟ้องนายแดงคดีต่อมานายแดงไปฟ้องนายดำนี่คนละคนละไม่ใช่นะครับกล่าวคือโจทในคดีก่อนและในคดีหลังเป็นคนเดียวกันนะส่วนจำเลยในคดีก่อนและคดีหลังก็เป็นคนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับสาม

เป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะกล่าวคือเป็นมูลคดีเดียวกันหรือมีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อย่างเดียวกันนะคดีก่อนก็เป็นเรื่องการฟ้องเงินกู้ก้อนนี้1ล้านบาทคดีที่2มาฟ้องก็เป็นเงินกู้ก้อนเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำหรับการสั่งฟ้องซ้อนนะครับศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องคดีหลังได้นะครับฟ้องซ้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องนะซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะครับนะสรุปนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับในสาระสำคัญตรงจุดนี้นะครับนักศึกษาไปดูนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะต้องฟ้องโดยทำการฟ้องโดยอะไรครับแจ้งชัดไม่งั้นจะกลายเป็นฟ้องเครือบคลุมนะครับศาลสั่งฟ้องก็สั่งได้3อย่างแล้วก็การฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับตัวโจทย์นะฮะมาฟ้องกับจำเลยนะในคนเดียวกันนั่นเองนะครับครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องและการถอนคำฟ้องนะครับอันแรกก่อนนะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือภายหลังนะที่ได้เสนอคำฟ้องแล้วนะครับโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพื่อส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยแล้วก็ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นนะครับภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำฟ้องนะครับก็คือว่าเมื่อศาลรับฟ้องโจทก์แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีนะหมายที่ออกเป็นหมายเรียกนะแล้วก็คำฟ้องเนี่ยนะให้ส่งสำเนาคำฟ้องไม่ใช่ต้นฉบับนะซึ่งต้องเก็บไว้เป็นสำนวนคดีแก่ศาลนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับนะสำเนาคำฟ้องเนี่ยนะเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้มีหน้าที่ส่งนะโดยโจทก์เนี่ยมีหน้าที่จัดการนำส่งสำเนาคำฟ้องนี้ไปส่งนะพร้อมกับหมายเรียกให้แก้คดีโจทก์ต้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกภายใน7วันนับแต่การยื่นคำฟ้องนะครับนี่เป็นหน้าที่ของโจทก์นะครับหากโจทก์เพิกเฉยนะครับไม่ร้องขอให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและโจทก์ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยภายใน7วันนะครับนับแต่วันยื่นคำฟ้องให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องนะครับดังนั้นเห็นได้ว่าหากโจทก์แจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งการเพิกเฉยแล้วก็ไม่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องนะครับเช่นโจทก์ฟ้องคดีแล้วนะโจทก์เกิดเจ็บป่วยมาไม่ได้ก็นะครับอาจจะทนายโจทก์อาจจะมาแจ้งให้ศาลทราบนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นการทิ้งฟ้องนะเนื่องจากเจ็บป่วยอย่างนี้ก็จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับโจทก์เพิกเฉยนะไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรนะที่กำหนดไว้นะครับเพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทิ้งฟ้องที่เรียกว่าเจอกันค่อนข้างเยอะนะครับการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีโจทย์นะไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลกำหนดเวลาให้โจทย์ดำเนินคดีใดแล้วนะโจทย์เพิกเฉยจะเป็นการทิ้งฟ้องเสมอไปนะครับก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเช่นโจทย์ไม่มาศาลในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่การทิ้งฟ้องแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องการขาดนัดไปนะครับก็ดูเป็นรายกรณีไปนะครับในการสั่งทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะเมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องเนี่ยศาลมีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจศาลนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเออนะครับควรให้โอกาสโจทก์นะในการแก้ชำระเงินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะมีดุลพินิจได้ไม่จำเป็นจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปนะครับประการต่อมานะครับศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เนี่ยหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะก็แปลว่าอะไรครับก็คือโจทก์เนี่ยฟ้องจำเลยเนี่ยฟ้องแย้งมาปรากฏว่าโจทก์ทิ้งฟ้องศาลสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ดังนั้นฟ้องแย้งของจำเลยเนี่ยไม่ได้ตกไปด้วยนะครับนะก็ยังมีผลอยู่ต่อไปนะครับกรณีนะครับกรณีที่คดีเนี่ยมีโจทย์หลายคนนะหรือจำเลยหลายคนอ่าน

มีการทิ้งฟ้องสำหรับโจทย์บางคนนะครับหรือจำเลยบางคนก็ได้ศาลต้องจำหน่ายคดีจากสารบบสำหรับโจทย์หรือจำเลยคนนั้นเท่านั้นนะครับคดีที่มีหลายข้อหานะครับแต่โจทย์เสียค่าขึ้นศาลขาดไปบางข้อหาศาลจึงสั่งให้เพิ่มเสียหากโจทย์ไม่ชำระหนี้ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีจากสารบบความเฉพาะข้อหานั้นนะครับต่อมาในส่วนของการถอนฟ้องนะการถอนฟ้องก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือถอนฟ้องเดิมนะอันแรกก่อนนะฮะถอนฟ้องเดิมก็คือก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทย์อาจถอนคำฟ้องได้นะโดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้วหากโจทย์จะถอนฟ้องโจทย์ต้องทำเป็นคำร้องนะโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดก่อนนะในกรณีที่โจทย์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นนะฉะนั้นในการถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับนะจะต้องถอนก่อนศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นพิพากษานะครับนะฉะนั้นจะไปถอนหลังศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจำเลยยังไม่ยื่นคำให้การก็นะครับโจทย์ก็สามารถที่ยื่นคำให้อะไรครับบอกกล่าวนะทำเป็นคำบอกกล่าวแก่ศาลนะแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วก็ต้องถามจำเลยก่อนนะครับการถอนต่อมาคือการถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วนะโจทย์จะถอนคำฟ้องเดิมไม่ได้แต่ถ้าโจทย์หรือจำเลยได้อุทธรณ์หรือฎีกาอาจถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาได้การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลที่สั่งได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอันนี้คือไม่ใช่ถอนคำฟ้องนะแต่เป็นถอนอุทธรณ์ฎีกานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องนะครับเมื่อศาลอนุญาตให้ถอนคำฟ้องแล้วก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะครับถอนฟ้องแล้วฟ้องแย้งก็ไม่ตกไปนะสุดท้ายนะครับผลของการทิ้งฟ้องแล้วก็ถอนคำฟ้องนะครับ1นะลบล้างผลของการยื่นคำฟ้องนะรวมทั้งกระบวนพิจารณาภายหลังยื่นคำฟ้องนะ2กระทำให้คู่ความกับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่ได้มีการยื่นฟ้องเลยแล้วก็3โจทย์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่โจทย์สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสรุปนะสำหรับเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าโจทย์ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับก็ถือเป็นการทิ้งฟ้องได้นะก็มีสิทธิ์จำหน่ายคดีก็เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลส่วนการถอนฟ้องก็นะครับก็จะมีถอนคำฟ้องนะกับถอนอุทธรณ์ฎีกานะถ้าเป็นการถอนฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็มีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็ได้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการยื่นคำให้การและฟ้องแย้งนะครับในตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับตอนแรกเหมือนกันนะครับในเรื่องการยื่นคำให้การเนี่ยนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับการยื่นคำให้การเนี่ยนะครับมาตรา177บอกว่าคำให้การต้องทำเป็นหนังสือนะครับยื่นต่อศาลภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะเหมือนกันต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่อธิบายไปตอนต้นหนังสือคือยังไงใช้ปากกาเขียนนะปากกาหมึกนะครับนะเขียนนะดีดพิมพ์หรือจะนะปริ้นนะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะต้องยื่นภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือสำเนาคำฟ้องนะครับคำให้การก็เหมือนกับคำฟ้องงั้นก็คือต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะครับกฎหมายเขียนได้เหมือนกันนะฮะคำฟ้องต้องแจ้งชัดนะคำให้การต้องชัดแจ้งนะครับนะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันนะความหมายก็เหมือนกันนะครับคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งคือคำให้การเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ชัดแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นคำให้การที่เครือบคลุมนะเป็นคำให้การที่ไม่ชอบนะครับถือว่าจำเลยได้รับข้อได้จริงตามฟ้องแล้วไม่เกิดเป็นประเด็นตามคำให้การนะจำเลยยอมรับแล้วนะครับ

นะกรณีที่จำเลยให้การยอมรับนะการให้การยอมรับเนี่ยนะครับไม่จำต้องให้เหตุแห่งการยอมรับนะไม่ต้องมีเหตุผลนะถ้ารับแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะครับในกรณีจำเลยต่อสู้คดีจำเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การนะข้อใดจำเลยไม่ได้ปฏิเสธนะกฎหมายก็ถือว่าจำเลยยอมรับนั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำนี่นะเราชำระหนี้ไปแล้วเราก็ต้องสู้เราก็ต้องให้การปฏิเสธนะจำเลยที่ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายก็ถือว่าคุณยอมรับแล้วนะข้อที่จริงเป็นอันยุตินะคู่ความไม่มีประเด็นที่จะต้องสืบทำไมในเมื่อเขายอมรับแล้วถูกไหมฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราต้องนะบรรยายเข้ามาในคำให้การต้องสู้เข้าไปในคำให้การนะครับนะต่อไปจำเลยให้การปฏิเสธนะนะข้ออ้างในประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ข้อใดที่จำเลยให้การปฏิเสธย่อมเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้มันไม่ตรงกันละนะครับนะโจทก์ฟ้องบอกไม่ชำระหนี้จำเลยบอกชำระหนี้แล้วนะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับต้องอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธนะมีเหตุอย่างไรการให้การไม่ชัดแจ้งเนี่ยนะครับถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบถือได้ว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์นะฉะนั้นคำให้การก็เหมือนกันก็ต้องทำโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับจำเลยนะอาจจะปฏิเสธนะฟ้องหรือข้ออ้างของโจทก์ก็ได้ไม่ว่าทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับซึ่งต้องให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะครับนะต้องอ้างเหตุในการปฏิเสธด้วยจึงจะเป็นการให้การที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจำเลยให้การไม่ชัดแจ้งถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์เช่นจำเลยให้การไม่ทราบไม่ขอรับรองนะนอกจากที่จำเลยให้การไม่โดยชัดแจ้งแล้วจำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้นไม่ทราบและไม่แน่ใจจำไม่ได้นะไม่รับรองไม่ยืนยันอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ถือว่าให้การไม่ชัดแจ้งนั่นเองนะต่อมาในเรื่องการสั่งคำให้การนะก็สั่ง3อย่างเหมือนกับสั่งฟ้องนะก็คือสั่งให้รับไว้สั่งให้คืนไปสั่งไม่รับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฟ้องแย้งนะครับฟ้องแย้งก็คือการที่จำเลยกลับฟ้องโจทก์ในคดีเดียวกันนั่นนะไม่ใช่เรื่องจำเลยกลับไปฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากก็คือในคดีเดียวกันเนี่ยนะโจทก์ก็คือจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทก์นะครับไม่ใช่ว่าจำเลยไปฟ้องโจทก์อีกคดีหนึ่งนะครับเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยขับรถประมาทนะชนรถยนต์โจทก์เสียหายจำเลยบอกไม่ใช่นะจำเลยฟ้องแย้งโจทก์ต่างหากที่ขับรถประมาทชนรถจำเลยนะครับนี่คือการกลับฟ้องนั่นเองนะจำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเลยดังนั้นถ้าจำเลยไม่ได้ให้คำให้การก็คงจะฟ้องแย้งไม่ได้นะครับแล้วก็ฟ้องแย้งต้องแสดงโดยแจ้งชัดฟ้องแย้งก็คือคำฟ้องอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับสุดท้ายนะฮะการสั่งฟ้องแย้งนะศาลต้องตรวจว่าจะรับฟ้องแย้งหรือไม่หากฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องฟ้องแย้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็สั่งรับคำให้การส่วนฟ้องแย้งนะอาจจะสั่งไม่รับก็ได้นะครับหากฟ้องเดิมศาลรับไว้พิจารณาได้ยกฟ้องเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับฟ้องแย้งย่อมตกไปด้วยนะเพราะไม่มีฟ้องเดิมและตัวโจทย์เดิมที่จำเลยจะฟ้องแย้งนะตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับฉะนั้นถ้ากรณีเนี้ยนะครับศาลยกฟ้องแล้วนะฟ้องแย้งก็ตกไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะให้โจทย์ทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ส่งคำให้การถึงโจทย์นั่นเองนะครับในตอนการยื่นคำให้การและการฟ้องแย้งเนี่ยนะครับนะการยื่นคำให้การก็ต้องยื่นคำให้การโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นคำให้การที่ครอบคลุมได้นะครับสุดแล้วก็ในเรื่องการฟ้องแย้งนั่นก็คือการกลับฟ้องโจทย์นั่นเองนะจำเลยเนี่ยกลับไปฟ้องโจทย์ในคดีเดียวกัน

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐานต่างๆที่สำคัญสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับเรามาเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับปฏิญญาเอเธนของชาวเอเธนเมื่อ500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเขากล่าวไว้ว่าเรายังคงมุ่งแสวงหาอุดมคติและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทั้งด้วยความพยายามของเราเองและพร้อมกันกับคนอื่นๆเราจะสร้างสรรค์เมืองเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ไม่ด้อยลงหากแต่จะยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งดีกว่าและสวยงามยิ่งกว่าเมืองที่ได้รับถ่ายทอดมาเสียอีกนี่คือความคาดหวังของประชาชนในอดีตต่อการพัฒนาเมืองนะครับสำหรับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเราคงจะต้องเริ่มจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยเมืองนะครับหรือที่เราได้ยินชื่อกันในชื่อของการประชุม Habitat 1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองการพัฒนาเมืองและการบริหารการพัฒนาเมืองได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี1976จากการประชุมที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับในชื่อการประชุม Habitat 1หลายฝ่ายมีความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาของเมืองเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบและที่สำคัญครับสามารถลดทอนการกระจายตัวของเมืองที่มีความแออัดหรือเติบโตอย่างไร้ทิศทางนำมาสู่นะครับการจัดประชุมการวางระเบียบวาระทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับและได้วางกำหนดการในการประชุมทุกๆ20ปีต่อมานะครับการประชุมในครั้งที่2เกิดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลนะครับหรือที่เราเรียกว่า Habitat 2นะครับที่ประเทศตุรกีในปี1996นะครับประเด็นหลักนะครับในการประชุมมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือ1ความสามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของประชากรต่างๆทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงนะครับความสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถตั้งถิ่นฐานนะครับภายใต้การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือการประชุม Habitat 3นะครับในปีคริสตศักราช2016นะครับที่กรุงกีโตนะครับสาธารณรัฐเอกวาดอร์นะครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือที่เราเรียกว่า New Urban Agenda นะครับ NUA นะครับได้เกิดการสร้างกระบวนการในการพัฒนาเมืองนะครับทำให้องค์กรของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการพัฒนาของการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับได้ทราบแนวทางได้ทราบลักษณะของการพัฒนาเมืองในทุกมิติของการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกหรือที่ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ SDG นะครับก็คือ Sustainable Development Goal นะครับในปี2030นั่นเองนะครับการประชุมครั้งต่อไปนะครับได้ปักหมุดหมายไว้ในปี2036นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแล้วก็การบริหารการพัฒนาเมืองนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองเมืองคืออะไรเมืองก็คือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนนะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับการพัฒนาเมืองจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เมืองดีขึ้นเจริญขึ้นการพัฒนาเมืองเป็นกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองครับเป็นกระบวนการทางการบริหารในการทำความเข้าใจให้การพัฒนาเมืองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมในทุกมิติทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายครับบทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมืองเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐรัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักครับไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับมลรัฐหรือในระดับท้องถิ่นล้วนต้องมีหน้าที่ในการทำให้เกิดการพัฒนาในเขตพื้นที่ของตนในเขตความรับผิดชอบของตนบทบาทต่อมาครับก็คือบทบาทของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของสัดส่วนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นมีการรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดถ้ากระจายอำนาจมากท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากในการพัฒนาแต่ถ้ารวมอำนาจมากรัฐบาลก็จะเข้ามามีบทบาทมากในการพัฒนาเมืองนะครับนอกจาก

นี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมืออันหลากหลายของเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มสมาคมชมรมและก็สเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของลักษณะกระบวนการลักษณะเฉพาะนะครับของการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีลักษณะที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองมีลักษณะเป็นกระบวนการกล่าวคือมีลักษณะเป็นขั้นตอนมีลักษณะเป็นกรรมวิธีในการทำให้เมืองประสบความสำเร็จลักษณะที่2ก็คือเป็นการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่าเพนพอยต์ปัญหาหลักๆเฉพาะของเมืองนั้นๆนะครับประเด็นที่3ก็คือลักษณะเป็นการผสมผสานความรู้นะครับก็คือใช้ความรู้หลายด้านทั้งกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการผังเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและลักษณะสุดท้ายนะครับเป็นการนำเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญได้แก่บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลงานวิจัยวิทยาการต่างๆนะครับนำสิ่งเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้ทางการบริหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนก่อนอื่นนะครับเรามาดูพัฒนาการของการบริหารการพัฒนาเมืองมีหลายแนวคิดนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการที่สำคัญได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์กับการพัฒนาตั้งแต่อดีตแนวคิดเกี่ยวกับสังคมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติกับการพัฒนาประเทศแนวคิดเกี่ยวกับความตื่นตัวด้านการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับและที่เราจะได้พูดกันในวันนี้ก็คือแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนและประเด็นสุดท้ายแนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูสาระสำคัญของแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนนะครับมี3ประเด็นที่สำคัญด้วยกันก็คือเรื่องของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือ New Urban Agenda นะครับ NUA คิดที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนนะครับและแนวคิดสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City เรามาดูเรื่องแรกครับวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง New Urban Agenda นะครับ NUAถือเป็นข้อสรุปจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนนะครับจากการประชุมสุดยอดเมือง Habitat T ที่กรุงเกียโตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในปีคริสตศักราช2016สาระสำคัญได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองไว้นะครับมีกรอบจนถึงปี2036ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้นานาชาตินะครับถือว่าเป็นพันธสัญญาและพันธกิจหลักที่แต่ละประเทศแต่ละเมืองนะครับแต่ละท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในเชิงค่านิยมหรือ value นะครับในการพัฒนาร่วมกันเรื่องต่อมาครับเป้าหมายของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายที่สำคัญใน4ด้านครับด้านแรกก็คือความยั่งยืนทางสังคมมีลักษณะเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มคนชายขอบการสร้างความเท่าเทียมทางเพศตลอดจนมีการวางแผนรองรับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยผู้พิการและการวางแผนการพัฒนาเมืองสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัยด้านที่2ครับคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมีลักษณะการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีการแข่งขันให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่3ครับคือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติอาทิการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองความสามารถในการสร้างความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

งของสภาพภูมิอากาศที่เผชิญอยู่รวมถึงการลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายในปัจจุบันด้านที่4ครับคือความยั่งยืนเชิงพื้นที่มีลักษณะของการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในพื้นที่ผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมรวมถึงการออกแบบเมืองและจัดระบบเชิงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดต่อมาครับแนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการจัดการเชิงระบบนิเวศมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นพื้นฐานและวางแผนพัฒนาเมืองให้เกิดความสอดคล้องซึ่งต่างจากการจัดการแบบพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการปกครองนะครับโดยแนวทางนี้จะจัดการภายใต้บริบทของระบบนิเวศเป็นสำคัญเช่นการจัดการผืนป่าการจัดการประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นโดยมีหลักการสำคัญคือการประยุกต์ให้ความเข้าใจทางนิเวศวิทยากับกระบวนการทางสังคมในการจัดการปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมแนวคิดต่อมาคือเรื่องของแนวคิดระบบนิเวศเมืองมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ชุมชนในแง่ของระบบนิเวศเช่นเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาตินะครับซึ่งมีการนำเข้าพลังงานและปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยพลังงานและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อความคงอยู่ของระบบและปลดปล่อยของเสียผ่านกระบวนการขององค์ประกอบต่างๆการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนิเวศชุมชนเมืองนะครับซึ่งอาจข้ามเขตการได้มุ่งให้ระบบนิเวศเมืองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการคงอยู่ของกิจกรรมของชุมชนเมืองโดยสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของที่ตั้งของพื้นที่น้อยที่สุดในทางกลับกันนะครับเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเมืองอย่างยั่งยืนนะครับสามารถทำให้การจัดการเมืองนั้นเกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต่อระบบของเมืองนะครับเรื่องสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City มีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยไม่มีการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะครับรวมถึงให้ความสำคัญโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนานะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเมืองครอบคลุมก็คือจะให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสิทธิในเมืองนะครับซึ่งได้รับการกล่าวใน The World Charter on the Right to the City นะครับเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเมืองนั่นคือต้องมีเสรีภาพนะครับได้รับประโยชน์เต็มที่จากการใช้ชีวิตในเมืองนะครับคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลคำนึงถึงความโปร่งใสคำนึงถึงความหลากหลายคำนึงถึงประชาธิปไตยในท้องถิ่นนะครับคำนึงถึงวัฒนธรรมการตัดสินใจการกีดกันการเลือกปฏิบัตินะครับให้ความสำคัญต่อประเด็นความยากจนเมืองที่มีความครอบคลุมให้ความสำคัญต่อเมืองครอบคลุมนะครับเหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านในปัจจุบันนะครับแนวคิดเรื่องเมืองครอบคลุมก็เป็นที่สนใจและหลากหลายประเทศนะครับได้ให้ความสำคัญกับเมืองครอบคลุมครับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามแนวคิดเมืองครอบคลุมหมายถึงอะไรก็คือกระบวนการที่เปิดกว้างนะครับตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่หลากหลายในเมืองโดยที่ไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมีนัยยะสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มนะครับให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมครับกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการบริหารการพัฒนาเมืองหรือ Urban Development Administration Process ก็มี process ที่สำคัญใน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญกับเป้าหมายเฉพาะของเมืองขั้นตอนที่2ก็เรื่องของการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของเมืองและขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเรามาดูโปรเซสแรกนะครับก็คือขั้นตอนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะของเมืองลักษณะสำคัญนะครับของขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายเมืองจะต้องมีความชัดเจนครับเรื่องแรกเลยจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมและศักยภาพของเมืองลักษณะสำคัญประการต่อมาก็คือว่าการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะนะครับหรือบางท่านเรียกว่าจุดเจ็บปวดของเมืองนะครับมาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า pain point นะครับปัญหาเฉพาะปัญหาหลักของเมืองนั้นนะครับ pain point ของเมืองนั่นเองประเด็นที่ผู้บริหารเมืองนะครับควรให้ความสำคัญและตระหนักในการกำหนดนโยบายก็คือว่าผู้บริหารเมืองไม่ควรพุ่งเป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีตั้งแต่แรกนะครับผู้บริหารเมืองควรคำนึงถึงปัญหาของเมืองและคนในเมืองเป็นหลักก่อนตามแต่ละบริบทของเมืองที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปจากนั้นนะครับจึงมาทำการดีไซน์ทำการออกแบบเมืองค้นหาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองรวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อขนาดของเมืองความพร้อมและงบประมาณที่มีของเมืองนั้นๆประกอบกันขั้นตอนที่2ครับเป็นเรื่องของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนามีลักษณะเป็นกระบวนการที่กำหนดแนวทางหรือมรรควิธีหรือวิธีการในการพัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท้าทายของเมืองที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนแรกนะครับตามนโยบายการพัฒนาเมืองที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นี้จะอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจัดทำแผนและโครงการจะต้องสัมพันธ์กับเพนพอยต์ในข้อแรกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารเมืองจะดำเนินการให้เกิดขึ้นดำเนินการเมื่อไรอย่างไรและจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งงบประมาณใดบ้างรวมถึงมีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบสำหรับแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองมีดังนี้นะครับ 1. มิติเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic dimension นะครับการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตโดยกำหนดสภาพการในอนาคตที่ต้องการบรรลุ 2. ก็คือเป้าหมายเชิงพื้นที่นะครับการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน 3. คือเรื่องของ governance หรือเรื่องของธรรมาภิบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์เมือง 4. เป็นเรื่องของการบูรณาการจากข้ามภาคส่วนนะครับเน้นให้เกิดความสอดคล้องของแนวทางของนโยบายและการดำเนินงานในการจัดการความท้าทายที่มีหลากหลายมิตินะครับประเด็นที่5ก็คือการจัดการเรื่อง funding and finance ก็คือเรื่องของการจัดการงบประมาณการมีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายและการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือ monitoring หรือการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีเรื่องของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักในขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าในขั้นตอนของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนานะครับโครงการในการพัฒนานั้นนะครับควรตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับเพนพอยต์ของเมืองเป็นหลักครับประเด็นต่อมาก็คือการจัดทำโครงการพัฒนาเมืองผู้บริหารควรเน้นสร้างความแตกต่างนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่ากิมมิคครับและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเมืองนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมีต้นทุนเดิมนะครับมีศักยภาพเดิมมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผู้บริหารจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆคือสอดคล้องกับเพนพอยต์แล้วก็สามารถสร้างกิมมิคสร้างความแตกต่างได้เรามาดูในขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการบริหารโครงการพัฒนาเมืองหรือตัว Project Management ผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินโครงการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ก็คือว่าให้เกิด output ในเรื่องของผลผลิตเกิด outcome ผลลัพธ์แล้วก็เกิด result หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้วางไว้จากนั้นนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนตามระยะเวลาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้อีกประเด็นหนึ่งผู้จัดการเมืองหรือโปรเจกต์เมเนเจอร์นะครับจะต้องจัดระบบบริหารโครงการภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยการวางกำหนดการทำงานการจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงจัดหาและก็พัฒนาทีมงานนะครับในโปรเจกต์ของตนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะครับจะต้องติดตามประเมินผลโครงการนะครับว่าตรวจสอบดูแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างไรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างผู้บริหารเมืองหรือผู้จัดการโครงการโปรเจกต์เมเนเจอร์นะครับจะต้องมีข้อมูลจากผลการดำเนินงาน
เพื่อ

ตรวจสอบดูว่านะครับจากการดำเนินงานนั้นนะครับมีปัจจัยย้อนกลับอย่างไรบ้างมี Data หรือมีข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อย่างไรครับแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลสามารถแบ่งออกเป็นด้านที่สำคัญได้ทั้งหมด5ด้านนะครับในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากลมี5ด้านที่สำคัญด้านแรกก็คือแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่นะครับ livable นะครับ2ก็คือแนวทางการพัฒนาความคงอยู่ได้ของเมืองการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีของเมืองนะครับด้านที่3ก็คือด้านของความเท่าเทียมนะครับ equalityด้านที่4การบริหารปกครองเมืองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Urban Governance นะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการเป็นเมืองยั่งยืนนะครับ Sustainable City นะครับเรามาดูแนวทางการพัฒนาเมืองด้านแรกครับการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่เมืองน่าอยู่ในบริบทของนานาชาติเน้นให้เกิดความน่าอยู่ผ่านการเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพครับกล่าวคือการจะเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพได้จะต้องมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการคำนึงถึงสุขภาพของคนในเมืองเช่นการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็ดีนะครับสุขภาพของคนในเมืองก็พลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมืองน่าอยู่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการพัฒนาแบบที่สองนะครับคือการพัฒนาเมืองให้มีความคงอยู่ได้หรือการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกรอบการพัฒนาในบริบทสากลหรือ International Framework เนี่ยเน้นทำให้เกิดเมืองที่มีลักษณะของการเป็นเมืองนิเวศนะครับ Eco City เมืองคาร์บอนต่ำเมืองกระชับนะครับฝรั่งจะเรียก Compact City แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่นะครับ New Urbanism นะครับเช่นส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการอุปโภคบริโภคสินค้าที่จะต้องคำนึงถึงการผลิตที่จะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองในลักษณะนี้ก็จะให้ความสำคัญกับระบบนิเวศให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะครับการพัฒนาแบบที่3ครับการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมนะครับกระแสเรื่องความเท่าเทียมในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทวีความต้องการสูงขึ้นเรื่องของ equality นะครับก็คือพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดความเสมอภาคในสังคมหรือที่เรียกว่า social equality นะครับเน้นไปที่ความยุติธรรมความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับการยอมรับเรื่อง diversity นะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของเพศสภาพต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องชนชั้นศาสนากล่าวคือก็คือว่าต้องยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมโดยปราศจากการแบ่งแยกปราศจากการกีดกันนะครับแนวทางการพัฒนาเมืองรูปแบบที่4ก็คือเรื่องของ Urban Governance นะครับหรือการพัฒนาเมืองโดยใช้การบริหารการปกครองนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าธรรมาภิบาลนะครับฝรั่งก็จะใช้คำว่า Governance นะครับหรือนักวิชาการไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าบริหารปกครองจุดเน้นของการบริหารปกครองก็คือการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกระทำต่างๆภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับในการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดการติดตามการประเมินผลทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐประชาชนนะครับมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับรวมถึงนะครับมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้บ่อยๆการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเพนพอยต์ปัญหาและความต้องการของเมืองนะครับรูปแบบสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองยั่งยืนนะครับได้ยินกันมาบ่อยมากก็คือเรื่องของ Sustainable City นะครับการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระดับสากลเนี่ยจะสอดคล้องกับแผนที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติการ21เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือที่เรียกว่า Local Agenda 21นะครับเป็นแนวทางตามแนวทางของ SDG นะครับซึ่งจะไปอยู่ในเป้าหมายที่11นะครับแล้วก็มีความสำคัญกับการประชุม Habitat 3นะครับที่ได้วางแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆมิติที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการพื้นฐานนะครับแล้วก็ความสามารถ
ที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับก็จะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ5ประเด็นนะครับได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้านการเติบโตนะครับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจความเสมอภาคการยอมรับทุกกลุ่มในสังคมแล้วก็ด้านการบริหารปกครองซึ่งในแต่ละด้านนะครับก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของตัวชี้วัดนะครับเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละเมืองนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้แต่ละเมืองเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและเกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไปครับสำหรับตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนในบทสากลนะครับในที่นี้ก็จะได้ยกตัวอย่างเมืองสำคัญสำคัญมาพูดคุยกันนะครับเมืองแรกก็คือเมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นต้นแบบในการวางแผนและการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนนะครับในอนาคตนะครับถ้าเมืองโคเปนเฮเกนสามารถยับยั้งการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 400,000 ตันนะครับเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจะกลายเป็นเมืองแรกของโลกครับที่ปริมาณคาร์บอนเป็น0นะครับเมืองที่2ก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นต้นแบบด้านคุณภาพอากาศนะครับในอดีตเนี่ยเมืองเม็กซิโกซิตี้ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะสูงมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสามารถปรับสภาพอากาศนะครับจนได้รับรางวัลคุณภาพอากาศจากโปรแอร์นะครับเมืองที่3ครับเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับสามารถปรับตัวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องแนวคิดพลวัตของเมืองนะครับโดยริเริ่มโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า250โปรเจกต์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจนประสบความสำเร็จเมืองที่4ครับเมืองสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานี่เองนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับแบบทันทีข้อมูลเรื่องรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS ข้อมูลเกี่ยวกับค่าผ่านทางนะครับบนถนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้ด้วยความเป็นสมาร์ทซิตี้ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีอัตราความแออัดในท้องถนนเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองสิงคโปร์ได้เมืองต่อมาครับเมืองซานฟรานซิสโกครับโดดเด่นในเรื่องของการจัดการของเสียครับซานฟรานซิสโกได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากของเสียของโลกนะครับเมืองสุดท้ายครับยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเมืองโตเกียวครับประสบความสำเร็จในด้านของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโตเกียวได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเปิดตัวเป็นที่แรกของโลกครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการค้าขายและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของหน่วยที่10แล้วนะครับหน่วยที่10เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรครับในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้ค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเอง2ก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน5ก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร1มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย

กิจการจะรายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ในเรื่องแรกก็คือแบบงบเดียวหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน 2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่2. อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ10ถึงร้อยละ20ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายและคูณ 100%อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิ

ร้อยละ5ถึงร้อยละ10ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100%

อาคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100%อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROIเป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ 100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดคงเหลือต้นปีกับยอดคงเหลือปลายปีแล้วหารด้วย2เป็นค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้ยอดคงเหลือสิ้นปีแทนยอดคงเหลือเฉลี่ย2จะเป็นการหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไรกำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยกต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตช่วยในการคาดคะเนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์
ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อ

ำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต2เป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน5แสนบาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000 ตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า 800,000 บาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า 500,000 กำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน 500,000 บวกหักรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ 800,000 แล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ 9,300,000 นั่นเอง 9,300,000 ก็จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก 100,000 บาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ 9,200,000 นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือจำนวนเงินที่เกิดจากคุณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า PE ratioเป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญ1หุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเองสองก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชีหนึ่งและกำไรต่อหุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญ

ทีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางกลข้ามผู้ลงทุนเขาคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูงนั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องการหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงจากแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินเงินหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำใหเกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจรจาปัดหนีประนอมหนี้ลดอัตราดอกลดอัตราเงินกู้ในอนาคตทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีตและก็คือความมั่นคงส่งผลให้ราคาหุ้นของตัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการต
ามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับใน3วิธีเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปลว่าแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ในหน่วยที่10นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้และก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมซีเมนต์โปร่งแสงนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์แบบเดิมนะครับซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างสูงนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษชัดฉัตรวีระนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้สาระดีๆกับเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยครับ

ที่มาที่ไปของนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่เราได้สังเกตที่บ้านเรือนอาคารหรือที่สำนักงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของผนังนะครับก็จะมีบางที่เนี่ยเขาจะใช้โดยทั่วไปแล้วกันเขาจะใช้เป็นบล็อกแก้วนะครับก็เป็นอาจารย์ได้สังเกตตรงนั้นแหละนะครับบล็อกแก้วตรงนั้นนะครับที่เขาใช้เป็นบล็อกผนังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากแล้วก็มีสีที่รู้สึกจะเป็นสีนิ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เป็นสีนิ่งแล้วก็ตัวเนื้อกระจกนะครับที่ติดเป็นบล็อกแก้วตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะสีเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็เลยเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วอาจารย์นึกถึงว่าถ้าเกิดบล็อกแก้วตัวนี้ถ้าสามารถทำเป็นตัวฉนวนกันความร้อนไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้เนี่ยให้มันมีความชัดเจนตรงนี้ดีกว่าบล็อกแก้วดั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาเป็นโจทย์ปัญหาอุปสรรคที่อาจารย์มาคบคิดแล้วก็คิดค้นที่จะทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาตัวซีเมนต์โปร่งแสงเนี่ยพอดีเรามีการทำขึ้นมาเนี่ยประกอบขึ้นมา2ส่วนนะครับส่วนแรกคือวัสดุซีเมนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับซีเมนต์ทั่วไปอยู่แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมาจากส่วนผสมของสารที่เราเรียกว่าสารที่เรียกว่าสารเรซินนะครับในภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นสารอีกตัวนึงช่วยทำให้แข็งตัวคือสารเร่งหรือการทำให้แข็งตัวได้งั้นเราจะมาเอา2ส่วนเนี่ยมาประกบกันหรือมาผสมผสานกันเราพยายามเลือกเกรดหรือคุณภาพที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสีอาจจะพัฒนาต่อให้เป็นสีอื่นๆได้เป็นต้นหรืออาจจะทนความร้อนได้ด้วยเนี่ยก็เป็นสเปคหรือข้อกำหนดของอีพ็อกซี่ตัวนั้นที่เราจะเลือกแต่เราก็ต้องหาวิธีการนะครับในการลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนด้วยอาจารย์เลยมองว่าวัสดุตัวนึงที่คิดไว้ก็คือพวกที่เป็นวัสดุพลาสติกนะครับที่เป็น PVC หรือพลาสติกอีกตัวนึงก็คือเพชรนะครับก็เป็น2ตัวที่เอามาลดการใช้ตัวอีพ็อกซี่ที่นำเข้าได้ส่วนตัวปูนซีเมนต์ในส่วนแรกที่พูดไปเนี่ยจะเป็นปูนซีเมนต์พิเศษนะครับก็แตกต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไปนะครับก็คือซีเมนต์ทั่วไปที่เรามาผสมเนี่ยจะขึ้นรูปมาเป็นซีเมนต์เพจเนี่ยหรือมอร์ตาร์หรือคอนกรีตเนี่ยก็ถ้าเรามองที่ตัวซีเมนต์เพจก่อนก็คือปูนซีเมนต์กับน้ำหรือถ้าเป็นมอร์ตาร์ก็คือปูนซีเมนต์น้ำแล้วก็ทรายแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายแต่ของอาจารย์เนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องของการลดทรัพยากรธรรมชาติคือปูนซีเมนต์น้ำหินและทรายเนี่ยโดยอาศัยวัสดุนะครับอาจจะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถรีไซเคิลกลับมาได้ใหม่อย่างเช่นพวกที่เป็นพลาสติกก็กลับมาใช้ในการผสมในส่วนที่1ได้ด้วยนอกเหนือจากที่เป็นอีพ็อกซี่เมื่อกี้รวมทั้งแทบเป็นวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นข้าวร้อยจากการเผาถ่านดิกไนท์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถเอามาประยุกต์ในส่วนที่1อันนี้คือข้อแตกต่างของซีเมนต์เพจนะครับซึ่งแตกต่างกับซีเมนต์เพจทั่วไปที่มีแค่ปูนซีเมนต์กับน้ำนะครับโดยรวมเราก็เลยเรียกว่าซีเมนต์โปร่งแสงนะครับอันนี้ก็คือแนวความคิดหลักการในการทำขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนธรรมดาของซีเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องปูนซีเมนต์นะครับกับน้ำผสมกันในหม้อผสมแล้วก็ขึ้นรูปในแบบหล่อเลยแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรามีส่วนที่เป็นอีพ็อกซี่งั้นเราต้องทำส่วนอีพ็อกซี่กับส่วนของซีเมนต์ที่ไปยึดกับเราก็มีขบวนการเนี่ยนะครับก็จะมี2ลักษณะก็คือเราอาจขึ้นรูปเป็นอีพ็อกซี่ก่อนตามรูปแบบที่เราต้องการจากนั้นเราก็นำทำซีเมนต์ที่ไปยึดจับซีเมนต์พิเศษตัวนี้ไปยึดจับอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราทำซีเมนต์ขึ้นมาก่อนหล่อขึ้นมาเป็นซีเมนต์แต่เราต้องมีการทำตำแหน่งไว้ว่าส่วนไหนที่เป็นอีพ็อกซี่เราก็เอาอีพ็อกซี่ที่เราจะทำขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมาเทเข้าไปในส่วนที่เราทำตำแหน่งไว้ถ้าเรามองเป็นซีเมนต์เพจนะฮะเป็นตัวกรณีศึกษาเนี่ยจะมีปูนซีเมนต์กันนะนั้นก็จะมีผลของน้ำหนักนะครับที่อาจจะมาจากที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคงเฉพาะหรือความหนาแน่นหรือความหนักของซีเมนต์เป็นหลักเนี่ยนะครับทำให้ตัวผิวพันเนี่ยมีน้ำหนักนะครับงั้นถ้าเกิดอาจารย์ทำตัวซีเมนต์ตัวใหม่นะครับที่อาจารย์พูดไปแล้วว่านำเสนอโดยการใช้วัสดุเข้าไปทดแทนปูนเนี่ยนะฮะหลากหลายที่อาจารย์พูดไปสามารถจะลดเรื่องของน้ำหนักได้ทำให้น้ำหนักเบาลงแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือน้ำหนักเบาเนี่ยแล้วก็มีความเป็นฉนวนกักความร้อนแล้วก็สามารถที่การความร้อนเข้ามาในตัวอาคารทำให้บ้านเราหรือสำนักงานเราเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องปรับอากาศในการไล่ความร้อนที่อยู่ในห้องนะครับออกไปได้นะครับลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาซีเมนต์โปร่งแสงตัวเนี้ยให้แก้ปัญหาที่เราพูดไปแต่ต้นว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอบล็อกแก้วคืออะไรเราก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายวัตถุประสงค์อย่างเช่นเป็นผนังให้แสงทะลุผ่านเข้ามาในไปสำนักงานหรือในบ้านเราหรือในออฟฟิศเรายังไม่พอก็สามารถกันความร้อนได้ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีสันได้ทำให้รู้สึกว่าจิตใจเราสามารถที่จะปรับ
ให้อ่อนนุ่มได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าปรับความเครียดลงนะครับชิ้นงานตัวนี้อาจารย์ก็ได้บูรณาการไม่ใช่ว่าแค่ความรู้จากวิชาการของวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมคอนกรีตวัสดุเนี่ยนะครับเราก็พยายามมองถึงเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบหรือลักษณะของการถ่ายทอดความเป็นไทยชัดเจนว่าในชิ้นงานอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะออกในรูปของลายไทยนะครับเพื่อจะอนุรักษ์ของการเป็นความเป็นไทยนะครับแฝงเข้าไปในงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะเห็นจากชิ้นงานนะครับนวัตกรรมที่ปรากฏอยู่นะครับเราได้มีโอกาสตอนนั้นคิดค้นมาในปีค.ศ. 2014นะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ใหญ่นะครับของคณะวิศวะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งเสริมเพื่อเอาชิ้นงานนวัตกรรมตัวนี้ไปแข่งขันนะครับในนานาชาตินะครับช่วงนั้นก็ได้ไปที่การแข่งขันนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้รางวัลนะครับจากประเทศอิหร่านมาจากที่เราเห็นเนี่ยนวัตกรรมที่อาจารย์เปิดไว้ก็คือว่าปัญหาของเราคือบล็อกแก้วแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราทำตัวบล็อกแก้วตัวใหม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับพวกวัสดุตกแต่งต่างๆได้เลยนะครับเพราะมันจะมีความสวยงามอยู่นะครับอย่างเช่นเราอาจจะทำเป็นโคมไฟหรือพวกงานรั้วหรือเป็นเสาก็ได้ที่เราใช้ประดับนะครับที่ไม่รับน้ำหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายผลจากการที่เรามองนวัตกรรมแค่บล็อกแก้วเนี่ยสามารถจะเข้าไปสู่เรื่องของวัสดุตกแต่งนะครับเพราะพวกนี้จะไม่รับน้ำหนักนะครับก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมภาพของการใช้หรือการเผยแพร่ของการใช้มากยิ่งขึ้นแล้วตัวสำคัญก็คือว่าวัสดุของเราเนี่ยถือซีเมนต์โปร่งแสงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหล็กในการผสมเข้าไปเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้วัสดุพวกที่เป็นเส้นใยแก้วที่มาจากขยะคลินิกเนี่ยช่วยในการทำหน้าที่แทนเหล็กได้นะครับทำให้เกิดการแตกร้าวได้น้อยลงนะครับก็คือทำหน้าที่เสริมรับแรงเสริมหรือแรงดึงเนี่ยแทนเหล็กนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ลวดตะแกรงลวดตะไก่ใส่เข้าไปจะทำให้ตัวชิ้นงานเราหนักด้วยนะครับก็เป็นการลุกโลกร้อนทางอ้อมไปในตัวนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ใจในการลดการรบกวนธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เรามาใช้ก็คือพวกปูนซีเมนต์น้ำหินทรายเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พยายามจะส่งเสริมตัวขยะเทคนิคเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแปลกใหม่แล้วก็เป็นตัวกำลังทำกันอยู่ในสากลโลกก็พยายามผลักดันตัวนี้เพราะว่าสื่อตัวอื่นเนี่ยก็เริ่มนิ่งละเพราะเรามีการพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วเอาไปใช้งานแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าณวันนี้ก็พยายามจะผลักดันขยะเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวอื่นก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่เป้าหมายคือเราพยายามเอาพวกนี้มาลดทรัพยากรธรรมชาติลงแล้วพยายามทำให้วัสดุเราหรือชิ้นงานเราเนี่ยสามารถทนความร้อนแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวความคิดณวันนี้เพื่อตอบโจทย์ภาวะโลกร้อนแล้วก็ภาวะวิกฤตทิ้งตอนนี้ก็คงรับทราบจากข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วอาจารย์มีนานเพิ่มของความลึกน้ำทะเลก็เริ่มจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเลยนะครับจากผลของน้ำแข็งละลายที่ขั้วโลกจากผลของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อาจารย์คงจะมองว่าทุกคนนักวิจัยทุกคนคงทำอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ว่าพยายามทำต่อไปและพยายามดูเรื่องของทรัพยากรที่จะมาแทน

0: ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยตัวใหม่ๆนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการประยุกต์ซีเมนต์ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งภายในนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและก็ภายในอาคารด้วยนะครับไม่จำกัดรูปแบบสีสันสวยงามนะครับแสงที่ส่องผ่านซีเมนต์นะครับสามารถลดความร้อนช่วยให้อาคารเย็นสบายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบและก็การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเตรียมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับนวัตกรรมที่เราอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลตะโหนดนะครับหลายคนเคยได้ยินใบตาลตะโหนดใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับเราจะนำเสนอใบตาลตะโหนดแปรรูปมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วก็ภาชนะในการใช้ได้นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดี
2: หลายๆคนอยากทราบนะครับรวมถึงตัวผมเองว่าใบตาลตะโหนดคืออะไรครับอาจารย
3: ์ตัวใบตาลตะโหนดนะครับก็มาจากตัวต้นตาลตะโหนดนะครับถ
2: ้
3: าทุกท่านหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งจะเป็นต้นที่มีพื้นถิ่นเดิมจากภาคใต้นะครับแล้วก็ขยายมาที่โซนจังหวัดเพชรจบุรีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์หลักๆที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ทานก็คือขนมตาลที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมทานคู่กับมะพร้าวอ่อนเนี่ยครับขูดเนี่ยครับก็จะทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นครับงั้นส่วนของต้นตาลเนี่ยครับจะไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนเลยครับตั้งแต่ตัวผลตัวลำต้นตัวทางแล้วก็รวมถึงตัวใบที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนะครับขอแยกถามอาจารย์ครับว่าแนวคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและทำไมถึงอีกอย่างนึงคือต้นตาลตะโหนดนะครับดีกว่าการบรรจุภัณฑ์อื่นๆอย่างไรแน่นอนดีกว่าพลาสติกกล่องโฟมอยู่แล้วนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ดีกว่าไม้ไผ่และก็ใบตองอย่างไรครับอาจารย
3: ์ตัวคุณภาพของใบตาลเนี่ยครับตัวใบตาลเองเนี่ยจะมีทั้งความหนาและความเหนียวอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงซึ่งจะมีมากกว่าตัวใบตองแล้วก็ใบไผ่อยู่แล้วนะครับตัว2เลยก็คืออายุการใช้งานครับตัวบรรจุภัณฑ์จากตัวใบตาลตะโหนดเนี่ยครับมีอายุการใช้งานแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้นะครับมากกว่า 5-6 ครั้งแต่ในขณะเดียวกันตัวใบตองเองเนี่ยหรือใบไผ่เองเนี่ยครับสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะต้องทิ้งไปใช้ครับผมแล้วก็การกระบวนการรักษากระบวนการเก็บก็มีวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำกลับล้างแล้วก็นำมาใช้ใหม่ได้ครับผม
2: ครับและแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์
3: โครงการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับเป็นผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณนะครับในทีมวิจัยของผมนะครับประกอบไปด้วย5ท่านนะครับจาก5ศาสตร์บูรณาการนะครับทำไมผมถึงต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะโครงการนี้เนี่ยเรามองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ตัวปลายน้ำตัวต้นน้ำครับมีผมเองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีหอมเขียวครับเป็นส่วนในการที่เป็นมันสมองในการคิดต้นนะครับต้นในการที่จะผลิตนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากการตะโหนดนี้ขึ้นมานะครับสองจากนั้นนะครับตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การตะโหนดเนี่ยเรามีความคิดว่าจะทำยังไงให้มันยืดอายุการใช้งานได้สามารถใช้ซ้ำได้ที่มีความแตกต่างนะครับจากทางที่ท่านพิธีกรได้ถามมาเนี่ยเราได้เชิญอาจารย์ทันวลัยรัตนกิจครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมาศึกษาเกี่ยวกับสารเคลือบรวมถึงการยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ธรรมชาตินะครับให้สามารถใช้ซ้ำได้นะครับตัวต่อมาครับในด้านของธุรกิจเรามองไว้ว่าชุมชนเนี่ยนอกจากได้ ผลงานเราไปแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะขยายผลลงชุมชนได้แล้วก็สามารถนำเป็นอาชีพของชุมชนได้เราได้เชิญอาจารย์บุญรัตน์บุญรัศมีจากคณะบริหารธุรกิจแล้วก็อาจารย์ดร.พิมพิสาพรหมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมาช่วยกันที่จะดำเนินธุรกิจรวมถึงการคิดต้นทุนต่างๆนำสู่ตรงนี้ครับไปเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปในส่วนของที่มาและความสำคัญอย่างนี้ครับในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดสงขลาเนี่ยครับจะมีพื้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคราบสมุทรสถิงพระครับจะประกอบไปด้วย4อำเภอตั้งแต่อำเภอสิงหานครนะครับสถิงพระกระแสศิลป์และโนดซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีปริมาณต้นตาลเยอะมากครับเยอะมากกว่า3ล้านต้นนะครับในปริมาณ3ล้านต้นเนี่ยครับมีทั้งต้นที่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากกว่า200หรือ20หลังคาเรือนที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับผลปรากฏว่าตรงนี้ครับมีผลิตผลนะครับจากตัวต้นตาลโตนดเนี่ยครับใช้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไว้ว่าทั้งตัวลำต้นก็ดีตัวผลก็ดีรวมตัวใบก็ดีเราเล็งไปที่ตัวใบเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเราได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับตัวใบก็จะมีลักษณะของตัวใบที่เป็นส่วนของใบที่แก่เข้มนะครับสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็ใบอ่อนตัวนำที่เรานำมาใช้เนี่ยครับจะเป็นตัวของใบสีเขียวเข้มตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าส่วนใบอ่อนเนี่ยเราไปตัดมันมาก็จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นตาลโตนดเนี่ยน้อยลงเราก็นำตัวนี้ครับตัดนำมาตัดเป็นใบแล้วก็นำตัวนี้ครับมาเป็นลักษณะของตัวขนาดความกว้างของใบประมาณ 30-50 ใบ
2: ครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับต้นตาลโตนดก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับ
3: แต่จากนั้นเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานของชุมชนครับชุมชนที่สามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้เนี่ยเราต้องมองไปถึงตัวตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็คือตลาดน้ำคลองแดนครับตลาดคลองแดนอำเภอระโนดนะครับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยครับมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้านฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขตอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครนะครับมีคลองแดนนะครับชื่อว่าคลองแดนนะครับเป็นตัวกั้น2ฝั่งถ้าเราดูข้ามสะพานตรงนี้ครับก็สามารถที่จะข้ามเขตของจังหวัดกันได้ง่ายนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมื่อเราลงไปสำรวจในชุมชนในตลาดนะครับจะพบว่ามีการใช้ทั้งเป็นจานจากกระดาษนะครับจากอุปกรณ์จากโฟมก็มีจากพลาสติกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงจุดเด่นออกเอกลักษณ์ของตัวกระดาษน้ำชุมชนนี่ออกมาโดยใช้บรรจุภัณฑ์ใบตาลเนี่ยครับสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได
2: ้อยากทราบเลยครับอาจารย์จากมุมมองของชุมชนเนี่ยครับฟีดแบคและการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการใช้ใบตาลโตนดเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับ
3: ฟีดแบคและก็การตอบรับเนี่ยครับดีนะครับแล้วก็มีการสะท้อนในมุมที่ทางชุมชนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ออกไปนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทำตัวบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติอยู่หลากหลายนะครับเช่นด้านบุญเนี่ยเป็นตัวใยกล้วยครับผมเอาใยกล้วยมาทำนะครับออกมาเป็นพวกจานเป็นพวกถ้วยเป็นพวกช้อนกับซ่อมนะครับหรือตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกตาลใบจากใบจากนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็ทำอยู่ที่พื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้มาทดลองทำตัวใบตาลเนี่ยครับสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างที่ผมเรียนแจ้งคือความเหนียวของใบตาลครับจะมีความเหนียวและก็แข็งแรงมากกว่าตัวใบจากวัสดุชนิดอื่นๆความหนานะครับก็จะมีความหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่นำมาใช้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษการออกแบบเครื่องรวมถึงการออกแบบแม่พิมพ์เนี่ยครับจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเกณฑ์ของก้านครับเกณฑ์ของก้านใบตาลโตนดเนี่ยจะมีความใหญ่และยาวนะครับแล้วก็รูปทรงที่ท้าทายตอบโจทย์ความต้องการของบริบทชุมชนแล้วก็สุดท้ายครับสารเคลือบที่มีคุณภาพ
2: ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับขั้นตอนเหล่านี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยครับใช้ทุนเยอะไหมครับหรือใช้เวลานานไหมครับ
3: ตอนนี้ตัวต้นทุนกระบวนการผลิตเนี่ยครับเรากำลังควบคุมกระบวนการอยู่ที่ไม่ให้เกินใบละ20บาทครับแต่ว่าขนาดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวราคาด้วยนะครับถ้าขนาดของบรรจุภัณฑ์ใหญ่ราคาก็จะมีปริมาณมีราคาที่มากเพิ่มเติมด้วยแต่ในโครงการเนี่ยครับผมได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไว้3แบบก็คือเป็นแบบจานขนาดใหญ่นะครับถ้วยขนาดใหญ่แล้วก็แก้วครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมแล้วก็ทีมงานครับได้ลงไปสำรวจชุมชนตลาดครับว่าเนี่ยครับจากใบเนี่ยครับที่เป็นใบตาลโตนดเนี่ยให้ชุมชนเราร่วมคิดร่วมทำกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้ฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ท้าทายทั้งนักโจทย์วิจัยแล้วก็ท้าทายทั้งชุมชนเองเนี่ยครับก็คืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจท นะครับตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยผมก็เลยนำไปออกแบบดีไซน์ครับที่ทางชุมชนต้องการ5ลำดับแรกนะครับ5ลำดับแรกได้เป็นจานใส่อาหารนะครับเป็นถ้วยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งแล้วก็น้ำครับส่วนเฟสต่อไปถ้าเราได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากองค์กรท้องถิ่นก็ดีหรือจากภาครัฐ

0: ็ดีเนี่ยเราจะทำเป็นถ้วยขนาดเล็กเพิ่มครับแล้วก็เป็นกล่องบรรจุอาหารคล้ายๆกับเป็นกล่องข้าวครับแล้วก็จากแบบเมื่อกี้ครับเราก็เอานำมาสู่เป็นการออกแบบโมนนะครับเป็นแบบแม่พิมพ์แล้วก็ตัวนี้ตัวเครื่องครับที่ได้ออกแบบดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากตัวเครื่องอัดกาบหมากทั่วไปถ้าทางท่านพิธีกรเคยเห็นก็อาจารย์กาบหมากก็อาจจะมีใช่ไหมครับแต่เป็นเครื่องขนาดเล็กแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งว่าใบตาลตะโหนดเนี่ยมันทั้งหนาและเหนียวรวมถึงเกณฑ์ของใบตาลตะโหนดเนี่ยครับมันจะต้องเอาชนะแรงดัดและก็แรงดึงของใบตาลตะโหนดให้ได้เพราะฉะนั้นแรงดันของเครื่องก็เลยมีส่วนแล้วก็กำลังของเครื่องก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นมาครับเสร็จจากนั้นผมก็ได้ตัวมูลนะครับที่เป็นแม่พิมพ์จากผลงานนะครับทั้งเป็นตัวจานนะครับตัวถ้วยแล้วก็ตัวแก้วนะครับนี่ก็นำมาขึ้นรูปครับเป็นตัวจานอย่างที่ทางท่านพิธีกรเห็นใช่ไหมครับก็นำใบที่ทางท่านพิธีกรเห็นเป็นใบแผ่ใหญ่ๆเหมือนใบพัดเนี่ยครับเอาออกมาตัดเป็นใบก่อนนะครับเป็นใบแล้วก็มาเรียงซ้อนกันใหม่นะครับแล้วก็มีการเรียงตามทิศทางตามแนวขวางตามแนวยาวนะครับเพื่อให้มันเต็มหน้าลักษณะของหน้าโมนมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็อัดขึ้นรูปตัวโมนเราออกแบบดีไซน์ให้มีลักษณะเฉพาะก็คือตัดขอบอัตโนมัติในตัวเลยนะครับเมื่ออัดขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยครับสังเกตว่าตรงขอบโมนนะครับจะถูกตัดขอบเศษที่เหลือทิ้งออกโดยอัตโนมัตินะครับก็จะได้มาเป็นตัวจานใบตาลตะโหนดออกมาเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถ้วยครับแล้วก็สุดท้ายของแก้วครับ
1: ครับแล้วสำหรับร้านค้าเขาได้มีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างไหมครับว่าใช้ได้ดีทนทานนะหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ฟีดแบ็กอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับการใช้งานการตอบโจทย์แต่คำถามอย่างหนึ่งที่ได้รับกับเข้ามาก็คืออายุการใช้งานอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะเมื่อเราตั้งไว้เป็นระยะเวลานานมันก็อาจจะเกิดการเหี่ยวย่นใช่ไหมครับการหดตัวเกิดราเกิดสิ่งเจือปนหรือเปล่าตรงนี้ครับผมก็เลยเคลมด้วยการมีสารเคลือบภาชนะตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่ออย่างที่ผมได้บอกว่าเราอยากจะศึกษาที่ว่าผลจากสารเคลือบเนี่ยครับทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้1 2สามารถช่วยในการใช้ซ้ำได้และ3ครับสามารถช่วยป้องกันจุลินทรีย์ต่างๆได้ด้วยครับ
1: เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นของฝากก็เป็นของฝากที่น่ารักนะครับและที่สำคัญก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมอยากถามอาจารย์นะครับว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะคิดค้นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนนะครับสามารถทำอย่างไรบ้าง
0: ในส่วนแรกเลยผมต้องคิดว่าจะต้องมีใจในการที่จะพัฒนาครับในการที่จะค้นหาหรือการพัฒนาชุมชนเพื่อตัวเองจะเป็นนวัตกรนะครับก่อนอื่นเลยคือจะต้องรู้จักชุมชนจะต้องรู้จักบริบทชุมชนจะต้องกล้าลงชุมชนในการที่จะไปหาปัญหาต่างๆนะครับร่วมพูดคุยสื่อสัมพันธ์นะครับในเชิงของลักษณะองค์ประกอบวิชาการองค์ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์ปัญหาตรงตามต้องการของชุมชนครับ2ครับที่สําคัญเลยก็คือองค์ความรู้ที่จะนําไปพัฒนาน้องๆนักศึกษาจะต้องมีความเป็นกล้านะครับเป็นนักปฏิบัติในของสังคมชุมชนเพื่อที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกล้าลองผิดกล้าลองถูกและนําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยครับไปพัฒนาในส่วนของชุมชนได้ต่อไปครับเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับผม
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะครับที่ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อชุมชนและก็แน่นอนนะครับสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ในช่วงคิดได้ทำได้ในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับถือเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนของเราอีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้ว และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สำคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาและก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่เนี้ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่2เนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่2นะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏ
อย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือการปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ International Covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่มีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับเนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คื เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมาก
นะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับแต่ว่าเวลาที่

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของโปรเจกต์บุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกุมคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับการนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กำเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตแล้วก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่ของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิ
เกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะ

ที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับองค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทําหรือการละเมิดการกระทํานะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิเนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิ

นุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีความสําคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเราอ่านดูแล้วก็เหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อควายนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคำตอบนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับในคศ1648นะครับหรือทิสตี้ออฟเวสต์ฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับ

ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับค.ศ. 1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือละนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่ข้อควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมค.ศ. 1966ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนนะเราลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับสาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทำเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในส่วนนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้มันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะคะอีกเด็กอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างนึงที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติอ่ะเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอ่ะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
นะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะจะสภาวะร่างสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ยเขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดีนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะและถ้าเราพัฒนาเด็กเหล่านี้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะดูความเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูสิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราบูมหลังของเด็กก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะเด็กพวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะเหมาะไปอยู่ในเมืองเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทนึงนะคะ
ต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสปฐมเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กปฐมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะ

เป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยชน์จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปสู่คนรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอาจจะมาดูเทียบกับผลว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นำไปสู่ความยั่งยืนไหมมันช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสำคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมาช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กด้อยโอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้อื่นโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กพวกนี้จะสิ่งที่เขาขาดเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพอหมดช่วงเวลาตัดอ้อยนี้แล้วอาจจะต้องย้ายไปทำงานอื่นเด็กก็จะย้ายตามพ่อแม่ไปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนแออัดนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่

ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะห่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะเด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารแต่กลุ่มนี้ค่ะบางทีเนี่ยการศึกษาจะเข้าไม่ถึงที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทำงานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคนิคการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ได้ยังไงคือ1เลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนหรือเด็กที่เหมือนกับอยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสามแดดเล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งดูนะคะแป้งดูก็ให้เด็กนวดปั้นคลึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆนะคะศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตมันยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสล่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะส

นะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กประถมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบเสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเรื่องนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการมันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสติปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดป่าเอามาซะเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยแหละค่ะดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบคลึงจับทั้งเสร็จมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะพวกนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นกล้าเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมากเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมากเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักแทนที่จะเล่น5เนาะหมากเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หาซื้อนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้ให้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบไม้นะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์
เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนํามาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทํางานร่วมกันอย่างดิ้นเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทํางานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ํากระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียนของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริบทในการที่จะประเมินและสร้างเสริมเด็กด้านเด็กปฐมวัยด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณปิยฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าราชการครูโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการประเมินก่อนนะคะการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น0ถึง3ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะมาดูแลเด็กนะคะพัฒนาเด็กประเมินเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์

0: กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองซึ่งอันเนี้ย 0-3 ปีแรกนี่ก็จะเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะประเมินเด็กในด้านนี้ในประเด็นไหนบ้างคะ
1: สำหรับที่โรงเรียนนะคะเราก็จะประเมินเด็กในเรื่องของมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7 8ซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นรายการประเมินกับเด็กในโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงชั้นจะมีอนุบาล1 4ถึง5ขวบแล้วก็อนุบาล2 5ถึง6ขวบค่ะ
0: ค่ะสำหรับในการประเมินตรงนี้เนี่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะมีวิธีในการประเมินเด็กยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการประเมินที่โรงเรียนนะคะเราจะมีการประเมินเด็กนะคะโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการนำตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินเด็กซึ่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7แล้วก็มาตรฐานที่8ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินหลากหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์กวางมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการมีวินัยในตนเองนะคะการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยการยอมรับความเหมือนความต่างแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนค่
0: ะโดยวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นวิธีการสังเกต
1: การสังเกต
0: นะคะแล้วก็ในการสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่โรงเรียนเลยจะสังเกตว่าจะมีบางรายการที่เป็นการประเมินในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยเราจะประเมินเด็กในช่วงไหนได้บ้างคะ
1: ในการประเมินของความเป็นไทยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างเด็กก่อนเพราะว่าเวลาเด็กมาจากทางบ้านเนี่ยเขาก็ยังจะไม่มีความรู้หรอกเนาะว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยการไหว้แบบไทยมารยาทแบบไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงเทอมที่1 นะคะคุณครูเนี่ยจะใส่ข้อมูลก่อนจะสอนจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้แบบไทยการไหว้แบบระดับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้พระตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลให้เขาจนเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะเขาได้เรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากในตัวหลักสูตรเนาะเขากิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเราตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินไหว้เด็กเนี่ยไหว้ถูกต้องตามแบบเบญจังคประดิษฐ์หรือเปล่าหรือไหว้ได้ถูกต้องตามหลักในการไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ครูเนี่ยสังเกตและประเมินแล้วก็บางทีก็สร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ประเมินตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะประเมินเด็กแม้จะเป็นในเรื่องของการประเมินเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในบางเนื้อหาหรือว่าบางกิจกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้สอนบางทีเนี่ยเด็กไม่เคยเรียนรู้เลยแล้วเราไปวัดแล้วประเมินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะประเมินเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการสอนก่อนแต่ในอย่างบางกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินเด็กได้ทันทีเลยก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะคะต่อไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการประเมินเด็กด้านสังคมตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณครูคิดว่ายากมากที่สุดคะ
1: บางครั้งอะค่ะการประเมินด้านสังคมเนี่ยเด็กหลายคนนะคะจะไม่ค่อยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กบางคนปฏิเสธสังคมอะค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่โรงเรียนนะคะจะมีการดูแลการดูแลเด็กที่ค่อนข้างแตกต่างกันครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งคุณครูเนี่ยเวลาที่จะประเมินเขาในเรื่องของสังคมนะคะเราต้องรู้ภูมิหลังเขาก่อนอาจารย์นะคะเวลาเรารู้ภูมิหลังแล้วเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วเรารู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ใช่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอีกแบบนึงดังนั้นครูเนี่ยต้องทำความรู้จักแล้วเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเราค่อยมาดูสิ่งที่เด็กเนี่ยเป็นอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาแค่ในเรื่องของการปฏิเสธสังคมเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ครูพบเจอในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการประเมินตรงนี้เนาะครูก็ต้องทำความรู้จักก็ยังกลับไปที่เวลาที่เราจะประเมินเด็กเราก็ต้องทำความรู้จักเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการวัดและประเมินเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยกับเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กคนนี้แต่อาจจะใช้เห็นผลกับเด็กอีกคนนึงนะคะนั่นในเรื่องของการประเมินด้านสังคมเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยไหมคะ
1: มีค่ะโออันนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลักเป็นหัวใจเลยที่เวลาเนี่ยเด็กเนี่ย

0: ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะมีหลายรูปแบบเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำร้ายเพื่อนรุนแรงทำกับเพื่อนรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำซ้ำๆๆดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเราถ้าเวลาเราเจอครอบครัวที่ไม่น่ารักเวลาเราไปแจ้งผู้ปกครองก็จะบอกว่าทำไมครูถึงฟ้องบ่อยมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้โดยที่แบบเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูวันเนี่ยก็จะมักจะบอกครูท่านอื่นเสมอว่าบางครั้งถ้าเราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เป็นครูดังนั้นอ่ะเราพัฒนาต่อไปแล้วเราก็สั่งสอนเด็กอบรมเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าวิธีไหนที่เขาเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขในสังคมได้ค่ะ
1: ค่ะถ้าฟังจากที่คุณครูสุริวันพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยคุณครูเนี่ยเรียนมาคุณครูก็จะแบบมีความรู้ในเรื่องของการประเมินอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าเราเจอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประเมินเนี่ยเราก็จะทำความรู้จักเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นนะในห้องเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเด็กแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงเด็กเวลามาอยู่กับครูเนี่ยบางทีเนี่ยพูดคำหยาบเนาะพูดจริงแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วเวลาที่ครูเนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อ
0: ผู้ปกครองมักย้อนกลับมาเสมอว่าคำหยาบเนี่ยได้มาจากที่โรงเรียนไม่ได้มาจากที่บ้านซึ่งตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆมาเด็กๆบางครั้งทำภาษาสัญลักษณ์ที่แบบว่ากันโดยใช้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเภทนี้เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเด็กเนี่ยมาอยู่ในสังคมห้องเรียนน่ะปัญหาในเรื่องของการพูดหยาบคายการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยบางครั้งครูวันเนี่ยก็จะแจ้งลงไลน์ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนได้รับทราบเพราะว่าณสมัยเนี้ยเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีการนำงานวิจัยก็ดีหรือว่าบทความที่เกี่ยวกับการพูดหยาบคายการอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไลน์ห้องเรียนแล้วก็คาดว่าผู้ปกครอง 50% น่ะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพราะฟีดแบคที่กลับมาเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือที่มันค่อนข้างดีแต่ว่าอีก 50% เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาทำหน้าที่ของตัวเองไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นค่ะ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องสังคมบางทีเนี่ยเราก็มองว่าการประเมินด้านสังคมเนี่ยก็มันสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางท่าทางเนาะการช่วยเหลือตัวเองทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการประเมินเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยครูวันมีช่วงเวลาหรือว่ามีวิธีการที่จะประเมินเด็กในด้านนี้ยังไงบ้างคะ
0: ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะอาจารย์เราเนี่ยจะประเมินแทบจะทั้งวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าการประเมินในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมันคือการประเมินตามสภาพจริงดังนั้นครูเนี่ยอนุบาลจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอว่าในทุกช่วงเวลาที่เด็กทำอะไรก็ตามนั่นแหละเราเนี่ยต้องประเมินเขาและในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมักจัดกิจกรรมที่จะเป็นทั้งกิจกรรมเดียวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งในการที่เด็กเนี่ยจะทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการที่มันปรากฏอยู่ในหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดหรือไม่ส่วนในกิจกรรมกลุ่มอะค่ะคุณครูเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วดูว่าเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่สามารถเล่นและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไหมแล้วก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมเนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราเนี่ยได้กำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะวิธีการประเมินที่เราก็จะต้องออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็ขอสรุปนะคะในส่วนของการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คือครูเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเด็กให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะว่าเด็กเป็นแบบไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนการแสดงออกของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยเด็กมาเนี่ยอาจจะตีเพื่อนเนาะตีเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่ที่จริงอาจจะเป็นแค่วิธีการที่เขาต้องการที่จะมีอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเฉยอ
0: ยากเล่นด
1: ้
0: วยแต่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการไหน
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยที่มาทำร้ายเพื่อนเนี่ยตีสะกิดอย่างเงี้ยเป็นการประเมินที่บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการด้านสังคมที่ผิดปกติหรือว่าไม่เหมาะสมตามวัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะคะแต่เรายังจะไม่ตัดสินว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นพฤติกรรมเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เห็น จนแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปตราหน้าเนาะ ว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าเด็กคือเราต้องแยกให้ออกอะค่ะความที่เป็นครูเราต้องประเมินให้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรค

0: ชคดีนะคะโชคดีแทนเด็กๆที่อยู่ในห้องครูวันนะไม่ใช่ว่าแสดงออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมด้านสังคมที่ไม่ดีจะถูกตัดสินเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะแบบพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมแล้วเนี่ยนั่นคือเด็กจะต้องมีภาวะของการแสดงพฤติกรรมทางลบเนี่ยซ้ำๆนะคะทำเป็นกิจวัตรจนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงจะถูกการตัดสินว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการที่ยอมรับในตัวเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีหลายมุมบางทีก็น่ารักใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแบบดูพฤติกรรมได้แล้วก็ดูเหตุด้วยว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงลบแบบนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินเด็กโดยที่ไม่มีอคตินะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะนอกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทำความรู้จักกับตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่ทำความรู้จักเด็กร่วมกันรู้ว่าที่เด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมาที่โรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้จักเด็กได้ครอบคลุมแล้วก็ทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าด้านสังคมเนี่ยบางทีเราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเนาะมันเห็นชัดแล้วมันประเมินได้ทันทีเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะมีการที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจเด็กครูก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะที่จะไม่ด่วนตัดสินนะคะก็เป็นที่ใจของคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นวิธีการประเมินของคุณครูสิริวัลซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคมนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมาเน้นที่ในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมีวิทยากรพิเศษค่ะเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสิริวัลย์ปิฎกฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการประเมินเด็กเนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสังคมที่ดีนะคะคุณครูเนี่ยคิดว่าในโรงเรียนของคุณครูมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมในเรื่องนี้ได้ค่ะ
1: โดยมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมเนี่ยเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมแหละที่มันพยายามที่จะบูรณาการแล้วก็สอดแทรกในด้านสังคมเข้าไปอังครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะคะในเรื่องนี้คุณครูเนี่ยพยายามเน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักการmake friend เนาะการมีเพื่อนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กเต้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งมีเงื่อนไขว่าให้เด็กเนี่ยจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนจับกลุ่ม5คนเมื่อจับกลุ่ม5คนแล้วเด็กทุกคนกอดกันจับมือกันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เด็กเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนกลุ่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะบางครั้งบางกิจกรรมคุณครูวันก็เหมือนแบบให้เด็กเนี่ยวิ่งจับคู่นะคะวิ่งจับคู่วิ่งจับกลุ่มแล้วก็ให้แนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูก็จะมีท็อปปิกในเรื่องของเช่นอาหารแล้วเราก็สลับกันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของเป็นรายเดี่ยวก็มีค่ะอาจารย์กวางเรื่องของรายเดี่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนเช่นไอ้กิจกรรมเสรีนะคะอันนี้เด็กเนี่ยเขาก็จะเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยก็จะมีการประเมินรายเดี่ยวก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแล้วเขามีพัฒนาการทางสังคมเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่อย่างในเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยคุณครูสิริวัลย์ก็ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะที่จะช่วยการสร้างเพื่อนนะคะให้กับเด็กซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าโรงเรียนของคุณครูสิริวัลย์อย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เด็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งครูแล้วก็เปลี่ยนทั้งเพื่อนทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้พอเราบอกว่าเด็กจะต้องทำ กิจกรรมร่วมกับเพื่อนมีเกมมีอะไรให้เล่นการสร้างข้อตกลงตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าในการเล่นเกมในการสร้างกฎกติกาคุณครูเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กนะคะเป็นคน

0: ร่วมสร้างกติกาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำตามกติกานั้นได้และเด็กหลายคนเลยค่ะพอเวลาที่รู้จักการสร้างกติการ่วมกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้แบบไม่ผิดกฎในสิ่งที่เขาเนี่ยร่วมกันกำหนดค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะสร้างมิตรภาพได้นะคะกับเพื่อนในห้องทีนี้ในประเด็นต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องการพัฒนาเด็กด้านสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนะคะคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสนับสนุนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ดีบ้าง
0: โอ้หลากหลายเลยเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทักษะชุดดีมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมาโรงเรียนช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองหนึ่งก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันทั้งหลายนะคะรวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ครูวันเนี่ยก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการล้างช้อนล้างแก้วทำความสะอาดของทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญเลยเด็กๆเนี่ยคุณครูวันเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็มาติดกระดุมแต่จริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้โป๊อะไรนะคะเราจะให้เด็กเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของตัวเองเช่นเวลาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเข้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดนอนเนา
1: ะ
0: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็สามารถนำมาประเมินในหลักตามหลักสูตรได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคนที่แบบไม่ได้ดูในการศึกษาประถมวัยจะตกใจเฮ้ยทำไมให้เด็กมาถอดเสื้อผ้าคือที่จริงแล้วเนี่ยในแพทเทิร์นนะคะในเรื่องของการจัดกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องทานอาหารมื้อเที่ยงพอทานเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันทำความสะอาดล้างตัวนะก่อนที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่จะเตรียมเข้านอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นนอนเนี่ยก็สามารถดูด้วยว่าเด็กอ่ะสามารถเก็บที่นอนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าในโรงเรียนของคุณครูวันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองผ่านกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาที่ทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไปตักเองนะแล้วเด็กจะต้องกะประมาณด้วยว่าเฮ้ยฉันจะทานเท่าไหร่ทานแค่ไหนเราต้องรับผิดชอบทานให้หมดนะเด็กบางคนเนี่ยมาแรกๆจะตักคูณจานเลย
0: ที่ห้องก็มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมาตอนแรกๆเนื้ออาหารเหลือทิ้งเยอะเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถกับประมาณความต้องการของตัวเองได้ดังนั้นเราเนี่ยพยายามอยากให้เด็กเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบสังคมไม่ให้แบบมีขยะเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยเราก็สอนในเรื่องของบูรณาการการช่วยเหลือตัวเองเข้าไปโดยการในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่หนูไม่ทานบางทีเรายอมให้ได้เราก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็รู้เลยว่าทำเขาก็ตักให้มันพอดีทานแล้วถ้าไม่อิ่มเติมใหม่ได้อันนี้เราก็พยายามสร้างเสริมให้เขามีวินัยความรับผิดชอบในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นนะคะอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กในเมืองยุคนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเองนี่แหละที่จะมีปัญหามากกว่าเด็กที่อยู่ตามชายขอบเนาะเพราะเด็กชายขอบเนี่ยโอ้ยเขาทำเองทุกอย่างหุงข้าวเองเป็นแล้วนะเด็กอนุบาลบางคนแต่ว่าเด็กในเมืองเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างให้พอถึงเวลาเด็กทำเองไม่เป็นแล้วคุณครูวันเคยมีแบบตัวอย่างแบบกรณีศึกษาไหมคะว่าแบบเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณครูวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ยังไง
0: ตอนนี้ก็มีอยู่อาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กคนนี้น้องเอเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างตามใจทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเมื่อไหร่ที่มาโรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยเคยชินกับการที่ผู้ปกครองทำให้และเขาเนี่ยไม่เคยได้รับคำสั่งอะไรเลยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บสะพายกระเป๋ามีปัญหาตั้งแต่การสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนเลยอาจารย์พอมาถึงปุ๊บสะพายกระเป๋ายืนอยู่ตรงหน้าห้องไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อตอนแรกๆอ่ะคุณครูเนี่ยก็ยังบอกอ่ะน้องเก็บกระเป๋าลูกน้องเดินมานั่งตรงนี้น้องมาทำอย่างนี้แต่พอทุกๆครั้งเนี่ยที่ครูเนี่ยได้สังเกตและเก็บข้อมูลเนาะเขาก็จะรอคำสั่งกับเราตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเด็กก็คือเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงคือเพื่อนกันเนี่ยค่ะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นคนช่วยพอเวลาเขาจะเห็นน้องบีเนี่ยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็จะเริ่มไปละเริ่มไปให้ข้อมูลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิไกด์ไลน์สเต็ปต่อไปพอน้องบีทำได้ดีมากขึ้นก็เริ่มละให้เขาเนี่ยเริ่มลองทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเรียนรู้แล้วว่า

0: เขาต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรับคำสั่งเขาจะรอรับคำสั่งอยู่เสมอว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีตารางแบบแผนในชีวิตได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับพ่อแม่รังแกฉันเนาะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วเราจะสังเกตจากที่คุณครูวันเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยแม้จะเป็นในด้านสังคมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสะเทือนเนาะไปถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยการคิดตัดสินใจเด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนเนี่ยบอกถึงจะลงมือทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนชินทุกอย่างเป็นทักษะถ้าทำแบบมีการฝึกฝนทำบ่อยๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะการยอมรับความแตกต่างซึ่งในศตวรรษต่อไปนะคะในเราเนี่ยจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กที่โตขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บ้างคะการเตรียมเด็กยังไงเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ
0: อย่างคุณครูวันอยู่สอนอนุบาล2เนาะเด็กๆเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลละนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของตรรกะเหตุผลในเรื่องของทัศนคติเนี่ยให้เด็กได้ตั้งแต่เป็นวัยเด็กในวัยที่แบบเด็กต้องเรียนรู้แบบเป็นขั้นพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเยอะมากนะคะต่างด้าวที่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด118คนเยอะมากเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้นะคะก็จะตามพ่อแม่มาทำงานเพราะว่าข้างๆโรงเรียนนะคะตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดเนี่ยรายงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วเขาก็จะมีลูกหลานดังนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเด็กนะคะทุกเชื้อชาติทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยที่ภาพที่เห็นชี้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆเราเนี่ยอาจารย์เนาะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ที่มันมีปัญหามากๆที่สุดก็คือเด็กที่ถือสัญชาติไนจีเรียค่ะคือเขาจะเห็นความชัดเจนเลยคือมีผิวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีผมหยิกอะไรเงี้ยหน้าตาที่จะค่อนข้างแตกต่างจากเราเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสอนเด็กในห้องเรียนอยู่เสมอก็คือให้เด็กเนี่ยรู้จักการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็จะมีการเล่านิทานที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะของเด็กเมื่อเราเนี่ยใส่ข้อมูลในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างบุคคลไปแล้วเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่มีการล้อเลียนเพื่อและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมกับจิตใจอ่ะมันค่อนข้างพันกันอยู่เนาะนะคะเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เป็นเด็กไนจีเรียเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยยอมรับด้วยยอมรับตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเนี่ยมากขึ้นเวลาเขาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเวลาที่เขาแบบโดนบูลลี่ค่ะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสังคมที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้
1: ใช่ค่ะเนี่ยประเด็นแรกที่เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างก็คือทางกายภาพเนาะ
0: ใช่
1: ยิ่งที่เรามีความแตกต่างที่แบบเฮ้ยเห็นความแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณครูวันพูดก็คือเด็กเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยมันก็จะมามีเอี่ยวกับด้านอารมณ์จิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกการไม่ยอมรับนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันดีกว่าเช่นเฮ้ยผมอาจจะคนละสีคนละแบบแต่ก็คือผมสีผิวก็คือแค่สีผิวแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในเด็ก5ขวบเนี่ยก็เด็กสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและเราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างเป็นปกตินะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะเป็นการบูลลี่ทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกายภาพนะคะที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันในเรื่องของรสนิยมความชอบตรงนี้ค่ะก็มีความแตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขายอมรับในเรื่องของ

ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ไปบังคับเพื่อนเนาะในโรงเรียนอนุบาลเราจะเห็นเฮ้ยฉันชอบอันเนี้ยเธอต้องชอบเหมือนฉันสิเธอฉันชอบใส่เสื้อสีแดงทำไมเธอใส่สีดำเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายที่จะยอมรับกันได้ซึ่งเราก็จะเห็นผ่านกิจกรรมศิลปะก็ได้นะคะก็คือเด็กเนี่ยเวลาลงสีเลือกลงสี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจก

0: ยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่ง

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละมักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละมักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิดถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้า
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่สวนผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
โดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผม

0: มเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้ความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัทราพรงานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัด

ราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอำมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2500

0: 1969และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเด็จประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระ

พสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธี

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าหลุยส์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด็กเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิกสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิมานรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจนโครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คน
องค์คมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโกสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้า

0: ถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสมภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: นะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับคุยกันมาในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันนี้ก็คงมาดูในส่วนของการค้าระหว่างประเทศซึ่งถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันบางคนบอกว่ามันห่างไกลตัวเราเองเหลือเกินการค้าระหว่างประเทศแต่จริงๆแล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับเพราะว่าโลกในยุคของโซเชียลตรงนี้มันไปค่อนข้างที่จะเร็วนั้นการค้านั้นมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ในกลุ่มของเป้าหมายที่มันเล็กๆแล้วมันขยายวงไปค่อนข้างที่จะมากนะครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิถวัตสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: รบกวนท่านอาจารย์ครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: เราคุยกันไปแล้วในส่วนของตัวทรัพย์สินทางปัญญานะครับคดีที่เกี่ยวกับตรงนี
2: ้ครับ
1: คดีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศตรงนี
2: ้ครับ
1: มันบางคนบอกว่ามันห่างไกลแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเยอะขึ้นแล้วมันมากขึ้นไหมครับมันในเรื่องของโลกโซเชียลที่มัน
2: เดี๋ยวนี้โลกมันเล็กแล้วนะ
1: ครับ
2: การติดต่อโดยเฉพาะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์นะครับ
2: การติดต่อเนี่ยก็ทำให้บางครั้งเรา แต่ว่ามีการส่งสินค้าข้ามประเทศมาเนี่ยเรานึกว่าเป็นเรื่องภายในประเทศจริงๆนั่นแหละคือการซื้อขายระหว่างประเทศแล้วก็เคยมีคดีหนึ่งของศาลเราเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วนั่นไปแล้วแต่ว่าต่อมาไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากโควิดเนี่ยฮะแล้วก็จะขอเงินคืนทางเจ้าของตั๋วก็เจ้าของสายการบินก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วก็ปฏิเสธไม่ชำระเงินให้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้ละผลของทางอากาศนะครับซึ่งก็อยู่ในคดีการค้าระหว่างประเทศก็มาฟ้องที่ศาลตัดสินได้นะ
1: ครับ
2: ตามกฎหมายพรบจัดตั้งกำหนดเขตอำนาจในส่วนของการค้าระหว่างประเทศไว้ว่าหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นซื้อขายแลกเปลี่ยน
1: ซื้อขายแลกเปลี่ยน
2: สินค้าตราสารทางการเงินนะครับการรับผลระหว่างประเทศ
1: ค
2: ือขายสินค้าที่ต้องระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เนี่ยรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็ถือว่าการบริการระหว่างประเทศด้วยนะครับทีนี้ระหว่างประเทศเนี่ยหมายความเป็นยังไงบางทีเรามองภาพเอ๊ะระหว่างประเทศมันหมายถึงยังไงนะครับท่านประธานศาลฎีกาสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องเขตการแปลความตรงนี้ว่าเรื่องไหนที่อยู่ในกรอบของศาลทรัพย์สินบ้างท่านก็แปลความว่าเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการขนส่งสินค้าข้ามประเทศมีการนำข้ามประเทศไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถือว่าเป็นการค้าระหว่างประเทศ
2: ถือเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศแหละเพราะว่ามีการขนถ่ายถ้าเกิดการซื้อขายสินค้าดังกล่าวนั้นจะต้องมีการนำจากประเทศหนึ่งข้ามพรมแดนไปอีกประเทศหนึ่งนะครับสองคือเรื่อง LC Letter of Credit PR ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางการค้าระหว่างประเทศที่ว่าเมื่อกี
1: ้
2: นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีการขอออก LC ทำ Trust Receipt นะครับพวกนี้ก็อยู่ในกรอบของการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันอีกอันนึงก็คดีเกี่ยวกับการกักเรือเกิดมีความเสียหายคนในประเทศแล้วก็จะออกต่างประเทศแล้วก็มีการขอให้มีการคดีกักเรือนะครับคดีเกี่ยวกับกฎหมายทุ่มตลาดการดุดหนุนด้วยนะฮะแล้วก็กฎหมายอีกหลายเรื่องที่กฎหมายที่ตัวที่เขียนเฉพาะให้อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินพออาจารย์มองนั้นทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีการค้าประเทศเนี่ยโอ้ยกฎหมายเยอะมากนะครับอาจารย
1: ์เยอะแล้วมันดูมันยิ่งใหญ่
2: ใช่ครับแล้วก็ต้อง
1: ภารกิจมัน
2: ครับ
1: คดีจริงๆมันเกิดขึ้นเยอะไหมอาจารย
2: ์คดีจริงก็คือคดีพวกพิเศษข้างหลังเนี่ยจะน้อยนะครับก็แทบจะไม่มากแต่ว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงคดีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศการบริการระหว่างประเทศการขนส่งระหว่างประเทศ trust receipt letter of credit เนี่ยพวกนี้มาตลอดมีเยอะมีเยอะคร
1: ับในส่วนของกระบวนการดำเนินคดีต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน
2: หลักการก็คือ
1: มีอะไรต่างไหม
2: หลักการก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยมีประมวลกฎหมายเราก็เดินตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่งหรือว่าวิทยาวิทยาก็แล้วแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้วิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาและก็การรับฟังพยานฐานมันสะดวกรวดเร็วขึ้นเราก็ใช้ของข้อกำหนดออกมานอกจากนี้เนี่ยเวลามีการยื่นฟ้องยื่นไม่การแล้วเนี่ยปกติที่ท่านอาจารย์คงทราบศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะครับแล้วก็กำหนดประเด็นข้อพิพาทขึ้นมานะครับของเราก็จะมีนอกจากชี้สองสถานกำหนดประเด็นแล้วเนี่ยกำหนดวันนัดสืบพยานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการให้มีการวางแผนเรื่องการที่จะดำเนินการสืบพยานด้วยกำหนดว่าคดีนี้มีประเด็นนี้ต้องใช้พยานกี่ปากกำหนดกี่นัดนะครับแล้วโดยเฉพาะคดีการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางการค้าตามหลักของต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเรื่องพาณิชย์เรื่องการค้าเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าสู่กระบวนการสืบพยานเนี่ยมันก็ทำไปแต่ว่าเราส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยนะครับให้กระบวนการไกล่เกลี่ยนำมาใช้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้กฎหมายใหม่พรบแก้ไขวิแพ่งเพิ่งออกมาปีนี้เองนะครับให้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ด้วยครับคนตัวคู่ความเนี่ยเขาก็วินทั้งคู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าเผื่อไปจนมีคำพิพากษามันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อส่งเสริมไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเพื่อไม่ให้คดีมันล่าช้
1: าน
2: ะครับ
1: คดีตั้งมาตรฐานไหมครับว่ามันจะต้องกี่วันเสร็จหรือว่าคดีที่ผ่านมาอะไรมันเร็วเสร็จเมื่อไหร่อย่างเร็วเมื่อไหร่ช้านานที่สุดอะไรเงี้ย
2: คือของเราเนี่ยพอเริ่มคดีเนี่ยคือ นโยบายท่านประธานสันนิการเนี่ยท่านไม่ให้ท่านขอไม่ให้เกิน6เดือนนะครับแต่ว่าของศาลทรัพย์สินเนี่ยเราก็พยายามทำให้คดี

0: เนี่ยคือพอมีการนัดชี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องไปขอกำหนดวันนัดสืบพยานกี่ปากกี่ปากนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวนี้เขามีศูนย์นัดความเพื่อมาเอาวันนัดเนี่ยไปลงล็
1: อ
0: กคดีมันก็อาจจะล่าช้าตรงที่มันจะต้องถ้าเบิกคดีที่ลงล็อกมันเยอะแล้วเนี่ยกว่าจะได้ลงล็อกใหม่เนี่ย
1: ค
0: ำนัดใหม่ก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเผื่อได้มีการณวันที่มีการสืบพยานแล้วเนี่ยอาจจะวัน2วันเสร็จอย่างเงี้ยฮะมันก็ง่ายแหละนะครับแล้วก็ปัจจุบันอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีคดีบางอย่างที่ดูรับฟังแต่พยานหลักฐานได
1: ้
0: ก็คืออาจจะไม่ต้องเอาพยานบุคคลมาสืบเลยก็เราก็ได้มีการวางนโยบายว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อมันเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามลดการนำพยานบุคคลมาสืบเพราะในการพิจารณาพิพากษาของศาลเนี่ยเราดูจากเอกสารได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะลดเวลาในการต้องไปลงศูนย์นัดความลงล็อกเวลาเนี่ยเราสามารถกำหนดเวลาได้ว่าให้มันเสร็จภายใน4เดือนนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะครับ
1: ทีนี้มันต่างกันไหมฮะระหว่างคดีการค้าระหว่างประเทศกับคดีทรัพย์สินเนี่ยในเรื่องของเวลาเนี่ยที่การรับฟังพยานโดยที่ไม่ต้องมีพยานบุคคลอะไรก็ได้ของตัวคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็เหมือนกันไหมคร
0: ับคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่ผมพูดเนี่ยก็อันนั้นแหละคือที่เรากำหนดกรอบให้สืบพยานหลักฐานได้แต่ส่วนคดีเ
1: ร
0: ื่องการค้าประเทศเราก็สามารถทำได้ด้วยนะครับก็คือใช้ข้อกำหนดวิธีพิจารณาความเนี่ยอย่างเดียวกัน
1: ครับทีนี้การไกล่เกลี่ยกับคำว่าอะไรนะอนุญาโตตุลาการมีความต่างกันไหมอาจารย
0: ์ครับกระบวนระงับข้อพิพาทกระบวนการระงับข้อพิพาทเนี่ยถ้าเผื่อเราผมขอปูพื้นนิดนึงนะครับมันจะมี4กระบวนการก็คือศาลอนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมก็คือการไกล่เกลี่ยแล้วก็การเจรจาต่อรองศาลกับอนุญาโตตุลาการเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่พูดคือทั้ง2กระบวนการนี้สามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยได้แต่โดยหลักของเขาเนี่ยหลักของเขาก็คือหน้าที่หลักของเขาก็คือการรับฟังพยานหลักฐานแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นศาลเนี่ยมีคำพิพากษาแต่ถ้าเผื่อเป็นอนุญาโตตุลาการรับฟังพยานหลักฐานแล้วก็มีคำชี้ขาดนะครับส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างหนึ่งที่ใช้คนกลางเข้ามาช่วยให้ทั้งสองฝ่ายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจประเด็นที่จะพูดคุยกันมากขึ้นบางทีเสนอทางออกให้เขาได้ให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำชี้ขาดคำพิพากษาเนี่ยคนที่จะเป็นคนตัดสินคือพวกศาลอนุญาโตตุลาการแต่ว่าถ้าเกิดกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยคนที่จะตัดสินที่จะยุติข้อพิพาทได้คือคู่กรณีครับผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเพียงแต่ช่วยในการดำเนินการให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความราบรื่นมากขึ้นแค่นั้นเอง
1: ส่วนนี้มันช่วยทำให้ลดคดีใน
0: ช่วยได้เยอะครับ
1: ช่วยไหมฮะ
0: ช่วยได้เยอะครับเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเรื่องข้อพิพาทเนี่ยเป็นเรื่องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้ข้อพิพาทนั้นเนี่ยยุติลงได้อย่างรวดเร็วได้ทั้งสองฝ่ายสบายใจกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ทั้งคู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ลดความต้องการลงมาของแต่ละฝ่ายให้ในจุดที่พอสมควร
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทีนี้ในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเรามาอยู่ในกระบวนการแล้วคดีมันจบไปเนี่ยปริมาณมันเยอะไหมอาจารย์
0: ถ้าเผื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เยอะนะครับถ้าเผื่อมันเข้าแล้วนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็สามารถจะไกล่เกลี่ยคดีใหญ่ได้เรียกร้องตั้ง50ล้านแต่พอไกล่เกลี่ยปั๊บบอกว่าไอ้เรียกที่เรียกร้อง50ล้านนั้นเขาไม่ติดใจแต่ว่าสามารถที่จะวางเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจกันได้ต่อไปนะครับก็ตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมนะครับ วันนี้เนี่ยเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเรามีการผมก็ไปนั่งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ประนีประนอมเพื่อเอาผู้ประนีประนอมรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในศาลว่าเดี๋ยวนี้ผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเยอะนะครับประชาชน
1: ต้องมีอบรมไหมอาจารย
0: ์ต้องมีอบรมครับประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาสนใจงานศาลอยากจะมาช่วยงานศาลของเราก็สัมภาษณ์เสร็จพรุ่งนี้แล้วก็วันที่9ที่10เราก็จะพอเราประกาศชื่อผู้ได้รับการผ่านการอบรมผ่านการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีการจัดอบรมวันที่9ที่10นะครับเอานักวิชาการเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไกล่เกลี่ยเนี่ยมาเป็นวิทยากรปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ประนีประนอมประมาณ 40-50 คนแต่ว่าพอมาสอบคราวนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นขอมาเป็น80คน
1: ครับก็คงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของศาลทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยก็คล่องตัวขึ้นแล้วก็

0: ลงด้วยดีนะครับวินวินทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้พักษานะครับท่านอธิบดีผู้พักษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิถวัตสินครับขอบคุณมากอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พบกันใหม่รายการหน้านะครับเรา2คนลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรายังคงมีสาระดีๆกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์แอล
3: ค่ะเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาค่ะ อะไรคือการให้แล้วต้องคืนไหม เดี๋ยวไปรับชมละครกันก่อนนะคะ
4: น้องจ๋า
5: ปล่อยเหอะพี่โจอี
4: ้ทำไมอ่ะ
5: เลิกยุ่งกับฉันสักทีนะฉันจะไม่ทนพี่แล้ว
4: พี่ทำอะไรผิดเหรอพี่ทำอะไรผิดทำไมต้องพูดอย่างนี้กับพี่ด้วยอ่ะ
5: นี่พี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฉันรับไม่ได้มากเลยนะกับสิ่งที่พี่เป็นอ่ะยังไงฉันก็จะเลิก
4: จะเลิก
5: ใช
4: ่ป๊อกแป๊กจะเลิกกับพี
5: ่ใช่
4: พี่ทำอะไรผิดทำไมต้องเลิก
5: แล้วก็พี่ก็เลิกยุ่งกับฉันได้แล้ว
4: เดี๋ยว
5: ปล่อย
4: ถ้าจะเลิกก็ได้พี่จะขอของคืนทั้งหมดโดยเฉพาะรถและเดี๋ยวเรามาคุยกัน
5: เฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
4: ไม่รู
5: ้ให้แล้วฉันก็ไม่คืนหรอก
4: ไม่รู้
5: ฮัลโหลพี่จางอยู่ไหนแล้วอ่ะโอเคฉันรออยู่ตรงหน้าร้านกาแฟนะจ้าจ้าจ้าพี่จางพี่แป้งสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีจ้าป๊อกแป๊กมีเรื่องจะปรึกษาอะไรพี่หรอ
5: ก็คือพี่โจอี้อ่ะพอเลิกกับฉันแล้วมันจะเอาของคืนทุกอย่างเลยอ่ะพี่จางทำยังไงดีอ่ะ
6: ทำงี้ได้ไงอ่ะแล้วนี่เลิกกันแล้วแล้วพี่โจอี้ก็จะทวงของคืนเหรอ
5: ใช่ทั้งรถทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ฉันมาแล้วรถก็เพิ่งให้เมื่อตอนวันเกิดอยู่ก็มาจะเอาคืนน่ะ
6: อุ๊ยใจร้ายว่ะพี่โจอี้แล้วรถอ่ะเป็นชื่อของใครอ่ะป๊อกแป๊ก
5: นั่นน่ะสิตอนให้มาฉันก็ไม่ได้ดูเล่มด้วยว่าชื่อใครแต่เขาบอกว่าให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะแต่ว่ามันมีผลยังไงอ่ะถ้าเป็นชื่อเขาหรือชื่อเราอ่ะ
6: ยังไงอ่ะพี่
5: ก็เขาให้ฉันแล้วอ่ะ
7: ใช่เขาให้เราแล้วด้วย
5: ใช
7: ่เป็นของขวัญวันเกิดด้วย
5: ใช่แล้วเนี่ยพอเลิกกันแล้วก็อยู่ก็แบบจะมาเอาคืนน่ะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการให้เนาะแล้วเป็นการให้โดยเสน่หาด้วย
3: ค่ะเสน่หาของจริงแฟนกันเนาะนะคะเขาก็เลยให้โดยเสน่หาค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันก่อนว่านิติกรรมนะคะที่เรียกว่าการให้นะคะคืออะไรนะคะนิติกรรมการให้นะคะก็คือเป็นการให้นะคะตามชื่อเลยนะคะ
2: สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทันทีที่ส่งมอบกันอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะสมบูรณ์แล้วค่ะ
3: ให้นะคะสัญญาจะให้ไม่มีนะคะไม่เหมือนกับสัญญาจะซื้อจะขายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ให้เลยนะคะ
2: อย่ามาจับ
3: ใช่ค่ะพอให้นะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะโอนไปกับผู้รับทันทีนะคะคราวนี้นะคะมันมีเหตุไหมคะที่คนที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะเรียกคืนค่ะอาจารย
2: ์
3: ค่ะ
2: มีค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยเนาะอย่างเช่นเหตุเนรคุณ
3: ค่ะ
2: เนรคุณ
3: ค่ะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ไม่สำนึกบุญคุณ
3: ไม่สำนึกบุญคุณ
2: กรณีเช่นนี้นะคะสามารถที่จะเรียกคืนได้
3: ค่ะค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะคนที่รับไปแล้วเนี่ยนะคะกระทำการประทุษร้ายนะคะในความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงนะคะก็คืออย่างเช่นไปทำร้ายเนาะตัวผู้ให้นะคะด้วยความผิดอาญาร้ายแรงนะคะหรือกรณีหมิ่นประมาทค่ะนะคะส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของสมมุตินะคะว่าเป็นบิดามารดายกข้าวของยกที่ดินนะคะให้กับลูกหมายถึงไปจดทะเบียนนะคะคราวนี้ลูกค่ะเกิดในละคุณไม่เลี้ยงดูนะคะประกอบไล่พ่อแม่ด่าทอด้วยคำพูดไม่ดีนะคะเช่นนี้พ่อแม่นะคะก็สามารถที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ด้วยเหตุเนรคุณค่ะ
2: ได้
3: ค่ะ
2: และสำหรับกรณีละครเราเมื่อกี้
3: ค่ะ
2: ก็คือน้องผู้หญิงน้องป๊อกแป๊กเนาะได้รับรถมานะคะแต่ประเด็นมันมีอยู่นิดนึงค่ะว่าน้องป๊อกแป๊กเนี่ยไม่รู้เหมือนเราพูดกันทิ้งท้ายว่าไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครเนา
3: ะ
2: ซึ่งจากละครเนี่ยเราก็พอจะอนุมานได้ประมาณหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นของน้องแป๊กน้องป๊อกแป๊กจริงๆอะนะท่านถ้าเป็นกรรมสิทธิ์น้องแล้วอะน้องก็น่าจะรู้นะว่าน้องแบบมีชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อน้องได้เล่มทะเบียนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องไม่รู
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็กรณีนี้นะคะผู้ชายเนี่ยดูแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นการให้ใช้เฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาให้เนี่ยเขาก็คงโอนไปให้นะคะในส่วนของชื่อตัวทะเบียนแล้วนะคะอันนี้น้องป๊อกแป๊กก็ไม่ได้รับโอนในส่วนนี้แต่อย่างใดนะคะเผลอๆยังผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้น

0: ก็รับ
1: มาต้องผ่อนด้วยนะน้อง
0: ค่ะในส่วนของรถนะคะน้องปอกแป๊กก็จำเป็นจะต้องคืนนะคะในส่วนของทรัพย์สินอื่นต้องคืนไหมคะอาจารย์
1: ทรัพย์สินอื่น
0: ค่ะเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาคืนทั้งหมดเลยนอกจากรถนะคะอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือทรัพย์สินนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าตามหลักการให้แล้วให้เลยนะคะเราจะไม่มีการเอาคืนนะคะยกเว้นเหตุในละคุณนะคะที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อกี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าให้คืนกันเยอะเนี่ยสังคม
1: มันจะวุ่นวายเดี๋ยววันนี้ฉันให้พรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนใจเธอพูดไม่ดีกับฉันฉันงอนเธอเอาคืนอย่างเงี้ยทุกวันมันสังคมมันจะอยู่ยากมาก
0: เลิก3วันดี4วันไข้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้สายเปนะคะสายเปต้องระวังนิดนึงนะคะ
0: ให้แล้วให้เลย
1: โดยหลักนะ
0: ค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายได้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายอ้าวกระดิ่งลั่นแล้วได้เวลาที่จะเปิดโอกาสให้สอบถาม
0: ได้เลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะดิฉันสงสัยมานานแล้วว่าจะมาทานก็ไม่ได้ถามสักทีนึงคะตอนที่สามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจำเป็นไหมคะว่าจะต้องทำไอ้ข้อตกลงเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตรกันทุกรายเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ทำไมอาจารย์อยากจะทำบ้างหรือไง
0: เผื่อไว้ก่อน
1: คือโดยหลักเนี่ยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำไว้เนี่ยมันดีกว่าไม่ทำ
0: อ๋อค่ะอาจารย์พอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยจดทะเบียนหย่ากับสามีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนจดทะเบียนหย่าเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้ทำข้อตกลงเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ตกลงกันเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยค่ะอาจารย์คะเพราะตอนนั้นท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมเองก็เลี้ยงลูกได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเกิดตกงานค่ะอาจารย์คะช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะแล้วลูกก็กำลังเรียนท่านผู้ชมก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมอยากจะไปขอให้สามีเนี่ยสามีเก่านะคะช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหน่อยอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมยังไง
1: คืออย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: การเป็นสามีภรรยากันก่อนสมมติว่าเรายังไม่เลิกกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: การเป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: ไม่มีลูกนะ
0: ค่ะ
1: สามีต้องอุปการะภรรยาภรรยาต้องอุปการะสามีต้องดูแลซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมหลับนอนที ่การเป็นสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: นะถ้าเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูต่างคนต่างไปตกลงกันเว้นไว้แต่จะมีก็ต้องตกลงกันว่าใครจะเอาอะไรถ้ามีสินสมรสมรสเอาว่ากันไป
0: นั่นเป็นแ
1: ต่เรื่องลูกกฎหมายเขาเขียนไว้เฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นภรรยาบอกเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นเรื่องของสามีแกจะต้องดูแลบุตรไม่จริงภรรยาก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรสามีก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะนี่คือหลักการเลยครับประเด็นต่อมาเราเลิกกันเราเองเลิกกันได้ครับแต่การอุปการะเลี้ยงดูบุตรเลิกไม่ได้อาจารย
0: ์อ๋อค่ะ
1: เว้นไว้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะตกลงกันว่านะเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูเราบันทึกไว้ชัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นของฝ่ายชายโดยฝ่ายเดียว
0: อ๋ออ
1: ย่างนี้ภรรยาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: อ่าค่ะ
1: แต่อยากจะช่วยก็ช่วยได
0: ้ค่ะ
1: หรือเขียนกันไว้ชัดเจนว่าเอาลูกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ภรรยามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรโดยฝ่ายเดียวสามีเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
0: อันนี้
1: แปลว่าตกลงกันไว้ชัดเจนแต่กรณีไลน์ถามไลน์ที่ถามไม่ได้ตกลง
0: ไม่ได้ตกลงอะไรเลยค่ะอาจารย
1: ์เธอก็มั่นใจว่าเอาลูกไปก็พอใจแล้วไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
0: ได้ลูกก
1: ็แปลว่าไม่ได้ตกลงกันไว
0: ้
1: การไม่ได้ตกลงกันไว้มิได้หมายความว่าภรรยาเอาลูกไปแล้วจะต้องไปเลี้ยงดูคนเดียวการอุปการะเลี้ยงดูยังติดตัวสามีต่อไปนะ
0: ฮะ
1: ถ้าภรรยาด้อยในเรื่องการหาเงินหาทองหรือด้อยทางรายได้สามีต้องเสริมเติมสนับสนุนกรณีอย่างนี้ถามว่าจะไปเรียกร้องให้สามีจ่ายได้ไหมได้ครับเพราะคุณไม่ได้ตกลงกันเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีปัญหาในการอุปการะเลี้ยงดูแล้วดูแล้วว่าสามีน่าจะมีกำลังแม้ต่างคนต่างจะแยกกันไปมีครอบครัวแล้วก็ตามน
0: ะ
1: เรื่องลูกไม่เกี่ยวค
0: ุ
1: ณขอโทษนะคุณจะมีผัวมีเมียกันใหม
0: ่
1: ยังไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกก็สามารถที่จะไปเรียกร้องให้สามีจ่ายเงินจ่ายทองในการอุปการะเลี้ยงดูได้แต่จะจ่ายมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ดูตามแต่ฐานะภาวะฐานานุรูป
2: ของแต่ละคน
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่อยู่ๆไปเรียกเป็นแสนอย่างนี้จะไหวเลยจ้ะ
0: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าสามารถที่จะไปขอให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ค่ะเพราะเราไม่ได้มีการตกลงอะไรกันไว้ตั้งแต่แรกอย่างที่ท่านผู้ชมเล่ามานะคะท่านผู้ชมคงสบายใจแล้วนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาหมายถึงการมอบทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ให้กับผู้รับโดยผู้ให้จะต้องตั้งใจที่จะให้กับผู้รับและผู้รับเต็มใจที่จะรับมอบและยอมรับทรัพย์สินนั้นเมื่อให้อะไรใครโดยเสน่หาแล้วจะเอาคืนไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับเนรคุณจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนได้

ดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภาพมนตรีและท่านบลวุฒิทวาทศิลป์มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอุทธรณ์และฎีกาช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลซึ่งทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวต่างๆที่ได้รับความเป็นธรรมค่ะจากกรณีการขายของออนไลน์แล้วโฆษณาสรรพคุณเกินจริงซึ่งอาจารย์ออยและอาจารย์แอลมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมีอะไรบ้างนั้น

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
5: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
5: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกล
9: ๆๆเอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันนึง
10: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของหน่วยที่10แล้วนะครับหน่วยที่10เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรครับในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายสูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเอง2ก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน5ก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร1มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายกิจการจะรายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำ
งบขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ในเรื่องแรกก็คือแบบงบเดียวหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน 2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ

การประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่ 2. อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ10ถึงร้อยละ20ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายแล้วคูณ 100% อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ5ถึงร้อยละ10ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100%อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากกำไรต่อหุ้นที่กิจการทำมาหาได้อัตราการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของกิจการกิจการบางแห่งมีนโยบายเงินปันผลจ่ายเป็นประจำทุกปีในอัตราคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100%อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROIเป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ1

100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดของ

หาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไรกำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยกต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตช่วยในการคาดคะเนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 2. เป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน 500,000 บาทค่าเสริมราคาเครื่องจักร 300,000 ตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า 800,000 บาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า 500,000 กำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน 500,000 บวกหักการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ 800,000 แล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ9ล้าน 300,000 นั่นเอง9ล้าน 300,000 ก็จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก 100,000 บาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ9ล้าน 2นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่า
ตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือ

ือจำนวนเงินที่เกิดจากผลคูณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า P/E ratio เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญ1หุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเองสองก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชีหนึ่งและกำไรต่อหุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางตรงข้ามผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูงหนึ่งนั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้
แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องการหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงจากแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินเงินหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำให้เกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจรจาปฏิปนอมหนี้ลดอัตราดอกอัตราเงินกู้ในอนาคตทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีตและก็คือความมั่นคงให้ราคาหุ้นของตัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการตามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับในตามวิธีเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปรประแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ในหน่วยที่10นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ค่ะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังรับชมการสอนเสริมทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STU Channel และออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14และสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th ได้ค่ะซึ่งการส่งเสริมในครั้งนี้นะคะครอบคลุมหน่วยที่4ประกอบด้วยเรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงหน่วยที่5เรื่องการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองและหน่วยที่6การบัญชีต้นทุนมาตรฐานซึ่งในช่วงแรกนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่4การบัญชีต้นทุนช่วงโดยอาจารย์ดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงศ์ติดตามชมค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ก็ถึงหน่วยที่4แล้วนะครับหน่วยที่4นั้นจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนช่วงซึ่งในหน่วยที่4จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดการบัญชีต้นทุนช่วงและการบันทึกบัญชีตอนที่2จะเป็นในเรื่องของรายงานต้นทุนการผลิตตอนที่3จะเป็นระบบต้นทุนผสมครับเรามาดูตอนแรกกันในแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนช่วงและการบันทึกบัญชีการบัญชีต้นทุนช่วงจะสะสมต้นทุนการผลิตตามศูนย์ต้นทุนหรือแผนกผลิตแต่และแผนกผลิตจะใช้บัญชีงานระหว่างทำเพื่อบันทึกต้นทุนการผลิตทั้งหมดและจะโอนต้นทุนการผลิตงานที่ผลิตเสร็จในแต่และแผนกโดยเริ่มต้นตั้งแต่แผนกแรกไปยังแผนกถัดไปจนกว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปเมื่อสิ้นงวดจะมีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนกในหน่วยที่แล้วท่านยังคงจำได้ดีอยู่นะครับว่าเราได้นำเสน

ต้นทุนงานสั่งทำเปรียบเทียบกับต้นทุนช่วงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในต้นทุนช่วงนี้เนี่ยหากจะมองไปก็คือต้นทุนกระบวนการผลิตซึ่งจะเป็นลักษณะของสินค้าที่เราผลิตสำเร็จก่อนแล้วจึงไปนำเสนอให้กับลูกค้าโดยลูกค้าก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ได้โดยที่ตัวกิจการนั้นจะเป็นผู้กำหนดผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาให้กับผู้ซื้อเป็นผู้เลือกก็เลยมีความแตกต่างกันนั่นเองในตอนนี้นั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือจะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนช่วงเรื่องที่2จะเป็นการบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนช่วงเรื่องที่3จะเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปและเรื่องที่4จะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของตัวการบัญชีต้นทุนช่วงนั้นก็จะมีในลักษณะของการผลิตตามระบบของต้นทุนช่วงระบบต้นทุนช่วงนั้นเราจะมีการผลิตแบบตามลำดับหมายความว่าตัวสินค้าที่เป็นของกิจการนั้นจะเริ่มต้นจากหน่วยแรกแล้วก็จะผลิตไปยังหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4ก็แล้วแต่นะครับว่าได้กำหนดในตัวสินค้าว่าจะมีการผลิตในตามลำดับนั้นเป็นรายการผลิตในกี่แผนกหรืออาจจะเป็นหน่วยย่อยของการผลิตสินค้านั้นซึ่งก็จะเป็นไปตามลำดับไม่มีการลักลั่นกันก็คือต้องผลิตเสร็จในหน่วยหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปหน่วยที่2นั่นก็จะเรียกว่าเป็นการผลิตแบบตามลำดับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าในแต่ละประเภทของกิจการ2จะเป็นการผลิตแบบคู่ขนานในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของสินค้าที่สามารถที่จะแยกผลิตกันก่อนได้อย่างเช่นสินค้าที่มีการผลิตอย่างตัวรถจักรยานยนต์ที่ได้ออกมาจำหน่ายท่านจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนมากหน้าหลายตานะครับเราก็อาจจะแยกหน่วยผลิตชิ้นส่วนออกไปเป็นคู่ขนานพร้อมกับการผลิตตัวอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆขึ้นมาและหลังจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการผลิตแบบคู่ขนานส่วนการผลิตแบบเลือกแผนกอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะของการผลิตที่ขึ้นแผนกต่างๆออกมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกไปเป็นแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของสินค้านั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็จึงนำรายการที่เราได้เลือกเอาไว้ว่าสินค้าตัวไหนที่จะต้องเอาไปเข้าคู่กับสินค้าใดก็ค่อยมาจับคู่แล้วค่อยประกอบออกมาเป็นรูปร่างลักษณะการผลิตก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้านั่นแหละครับก็อยู่ที่ว่ากิจการจะกำหนดรูปแบบของการผลิตออกมาอย่างไรในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการบัญชีในระบบต้นทุนช่วงก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุแน่นอนครับเมื่อมีการซื้อวัตถุเราก็จะเดบิตคุมวัตถุและเครดิตเจ้าหนี้หรือตัวเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดนั่นเองเราจะเห็นว่าในการบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนช่วงเมื่อมีการซื้อวัตถุแล้วเราเดบิตคุมวัตถุอันนี้ก็หมายถึงการใช้ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องเนื่องจากในระบบบัญชีสินค้าแบบต้นงวดนั้นเราจะไม่บันทึกรายการทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการผลิตแต่จะใช้นักบัญชีต้นทุนเพื่อการเก็บสะสมต้นทุนเพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยเท่านั้นดังนั้นในการนำเสนอในเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนจึงเป็นในรูปแบบของการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องเสียส่วนใหญ่นะครับเมื่อเรามีการเบิกวัตถุเข้าสู่กระบวนการผลิตก็จะมีการบันทึกงานระหว่างทำอันนี้ก็อยู่เราเบิกวัตถุไปเข้าสู่แผนกใดเราก็จะแยกเป็นงานระหว่างทำของแผนกนั้นๆจากตัวอย่างตรงนี้มี2แผนกเราก็จะเข้าสู่แผนกที่1และแผนกที่2ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการอีกนั่นแหละครับว่าคุณเบิกใบเบิกวัตถุที่คุณไปเบิกกับคลังสินค้าได้เขียน

ใบเบิกอย่างชัดเจนว่าไปใช้กับงานหรือแผนกใดหรือไม่และโดยปกติใบเบิกนั้นจะเป็นการเบิกของแต่ละแผนกมากกว่าและหลังจากนั้นถ้าหากมันมีใบเบิกออกมาแล้วเป็นการใช้เพื่อการบันทึกวัตถุดิบทางอ้อมก็จะเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตก็และแยกแผนกอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในรายละเอียดของใบเบิกเพราะการบันทึกบัญชีก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าจะต้องใช้เอกสารประกอบเราคงไม่สามารถที่จะเอ่ยอ้างหรือใช้วาจามาบันทึกได้เพราะหลักเกณฑ์ของการบันทึกบัญชีต้องมีเอกสารประกอบเสมอก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของใบเบิกของกิจการจะมีการเบิกโดยที่แยกแผนกหรือจะเป็นการเบิกรวมของฝ่ายผลิตแล้วไปเขียนดีเทลเขียนรายละเอียดลงในใบเบิกว่าเป็นของแผนกไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายในของกิจการในการออกแบบเอกสารแบบฟอร์มใบเบิกว่าจะสามารถใช้บันทึกรายการได้สะดวกแค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละกิจการนะครับหากวัตถุดิบที่เราเบิกไปหรือวัตถุทางตรงที่เบิกไปนั้นใช้ไม่หมดก็จะต้องมีการส่งคืนวัตถุที่เหลือเข้าคลังโดยเดบิตคุมวัตถุกลับเข้ามาแล้วก็เครดิตงานระหว่างทำแผนกที่1งานระหว่างทำแผนกที่2ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นเราเบิกไปใช้ในงานของแผนก1หรือแผนก2แล้วแผนกไหนเป็นผู้คืนเราก็จะต้องส่งคืนแล้วก็เครดิตในงานระหว่างทำของแผนกนั้นๆส่วนตัววัตถุทางอ้อมก็เช่นเดียวกันหากมีการส่งคืนจากแผนกที่1หรือแผนกที่2เราก็จะเดบิตคุมวัตถุกลับเข้ามาให้ตัววัตถุนั้นเข้าไปอยู่ในคลังของวัตถุส่วนตัวงานค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบทางอ้อมที่เราได้เบิกเข้าไปก็อยู่ที่แผนก1หรือแผนก2คืนมาก็จะล้างบัญชีนั้นโดยเครดิตในเรื่องของการส่งคืนมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าการส่งคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการควบคุมตัววัตถุที่นำไปใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการวางแผนอาจจะไม่รัดกุมหรืออาจจะไม่เหมาะสมจึงต้องมีการส่งคืนถ้าหากจะทำให้เกิดประสิทธิภาพก็ควรจะเบิกเท่ากับจำนวนที่เราคาดว่าจะใช้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าอีกนั่นแหละครับเพราะในบางครั้งการสั่งซื้อวัตถุเข้ามาก็อาจจะไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นทำให้ระบบของการเบิกจำเป็นจะต้องมีการเบิกเผื่อไว้เพื่อชดเชยสิ่งที่อาจจะเกิดการสูญเสียอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวลักษณะของธุรกิจซึ่งตัวกิจการโดยแผนกผลิตก็อาจจะต้องเป็นคนพิจารณาถึงระบบการควบคุมดังกล่าวว่าจะมีการแก้ไขเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อไปก็จะเป็นการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับค่าแรงงานเมื่อมีการบันทึกค่าแรงงานเราก็จะเดบิตค่าแรงงานและก็เครดิตค่าแรงงานครั้งจ่ายอันนี้เป็นค่าแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นซึ่งบันทึกครั้งจ่ายก็คือโดยระบบนี้ยังไม่ได้จ่ายแต่เราคำนวณขึ้นมาหลังจากที่คนงานได้ดำเนินการเข้าทำงานกับกิจการโดยปกติค่าแรงงานจะเกิดขึ้นจากแผนกบุคคลหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์ของกิจการซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบคนงานที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดซึ่งจะมีการจำแนกตามหน่วยงานแล้วฝ่ายบุคคลหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์ของกิจการจะเป็นผู้คำนวณขึ้นมาในรายละเอียดของค่าแรงดังกล่าวหลังจากนั้นก็จะมีการจำแนกคนงานที่เกิดขึ้นแต่ละแผนกว่าคนงานนั้นทำงานให้กับแผนกไหนถ้าเป็นการทำงานโดยตรงของแผนกนั้นเราก็จะบันทึกเดบิตงานระหว่างทำของแผนกต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นแรงลักษณะของแรงงานทางอ้อมเราก็จะบันทึกเป็นการคุมค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกต่างๆอีกเช่นกันแล้วก็เครดิตค่าแรงงานก็คือล้างค่าแรงงานออกเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าแรงงานก็จะบันทึกค่าแรงงานครั้งจ่ายแล้วก็เครดิตเงิน

สดทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าค่าแรงงานดังกล่าวที่เราได้จ่ายไปเข้าเกณฑ์จะต้องมีการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะไม่มีบัญชีอื่นยกเว้นในเรื่องของกรณีที่คำนวณแล้วมีภาษีที่จะต้องหักก็จะต้องมีการเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายเอาไว้เพื่อนำส่งกับกรมสรรพากรการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเราก็จะเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตก็แยกตามแผนกนะครับว่าการผลิตนั้นจะมีกี่แผนกแล้วตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเราก็จะแยกตามแผนกนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการผลิตสินค้านั้นๆเครดิตเงินสดหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆก็อยู่ที่กิจการกำหนดผังบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรืออาจจะบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่นก็ขึ้นอยู่กับผังบัญชีนั้นๆก็จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนกผลิตเมื่อมีการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่แผนกก็จะต้องบันทึกเดบิตงานระหว่างทำของแต่ละแผนกแล้วก็เครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าแผนกการผลิตเมื่อมีการผลิตเสร็จก็จำเป็นจะต้องโอนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกอันนี้ก็คือการผลิตสินค้านั้นไม่ได้เสร็จสิ้นที่แผนกเดียวแต่มีการเกิดขึ้นในหลายแผนกก็จะต้องไปประกอบกันดังนั้นก็จะมีการโอนต้นทุนระหว่างแผนกก็จะเดบิตงานระหว่างทำแผนกที่2ไปแล้วก็เครดิตงานระหว่างทำแผนกที่1อันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนต้นทุนของแผนกที่1ไปผลิตต่อที่แผนกที่2สำหรับสินค้าที่เราผลิตเสร็จเราก็จะเดบิตสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็โอนบัญชีงานระหว่างทำก็โดยเครดิตงานระหว่างทำของแผนกที่2ออกไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปอันนี้ก็ถือว่าเราได้คำนวณสินค้าที่ผลิตเสร็จไปสู่บัญชีสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหน่วยเทียบสำเร็จรูปในการคำนวณต้นทุนของงานที่เสร็จสำหรับวิธีการผลิตแบบต้นทุนช่วงจะเป็นการผลิตติดต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อถึงสิ้นงวดเวลาหนึ่งกิจการต้องคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตซึ่งอาจจะมีงานระหว่างผลิตที่เกิดขึ้นเป็นงานที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จโดยที่งานการผลิตนั้นจะได้รับต้นทุนในการผลิตไปแล้วบางส่วนดังนั้นในการคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการนำต้นทุนที่เกิดขึ้นหารด้วยหน่วยเทียบสำเร็จรูปแทนการหารด้วยสินค้าสำเร็จรูปโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้หน่วยเทียบสำเร็จรูปนั้นจะเท่ากับหน่วยนับทางกายภาพคูณด้วยขั้นความสำเร็จของหน่วยงานสินค้านั้นๆซึ่งก็จะเท่ากับหน่วยที่ผลิตเสร็จบวกด้วยหน่วยที่ยังผลิตไม่เสร็จคูณด้วยขั้นความสำเร็จนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกจะเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดที่ว่าหน่วยที่ผลิตเสร็จทั้งหมดในงวดนี้ส่วนแรกจะมาจากงานระหว่างทำต้นงวดที่ยกมาจากงวดก่อนแล้วมาผลิตให้สำเร็จในงวดปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยที่เริ่มในงวดนี้แล้วก็ยังผลิตในงวดนี้ให้แล้วเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะครับวิธีที่2จะเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะมีแนวคิดที่ว่างานระหว่างทำต้นงวดที่ยกมาผลิตต่อให้เสร็จในงวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เริ่มผลิตในงวดใหม่โดยไม่คำนึงว่างานระหว่างทำต้นงวดนั้นแท้จริงแล้วได้ผ่านกระบวนการผลิตมาบางส่วนหรือได้ใช้ต้นทุนบางส่วนมาแล้วทำให้ต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดถูกรวมไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

ในตอนที่ 4.2 จะเป็นการรายงานต้นทุนการผลิตรายงานต้นทุนการผลิตก็คือรายงานที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตของแต่ละแผนกโดยจะแสดงข้อมูลทั้งที่เป็นจำนวนหน่วยของสินค้าเป็นจำนวนเงินของต้นทุนการผลิตรายงานต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4ส่วนอันได้แก่รายงานจำนวนหน่วยรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปรายงานต้นทุนการผลิตและรายงานสรุปต้นทุนการผลิตส่วนประกอบและรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตจะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการรายงานจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตหรือหน่วยนับทางกายภาพส่วนที่2จะเป็นการรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปแล้วส่วนที่3ก็จะเป็นรายงานต้นทุนการผลิตส่วนที่4จะเป็นรายงานสรุปต้นทุนการผลิตเรามาดูรูปแบบของรายงานกันรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตก็จะต้องมีชื่อของกิจการรายงานต้นทุนการผลิตว่าเป็นของงวดใดก็ระบุลงไปโดยที่ส่วนที่หนึ่งที่บอกว่าจะต้องเป็นรายงานจำนวนหน่วยนั้นรายงานจำนวนหน่วยก็จะเริ่มตั้งแต่งานระหว่างทำต้นงวดอันนี้ก็คืองานระหว่างทำที่ยกมาจากงวดก่อนนั่นเองที่คงค้างมายังผลิตไม่เสร็จตั้งแต่งวดที่แล้วแต่มาผลิตต่อในงวดเราก็จะระบุจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดนั้นว่าเราได้ยกมาด้วยจำนวนหน่วยเท่าไหร่แล้วเราก็จะบันทึกหน่วยที่เริ่มการผลิตสำหรับงวดนี้ของตัวสินค้านั้นว่าสินค้านั้นในงวดนี้มีการเริ่มต้นที่จะผลิตทั้งสิ้นกี่หน่วยเราก็ใส่จำนวนหน่วยลงไปก็จะออกมาเป็นยอดรวมที่เราได้ทำการผลิตทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะดูซิว่าหน่วยที่ผลิตเสร็จในงวดแล้วโอนออกไปเป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปนั้นเนี่ยมีทั้งสิ้นอยู่กี่หน่วยแล้วคงเหลือเป็นงานระหว่างทำปลายงวดที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จจำนวนกี่หน่วยเราก็จะต้องรวมมาซึ่งยอดรวมนั้นก็จะต้องตรงกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะตรงกันอยู่แล้วนะครับในส่วนที่2เป็นการรายงานหน่วยเทียบสำเร็จรูปเป็นจำนวนหน่วยเราก็เอาหน่วยเทียบที่เอาหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนั่นแหละนะครับว่าในหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกมีวัตถุทางตรงเท่าไหร่และต้นทุนแปลงสภาพจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดมานะครับอันนี้คือจำนวนหน่วยแล้วก็งานระหว่างทำปลายงวดที่คงค้างอยู่เป็นจำนวนหน่วยเท่าไหร่แล้วก็ยอดรวมนะครับในส่วนที่3จะเป็นการรายงานต้นทุนการผลิตอันนี้ก็จะรายงานเป็นหน่วยมูลค่าก็คือจำนวนบาทโดยต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดที่เรายกมามียอดรวมกี่บาทแบ่งแยกเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพเท่าไหร่ต้นทุนแปลงสภาพก็คือค่าแรงงานบวกด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองแล้วก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยนะครับอันนี้เราก็เก็บตัวเลขมาว่าทั้งหมดจำนวนกี่บาทนะครับแยกออกมาเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะรวมตัวเลขออกมาเราเอาหน่วยเทียบสำเร็จรูปที่อยู่ในส่วนที่2นะครับยอดรวมของหน่วยเทียบสำเร็จรูปมาหารมาก็มาหารออกมาก็จะออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งแยกเป็นวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพในส่วนที่4จะเป็นการรายงานสรุปต้นทุนการผลิตซึ่งก็จะมีหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนะครับแล้วก็จะมีงานระหว่างทำปลายงวดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวัตถุทางตรงและต้นทุนแปลงสภาพรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นในส่วนที่3ที่เป็นยอดรวมกับส่วนที่4ที่เป็นรวมต้นทุนทั้งสิ้นนั้นจะต้องมียอดตรงกันนะครับถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่2กับส่วนที่3ยอดรวมที่เกิดขึ้นในรายงานต้นทุนการผลิตในส่วนที่3จะตรงกับยอดรวมจำนวนหน่วยของส่วนที่2ทั้งตัววัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพนี้ในตอนที่ 4.3 ระบบต้นทุนผสมระบบต้นทุนผสมเป็นระบบการผลิต

หนึ่งที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างต้นทุนสั่งทำและต้นทุนช่วงสินค้าที่ผลิตจะจำแนกเป็นรุ่นๆก็คือสินค้าที่ผลิตจะมีลักษณะต่างกันแต่ผ่านกระบวนการแบบเดียวกันเราดูไปตามภาพเราจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุทางตรงจะถูกสะสมตามรุ่นของงานอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นเสื้อผ้านะครับจะเห็นว่ามันอาจจะแบ่งแยกเป็นลักษณะของตัววัตถุดิบที่เข้ามาเช่นผ้ายืดหรือผ้ายีนแต่ต้นทุนแปลงสภาพซึ่งมีการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นจะเป็นกระบวนการเดียวกันในแผนกผลิตก็คือแบ่งแยกเป็นแผนกตัดแผนกเย็บปกแผนกเย็บตัวและแขนแผนกเย็บชายเสื้อส่วนแรกข้างบนนั้นจะเป็นลักษณะเหมือนกับงานสั่งทำในส่วนที่2ที่เป็นกระบวนการเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกับกระบวนการผลิตก็คือต้นทุนช่วงลักษณะ2 อย่างนี้เมื่อรวมกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบต้นทุนผสมเมื่อผสมแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปว่าเราต้องการผลิตก็ตามสินค้าอาจจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ผ้ายืดหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ผ้ายีนอันนี้ก็เป็นรูปแบบของต้นทุนผสมซึ่งสามารถที่จะประยุกต์รวมกันได้นะครับจึงสรุปได้ว่ากิจการที่ใช้ระบบต้นทุนผสมนั้นจะมีกรรมวิธีหรือเทคนิคในการผลิตที่เหมือนกันสำหรับการผลิตสินค้าในแต่ละรุ่นการใช้ระบบต้นทุนผสมจะใช้กับคำสั่งซื้อเฉพาะเพื่อผลิตสินค้าเป็นรุ่นต้นทุนทางตรงก็จะเกิดขึ้นในแต่ละคำสั่งจึงเป็นระบบต้นทุนงานสั่งทำส่วนต้นทุนแปลงสภาพจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งผลิตเพราะสินค้าแต่ละหน่วยจะมีกระบวนการผลิตที่เหมือนกันดังนั้นจึงมีการเฉลี่ยต้นทุนแปลงสภาพเป็นหน่วยต่อหน่วยหรือชั่วโมงการผลิตการเฉลี่ยต้นทุนแบบนี้จึงเป็นระบบของต้นทุนช่วงต้นทุนแปลงสภาพในระบบต้นทุนผสมเรียกว่าต้นทุนของกระบวนการผลิตอัตราต้นทุนแปลงสภาพการกำหนดอัตราต้นทุนแปลงสภาพจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานแต่ต้นทุนแปลงสภาพนี้จะรวมค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งการกำหนดอัตราต้นทุนแปลงสภาพจะมีการคำนวณล่วงหน้าของแต่ละแผนกผลิตโดยพิจารณาฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของต้นทุนแปลงสภาพเช่นจำนวนหน่วยผลิตจำนวนชั่วโมงการผลิตการคำนวณต้นทุนแปลงสภาพจึงเกิดขึ้นโดยอัตราต้นทุนแปลงสภาพนั้นจะเท่ากับต้นทุนแปลงสภาพตามงบประมาณและจำนวนหน่วยของกิจกรรมเป็นการทำให้ท่านได้เห็นว่าถ้าเป็นระบบต้นทุนผสมเราจะมีการกำหนดต้นทุนแปลงสภาพซึ่งก็คล้ายๆกับการกำหนดค่าใช้จ่ายคิดเข้างานนั่นเองครับสำหรับต้นทุนช่วงที่ได้สรุปไปท่านพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าการผลิตสินค้าที่เรามีขายให้กับตัวผู้ซื้อซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของตัวประชาชนโดยทั่วไปหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมก็แล้วแต่กิจการที่ขายสินค้าในลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการซึ่งแน่นอนครับในกระบวนการต้นทุนช่วงมันมีหลายขั้นตอนซึ่งในลักษณะของการผลิตนั้นมันจะมีความยากในลักษณะของตัวรายงานที่เกิดขึ้นซึ่งในลักษณะของรูปแบบของรายงานต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยตั้งแต่การหาในเรื่องของจำนวนหน่วยผมอยากจะเน้นย้ำสักนิดหนึ่งนะครับว่าในกระบวนการต้นทุนช่วงนั้นถ้าหากเรามีการผลิตที่สามารถจะกำหนดขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเนี่ยนักบัญชีต้นทุนจะมีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะนักบัญชีต้นทุนนั้นจะต้องทำรายงานต้นทุนการผลิตออกมานะครับโดยเฉพาะในตัวของรายงานจำนวนหน่วยที่เกิดขึ้นว่าคุณจะต้องมีการเก็บรายละเอียดว่างานระหว่างทำต้นงวดนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่และเมื่อที่เริ่มต้นในหน่วยงานที่เริ่มนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในกระบวนการผลิตมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงของการผลิตได้ดังนั้นนักบัญชีต้นทุนจึงต้องเก็บรายละเอียดของการผลิตให้ดีว่าในแต่ละช่วงการผลิตนั้นกิจการจะต้องมีการใส่ต้นทุนของตัวดิบเข้าไปในลักษณะของการผลิตมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการเก็บยอดรายการต่างๆให้เกิดความละเอียดมาก

0: ยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณจะต้องทำรายงานจำนวนหน่วยที่ผลิตและออกมาเป็นลักษณะของจำนวนหน่วยเทียบสำเร็จรูปซึ่งในหน่วยเทียบสำเร็จรูปนั้นมันก็จะเป็นตัวบอกว่าในงวดนั้นเนี่ยกิจการนั้นมีหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลของนักบัญชีต้นทุนนั้นก็จะต้องแยกออกมาเป็นในตัววัตถุดิบทางตรงกับตัวต้นทุนแปลงสภาพทั้งสองส่วนงานรวมถึงจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวงานระหว่างทำไปงวดที่ยังคงค้างอยู่เพื่อที่จะออกมาเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปให้ได้ซึ่งตรงนั้นก็ต้องหาละว่างานระหว่างทำไปงวดที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนการเปรียบเทียบการหาวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นของงานระหว่างทำไปงวดมีจำนวนเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนักบัญชีต้นทุนจะต้องคำนวณละว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราได้เก็บรวบรวมขึ้นมาเมื่อเอาจำนวนที่เกิดขึ้นจากหน่วยเทียบสำเร็จรูปไปหารเพื่อที่จะออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็รายงานตัวต้นทุนที่ออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะบันทึกรายการสินค้าที่โอนออกแล้วก็จะไปบันทึกอยู่ในคลังสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้รู้ว่ามีต้นทุนเท่าไหร่แต่ในข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะของการผลิตที่เป็นต้นทุนช่วงมันต้องดูรูปแบบว่าจริงๆค่ากิจการใช้ในการคำนวณหาต้นทุนที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตในรูปแบบใดมันก็ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะในกระบวนการผลิตค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนั้นบางครั้งมันใช้เวลานานดังนั้นในกระบวนการผลิตอาจจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานก่อนก็ได้ก็คล้ายๆกับต้นทุนงานสั่งทำเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของระบบต้นทุนผสมที่ผมได้อธิบายไปจึงมีการประยุกต์แล้วก็ได้กำหนดอัตราที่เราเรียกว่าอัตราต้นทุนแปลงสภาพซึ่งมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือค่าแรงงานและตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นการคิดล่วงหน้าก็เหมือนกับค่าใช้จ่ายคิดเข้างานก่อนและหลังจากนั้นเมื่อมีข้อมูลอย่างแท้จริงว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เราจึงเปรียบเทียบแล้วนำผลต่างเหล่านั้นมาปรับปรุงดังนั้นในช่วงของการปรับปรุงนักบัญชีต้นทุนก็จำเป็นจะต้องมาแยกแยะอีกแหละครับว่าผลต่างที่เกิดขึ้นจะปรับปรุงเข้าต้นทุนการผลิตอย่างไรอาจจะเข้าต้นทุนขายทั้งหมดหรืออาจจะต้องมีการแบ่งแยกว่าสิ่งที่เป็นผลต่างเข้างานระหว่างทำคงเหลือไปงวดกับในลักษณะของต้นทุนที่เป็นสินค้าที่ยังไม่สามารถจะจำหน่ายได้ก็จะเป็นการพิจารณาคู่กันไปอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าต้นทุนช่วงการผลิตที่ได้นำเสนอตรงนี้เนี่ยรูปแบบที่เราได้แจ้งไปว่าบันทึกบัญชีก็คือลักษณะของต้นทุนจริงซึ่งในลักษณะของการผลิตที่แท้จริงนั้นต้นทุนจริงนั้นจะเป็นในเรื่องของการเกิดที่ได้รับข้อมูลมาช้าเราก็อาจจะใช้วิธีการเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายคิดเข้างานก่อนแล้วค่อยมาปรับปรุงทีหลังก็คล้ายๆกับต้นทุนงานสั่งทำที่เราได้ศึกษาไปในหน่วยที่3อันนี้ก็เป็นลักษณะของกิจการส่วนในการสอบสำหรับวิชานี้หรือในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องต้นทุนช่วงก็จะมีตัวอย่างนะครับเนื้อหาต่างๆที่จะให้เป็นลักษณะเคสสั้นๆหรือกรณีศึกษามาว่ามีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปได้หรือไม่และเมื่อหาได้แล้วท่านสามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้หรือไม่ลักษณะของหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ท่านหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปและต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าโดยที่จะมีกรณีมาซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถจะดูจากตัวอย่างในวิชานี้ได้เลยซึ่งในนั้นนี้จะมีตัวรายละเอียดของเนื้อหาสำหรับต้นทุนช่วงซึ่งค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนื่องจากเวลาที่เราได้มาพูดคุยกันเนี้ยมันเป็นเวลาช่วงสั้นๆก็เลยไม่อาจที่จะนำในดีเทลรายละเอียดซึ่งจะต้องมีการชี้ตัวเลขต่างๆว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรในเนื้อหาของชุดวิชาเราได้เขียนเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ท่านได้มีมุมมองรวมทั้งจะเกิดความเข้าใจในลักษณะของการคำนวณต้นทุนในการหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปแล้วก็การรายงานต้นทุนของตัวสินค้าที่ออกมา ว่าสินค้าที่ออกมานั้นเราจะมีต้นทุนต่อหน่วยอย่างไรและเราก็จะได้ข้อสรุปของต้นทุนต่างๆที่ออกมาเป็นตัวสินค้าท่านจะได้บันทึกรายการเหล่านั้นเข้าไปในรูปของต้นทุนสินค้าที่กิจการจะมีไว้เพื่อการจำหน่ายเป็นอย่างดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต้นทุนช่วงที่ผมได้มาอธิบายคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางบทสรุปก็อย่างไรก็ตามดูในรายละเอียดอีกครั้งในชุดวิชานี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนช่วงเป็นอย่างดีนะครับ
1: และที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่4ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองโดยอาจารย์ดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามกันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5จะเป็นในเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองครับโดยในหน่วยที่5นั้นจะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนก็คือตอนแรกจะเป็นการพูดถึงการบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมตอนที่2จะเป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้ตอนที่3จะเป็นการบัญชีเศษซากและของสิ้นเปลืองเรามาดูเนื้อหากันนะครับในตอนแรกคือการบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมมีแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันในกระบวนการผลิตสินค้าร่วมกันในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์มีปริมาณและมูลค่าใกล้เคียงกันก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ถ้าหากมีปริมาณและมูลค่าแตกต่างกันก็จะถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้การปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมจะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีถัวเฉลี่ยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักวิธีราคาตลาดหรือวิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์และวิธีอัตรากำไรคงที่นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาแตกต่างกันไปตามสภาพของการผลิตโดยจะแบ่งคำนวณต้นทุนในกรณีที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมออกขายทันทีณจุดแยกตัวและในกรณีที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมไปผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัวในทำนองเดียวกันกับการผลิตภัณฑ์ร่วมกิจการก็อาจจะปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ไม่ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของการผลิตและนโยบายการบริหารในการที่กิจการไม่ปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็แสดงให้เห็นว่ากิจการไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้เท่ากับผลิตภัณฑ์หลักจึงนิยมแสดงเป็นรายได้อื่นหรือรายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนในตอนนี้ก็จะมีเรื่องทั้งสิ้นที่เราจะพูดคุยกันอยู่3เรื่องด้วยกัน3เรื่องที่ว่าก็คือเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการปันส่วนต้นทุนร่วมและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมเรามาดูเรื่องแรกกันแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์ร่วมหมายถึงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปซึ่งผลิตได้จากกระบวนการผลิตเดียวกันหากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสามารถนำออกขายได้ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกันเราก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเช่นการกลั่นน้ำมันดิบย่อมได้ผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันก๊าซน้ำมันเตายางมะตอยและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอื่นๆหรือในการชำแหละสุกรเราก็จะได้เนื้อสันในเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องมันไขมันพร้อมกันในการผลิตคราวเดียวกันดูตามภาพนะครับภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วจะถึงจุดแยกตัวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมในลักษณะนี้ก็จะเกิดตัวน้ำมันเบนซินและก็ตัวน้ำมันหล่อลื่นเ

พันธุ์ร่วมนั้นจะมียอดขายอยู่ใกล้กันหรือระดับราคาที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้น้ำมันเบนซินเราขายได้อยู่ที่ 110,000 ในขณะน้ำมันหล่อลื่นก็ขายได้ 100,000 บาทแสดงให้เห็นถึงยอดขายที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้เราจะเรียกผลิตภัณฑ์ร่วมครับดังนั้นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมต้นทุนร่วมหมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดที่เกิดผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดแยกตัวหรือจุดแยกออกดังนั้นจุดแยกตัวจึงเป็นจุดที่แยกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั่นเองจากภาพนะครับเราจะเห็นน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วมีต้นทุนร่วมอยู่ 300,000 ณจุดแยกตัวเราก็มาปันส่วนต้นทุนละว่า 300,000 เราจะปันให้กับน้ำมันเบนซินก็จะมีการปันส่วนต้นทุนออกมาอยู่ที่ 160,000 บาทในขณะที่เป็นน้ำมันหล่อรื่นเราก็จะปันส่วนต้นทุนเป็น 140,000 บาทต้นทุนหลังจุดแยกตัวหรือต้นทุนผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัวก็คือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาไปผลิตต่อจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะขายนั่นเองต้นทุนหลังจุดแยกตัวจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวจนกระทั่งผลิตเสร็จข้อแตกต่างระหว่างต้นทุนประเภทนี้กับต้นทุนร่วมก็คือเราสามารถที่จะทราบได้ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวเป็นของต้นทุนผลิตภัณฑ์ชนิดใดจำนวนเท่าไรจึงคำนวณต้นทุนเข้ากับผลิตได้โดยง่ายภาพนะครับนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นโดยมีต้นทุนร่วมที่ 300,000 ในจุดแยกตัวเราได้แยกออกมาว่าผลิตภัณฑ์ร่วมคือน้ำมันเบนซินนั้นเราขายได้ที่ 220,000 บาทในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นขายได้ 200,000 บาทโดยณจุดแยกตัวนั้นในตัวน้ำมันเบนซินมีต้นทุนที่ผลิตต่ออีก 120,000ขณะที่น้ำมันหล่อลื่นเรามีต้นทุนที่ผลิตต่ออีก 50,000 บาทเรื่องต่อไป 5.1.2 การปันส่วนต้นทุนร่วมในการปันส่วนต้นทุนร่วมจะมีวิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมอยู่4วิธีด้วยกันก็คือ1วิธีถัวเฉลี่ยวิธีถัวเฉลี่ยนั้นเป็นการปันส่วนตามวิธีจะคำนวณแบ่งต้นทุนร่วมโดยถัวเฉลี่ยต้นทุนให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้โดยถือหลักว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผ่านกระบวนการผลิตเดียวกันสมควรที่จะได้รับต้นทุนการผลิตเท่าๆกันนั่นคือลักษณะของวิธีถัวเฉลี่ยส่วนวิธีที่2เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในวิธีที่2นี้นะครับอาจจะมองว่าวิธีแรกไม่ถูกต้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวขนาดน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้และเวลาที่ใช้ในการผลิตจึงได้นำข้อแตกต่างเหล่านั้นมาพิจารณาในเรื่องของตัวแต้มหรือน้ำหนักให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก่อนส่วนวิธีที่3เป็นวิธีราคาตลาดหรือมูลค่าขายสัมพัทธ์วิธีนี้เป็นไปตามหลักที่ว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตสินค้าต่างๆก็หวังที่จะกำไรดังนั้นในตัวราคาขายหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดควรที่จะครอบคลุมส่วนที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมทั้งกำไรที่กิจการต้องการหรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือราคาขายที่มีส่วนสัมพัทธ์กับต้นทุนผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงก็น่าจะมีต้นทุนสูงไปด้วยนั่นเองส่วนวิธีที่4เป็นวิธีอัตรากำไรคงที่แนวคิดนี้ถือว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตได้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่จะก่อให้เกิดกำไรแก่กิจการในอัตราที่เท่าเทียมกันจึงมีการกำหนดอัตรากำไรที่ต้องการ

การไว้ล่วงหน้าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของวิธีการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมในเรื่องนี้ก็ขอยกเป็นตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจเนื่องจากมีรายละเอียดของตัวเลขนะครับก็อย่างเช่นของบริษัทปื้มมัลติโปรดักต์ได้ผลิตสินค้า A B C จากกระบวนการผลิต

ตามลำดับกิจการบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีหน่วยที่นำเข้าการผลิต 8,500 หน่วยต้นทุนร่วมในแผนกที่1ก็จะเกิดงานระหว่างทำไปงวดจำนวน300หน่วยณถึงจุดแยกตัวก็จะเป็นสินค้า A B และ C ถูกส่งไปยังแผนกที่2สินค้า A มีจำนวน 3,000 หน่วยสินค้า B ส่งไปยังแผนกที่3มีจำนวน 3,200 หน่วยสินค้า C ส่งไปยังแผนกที่4มีจำนวน 2,000 หน่วยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเดือนมีนาคมกิจการเบิกวัตถุดิบเข้าผลิตในแผนกที่1จำนวน 8,500 หน่วยก็ปรากฏว่าณจุดแยกตัวได้สินค้าต่างๆตามปริมาณผลิตในแผนภาพและมีงานระหว่างทำไปงวด300หน่วยซึ่งได้ใส่จำนวนวัตถุดิบไปแล้ว 100% ต้นทุนแปลงสภาพ 40% อันนี้คือของงานระหว่างทำไปงวดนะครับต้นทุนการผลิตในแผนกต่างๆจะประกอบไปด้วยค่าวัตถุทางตรงแผนกที่1 2 3และ4ค่าแรงงานทางตรงแผนกที่1 2 3และ4ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เราได้คิดเข้างานมีแผนกที่1ที่2ที่3ที่4รวมแล้วแผนกที่1ก็จะมีต้นทุนการผลิตเกิดขึ้น 125,700 แผนกที่2ยอดรวม 120,000 แผนกที่3ยอดรวม 96,000 แผนกที่4 50,000 บาทกิจการปันส่วนต้นทุนร่วมในแผนกที่1ให้กับสินค้าต่างๆด้วยวิธีถัวเฉลี่ยและในเดือนนี้ไม่มีงานระหว่างทำต้นทุนในทุกแผนกผลิตบริษัทปื้ม Multi Product อันนี้จะเป็นงบต้นทุนการผลิตของแผนกที่1ก็จะมีปริมาณการผลิตเกิดขึ้นก็คือหน่วยที่เรานำเข้า 8,500 หน่วยซึ่งจะมีหน่วยที่ผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกที่2สินค้า A จำนวน 3,000 หน่วยก็จะเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปสินค้าวัตถุดิบอยู่จำนวน 3,000 และต้นทุนแปลงสภาพ 3,000 แผนกที่3สินค้า B 3,200 หน่วยก็จะแยกเป็นวัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพ 3,200 หน่วยแผนกที่4สินค้า C 2,000 หน่วยก็จะแยกเป็นวัตถุดิบและก็ตัวต้นทุนแปลงสภาพโดยมีงานระหว่างทำไปงวด300หน่วยมีวัตถุดิบ 100% ก็คือ300หน่วยส่วนต้นทุนแปลงสภาพ 40% ก็จะเท่ากับ120หน่วยดังนั้นเราก็รวมยอดได้ว่าปริมาณการผลิตที่เรานำเข้า 8,500 หน่วยนั้นเราได้ใช้วัตถุดิบไปทั้งหมดหรือวัตถุไปทั้งหมดแล้ว 8,500 หน่วยในขณะต้นทุนแปลงสภาพเกิดขึ้นเพียง 8,320 นี้เราก็มาหาต้นทุนต่อหน่วยกันต้นทุนในหน่วยที่เราได้ทำการผลิตมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 125,700แยกเป็นวัตถุจำนวน 42,500 ซึ่งเมื่อนำรายการเหล่านี้เนี่ยไปหารนะครับวัตถุเราหารด้วย 8,500 ก็จะเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยคือ5บาทในขณะหน่วยเทียบสำเร็จรูปเราแยกตัววัตถุออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าแรงงานทางตรงรวมยอดได้เท่ากับ 49,920 เมื่อไปหารจำนวน 8,500 หน่วยก็จะออกมาเท่ากับ6บาทเช่นเดียวกันครับค่าใช้จ่ายการผลิต 33,280 หารจำนวนหน่วยที่ผลิต 8,500 หน่วยก็จะออกละ4บาทนั้นต้นทุนต่อหน่วยรวมกันทั้ง3ส่วน5บวก6บวก4ก็จะเป็น15นะครับ15บาทต่อหน่วยนี้หน่วยผลิตเสร็จและโอนออกแผนกที่2มีมูลค่าอยู่ที่ 4,500 บาทแผนกที่3สินค้า B 48,000 บาท
โทษนะครับแผนกที่2คือ 45,000 บาทแล้วก็แผนกที่3

0: สินค้า B 48,000 บาทแผนกที่4สินค้า C 30,000 บาทรวมแล้ว 123,000 ในขณะที่งานระหว่างทำไปงวดเราจะมีวัตถุทางตรง 1,500 บาทและค่าแรงงาน720ค่าใช้จ่ายการผลิต480รวมเป็น 2,700 บาทก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จก็จะเท่ากับ 125,700 นะครับนั้นพอเรามาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุทางตรงคือ5บาทค่าแรงทางตรงก็คือ6บาทแล้วก็ในตัวค่าใช้จ่ายการผลิตคือ4บาทนะครับอันนี้ก็แยกออกมาให้เห็นแล้วถึงงานระหว่างทำไปงวดในการบันทึกรายการนะครับเมื่อเกิดรายการขึ้นมาต้นทุนการผลิตร่วมในแผนกแรกของการผลิตโดยมีหน่วยนำเข้าทั้งสิ้น 8,500 หน่วยเราก็จะเดบิตงานระหว่างทำของแผนกที่1 125,700 แล้วก็เครดิตคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรงนั่นเอง 42,500 ค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้น 49,920 แล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานที่เราบันทึกไป 33,280เราก็จะโอนต้นทุนร่วมที่จัดสรรให้กับสินค้า A B C ไปเพื่อที่จะทำการผลิตเพิ่มเติมนะครับเราก็โอนงานระหว่างทำของแผนกที่1ที่โอนออก 123,000 ไปเป็นงานระหว่างทำของแผนกที่2ก็คือ 45,000 บาทงานระหว่างทำแผนกที่3 48,000 บาทแล้วก็งานระหว่างทำแผนกที่4 30,000 บาทการบันทึกต้นทุนเพิ่มเติมในแผนกที่2ซึ่งเป็นการผลิตสินค้า A จำนวน 3,000 หน่วยเราก็บันทึกรายการงานระหว่างทำเข้าไป 120,000 บาทโดยแยกออกมาเป็นค่าวัตถุก็คือคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรง 50,000 บาทค่าแรงงาน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 30,000 บาทหลังจากนั้นเราก็จะโอนนะครับงานระหว่างทำของสินค้า Aออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนของสินค้า A ผลิตเสร็จโอนออกจากแผนกที่2ไปยังคลังก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยก็คือจำนวน 165,000 เราก็โอนออกทั้งหมดนะครับไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งคำนวณต่อหน่วยซึ่งมี 3,000 หน่วยก็จะได้เท่ากับหน่วยละ55บาทส่วนแผนกที่3เราก็จะบันทึกต้นทุนการผลิตเพิ่มเติมซึ่งเป็นสินค้า B จำนวน 3,200 หน่วยโดยบันทึกเป็นงานระหว่างทำ 96,000 บาทก็เกิดจากตัวคุมวัตถุหรือวัตถุทางตรง 40,000 บาทค่าแรงงานทางตรง 30,000 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานอีก 26,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จเท่ากับ 96,000 บาทและหลังจากที่ผลิตเสร็จเราก็จะโอนงานระหว่างทำมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปของ B เข้าไปสู่คลังสินค้าจำนวน 144,000 โดยเดบิตสินค้าสำเร็จรูปและเครดิตงานระหว่างทำของแผนกที่3เราก็จำนวนของมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด 144,000 หารด้วยจำนวนหน่วยที่ได้โอนออก 3,200 หน่วยก็หาออกมาแล้วต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าชนิด B เท่ากับ45บาทส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกที่4หรือสินค้า C ก็จะเป็นงานระหว่างทำที่เราได้โอนมาจากตัวคุมวัตถุที่โอนออกไปสู่งานระหว่างทำงานระหว่างทำที่เกิดขึ้นในแผนกนี้ทั้งหมดก็คือ 50,000 เป็นคุมวัตถุ 10,000 บาทค่าแรงงาน 20,000 และค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 20,000ก็เกิดตัวสินค้า C ที่สำเร็จ 2,000 หน่วยก็โอนงานระหว่างทำทั้งหมดเข้าสู่สินค้าสำเร็จรูป 2,000 หน่วยในมูลค่า 80,000 บาทแล้วไปหารจำนวน 2,000 เราก็จะได้ต้นทุนของ C เท่ากับ40บาทนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณกันก็มีตัวเลข
1: เนื้อหาในหน่วยที่5ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะและจะมาติดตามเนื้อหาสาระสำคัญกันต่อค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบ

0: แต่พ่อ
1: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
0: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะมาติดตามเนื้อหาสาระการบรรยายในหน่วยที่5กันต่อว่ามีรายละเอียดที่นักศึกษานั้นจำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องใดบ้างไปติดตามกันค่ะ
5: ส่วนตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้ในเรื่องนี้กิจการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็จะถือว่ารายการนี้เป็นสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หลักโดยเลือกตีราคาได้2วิธีก็คือวิธีมูลค่าขายสุทธิกับวิธีคิดต้นทุนย้อนกลับต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้ตามกรณีนี้จะนำไปหักจากต้นทุนร่วมเพื่อหาต้นทุนร่วมสุทธิโอนให้กับผลิตภัณฑ์หลักการบันทึกรายการบัญชีก็จะเป็นไปตามวิธีการตีราคาและการเลือกแสดงรายการในงบการเงินที่กิจการเลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีราคาสินค้าคงเหลือการคำนวณสินค้าที่ขายเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินนั่นเองผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีปริมาณและมูลค่าที่แตกต่างกันมากกล่าวก็คือว่าผลิตภัณฑ์หลักนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กิจการตั้งใจผลิตเพื่อการจำหน่ายโดยเฉพาะซึ่งจะผลิตได้ในจำนวนมากและมีมูลค่าสูงส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักโดยปกติปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงหรือจำนวนมากนั่นเองจากภาพข้าวเปลือกเมื่อผ่านกระบวนการขัดสีณจุดแยกตัวเราจะได้ข้าวสารซึ่งข้าวสารนั้นจะขายได้ 110,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักในขณะที่แกรบซึ่งขายได้มีมูลค่าเพียง 3,000ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งในตอนนี้จะแยกเป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นการกำหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เรื่องที่2จะเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้เรามาดูเรื่องแรกการกำหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลอยได้อาจขายได้ทันทีณจุดแยกตัวหรือนำไปผลิตต่อหลังจุดแยกตัวดังนั้นการคำนวณต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างไรก็ตามกิจการบางแห่งไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้เท่ากับผลิตภัณฑ์หลักด้วยเหตุนี้การกำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงแบ่งได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกจะไม่มีการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้กรณีที่2จะมีการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้เรามาดูกรณีแรกกรณีที่1ไม่ปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้รายได้สุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได้เราก็จะนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนได้อยู่3รูปแบบด้วยกันดังต่อไปนี้รูปแบบแรกหรือแบบที่1แสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนแบบที่2แสดงเป็นรายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนและแบบที่3แสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนสินค้าขายของผลิตภัณฑ์หลักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำเสนอในงบกำไร

0: ขาดทุนของกิจการว่าจะแสดงในรูปแบบใดส่วนกรณีที่2เป็นการปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ในกรณีที่2นั้นจะมีวิธีการคำนวณต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้อยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเป็นการคำนวณมูลค่าขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได้เมื่อได้ผลลัพธ์เท่าใดก็จะนำไปหักต้นทุนร่วมซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์หลักกับวิธีที่2เป็นการคำนวณต้นทุนคิดย้อนกลับซึ่งวิธีนี้จะเป็นการหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกับไปหาต้นทุนวิธีนี้นะครับจะมีการสมมุติว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขายหลักการนี้ใกล้เคียงกับหลักการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาดนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นวิธีการผลิตผลิตพลอยได้โทษนะครับเป็นวิธีการบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้ในกรณีที่1ไม่ปันส่วนต้นทุนการผลิตร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายใต้กรณีที่1จะไม่มีการเปิดบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสินค้าคงเหลือของกิจการหรือเป็นของตัวสินค้าหลักกิจการแค่บันทึกต้นทุนการผลิตเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ขายนั่นเองโดยจะไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้คงเหลือยกไปในงวดหน้าหรือไม่ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริงในงวดนั้นการบันทึกรายการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์พลอยได้น้อยมากหรือไม่ให้ความสำคัญเลยส่วนกรณีที่2เป็นการปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกจะเป็นการบันทึกรายการบัญชีเมื่อคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยใช้วิธีมูลค่าขายสุทธิวิธีที่2จะเป็นการบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยใช้วิธีต้นทุนคิดย้อนกลับซึ่งทั้ง2วิธีที่กล่าวมาตรงนี้นะครับท่านก็ศึกษารายละเอียดได้ในชุดวิชาซึ่งจะมีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษาส่วนตอนที่3จะเป็นการบันทึกเศษซากและของสิ้นเปลืองในเรื่องนี้มีแนวคิดที่ว่าเศษซากเป็นเศษวัสดุที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตถ้ามีปริมาณและมูลค่าเพียงเล็กน้อยกิจการอาจจะบันทึกรายการต่อเมื่อขายได้ซึ่งจะนำมูลค่าขายเศษซากไปแสดงลดต้นทุนของงานหรือลดค่าใช้จ่ายการผลิตหรืออาจจะแสดงเป็นรายได้จากการขายเศษซากแต่ถ้าหากเศษซากมีมูลค่าสูงพอสมควรก็จะบันทึกรายการนี้เป็นของคงเหลือในชื่อบัญชีเศษซากคงเหลือซึ่งจะมีการตีราคาตามมูลค่าที่อาจขายได้ในตลาดในขณะที่เกิดรายการนั้นส่วนของสิ้นเปลืองได้แก่ตะกอนเศษที่หลงเหลือจากการผลิตที่ไม่มีมูลค่าพอที่จะไปขายหรือไปใช้ประโยชน์ได้การเกิดของสิ้นเปลืองอาจทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งกิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของสิ้นเปลืองโดยถือรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตเศษซากหมายถึงวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อยกิจการอาจจะนำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตตัวอย่างเช่นเศษไม้ที่เหลือจากการเลื่อยไม้เศษโลหะหรือเศษพลาสติกที่ได้จากกระบวนการผลิตเป็นวัตถุเกตรองนอกจากนี้เศษซากอาจเกิดได้ จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นเป็นชิ้นส่วนที่แตกหักหรือมีตำหนิมากส่วนของสิ้นเปลืองคือของที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งไม่มีมูลค่าพอที่จะนำไปขายหรือแม้แต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตตัวอย่างเช่นเศษวัตถุที่อยู่ในรูปของตะกอนวัสดุที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งตัวตะกอนขม่าวควันและของเสียที่ไม่อาจจะขายได้บางครั้งกิจการอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขจัดของสิ้นเปลืองเหล่านี้เนื่องจากของสิ้นเปลืองเหล่านี้อาจก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้วิธีการบันทึกเศษซากจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกกิจการไม่ทราบราคาตลาดเศษซากจนกว่าจะขายได้กรณีที่1กิจการไม่ทราบราคาตลาดของเศษซากจนกว่าที่จะขายได้ดังนั้นเมื่อเศษซากเกิดขึ้นในแผนกผลิตใดหากมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะบันทึกเฉพาะเศษซากในบัตรเศษซากเท่านั้นและเมื่อใดที่กิจการขายเศษซากได้ก็จะลงบัญชีเป็นค่าขายเศษซากหรือจะลงเป็นรายได้อื่นส่วนกรณีที่2เศษซากมีราคาสูงพอสมควรและกิจการต้องการบันทึกทั้งปริมาณราคาไว้ในบัตรเศษซากขณะเมื่อส่งมอบเศษซากจำนวนนั้นเข้าคลังสินค้าปกติจะใช้ราคาตลาดของเศษซากในวันที่เกิดรายการเพราะนั้นประเด็นนี้ก็คงจะต้องกลับมาพิจารณาว่าราคาตลาดของเศษซากกิจการจะทราบได้อย่างไรก็คงจะต้องทำหน้าที่ค้นหาก่อนที่จะบันทึกวิธีการบันทึกบัญชีของสิ้นเปลืองเนื่องจากของสิ้นเปลืองเป็นผลที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีมูลค่าพอที่จะขายหรือไปใช้ประโยชน์จึงไม่สามารถบันทึกรายการนี้ลงในสมุดบัญชียกเว้นในกรณีที่กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของสิ้นเปลืองดังกล่าวก็จะบันทึกรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นในตัวตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกนะครับให้ท่านทราบถึงการบัญชีของตัวผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากและของสิ้นเปลืองว่าจริงๆแล้วกิจการที่ทำการผลิตสินค้าจะต้องมีการพิจารณาว่าในกระบวนการผลิตของสินค้าหลักนั้นเนี่ยจะมีผลพลอยได้หรือไม่นะครับผลพลอยได้กับผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่เราจะขายแล้วมีมูลค่าที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมก็เหมือนกับเป็นสินค้าหลักทั้งคู่ที่ขายได้ในราคาเกือบจะเท่าเทียมกันจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักแต่เราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเพราะอยู่ในกระบวนการผลิตที่เกิดร่วมกันมาก่อนแล้วค่อยถึงจุดแยกที่แตกออกไปส่วนผลพลอยได้หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าที่หลงเหลือออกมาจากกระบวนการผลิตที่สามารถจะขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ส่วนเศษซากและของสิ้นเปลืองนั้นไม่ค่อยจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่กิจการมักจะไม่บันทึกเป็นของหรือสินค้าแต่มักจะนำไปขายแล้วค่อยบันทึกเป็นรายได้ก็เหมือนกับตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่านโยบายของกิจการแต่ละแห่งจะเหมือนกันหรือไม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์ร่วมในตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากของสิ้นเปลืองเหล่านี้เนี่ยที่ได้เรียนรู้กันไปจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของการสอบในวิชานี้ก็คงจะมีลักษณะเคสสั้นๆเพื่อให้ท่านพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ร่วมคืออะไรผลิตภัณฑ์หลักกับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้แตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งเศษซากและของสิ้นเปลืองก็หวังว่าคงจะเป็นที่เข้าใจนะครับ
1: และที่จบไปแล้วนั้นนะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5ค่ะหวังว่านักศึกษานะคะจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อ่านเอกสารการสอนประกอบไปด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหน่วยที่6ค่ะเรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐานโดย

0: อาจารย์ดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงษ์เช่นเคยไปติดตามกันต่อค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่6เรื่องของการบัญชีต้นทุนมาตรฐานซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานตอนที่2จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานและตอนที่3จะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานเรามาเริ่มกันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานต้นทุนมาตรฐานก็คือต้นทุนที่กิจการได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์สำหรับผลผลิต1หน่วยภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานจะกำหนดตามองค์ประกอบในการผลิตซึ่งก็ได้แก่ตัววัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งนี้ต้นทุนมาตรฐานจะมีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดต้นทุนมาตรฐานมีความสำคัญต่อการวางแผนและการควบคุมเพราะต้นทุนมาตรฐานนั้นจะเป็นสิ่งที่ใช้เตือนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของกิจการก็เหมือนกับว่าเราได้กำหนดอะไรเป็นมาตรฐานเอาไว้หากการดำเนินการแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราได้กำหนดไว้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องไปดำเนินการแก้ไขความสำคัญเรื่องต่อมาก็คือใช้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพราะหากต้นทุนมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้มีข้อมูลที่ออกมาแล้วมันแตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดก็จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขในเรื่องของมาตรฐานเหล่านั้นต้นทุนมาตรฐานยังมีความสำคัญในเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานของศูนย์ความรับผิดชอบดังนั้นต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมีหลายแผนกเราก็จะแยกเป็นศูนย์ความรับผิดชอบในหน่วยงานการมีต้นทุนมาตรฐานจึงใช้เป็นตัวกำกับการประเมินผลงานของแต่ละแผนกหรือแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบได้ประโยชน์ของต้นฐานที่เราได้กำหนดกันขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือช่วยให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกต้นทุนสินค้าเนื่องจากต้นทุนมาตรฐานนั้นได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วเรื่องที่2จะช่วยในการวางแผนเพื่อการจัดทำงบประมาณอันนี้ก็อยู่ที่กิจการเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเราก็สามารถนำต้นทุนมาตรฐานที่เราได้กำหนดไปจัดทำงบประมาณได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าใหม่ประโยชน์ข้อต่อมาช่วยในการวัดผลการปฏิบัติงานก็อย่างคำที่บอกไว้ว่ามาตรฐานนั่นแสดงให้เห็นว่ากิจการได้กำหนดมาตรฐานของต้นทุนสินค้าไว้หากมันมีการบิดเบี้ยวหรือมันไม่ตรงกับมาตรฐานก็จะเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงว่ามันแตกต่างจากมาตรฐานด้วยสาเหตุอะไรประโยชน์ข้อต่อมาก็คือช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารหากเรามีต้นทุนมาตรฐานแล้วข้อมูลที่ออกมาหากมันไม่ตรงก็จะเป็นแนวทางให้กับฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนในขั้นต่อไปหรืออาจจะมีการแก้ไขหรือจะใช้กลยุทธ์ในการปรับปรุงต้นทุนที่เกิดขึ้นต้นทุนมาตรฐานนั้นจะช่วยในการกำหนดราคาขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายของกิจการว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาภายใต้ต้นทุนมาตรฐานนั้นหากเราต้องการกำไรสักกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะสามารถกำหนดกำไรเพื่อที่จะแอดอัพลงไปหรือเพิ่มเติมเข้าไปในต้นทุนมาตรฐานที่เราได้กำหนดมาก่อนก็จะกลายเป็นราคาขายได้กำไรตามที่เราต้องการประโยช

ข้อสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือช่วยให้เกิดความระมัดระวังในด้านต้นทุนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แผนกผลิตร่วมมือกับฝ่ายบัญชีต้นทุนในการให้ข้อมูลว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างไปอย่างเป็นสาระสำคัญจนจะต้องกลับมาระมัดระวังหรือควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้แล้วข้อจำกัดของต้นทุนมาตรฐานก็มีเช่นเดียวกันข้อจำกัดของต้นทุนมาตรฐานก็คืออยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติจะมีความเข้มงวดหรือความหละหลวมของมาตรฐานก็คือเมื่อกำหนดขึ้นมาแล้วหากเราเข้มงวดเกินไปก็ยิ่งจะส่งผลให้การผลิตนั้นเกิดปัญหาหรือเราหละหลวมหย่อนยานมันก็เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้านั้นได้ตามต้นทุนที่เราได้กำหนดไว้ข้อจำกัดข้อต่อมาก็คือมองข้ามผลต่างที่น่าพอใจอันนี้คือเมื่อผลต่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้พิจารณาผลต่างเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขหรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพข้อจำกัดข้อต่อมาของต้นทุนมาตรฐานก็คือความล่าช้าเนื่องจากการที่เราจะต้องมาหาผลต่างการกำหนดมาตรฐานต่างๆเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตข้อจำกัดต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับค่าแรงงานทางตรงมากเกินไปในแนวคิดนี้เป็นในเรื่องของการกำหนดค่าแรงทางตรงที่เราเข้มงวดเนื่องจากได้ถูกกำหนดค่าแรงมาตรฐานเอาไว้ในต้นทุนหากเรามีความเข้มงวดเกี่ยวกับค่าแรงย่อมส่งผลทำให้ต้นทุนนั้นขยับขยื่นลำบากหรืออาจจะเกิดการจ้างแรงงานที่ไม่สมประโยชน์กับการผลิตรวมถึงการไม่พัฒนางานอย่างต่อเนื่องก็คือหากเรายึดตัวต้นทุนมาตรฐานนั้นเป็นหลักแล้วไม่คิดหากลยุทธ์ใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนวิธีการของการผลิตให้มันเกิดการพัฒนาย่อมเป็นข้อจำกัดได้เช่นเดียวกันครับส่วนการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของกิจการนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้โดยมีมาตรฐานมีอยู่วิธีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกเป็นการกำหนดที่เราเรียกว่าวิธีการทางวิศวกรรมเทคนิคทางวิศวกรรมสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสมโดยการศึกษาเวลาการเคลื่อนไหวของการทำงานการสุ่มตัวอย่างงานทำให้ทราบว่าการทำงานของคนแต่ละชนิดงานนั้นทำงานได้เร็วทำงานได้ช้าอย่างไรก็สามารถจะกำหนดมาเป็นมาตรฐานเวลาได้ส่วนในการกำหนดในวิธีที่2ที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงานในอดีตนั้นเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องมองถึงสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นว่ามันมีจุดด้อยที่แตกต่างในกระบวนการในอดีตหรือไม่และถ้าหากกิจการมีการละเลยไม่ได้เอาข้อมูลอดีตที่มันเป็นจุดด้อยมากำหนดตัวมาตรฐานใหม่มันย่อมจะเกิดผลเสียต่อมาตรฐานที่ได้ใช้นั่นเองดังนั้นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจึงไม่ควรจะละเลยเราควรจะนำมาใช้ประกอบกับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานส่วนในข้อที่3ก็คือความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตผู้บริหารด้านต่างๆของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตด้านการจัดซื้อซึ่งต้องรับผิดชอบการดำเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้จำเป็นครับที่จะต้องมามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่สมเหตุสมผลสำหรับมาตรฐานของการผลิตของกิจการอย่างเช่นฝ่ายบุคคลก็คงจะต้องมาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านแรงงานอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้ในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ของกิจการนั้นๆตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานผลต่างต้นทุนมาตรฐานจะแบ่งได้อยู่2

รณีคือผลต่างที่น่าพอใจและผลต่างที่ไม่น่าพอใจสำหรับการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานจะจำแนกตามองค์ประกอบการผลิตเช่นกันแล้วก็จะมีชื่อเรียกผลต่างที่วิเคราะห์แตกต่างกันไปการวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุทางตรงเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนวัตถุทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนวัตถุทางตรงตามมาตรฐานโดยแยกการวิเคราะห์ผลต่างเป็นผลต่างราคาของวัตถุทางตรงและผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงในกรณีที่การผลิตสินค้ามีการใช้วัตถุทางตรงและผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงหลายชนิดตามมาตรฐานจะกำหนดสัดส่วนของการใช้วัตถุทางตรงในประเภททำให้การวิเคราะห์ผลต่างส่วนผสมของวัตถุทางตรงและผลต่างผลผลิตวัตถุทางตรงเพิ่มเติมจากผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงผลต่างราคาของวัตถุทางตรงก็จะมีผลต่างราคาเมื่อซื้อการคำนวณผลต่างราคาลักษณะนี้จะถือว่าการควบคุมด้านราคาทั้งหมดณเวลาที่ซื้อดังนั้นผลต่างราคาจะคำนวณทันทีที่ซื้อคำนวณผลต่างเมื่อซื้อได้ดังสูตรต่อไปนี้ผลต่างราคาเมื่อซื้อก็จะเท่ากับต้นทุนวัตถุทางตรงที่ซื้อตามราคาจริงหักด้วยต้นทุนวัตถุทางตรงที่ซื้อตามที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับตัวราคาจริงคูณจำนวนที่ซื้อจริงหักด้วยราคามาตรฐานคูณด้วยจำนวนที่ซื้อจริงหรือราคาจริงหักราคามาตรฐานแล้วก็คูณด้วยจำนวนที่ซื้อจริง2เป็นผลต่างราคาเมื่อเบิกใช้ผลต่างราคาในกรณีนี้จะคำนวณเมื่อเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในการผลิตตามจำนวนที่เบิกใช้จริงคำนวณผลต่างราคาเมื่อเบิกใช้ได้ตามสูตรก็จะเท่ากับต้นทุนวัตถุทางตรงที่เบิกใช้ตามราคาจริงหักด้วยต้นทุนวัตถุทางตรงที่เบิกใช้ตามราคามาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับราคาจริงคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงหักด้วยราคามาตรฐานคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงหรือเท่ากับตัวราคาจริงหักด้วยราคามาตรฐานแล้วคูณด้วยจำนวนที่เบิกใช้จริงต่อไปก็เป็นผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงก็จะเท่ากับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงตามจำนวนที่ใช้จริงหักด้วยต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงตามจำนวนมาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนที่ใช้จริงคูณราคามาตรฐานหักด้วยจำนวนมาตรฐานคูณด้วยราคามาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนใช้จริงหักจำนวนมาตรฐานแล้วคูณด้วยราคามาตรฐานนั่นเองเรื่องต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรงการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรงเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานที่กิจการกำหนดโดยแยกวิเคราะห์ผลต่างเป็นผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงและผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงในกรณีที่การผลิตสินค้ามีการใช้แรงงานทางตรงหลายประเภทซึ่งจะต้องกำหนดสัดส่วนของการใช้แรงงานแต่ละประเภทเช่นเดียวกับวัตถุทางตรงทำให้สามารถวิเคราะห์ผลต่างส่วนผสมของค่าแรงงานทางตรงและผลต่างผลผลิตค่าแรงงานทางตรงเพิ่มเติมจากผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงเรามาดูผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงกันผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงเป็นผลต่างด้านราคา
สำหรับค่าแรงนั้นเราเรียกว่าผลต่างอัตราค่าแรงเป็นการเปรียบเทียบค่าแรงงานที่จ่ายจริงกับค่าแรงงานที่ควรจะจ่ายโดยคำนวณจากชั่วโมงแรงงานจริงและอัตราค่าแรงตามมาตรฐานสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงจะเท่ากับค่าแรงงานทางตรงที่จ่ายจริงหักด้วยค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานตามชั่วโมงแรงงานจริงซึ่งก็จะเท่ากับอัตราค่าแรงงานจริงคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงหักด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงหรือเท่ากับอัตราค่าแรงจริงลบด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานแล้วคูณด้วยชั่วโมงแรงงานจริงส่วนผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงจะเป็นผลต่างด้านปริมาณซึ่งผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงเกิดจากปริมาณแรงงานที่ใช้จริงแตกต่างจากปริมาณแรงงานมาตรฐานณอัตราค่าแรงงานมาตรฐานสำหรับปริมาณแรงงานมาตรฐานนั้นโดยทั่วไปจะวัดในรูปของชั่วโมงแรงงานทางตรงสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงก็คือผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานทางตรงจะเท่ากับค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานตามชั่วโมงแรงงานจริงหักด้วยค่าแรงมาตรฐานซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานหักด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานหรือเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงหักด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐานแล้วคูณด้วยอัตราค่าแรงมาตรฐานนั่นเองต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจะเป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายคิดเข้างานการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตมีหลายแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของผลต่างที่จะนำไปใช้ควบคุมการดำเนินงานเรามาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็จะมีพฤติกรรมของต้นทุนซึ่งเราก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าในกระบวนการผลิตนั้นเราก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ผันแปรตามการผลิตกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายคงที่อยู่แล้วแม้การกำลังการผลิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปค่าใช้จ่ายการผลิตนี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอซึ่งมันก็จะมีผลต่างที่เกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรย่อมเกิดผลต่างจากการใช้จ่ายผันแปรแล้วก็จะมีผลต่างประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรซึ่งแน่นอนครับผลของการใช้จ่ายผันแปรตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างของการใช้จ่ายซึ่งเราก็จะไปดูต่อมาก็คือในเรื่องของผลต่างงบประมาณซึ่งจะต้องไปเปรียบเทียบกับผลต่างประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับผลต่างจากการใช้จ่ายก็จะออกมาเป็นผลต่างของงบประมาณสำหรับทางด้านค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ก็จะมีผลต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้คงที่ซึ่งก็จะมารวมกับผลต่างจากการใช้จ่ายผันแปรรวมเป็นผลต่างจากการใช้จ่ายนั่นเองส่วนผลต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะเกิดผลต่างกำลังการผลิตซึ่งผลต่างกำลังการผลิตตรงนี้ก็จะไปเปรียบเทียบกับตัวผลต่างงบประมาณก็จะออกมาเป็นผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตในที่สุดก็คือต้องเอามารวมกันหรือมาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดผลต่างการใช้จ่ายผันแปรการวิเคราะห์ผลต่างการใช้จ่ายผันแปรจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริง
สูตรที่เราใช้ในการคำนวณผลต่างใช้จ่ายผันแปรก็จะเป็นดังนี้ครับผลต่างการใช้จ่ายผันแปรจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้นจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงซึ่งจะเท่ากับอัตราจริงคูณด้วยชั่วโมงจริงหักด้วยอัตรามาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงจริงหรืออัตราจริงหักด้วยอัตรามาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงจริงนั่นเองส่วนผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรการวิเคราะห์ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรคิดเข้างานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามมาตรฐานสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างประสิทธิภาพนั้นจะเป็นดังนี้ครับผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณณชั่วโมงจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามมาตรฐานซึ่งจะเท่ากับชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตรามาตรฐานแล้วหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณอัตรามาตรฐานหรือเท่ากับชั่วโมงจริงคูณด้วยโทษหรือเท่ากับตัวชั่วโมงจริงหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานครับส่วนผลต่างจากการใช้จ่ายคงที่จะเป็นการวิเคราะห์การใช้จ่ายคงที่หรือผลต่างงบประมาณเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณสูตรที่ใช้ในการคำนวณการใช้จ่ายคงที่จะเป็นดังนี้ครับผลต่างจากการใช้คงที่จะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณผลต่างกำลังการผลิตการวิเคราะห์ผลต่างกำลังการผลิตจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างานสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างกำลังการผลิตจะเป็นดังนี้ผลต่างกำลังการผลิตจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณหักด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานหรือเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณหักด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานนั่นเองการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการคุมการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการควบคุมเป็นการกำหนดความรับผิดชอบในผลต่างที่เกิดขึ้นให้กับศูนย์ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับผลต่างนั้นๆซึ่งการใช้ผลต่างต้นทุนมาตรฐานเพื่อการควบคุมนี้ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาลักษณะของผลต่างที่ควรให้ความสนใจเมื่อเกิดผลต่างฝ่ายจัดการจะต้องหาข้อมูลสรุปให้ได้ว่าผลต่างนั้นเกิดจากสาเหตุใดและจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรจึงจะสามารถลดผลต่างได้ทั้งนี้ผลต่างที่ฝ่ายจัดการควรให้ความสนใจก็จะมีเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรกความมีนัยยะสำคัญในกรณีที่เกิดผลต่างเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงแตกต่างจากมาตรฐานมันเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าผลต่างนั้นมีนัยยะสำคัญหรือไม่เพียงใดดังนั้นจึงต้องใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารและบรรทัดฐานที่กิจการได้กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะสนใจเฉพาะผลต่างที่มีนัยยะสำคัญเท่านั้นการที่ฝ่ายบริหารจะแยกว่าผลต่างใดมีนัยยะสำคัญหรือไม่โดยทั่วไปจะใช้กำหนดจำนวนเป็นเกณฑ์เช่นกำหนดผลที่ต่างจากงบประมาณ 10% ขึ้นไปถือว่าเป็นนัยยะสำคัญดังนั้นจะเห็นว่าความมีนัยยะสำคัญจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละกิจการซึ่งผู้บริหารที่มีประสบการณ์เยอะๆหรื

ผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์มากก็สามารถที่จะบอกกล่าวได้ว่าจำนวนมูลค่าเท่าใดจึงจะมีนัยยะสำคัญ 2. ก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นบ่อยของการเกิดผลแตกต่างความบ่อยครั้งของการเกิดผลต่างนั้นเราย่อมจะทราบดีว่าบ่อยครั้งนะครับที่ผลต่างอาจจะไม่มีนัยยะสำคัญเนื่องจากจำนวนเงินหรืออัตราร้อยละของผลต่างนั้นอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าหากผลต่างเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละช่วงเวลาฝ่ายจัดการก็ควรจะต้องพิจารณาว่าต้นทุนมาตรฐานที่กำหนดนั้นยังมีความเหมาะสมหรือไม่หรือจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการวางแผนการดำเนินงานเพราะผลต่างที่เกิดขึ้นบ่อยอาจจะมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของผู้ควบคุมงานก็เป็นไปได้ 3. คือความสามารถในการควบคุมความสามารถในการควบคุมนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นในบางกรณีเป็นผลต่างที่มีนัยยะสำคัญแต่ฝ่ายจัดการไม่สามารถที่จะควบคุมได้เช่นผลต่างที่เกิดขึ้นจากอัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นผลต่างลักษณะเช่นนี้ฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการจัดการแต่จำเป็นจะต้องปรับในเรื่องของต้นทุนมาตรฐานให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟที่เราควบคุมไม่ได้ที่มันเพิ่มขึ้น 4. จะเป็นลักษณะของรายการต้นทุนต้นทุนบางรายการที่เกิดขึ้นมีผลต่างจากกำไรในระยะยาวเช่นค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรหากไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดความประหยัดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วการบำรุงรักษาเครื่องจักรก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาว่าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตจะต้องมีการจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือไม่ซึ่งจะต้องเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการกำหนดตัวต้นทุนมาตรฐาน 5. ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งต่อมาหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเช่นนี้แล้วเนี่ยกิจการจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวต้นทุนมาตรฐานก็อาจจะทำให้ต้นทุนนั้นไม่เหมาะสมจึงมีโอกาสที่ตัวกิจการเองจะต้องพิจารณาหากเราจะพิจารณาต้นทุนมาตรฐานฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารรวมทั้งฝ่ายบัญชีควรจะต้องมีการกำหนดสอบทานต้นทุนมาตรฐานอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับเพราะสภาพแวดล้อมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนที่ 6.3 จะเป็นการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานจะมีวิธีการเช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีต้นทุนทั่วไปคือจะใช้บัญชีงานระหว่างทำสำหรับสะสมองค์ประกอบในการผลิตแต่จะมีความแตกต่างกันก็คือบัญชีงานระหว่างทำนั้นจะบันทึกองค์ประกอบต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งจะมีการบันทึกผลต่างที่ได้จากการวิเคราะห์ตลอดจนการปิดผลต่างเมื่อสิ้นงวดด้วยวิธีที่1บันทึกผลต่างของราคาวัตถุทางตรงวัตถุทางตรงที่ซื้อจะบันทึกตามจำนวนที่ได้รับจริงคูณด้วยราคามาตรฐานการบันทึกผลต่างทันทีและเมื่อเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในกระบวนการผลิตก็จะบันทึกผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงดังนี้ครับเมื่อซื้อวัตถุดิบเราก็จะบันทึกเดบิตคุมวัตถุด้วยปริมาณที่ซื้อคูณราคามาตรฐานแล้วก็จะบันทึกผลต่างราคาเมื่อซื้อโดยเครดิตตัวเจ้าหนี้หรือเงินสดก็เท่ากับตัวปริมาณที่ซื้อจริงคูณด้วยราคาจริงนั่นเองเมื่อมีการเบิกวัตถุทางตรงไปใช้ในการผลิตเราก็จะบันทึกเดบิตงานระหว่างทำแล้วก็เครดิตคุมวัต

ที่เราได้เบิกใช้อันนี้ก็จะเท่ากับตัวงานระหว่างทำจะเป็นปริมาณมาตรฐานคูณด้วยราคามาตรฐานส่วนตัวคุมวัตถุก็จะบันทึกด้วยปริมาณใช้จริงคูณด้วยราคามาตรฐานส่วนต่างก็จะบันทึกเป็นผลต่าง

0: อาจจะผลต่างทั้งสองลักษณะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเดบิตหรือเครดิตก็ได้ก็คือกล่าวง่ายๆก็คือนำผลต่างนั้นไปบันทึกในส่วนต่างอาจจะเป็นเดบิตหรือเครดิตก็ขึ้นอยู่กับรายการที่เกิดขึ้นของผลต่างนั่นเองการบันทึกต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงเมื่อค่าแรงเกิดขึ้นในแต่ละงวดก็จะบันทึกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยเดบิตตัวค่าแรงงานอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราจริงแล้วก็เครดิตค่าแรงงานครั้งจ่ายชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราจริงเช่นเดียวกันมีการโอนแรงงานเข้างานระหว่างทำจะบันทึกงานระหว่างทำโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานขณะเดียวกันก็จะบันทึกผลต่างอัตราค่าแรงและผลต่างประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นโดยเดบิตงานระหว่างทำด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณอัตรามาตรฐานแล้วก็บันทึกผลต่างจากอัตราค่าแรงผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงงานแล้วก็เครดิตตัวค่าแรงงานเท่ากับชั่วโมงจริงคูณอัตราจริงก็เช่นเดียวกันนะครับว่าผลต่างอัตราค่าแรงกับผลต่างประสิทธิภาพค่าแรงก็ต้องดูว่าเราคำนวณแล้วจะอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตการบันทึกต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตก็จะบันทึกบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแต่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเราก็จะบันทึกส่วนผันแปรและส่วนคงที่แยกจากกันตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยเดบิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตเครดิตเงินสดและบัญชีอื่นๆเมื่อมีการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างทำจะคิดจากต้นทุนมาตรฐานโดยใช้ฐานกำลังผลิตที่กำหนดก็จะเดบิตงานระหว่างทำอันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงแรงงานมาตรฐานแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสิ้นงวดก็จะมีการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานไปบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตพร้อมกับบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้น3ก็จะเป็นการบันทึกผลต่างสำหรับค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับงวดโดยเดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรคิดเข้างานตามต้นทุนมาตรฐานก็จะเกิดผลต่างกำลังการผลิตผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรผลต่างการใช้ค่าใช้จ่ายผันแปรผลต่างจากการใช้ค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็เครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดทั้งปวงก็จะเป็นบทสรุปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวต้นทุนมาตรฐานนะครับซึ่งท่านเองก็สามารถที่จะดูในรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งสูตรทั้งวิธีการตัวเลขรายละเอียดซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาของชุดวิชานี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องอ่านประกอบจึงจะเข้าใจผมก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการสรุปให้ว่าต้นทุนมาตรฐานนั้นมีสิ่งสำคัญสิ่งใดบ้างซึ่งแน่นอนครับหากจะสอบวิชานี้การสอบวิชานี้ก็จะมีเคสสั้นๆให้ท่านได้คิดว่าผลต่างในแต่ละกรณีนั้นเป็นผลต่างอะไรและผลต่างในแต่ละตัวที่เกิดขึ้นเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในหน่วยที่6ต้นทุนมาตรฐานจะสร้างความเข้าใจให้กับท่านเพื่อไปประกอบกับการอ่านในรายละเอียดของชุดวิชานี้ขอขอบคุณครับและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6นะคะหวังว่าจะช่วยให้นักศึกษานั้นเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่อย่าลืมกลับมาติดตามการสอนเสริมในครั้งที่3ค่ะซึ่งจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่7 8และ 9สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไปที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรน บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีค่ะชื่อศิรินาลินน้อยนะคะสาขาวิทยาการจัดการค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแรกๆก็ได้ยินหลายๆคนบอกว่าจบยากเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำได้ก็คงจะภูมิใจมากก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ทำได้หนูจะทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะอาศัยอ่านหนังสือตอนช่วงเลิกงานนะคะช่วงเวลากลางคืนก็ประทับใจที่ว่าคือมหาวิทยาลัยจะให้ใช้ความสามารถของนักศึกษาเองไม่มีการที่ว่ามีข้อสอบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยไม่เชื่อเหลือในด้านที่ว่าเอาข้อสอบออกมาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความสามารถล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะทั้งที่วันจบแล้วไม่สามารถมารับมาซ้อมรับในวันพร้อมๆกับเพื่อนๆได้มหาวิทยาลัยก็ยังซัพพอร์ตก็ยังสอนให้ตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะคือเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเลยให้บุตรให้อะไรมีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาค่ะก็คืออยากจะชวนให้เพื่อนๆมาเรียนมสุโขทัยนะคะไม่ต้องคิดว่ายากคงไม่จบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยคณะอาจารย์น่ารักคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะจบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจบได้ก็ภูมิใจสุดยอดแล้วค่ะ
4: I returned here for just one reason I fell in love
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับหัวข้อการบรรยายนะครับในหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่อยู่ในตำราเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นงานจริงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายนะครับในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วย8หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มจากระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับเรื่องระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงประสิทธิภาพและข้อสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบและผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเรานะครับแบ่งโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าระบบผลิตนะครับระบบผลิตไฟฟ้านั้นนะครับมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่ชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดำเนินการนะครับดำเนินการตั้งแต่การผลิตไฟฟ้านะครับการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับเพื่อมาดำเนินการต่อนะครับระบบที่2เราเรียกว่าระบบส่งจ่ายนะครับก็เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนะครับโดยการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับผ่านสายส่งไฟฟ้านะครับจากโรงไฟฟ้านะครับมาดำเนินการต่อโดยระบบที่3ก็คือระบบจำหน่ายนะครับในระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นนะครับมีองค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่2องค์กรนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เราเรียกชื่อย่อว่ากฟผ.นะครับกฟผ.จะทำหน้าที่ดูแลนะครับการให้บริการทางไฟฟ้านะครับในภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับและอีกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหนึ่งก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือตัวย่อเป็นก็คือกฟน.นะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลเรื่องไฟฟ้านะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดปริมณฑลนะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับในเฟรมนี้นะครับภาพข้างบนเนี่ยนะครับในภาพเป็นส่วนของระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับก็จะเห็นว่าหมายเลข1นะครับหมายเลข1ก็คือโรงจักรไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับก็จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งผ่านมายังหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่นะครับยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเมื่อสายส่งนั้นเข้าใกล้นะครับเมืองนะครับก็จะถูกลดระดับแรงดันลงโดยผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นผู้ดูแลนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกส่งมายังระบบจำหน่ายนะครับระบบข้างล่างก็ดูแลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งมาผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยอีกเช่นกันเพื่อลดระดับแรงดันลงนะครับเนื่องจากว่าเข้าใกล้ตัวเมืองนะครับมีความอันตรายก็ต้องลดระดับแรงดันลงแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟนะครับก็คืออุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยนะครับเราสังเกตระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับเราสังเกตจากลักษณะของเสาไฟฟ้าได้นะครับระบบสายส่งแรงสูงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ69 kV หรือ115 kV นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นเสาลักษณะสูงประมาณเป็นเสาคอนกรีตสูงประมาณ22เมตรนะครับลักษณะก็จะเหมือนในภาพที่เห็นนะครับเสาสูงมากๆเลยนะครับ22เมตรอันนี้คือระบบสายส่งแรงสูงนะครับถัดลงมาก็เป็นระบบสายป้อนแรงสูงนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะมีระดับแรงดันอยู่ที่22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์3เฟสนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีระดับแรงดันอยู่ที่12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์3เฟสนะครับนักศึกษาสามารถสังเกตภาพได้ว่าถ้าเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยก็จะเป็นเสาที่มีไม้คอนในลักษณะแนวนอนนะครับแล้วก็มีสาย3เส้นนะครับเรียงขนานกันไปนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือระบบสายแรงต่ำนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีอยู่2ระบบก็คือระบบ416ทับ240โวลต์3เฟสนะครับกับ480ทับ240โวลต์1เฟสนะครับ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มี2ระบบเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบ400 230โวลต์3เฟสกับระบบ460ทับ230โวลต์1เฟสนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่เป็นประจำก็คือระบบ400โวลต์3เฟสกับระบบ230โวลต์3เฟสนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าเราอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็ถ้าดูจากภาพที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบไฟฟ้านะครับตั้งแต่ระบบเริ่มต้นการผลิตไล่มาถึงระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่ายนะครับจริงๆแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมีหลายชนิดแล้วก็มีหลายขนาดนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำหน้าที่นะครับใช้สำหรับทำหน้าที่เปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับโดยเราแบ่งหม้อแปลงออกไฟฟ้าออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแปลงขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่า step up transformer นะครับใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะครับแบบที่2ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแปลงลงนะครับหรือ step down transformer นะครับก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้สำหรับแปลงแรงดันสูงนะครับให้เป็นแรงดันต่ำนะครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่ายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น step down transformer ก็คือเป็นหม้อแปลงที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับสำหรับภาพนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นภาพของหม้อแปลงนะครับภาพบนจะเป็นภาพของหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ1เฟสนะครับและภาพล่างก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ3เฟสครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนั้นนะครับมันจะทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟนะครับโดยทำการแปลงระดับแรงดันในระบบจำหน่ายนะครับให้เป็นระดับแรงดันใช้งานนะครับจากระบบแรงดันที่การไฟฟ้าส่งให้เรานะครับเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งแรงดันให้เราในระดับเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือถ้าเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคก็เป็น22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงก็เป็น12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์นะครับซึ่งแรงดันตรงนี้มันยังไม่ใช่แรงดันที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้นะครับหรือเอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้นะครับเราก็จำเป็นต้องเอาแรงดันเนี้ยมาผ่านหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงระบบจำหน่ายนะครับหรือ distribution transformer นะครับเมื่อแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงผ่านหม้อแปลงระบบจำหน่ายแล้วนะครับก็จะถูกแปลงให้มีระดับแรงดันลดลงนะครับให้สู่ลงมาสู่ระดับแรงดันใช้งานนะครับเราสามารถต่อมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานหรือว่าภายในบ้านของเราได้นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าระดับเสาไฟฟ้าในระบบสายส่งแรงต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดสูงประมาณ 6-9 เมตรนะครับสูงไม่มากนะครับแล้วก็จะมีสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรียงกัน4สายนะครับก็คือราย1ราย2ราย3และสายนิวตรอนนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าแล้วหลังจากออกหม้อแปลงแล้วไปใช้งานอะไรนะครับยกตัวอย่างเป็นบ้านพักอาศัยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเราต่อสายนะครับจากสายส่งของการไฟฟ้าและสายส่งแรงต่ำนะครับสายหนึ่งและนิวตรอนอีกสายหนึ่งเพื่อเข้าสู่บ้านพักอาศัยนะครับกรณีนี้คือการใช้งานไฟฟ้าในระบบ1เฟสนะครับแต่เมื่อต่อลงมาจากเสาแล้วก็ต้องมาผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้านะครับหรือกิโลวัตต์อาวมิเตอร์นะครับเจ้ามิเตอร์ตัวนี้ผมนักศึกษาคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีอยู่ที่หน้าบ้านของทุกคนนะครับก็จะเป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดหน่วยกิโลวัตต์ไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อาวนั่นเองนะครับก็การไฟฟ้าเขาจะเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากหน่วยกิโลวัตต์อาวนี่แหละครับว่าที่บ้านพักหรือที่โรงงานหรือสถานที่ทำงานของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าไปกี่กิโลวัตต์อาวต่อเดือนนะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับได้2วิธีนะครับวิธีแรกเราจำแนกตามลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายนั้นก็คือหม้อแปลงที่ทำหน้าที่นะครับแปลงไฟตั้งแต่20กิโลโวลต์ถึง30กิโลโวลต์

เนี่ยนะครับให้มันลดลงเหลือ380หรือ220โวลต์นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหรือ power transformer หม้อแปลงพวกนี้นะครับจะอยู่ในสถานีไฟฟ้านะครับจะทำหน้าที่แปลงไฟ20กิโลโวลต์เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเป็น230กิโลโวลต์หรือ500กิโลโวลต์เพื่อจะส่งผ่านนะครับสายส่งแรงสูงนะครับเนื่องด้วยว่าสายโรงไฟฟ้านั้นอยู่ไกลจากชุมชนนะครับก็จำเป็นจะต้องยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะส่งมาได้ไกลๆนะครับโดยกำลังไฟฟ้านั้นไม่ได้สูญหายไปมากนักนะครับกับวิธีการที่2นะครับเราจำแนกหม้อแปลงตามลักษณะของการระบายความร้อนนะครับโดยหม้อแปลงถูกจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับแล้วก็หม้อแปลงระบบแห้งนะครับเรามาดูหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวเนี่ยก็คือหม้อแปลงที่ใช้ของเหลวเป็นฉนวนนะครับแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนด้วยนะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงน้ำมันนะครับเพราะว่าไอ้ของเหลวที่ว่าเนี่ยมันคือน้ำมันหม้อแปลงนะครับทำหน้าที่เป็นฉนวนก็คือมันคำว่าฉนวนก็คือไม่ยอมให้ไฟฟ้าเดินผ่านนะครับไหลผ่านนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนด้วยนะครับหม้อแปลงแบบนี้เนี่ยมันมีราคาถูกนะครับแล้วก็บำรุงรักษาไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้กับงานภายนอกอาคารนะครับน้ำมันหม้อแปลงนะครับที่เราเติมลงไปในหม้อแปลงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เติมลงไปในตัวถังนะครับลงไปในตัวถังที่จะเห็นเป็นสีเขียวๆในภาพเนี่ยนะครับซึ่งในตัวถังนั้นก็จะมีขดลวดของหม้อแปลงอยู่นะครับน้ำมันหม้อแปลงนั้นมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นน้ำมันที่เราได้มาจากน้ำมันดิบนะครับจากการกันน้ำมันดิบตามธรรมชาตินี่แหละนะครับคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือต้องมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงก็คือมันต้องไม่นำไฟฟ้านะครับมันต้องทนความร้อนสูงไม่แตกตัวนะครับไม่ทำให้เกิดเป็นก๊าซขึ้นมานะครับแล้วก็มีจุดวาบไฟและอัตราการระเหยที่ต่ำนะครับจุดวาบไฟหมายความว่ามันไม่ติดไฟง่ายนะครับมีจุดวาบไฟสูงมีการระเหยต่ำก็คือทำให้มันไม่สิ้นเปลืองนะครับข้อที่4ก็คือมันไหลง่ายก็คือมันต้องใสนะครับมันต้องใสเพราะว่ามันต้องไหลออกมาภายนอกนะครับเมื่อน้ำมันหม้อแปลงเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับถ้าพิจารณาตามรูปก็คือจะไหลออกมาที่ครีบภายนอกแล้วก็ระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วไหลกลับไปในถังน้ำมันนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดงนะครับข้อดีและข้อเสียของน้ำมันหม้อแปลงก็คือข้อดีหม้อแปลงน้ำมันนะครับมีข้อดีก็คือมันราคาถูกนะครับอายุการใช้งานยืนยาวนะครับเราก็เคลมมันว่าประมาณ20ปีนะครับในการใช้งานนะครับความสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำนะครับมีระดับเสียงต่ำนะครับแล้วก็สามารถจ่ายโหลดได้โอเวอร์โหลดค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันติดไฟยากก็จริงแต่มันติดไฟนะครับแล้วก็ต้องใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นนะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแห้งนะครับก็คือตรงข้ามกับหม้อแปลงน้ำมันก็คือว่าเขาจะใช้ฉนวนนะครับที่เป็นฉนวนแบบเรซินนะครับไม่ได้เติมน้ำมันลงไปนะครับหม้อแปลงแบบนี้นะครับก็คือใช้ภายในอาคารนะครับนิยมใช้ภายในอาคารข้อดีของหม้อแปลงแบบแห้งก็คือมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่ามันไม่ติดไฟนะครับนะข้อที่2ก็คือลดปัญหาการบำรุงรักษาเพราะว่ามันไม่มีของเหลวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวแต่ข้อเสียก็คือมันมีราคาแพงนะครับแล้วก็อายุงานใช้อายุการใช้งานนั้นสั้นกว่าหม้อแปลงแบบน้ำมันนะครับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับหัวข้อแรกก็คือการเขียนขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับถ้าเราเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ22 kV 400ทับ230โวลต์นะครับ500 kVA มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงขนาดแรงดันที่เราป้อนให้กับหม้อแปลงในขาเข้าก็คือ22กิโลโวลต์นะครับหม้อแปลงตัวนี้จะทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าลงมาเหลือ400โวลต์นะครับในกรณีที่เราใช้งานแบบ3เฟสนะครับแล้วก็เหลือ230โวลต์ในกรณีที่เราใช้งานแบบซิงเกิลเฟสนะครับหม้อแปลงเครื่องนี้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้500กิโลโวลต์แอมป์ที่พิกัดสูงสุดนะครับปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานหม้อแปลงนะครับข้อแรกเลยก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่ขดลวดนะครับถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากมีอุณหภูมิสูงนานๆนะครับก็มีผลทำให้อายุการใช้งานน้อยลงนะครับเรื่องที่2ก็คืออุณหภูมิน้ำมันนะครับถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากๆอุณหภูมิสูงๆน้ำมันก็ทนไม่ไหว

นะครับก็มีผลทำให้การใช้งานอายุการใช้งานน้อยลงนะครับข้อที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับความสามารถในการรับโหลดนะครับถ้าเราจ่ายโหลดเกินพิกัดมากๆนะครับก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงเช่นกันนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เหมาะสมกับโหลดนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลง2เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาออกแบบระบบไฟฟ้านะครับเราจะเลือกใช้งานหม้อแปลงประมาณ2ตัวนะครับใน1ระบบนะครับโดยหม้อแปลงแต่ละตัวเนี่ยเราจะเลือกให้มีขนาดประมาณ 0.75 เท่าของโหลดที่เราใช้งานทั้งหมดนะครับการเลือกใช้หม้อแปลงขนาดเล็กนะครับมากกว่า1ตัวเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการใช้งานหม้อแปลงขนาดใหญ่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหม้อแปลงตัวเดียวเนี่ยหม้อแปลงเกิดนะครับมีอุบัติเหตุมีการระเบิดหรือมีการเสียหายอะไรขึ้นเนี่ยไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามีหม้อแปลง2เครื่องนะครับก็ถ้ามันมีความเสียหายไป1เครื่องอีกเครื่องก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับขนาดของหม้อแปลงนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระบบจำหน่ายก็คือประมาณ 2,500 kVA นะครับจากตารางข้างล่างก็จะเห็นว่านะครับถ้าเรามีภาระหรือมีโหลดเนี่ยประมาณ 1,000 kVA นะครับเราก็ต้องเลือกหม้อแปลงขนาดที่เป็น 0.75 เท่าก็คือ0.750 kVA นะครับจำนวน2เครื่องนะครับหรือถ้าเรามีภาระประมาณ 3,000 kVA เราก็ควรจะเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เป็น 2,500 kVA จำนวน2เครื่องนะครับแต่ถ้าเรามีโหลดมากกว่านั้นนะครับมีโหลดมากกว่านั้นนะครับเราก็สามารถแบ่งหม้อแปลงออกเป็น3เครื่องหรือ4เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดได้นะครับก็พิจารณาได้ตามตารางนะครับเช่นว่าถ้าเรามีโหลดประมาณ 5,000 kVA นะครับเราก็ควรจะเลือกหม้อแปลงจำนวน4เครื่องนะครับซึ่งเป็นขนาดเครื่องละ 1,250 kVA นะครับการติดตั้งหม้อแปลงในระบบจำหน่ายนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงครึ่งเล็กเนี่ยเราสามารถติดตั้งบนเสาได้เลยนะครับโดยแขวนไว้บนเสาคอนกรีตได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงที่มีเครื่องใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเราก็ตั้งบนไม้คอนนะครับบนคอนนี่เราเรียกไม้คอนแต่จริงๆแล้วเป็นคอนกรีตนะครับต้องติดตั้งระหว่างเสาสองเสาแล้วก็วางหม้อแปลงตรงกลางนะครับก็จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ถ้าหม้อแปลงมีเครื่องขนาดของเครื่องใหญ่มากๆเราก็ต้องติดตั้งลงพื้นนะครับก็ต้องทำพื้นนะครับตอกเข็มนะครับเพื่อรับแหละน้ำหนักของหม้อแปลงให้ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับระบบการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงเนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบสายเมนเดียวนะครับแบบที่2คือแบบสายเมนคู่แบบที่3คือสายเมน2คู่และแบบที่4คือแบบโครงข่ายนะครับถ้าพิจารณาภาพทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับก็คือเป็นวงจรเดียวนะครับวงจรแบบเนี้ยบอกอะไรเราบ้างนะครับลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมทิ่มลงอันนี้นะครับ primary service feeder เนี่ยหมายถึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าก็จะมาผ่านสวิตช์นะครับอยู่ชุดหนึ่งนะครับก่อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อทำหน้าที่แปลงแรงดันแล้วก็จะจ่ายไฟลงมาที่ตู้นะครับข้างล่างเนี่ยมีที่มีสัญลักษณ์ของ circuit breaker หลายๆตัวเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะอยู่ในตู้ MDB นะครับทีนี้เรามาดูว่าการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงในระบบจำหน่ายเนี่ยถ้าเป็นสายเมนเดี่ยวจะเป็นยังไงนะครับลักษณะสามเหลี่ยมก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับสิ่งที่เราเห็นรูปสวิตช์เนี่ยเราเรียกว่าดรอปเอาท์ฟิวนะครับดรอปเอาท์ฟิวก็เป็นฟิวที่มันอยู่ก่อนหน้าหม้อแปลงนะครับสามารถทำหน้าที่ตัดวงจรหม้อแปลงได้นะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับและสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับซึ่งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นอยู่ในตู้ MDB นะครับหรือตู้ไฟฟ้าใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับในโรงงานนะครับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะตามที่ลูกศรชี้นะครับก็เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ย่อยนะครับเบรกเกอร์ย่อยก็อยู่ใต้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกทีนึงนะครับถ้าเป็นการจ่ายไฟด้วยสายเมนคู่นะครับก็จะเห็นว่านะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้านั้นเป็น2วงจรนะครับเพื่อเข้าหม้อแปลงอันนี้ก็มีข้อดีว่านะครับถ้ามีไฟดับจากฝั่งไหนก็ยังเหลือไฟจากอีกวงจรหนึ่งเพื่อใช้งานได้นะครับแบบต่อไปเป็นแบบสายเมน2ชุดนะครับก็จะเห็นว่ามีการป้อนไฟเข้ามา2ทางนะครับเข้ามา2ทางนะครับ

0: แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2วงจรนะครับแบบต่อไปเป็นแบบโครงข่ายนะครับก็จะเห็นว่าแบบโครงข่ายเนี่ยมีหม้อแปลงมากตัวได้นะครับสำหรับในรูปนี้จะเห็นว่ามีหม้อแปลงถึง3ชุดนะครับที่ต่อเข้ามาในตู้ MDB ชุดเดียวนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าสูญเสียหม้อแปลงหมายความว่าเมื่อเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงแล้วเนี่ยหม้อแปลงไม่ได้จ่ายส่งต่อพลังงานไฟฟ้าไปให้โหลดทั้งหมด 100% นะครับมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องกลไฟฟ้านะครับการสูญเสียชนิดที่1ก็คือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กนะครับเราเรียกว่าไอออนลอสนะครับหรือคอลอสนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราต่อไฟให้กับหม้อแปลงนะครับส่วนการสูญเสียอันที่2นะครับก็คือการสูญเสียขณะจ่ายโหลดนะครับเราเรียกว่าโหลดลอสนะครับโหลดลอสนั้นเกิดขึ้นที่ความต้านทานของขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าคอปเปอร์ลอสนะครับการเกิดคอปเปอร์ลอสนั้นมันจะเกิดการสูญเสียเฉพาะเวลาที่เราจ่ายโหลดนะครับการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เราจะทราบได้จากการทดสอบหม้อแปลงนะครับก็คือผู้ผลิตหม้อแปลงนั้นก็จะต้องทดสอบมาให้เราทราบก่อนว่ามีการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เท่าไหร่นะครับเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับซึ่งตารางที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นตารางของค่าคอลอสนะครับกับค่าคอปเปอร์ลอสที่การไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับซึ่งเป็นของหม้อแปลงในแต่ละขนาดนะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าก็คืออัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าขาออกนะครับกับกำลังไฟฟ้าขาเข้านะครับเราแทนประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยตัวอักษรกรีกนะครับตัว N หางยาวหรืออ่านว่าอีต้านะครับประสิทธิภาพนั้นเท่ากับ P out ส่วน P in นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า power input ก็คือ power output บวกกับ loss นั่นเองก็คือ power output บวกด้วย core loss และ copper loss นะครับแต่ถ้าเราต้องการทราบประสิทธิภาพทั้งวันของหม้อแปลงนะครับเราก็ต้องเอาจำนวนการใช้งานเป็นชั่วโมงของหม้อแปลงนะครับมาคิดคำนวณด้วยนะครับดังสมการข้างล่างนะครับโดยปกติแล้วหม้อแปลงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอยู่ที่โหลดประมาณ 60-80% ของการใช้งานนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าได้นะครับด้วยการปลดแรงดันไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงด้านปฐมภูมินะครับขณะที่เราไม่ได้ใช้งานมันนะครับเพราะมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าคอร์ลอสนะครับหัวข้อที่2ก็คือย้ายโหลดหม้อแปลงที่มีน้อยมารวมกันนะครับกรณีที่มีหม้อแปลง1เครื่องแต่ว่าใช้งานมันน้อยมากไม่ถึง 50% เนี่ยนะครับเราก็สามารถย้ายโหลดไปรวมกับหม้อแปลงเครื่องอื่นได้นะครับหัวข้อที่3ก็คือการจัดโหลดของหม้อแปลงให้สมดุลตามสภาพการใช้งานนะครับหม้อแปลงก็ควรจะรับโหลดอยู่ที่ประมาณ 60-80% นะครับจึงจะมีการใช้งานที่สมดุลและก็เหมาะสมนะครับส่วนข้อที่4ก็คือถ้าเราต้องการจะประหยัดพลังงานเราก็ต้องปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานให้มันสูงขึ้นนะครับและข้อที่5นะครับก็ควรจะเลือกใช้งานหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางการไฟฟ้าก็ได้กำหนดนะครับให้ใช้หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยเด่นตรีนะครับผู้เขียนชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับหน่วยที่5นะครับคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานนะครับจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือทฤษฎีและโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยมีหัวข้อย่อยก็คือโครงสร้างของอะตอมอิเล็กตรอนอิสระระดับพลังงานนะครับต่อด้วยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปศึกษาต่อเรื่องทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่านะครับหรือเราจะเรียกกันว่า BJT นะครับตัวนี้เราจะศึกษาการไบแอสไฟตรงให้กับทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่าแบบจำลองทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่าการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ไบโพล่านะครับทรานซิสเตอร์ไบโพล่าเนี่ยจะใช้กระแสนะครับในการควบคุมจะใช้แรงดันในการโทษนะครับจะใช้แรงดันในการควบคุมนะครับเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านะครับจะมีคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแล้วก็การไบแอสนะครับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านะครับเริ่มต้นนะครับเราจะศึกษานะครับเรื่องโครงสร้างของอะตอมนะครับอะตอมเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สุดของธาตุนะครับมีโครงสร้างประกอบไปด้วยนิวตอนนะโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับโดยที่นิวตอนและโปรตอนเนี่ยจะรวมอยู่ตรงกลางนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสก็จะเป็นโครงข่ายของอะตอมซึ่งจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนะครับวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสไอ้วิ่งรอบเนี่ยเราเรียกมันว่าวงโคจรนะครับหรือว่าออร์บิทนะครับวงโคจรนี้จะเป็นวงโคจรที่คงที่นะครับรูปที่ 5.1 เนี่ยก็จะเป็นรูปโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยใช้แบบจำลองนะครับของบอร์นะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะมีแต่ละชั้นที่เห็นหมายเลข1นะครับเห็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5ตรงนี้เป็นชั้นนะครับชั้นของวงโคจรชั้นของวงโคจรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีระดับพลังงานของมันอยู่ระดับพลังงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไอ้ชั้นเหล่าเนี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเชลนะครับโดยแต่ละเชลก็จะมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเชลสิ่งที่สำคัญคือเชลนอกสุดตัวนี้เชลนอกสุดเงื่อนไขที่จะเกิดความเสถียรของอะตอมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่เชลนอกสุดเชลนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์เชลนะครับและอิเล็กตรอนบนเชลนอกสุดนะครับเชลนอกสุดตัวนี้นะครับวงรอบตัวนี้นอกสุดนะครับเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับวัสดุใดๆที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยที่อะตอมจะมีเสถียรภาพนั้นเนี่ยไอตัววาเลนซ์เชลตัวเนี้ยนอกสุดตัวนี้นะครับต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายนะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมนะครับของกระแสนะครับจะบอกได้ว่ากระแสเนี่ยมันไปคือการไหลของอิเล็กตรอนนะครับที่สามารถกำหนดเป็นประจุเคลื่อนที่นะครับอิเล็กตรอนนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับเล็กที่สุดนะครับแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ยังมีมวลอยู่นะครับแล้วก็มีการครอบครองพื้นที่นะครับซึ่งพฤติกรรมของอิเล็กตรอนนั้นอ่ะจะต้องเข้าใจโครงสร้างธรรมชาติของสสารก่อนนะครับโดยที่สสารทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสักไฟฟ้าเนี่ย2ชนิดนะครับชนิดก็คือบวกนะครับชนิดที่2ก็คือลบนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าลบนะครับส่วนโปรตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าบวกนะครับนิวตรอนเนี่ยจะมีอนุภาคเป็นกลางในที่นี้นะครับจะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมของสสารนะครับสสารตัวนึงก็คืออะตอมของฮีเลียมนะครับซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งอะตอมเนี่ยก็จะมีหลายอนุภาคที่มีประจุเชิงลบคืออิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งอยู่นะครับที่วิ่งอยู่รอบอะตอมนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงในวงโคจรปกตินะครับ ป็นวงกลมก็ได้นะครับตรงเนี้ยเป็นวงกลมก็ได้วงโคจรตัวนี้นะครับหรือวงโคจรตัวเนี้ยเป็นวงรีก็ได้รอบนิวเคลียสนะครับโดยที่นิวเคลียสเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุเชิงบวกนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัว1ชนิดนะครับเราก็จะเรียกว่าโปรตอนนะครับอนุภาคนะครับที่ไม่มีประจุนะครับเราจะเรียกว่านิวตอนนะครับสำหรับอะตอมที่แสดงนะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นอะตอมของโครงสร้างของลิเทียมนะครับรูปที่ 5.3 นี่แสดงโมเลกุลของน้ำนะครับให้เห็นถึงโมเลกุลของน้ำว่าอะตอมทั้ง3ตัวเนี่ยประกอบขึ้นเป็นโมเลกุลของน้ำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมนะครับแล้วก็ออกซิเจนอีก1อะตอมนะครับโดยที่ไฮโดรเจนนั้นนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบจะมี1โปรตอนนะครับแล้วก็1โปรตอนตัวนี้นะครับเป็นประจุบวกนะครับก็จะมีความสมดุลกับอิเล็กตรอนอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นประจุลบนะครับในอิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยออกซิเจนจะมีนิวเคลียสทั้งหมดเนี่ย8โปรตอนจะมีนิวเคลียสเนี่ยประกอบไปด้วย8โปรตอนนะครับมีประจุเชิงบวกซึ่งมีเป็นประจุเชิงบวกที่สมดุลกับประจุเชิงลบที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับทั้งหมดอีก8ตัวนะครับในวงโคจรนอกสุดนะครับในวงโคจรนอกสุดของโครงสร้างของอะตอมเนี่ยนะครับก็จะมีแรงที่มากระทำนะครับจากภายนอกนะครับมากระทำพอมากระทำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะเริ่มจากวงนอกสุดนะครับไอแรงที่มากระทำเนี่ยก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับการมีแรงเสียดสีการมีแรงเสียดทานนะครับมากระทำนะครับหรือมีการกระทำทางเคมีนะครับซึ่งอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้นะครับเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนอิสระนะครับตัวอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะออกสู่ความว่างเปล่านะครับออกสู่ความว่างเปล่าคือเว้งว้างนะครับยังไม่ไปจับกลุ่มกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ออกจากวงโคจรนะครับจากอะตอมนะครับเมื่ออะตอมอิสระตัวเนี้ยนะครับเคลื่อนที่ออกจากอะตอม1ไปยังอะตอม1ก็จะเกิดการไหลนะครับของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปนะครับของการผลิตไฟฟ้านะครับวัสดุนะครับที่มีนะครับก็จะมี2ตัวนะครับถ้าเราบอกว่าไฟฟ้านะมีอิเล็กตรอนไหลนะครับก็แสดงว่าวัสดุตัวแรกนะครับมันก็ต้องเป็นตัวนำนะครับตัวนำก็คือวัสดุที่อิเล็กตรอนสามารถแยกออกจากอะตอมได้ง่ายนะครับซึ่งโลหะนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะค่อนข้างเยอะอิเล็กตรอนอิสระตัวนี้ก็จะไม่ยึดติดกับอะตอมตัวนั้นๆ นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระในวงโคจรหรือระหว่างอะตอมนะครับที่อยู่ข้างกันที่อยู่ติดกันนะครับวัสดุอีกตัวนะครับก็ต้องเป็นวัสดุฉนวนนะครับฉนวนตัวนำนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับฉนวนก็ต้องมีการต้านนะครับต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระฉนวนก็จะเช่นไม้ยางแก้วขนผ้าผ้าไหมอากาศนะครับก็เป็นฉนวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับวัสดุพวกนี้ก็จะต้านการเคลื่อนไหวนะครับของอิเล็กตรอนนะครับระหว่างอะตอมข้างเคียงนะครับซึ่งวัสดุดังกล่าวซึ่งจะกล่าวถึงประจุนะครับสามารถเคลื่อนที่นะครับได้จากการถูนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาผ้าไหมนะครับมาเอาขนสัตว์นะครับมาถูกับแก้วนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ฉนวนที่นำมานะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราจะศึกษากันในบทเรียนนะครับก็คือศึกษาวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับไอ้วัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับคำว่าเซมิเนี่ยนะครับเซมิก็แปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนคอนดักเตอร์นะครับก็คือตัวนำนะครับในสิ่งที่เราจะศึกษากันนะครับเราจะเป็นการศึกษาสารกึ่งตัวนำหลักๆนะครับที่มีใช้อยู่ทั่วไปนะครับ2ชนิดก็คือชนิดแรกก็คือเยอรมเนียมนะครับชนิดที่2ก็คือซิลิคอนชนิดแรกเนี่ยจะย่อเป็น GE นะครับชนิดที่2จะย่อเป็น SI นะครับซึ่งวัสดุสารกึ่งตัวนำดังกล่าวมีคุณสมบัติคืออะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำทั้งสองมีรูปแบบที่แน่นอนนะครับโดยธรรมชาติจะทำซ้ำตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับมีรูปแบบหรือมีแพทเทิร์นที่สมบูรณ์นะครับเราจะเรียกมันว่าคริสตัลนะครับหรือว่าผลึกนะครับการจัดเรียงของระยะของอะตอมเนี่ยก็จะเป็นจัดเรียงแบบตาข่ายนะครับหรือแบบแลตติสนะครับโดยเจอร์มิเนียมและซิลิคอนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบเพชรนะครับแสดงได้ตามรูปที่5นะครับรูปโครงสร้างนะครับผลึกเจอร์มิเนียมและก็ซิลิคอนนะครับโครงสร้างของอะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำก็จะมีโครงสร้างแบบคริสตัลนะครับเจอร์มิเนียมเนี่ยจะมี32ออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับส่วนซิลิคอนเนี่ยจะมี14นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนแล้วก็มี4วาเลนต์อิเล็กตรอนนะครับในชั้นนอกสุดนะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนตัวนี้นะครับก็คือชั้นนอกสุดนะนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวาเลนต์นะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดก็เหมือนก็จะเหมือนกันเป็นคู่นะครับเราจะเรียกว่าเตตะวาเลนต์นะครับอะตอมแต่ละตัวนะครับจะช่วยกันยึดเกาะกับอะตอมอื่นนะครับด้านข้างนะครับข้างอะตอมข้างเคียงนะครับยึดเกาะกันเนี่ยการยึดเกาะกันเราเรียกว่าเกิดพันธะนะครับหรือบอนด์นะครับอันนี้ลักษณะรูปที่ 5.5 นะครับซ้ายมือก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับของสารกึ่งตัวนำเจอร์มาเนียมนะครับขวามือก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับซิลิคอนนะครับตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะครับแต่ละชั้นสีเขียวนะครับแต่ละชั้นคือวงโคจรนะครับหรือเรียกเชลนะครับรอบนอกนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเจอร์มาเนียม32นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนส่วนซิลิคอน14ออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวออร์บิทอิเล็กตรอนมีความสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปนะครับพันธะโคเวลเลนส์นะครับของอะตอมซิลิคอนนะครับอะตอมซิลิคอนผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับวาเลนซ์เนี่ยจะมีพันธะร่วมกับอะตอมที่อยู่ข้างเคียงนะครับเราเรียกว่าพันธะโคเวลเลนส์นะครับลักษณะนะครับยึดเกาะกันนะครับก็คือนะครับยึดเกาะกันนะครับมีพันธะโคเวลเลนส์นะครับกับอะตอมข้างเคียงจะยึดเกาะกันนะครับยึดเกาะกันกับพันธะข้างเคียงนะครับอิเล็กตรอนรอบนอกนะครับที่ยึดเกาะกันเนี่ยนะครับก็คือวาเลนส์นะครับอิเล็กตรอนนะครับทฤษฎีของอิเล็กตรอนนะครับกล่าวมาตั้งแต่ปี1900นะครับก็คือทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับซึ่งทฤษฎีอิเล็กตรอนของโลหะเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของแข็งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กตรอนสามารถใช้ได้กับของแข็งทั้งหมดนะครับโลหะนะครับอะโลหะนะครับซึ่งอธิบายคุณลักษณะทางไฟฟ้านะครับความร้อนและแม่เหล็กของของแข็งนะครับทฤษฎีก็จะกล่าวกันมีอยู่3ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปี1900นะครับพอต่อมาปี1928นะครับก็เกิดทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับและทฤษฎีโซนนะครับทฤษฎีนี้อิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่นะครับตามทฤษฎีควอนตัมนะครับก็จะทฤษฎียุคใหม่นะครับเป็นทฤษฎียุคใหม่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะครับทฤษฎีตัวนี้นะครับซึ่งพารามิเตอร์ที่จะเราจะต้องได้ยินนะครับหรือว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับหรือว่าเคยได้ผ่านมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตัวที่1 นะครับความเร็วดิฟนะครับตัวที่2 เวลาผ่อนคลายนะครับตัวที่3เวลาชนนะครับตัวที่4ความหนาแน่นของกระแสนะครับตัวที่5เส้นทางอิสระเฉลี่ยนะครับตัวที่6คือเวลาชนเฉลี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะมีอธิบายละเอียดนะครับอยู่ภายในเอกสารนะครับข้อเสียนำมาดูทฤษฎีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง3ทฤษฎีนะครับเริ่มต้นแรกนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับ

จะมีข้อเสียเกิดขึ้นก็คือทฤษฎีตัวเนี้ยนะครับจะไม่สามารถอธิบายผลกระทบของโฟโตอิเล็กทริกได้นะครับไม่อธิบายผลของควอนตัมเอฟเฟคนะควอนตัมเอฟเฟคได้นะครับแล้วก็การแผ่รังสีนะครับแบ็กบอดี้พวกเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถอธิบายได้นะครับการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำและฉนวนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวกฎไวแมนนะครับเพราะว่าไอตัวเคทาวหารด้วยทีตัวนี้ก็คือค่าเวลาเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับไม่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำนะครับทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายความผิดปกติของเฟอร์โรแมกเนติกได้นะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีความเขาบอกความร้อนจำเพาะเนี่ยจะหาของโลหะเนี่ยหาได้เท่ากับ 5.4 นะครับแต่ในการทดลองเนี่ยมันได้เพียง3นะครับส่วนทฤษฎีคลาสสิกตัวนี้นะครับความร้อนจำเพาะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้ทางโลหะนะครับ 5.4 เนี่ยส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ 1.5 มันจะได้ 1.5 จากทฤษฎีนะครับแต่ว่าในค่าจริงของที่ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับจะได้เพียง 0.01 เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับหรืออิเล็กตรอนหรือทฤษฎีคลาสสิกนะครับต่อมานะครับมาดูทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับทฤษฎีข้อมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนั้นนะครับคือสามารถอธิบายการนำไฟฟ้านะครับและความร้อนของโลหะได้นะครับสามารถอธิบายปรากฏการเทอร์มิออนิกนะครับได้นะครับสามารถอธิบายการพึ่งพาอุณหภูมิการนำความร้อนของโลหะได้สามารถอธิบายความร้อนจำเพาะของโลหะนะครับได้สามารถอธิบายความไวต่อแม่เหล็กนะครับของโลหะได้แต่ก็ยังมีข้อด้อยนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนควอนตัมคือไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติโลหะในการจัดเรียงแบบผลึกบางอย่างได้นะครับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอะตอมอาร์เรย์นะครับของผลึกโลหะควรเลือกโครงสร้างบางอย่างเท่านั้นนะครับนะครับซึ่งนะครับอิเล็กตรอนอิสระในวัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุเยอรมเนียมนะครับจะมีอิเล็กตรอนอิสระ25นะครับคูณ10ยกกำลัง3อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์นะครับเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเจอร์มาเนียมนะครับมี32นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับเมื่อมี32ออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะครับเพิ่มขึ้นมีอิสระมากกว่าเจอร์มาเนียมนะครับที่มี14นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนก็คือมีอิเล็กตรอนอิสระแค่ 1.5 นะครับคูณ10กำลัง6อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์นะครับเซนติเมตรนะครับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์นะครับเยอรมเนียมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับที่เร็วกว่านะครับซิลิคอนนะครับโดยที่ระดับพลังงานของอะตอมเนี่ยจากผลรวมของพลังงานจลและพลังงานศักเนี่ยอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่นิวเคลียสเนี่ยก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นชุดของค่าพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องนะครับโดยตัวอย่างของอะตอมที่ง่ายที่สุดคือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยนะครับจากภาพนะครับระดับพลังงานนะครับของไฮโดรเจนเนี่ยจะเกิดจากอิเล็กตรอนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้ที่พลังงานตัวสูงนะตัวสูงเนี่ยระดับพลังงานก็จะแคบลงนะครับหรือว่าจะอธิบายได้ว่ามันสามารถข้ามระดับพลังงานนะครับได้ง่ายนะครับกว่าช่วงที่มีระดับพลังงานนะครับที่กว้างนะครับอิเล็กตรอนก็จะข้ามไปได้ยากนะครับค่อนข้างยากนะครับโดยที่อะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับหรือไอโซเลตเนี่ยอะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมอื่นนะครับเราจะพบว่าอะตอมซิลิคอนเนี่ยนะครับจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวนะครับ4ตัวก็คือรอบอะตอมตัวเนี้ยนะครับมีอิเล็กตรอน4ตัวอิเล็กตรอนซิลิคอนเนี่ยจะเกาะกันเป็นโครงข่ายนะครับก็คือ4ด้านเนี่ยนะครับจะเกาะกันเป็นโครงข่ายเป็นโครงข่ายแบบเพชรนะซึ่งเป็นพันธะที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดระหว่างอะตอมนะครับแล้วก็อะตอมข้างเคียง4ตำแหน่งนะครับซึ่งหมายความว่าการหลุดของอะตอมแยกโดดเดี่ยวเนี่ยไปยังสถานะผลึกเนี่ยเพื่อแบ่งปันวาเลนซ์นะครับอิเล็กตรอน1เนี่ยนะครับกับอะตอมข้างเคียงทั้ง4นะครับแต่ตัวที่4เนี่ยก็คือพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งแบ่งป
ันอิเล็กตรอนนะครับของอะตอมข้างเคียงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธะนะครับแบบจำลองของสารกึ่งตัวนำนะครับในอุดมคตินะครับการแยกของอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะแบ่งบอกว่าจะมีตัวนำนะครับจะมีสารกึ่งตัวนำนะครับแล้วก็จะมีฉนวนนะครับตัวนำตัวเนี้ยนะครับไอ้ตรงวาเลนส์นะครับวาเลนส์ถ้าเรามาคิดในแถบพลังงานนะครับแถบพลังงาน

อยู่กับที่นะครับแต่ว่าถ้าพอได้รับพลังงานเข้ามานะครับอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยก็จะข้ามนะครับไปอยู่แถบความนำนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นตัวนำเนี่ยได้ง่ายนะครับในวัสดุนะครับที่เป็นตัวนำนะครับส่วนวัสดุที่เป็นกึ่งตัวนำนะครับก็ต้องการได้รับพลังงานนะครับบางพลังงานบางช่วงนะครับหรือว่าได้รับพลังงานในค่าระดับค่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนะครับให้อิเล็กตรอนนะครับในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะครับข้ามนะครับไปเป็นอิเล็กตรอนนะครับในแถบความนำนะครับเพื่อสร้างนะครับการนำไฟฟ้าได้นะครับส่วนฉนวนนะครับแถบวาเลนซ์แบนด์กับแถบความนำเนี่ยมันจะกว้างมากช่องว่างตัวนี้จะกว้างมากนะครับกว้างจนต้องให้พลังงานที่สูงมากนะครับเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับข้ามจากแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยไปเป็นแถบความนำนะครับซึ่งการให้พลังงานมากนะครับมากจนให้ฉนวนเนี่ยอิเล็กตรอนข้ามไปแถบความนำเนี่ยก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับอย่างเช่นยางนะครับให้พลังงานมากนะครับจนละลายนะครับมันถึงจะเกิดอิเล็กตรอนนะครับข้ามไปแถบความนำนะครับซึ่งซิลิคอนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าประมาณ 1.1 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับส่วนเยอรมันเนี่ยจะมี 0.67 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ2ตัวนี้นะครับเราจะเอามาใช้เป็นวัสดุนะครับนิยมใช้เป็นวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแมทเทียลนะครับเซมิแปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงคอนดักเตอร์แปลว่าตัวนำนะครับรวมการวัสดุสารกึ่งตัวนำก็จะมีช่วงนะครับที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำมาจากวัสดุกึ่งตัวนำนะครับชนิด P นะครับแล้วก็วัสดุกึ่งตัวนำชนิด N นะครับโดยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับใน อิเล็กทรอนิกส์นะครับไดโอดสารกึ่งตัวนำจะมีอยู่2ขั้วนะครับขั้วแรกนะครับเราจะเรียกมันว่าขั้วแอโนดนะครับขั้วที่2นะครับเราจะเรียกว่าขั้วแคโทดนะครับขั้วแอโนดเนี่ยนะครับจะต่ออยู่กับสาร P นะครับวัสดุกึ่งตัวนำชนิด P ส่วนแอโนดนะครับจะต่อกับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด M สัญลักษณ์นะครับของวงจรนะครับจะเป็นหัวลูกศรชี้นะครับแล้วมีตัวกั้นนะครับตรงหัวลูกศรเนี่ยเป็นขาแอโนดนะครับอีกฝั่งนึงเป็นขาแคโทดนะครับนะรูปนะครับสัญลักษณ์นะครับของอุปกรณ์นะครับในวงจรแล้วก็มักจะเขียนนะครับดังรูปนะครับ 5.13 กอไก่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในท้องตลาดนะครับ LED นะครับก็เป็นสารกึ่งตัวนำนะครับไปเป็นไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับชนิดหนึ่งนะครับสารกึ่งตัวนำก็จะมีที่ขายตามท้องตลาดก็จะมีลักษณะนะครับตามรูปขวามือนะครับวัสดุกึ่งตัวนำนะครับคำว่ากึ่งนะครับจึงเป็นวัสดุที่มีระดับการเอาไฟฟ้าที่มีค่าใดค่าหนึ่งนะครับระหว่างฉนวนกับตัวนำความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าความนำไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือสภาพต้านทานนะครับหรือ resistivity ค่าการไหลของประจุหรือกระแสซึ่งจะพบว่าถ้าค่าระดับการนำไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับระดับค่าความต้านทานเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะครับเพราะว่านำเพิ่มขึ้นนะครับอิเล็กตรอนไหลได้ดีขึ้นความต้านทานนะครับก็จะลดลงแล้วเวลาเทียบค่าความต้านทานนะครับของวัสดุแต่ละวัสดุเนี่ยเราก็จะเทียบที่ลูกบาศก์นะครับเทียบที่ขนาดที่เท่ากันลูกเท่ากันเทียบลูกบาศก์เซนลูกบาศก์มิลนะครับหรือลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เทียบที่เท่ากันนะครับ resistivity นะครับหรือค่าโลนะครับโลจะหาได้จาก R นะครับคือค่าความต้านทานนะครับคูณพื้นที่หน้าตัดนะครับของวัสดุนะครับหารด้วยความยาวนะครับหรือความสูงตัวนี้นะครับก็จะได้หน่วยเป็นโอห์มเซนติเมตรนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอาค่า R นะครับหาค่าความต้านทานนะครับเซนติเมตรตัดเซนติเมตรนะครับเราก็จะได้โลตัวนี้มีโอห์มเซนติเมตรเซนติเมตรตัวนี้ตัดเซนติเมตรก็จะเหลือหน่วยโอห์มนะครับค่าสภาพต้านทานตัวนี้นะครับตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานที่น้อยมากนะครับตัวฉนวนค่าสภาพต้านทานที่สูงมากส่วนกึ่งตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานนะครับที่อยู่ระหว่างตัวนำแล้วก็
ตัวฉนวนนะครับซึ่ง

สารกึ่งตัวนำในปัจจุบันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินะครับอันแรกนะครับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับโดยค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับคุณสมบัติที่2คือคุณสมบัติที่ยอมให้กระแสผ่านในทิศทางเดียวโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสที่ไม่เป็นเส้นตรงนะครับหรือเราเรียกว่านอนโอมิกนะครับคุณสมบัติทางไฟฟ้าแสงนะครับค่าความต้านทานจะเปลี่ยนนะครับเมื่อจุดต่อของสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับได้รับแสงนะครับเกิดการเคลื่อนที่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับของจุดต่อสารกึ่งตัวนำนะครับว่าลักษณะสมบัติของไฟฟ้าความร้อนนะมีเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้าวัสดุสมบัติทางไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับประเภทของสารกึ่งตัวนำนะครับเราจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ intrinsic นะครับประเภทที่2ก็คือ extrinsic นะครับ intrinsic นี่ก็คือวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่พิถีพิถันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ที่สุดนะครับเกิดการเจือปนน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดการเจือปนเลยนะครับโดยพาหะอินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นอิเล็กตรอนพาหะที่จะสามารถทำให้วัสดุนั้นนำกระแสได้นะครับส่วนเอ็กทรินซิสเนี่ยนะครับก็จะนำวัสดุอินทรีย์วัสดุตัวที่1เนี่ยนะครับมาทำการโดบนะครับให้มีการเจือปนที่เหมาะสมผสมอยู่นะครับทำให้กลายเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์นะครับโดยการโดบนั้นจะใช้สารเจือปนที่ปริมาณที่แน่นอนนะครับอาจจะเป็น1ใน10ล้านส่วนนะครับทำให้เปลี่ยนคุณสมบัติสารกึ่งตัวนำมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือวัสดุชนิด N และประเภทที่2ก็คือวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด Nถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปนะครับวัสดุ AN เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยนำองค์ประกอบที่ไม่บริสุทธิ์นะครับทำให้เกิดวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ตอนแรกมีทั้งหมด4วาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น5วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับวัสดุที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็คือวัสดุพวกพลวงนะครับสารหนูนะครับฟอสฟอรัสนะครับผลกระทบก็คือมี5นะครับมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวมันเองเนี่ยมันต้องการ4วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5มันก็เลยพร้อมที่จะเป็นให้นะครับเป็นอิเล็กตรอนผู้ให้นะครับหรือแอคเซปเตอร์นะครับให้กับอะตอมข้างเคียงนะครับต่อมาวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด P เนี่ยจะเจือปนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ในเยอรมเนียมหรือซิลิคอนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้จะมี3อิเล็กตรอน3ตัวนะครับซึ่งก็จะใช้โบรอนใช้แกลเลียมนะครับใช้อินเดียมนะครับตัวอิเล็กตรอนตัวนี้ขาดไป1ตัวนะครับขาดไป1ตัวปกติต้องมี4นะครับเพื่อให้เกิดความเสถียรนะครับที่จะจับกับอะตอมด้านข้างนะครับก็เลยต้องการเป็นผู้รับนะครับเป็นผู้รับนะครับหรือโดเนอร์นะครับผู้รับเป็นอะตอมผู้รับนะครับซึ่งการไหลของอิเล็กตรอนนะครับการไหลของอิเล็กตรอนจะไหลระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮนะครับอิเล็กตรอนคือขั้วลบนะครับส่วนโฮก็จะเป็นบวกนะครับจะพบว่าผลกระทบของโฮมีผลต่อการนำไฟฟ้าหากวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยได้รับพลังงานจนที่เพียงพอซึ่งจะทำให้พันธะโคเวลนและเติมช่องว่างของโฮที่สร้างขึ้นโดยโฮจะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับในพันธะโคเวลนที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะครับดังนั้นจึงจะมีการถ่ายโอนระหว่างโฮนะครับโฮก็จะวิ่งทางซ้ายอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งไปทางขวามือนะครับประเภทของวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนถูกเรียกว่าพาหะส่วนใหญ่และโฮเป็นพาหะส่วนน้อยสำหรับวัสดุชนิด P โฮมีมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนนะครับแสดงว่าโฮเนี่ยนะครับจะเป็นพาหะส่วนใหญ่และอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนน้อยในวัสดุนะครับชนิด P นะครับส่วนวัสดุชนิด N นะครับวัสดุชนิด N เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนใหญ่แล้วโฮเป็นพาหะนะครับส่วนน้อยซึ่งวัสดุชนิด N เนี่ยนะครับก็ต้องการมีอิเล็กตรอนเยอะนะครับเราก็เรียกว่าไอออนผู้ให้นะครับส่วน P เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไอออนผู้รับนะครับโดยที่สารกึ่งตัวไอไดโอดสารกึ่งตัวนำตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการไบแอสนะครับพอไม่มีการไบแอสวัสดุสารกึ่งตัวนำเนี่ยเราจะเอาวัสดุชนิด P นะครับมาต่อกับวัสดุชนิด N นะครับเราจะเรียกมันว่า PN junction นะครับ junction ก็คือการเชื่อมต่อนะครับซึ่งนะครับแสดงได้ดังรูปนะครับซึ่งวัสดุ2ตัวนี้มาเชื่อมต่อกันทำให้อิเล็กตรอนกับโฮเนี่ยนะครับรวมตัวกันที่บริเวณรอยต่อบริเวณรอยต่อตัวนี้เราเรียกมันว่าบริเวณปอดพาหะนะครับหรือว่าบริเวณที่เราเรียกว่า depletion region นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการไบ

แอสนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งมาหาโฮนะครับโฮก็จะวิ่งมาหาอิเล็กตรอนเกิดนะครับการมาออกันนะครับเกิดเป็นพื้นที่นะครับหรือเกิดเป็นกำแพงนะครับทำให้กระแสทำให้อิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เกิดกระแสไหลนะครับต่อมาเงื่อนไขการไบแอสนะครับให้ไดโอดสารกึ่งตัวนำเงื่อนไขแรกนะครับก็คือไบแอสกลับนะครับไบแอสกลับเนี่ยนะครับจะใช้สักไฟฟ้าต่อที่ขั้ว P ขั้ว N นะครับโดยสักไฟฟ้าลบนะครับต่อที่ขั้ว P นะครับสักไฟฟ้าบวกต่อที่ขั้ว N นะครับซึ่งจากภาพนะเราจะเห็นไอออนบวกเนี่ยนะครับในพื้นที่ของ N ตัวเนี้ยนะครับซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ไอออนบวกตรงเนี้ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราเพิ่มสักไฟฟ้าบวกนะครับให้วัสดุชิด P เนี่ยไอออนบวกเนี่ยก็จะไหลนะครับมาอออยู่บริเวณปอดพาหะนะครับแล้วก็ไอออนลบนะครับของวัสดุชนิด P ก็ไหลมาบริเวณปอดพาหะนะครับหรือ division region นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความกว้างนะครับหรือความหนาของ division region นะครับจนทำให้นะครับกระแสนะครับที่จะไหลนะครับเราเรียกว่า I majority เนี่ยแทบจะเป็น0นะครับไม่เกิดการไหลของกระแสนะครับหรือว่าไม่เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างวัสดุชนิด P นะครับและวัสดุชนิด N นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่เกิดกระแสไหลนะครับหรือว่าถ้าในทางวงจรเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้กับวงจรที่เป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับต่อมาไบแอสตรงนะครับไบแอสตรงเนี่ยนะครับเราจะต่อนะครับสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับให้กับวัสดุชนิด P นะครับและต่อสักไฟฟ้าเชิงลบนะครับให้กับวัสดุชนิด N นะครับโดยวัสดุชนิด P เนี่ยเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกแล้ววัสดุไฟฟ้าเชิงลบนะครับก่อนหน้านะครับ N เนี่ยบวกเนี่ยที่มาออกันอยู่นะครับเมื่อเราต่อ P นะครับให้เป็นบวกมากขึ้นนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับของอิเล็กตรอนระหว่างทั้งสองวัสดุชนิด P และ N นะครับพื้นที่บริเวณปอดพาหะตรงนี้ก็จะแคบลงนะครับกระแสก็จะไหลจาก P นะครับไป N ได้นะครับกระแส I majority เนี่ยก็จะไหลได้เต็มที่นะครับครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับก็จะเป็นเหมือนสวิตช์นะครับถ้าเกิดว่าได้ bias ตรงนะครับก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือจะมีการนำกระแสนะครับส่วนถ้าเป็นbias กลับนะครับก็จะเป็น open circuit นะครับหรือว่าไม่มีการนำกระแสนะครับโดยถ้าเราคิดค่าความต้านทานนะครับถ้ารัดวงจรนะครับค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็น0นะครับส่วนเปิดวงจรนะครับหรือว่า bias กลับเนี่ยค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็น infinity นะครับตัวนี้จะเป็น infinity นะครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับก็เมื่อมีแรงดันที่คงที่ที่แรงดันที่ไดโอดต้องการนะครับก็จะมีการนำกระแสนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิยิ่งเยอะนะครับแรงดันที่ต้องการนะครับก็จะลดลงนะครับลักษณะนะครับระดับความต้านทานนะครับเราจะหาระดับความต้านทานได้จากความต้านทาน DC นะครับความต้านทาน AC นะครับแล้วก็ความต้านทาน AC เฉลี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือความต้านทาน AC หรือค่าความต้านทานพลวัตนะครับจากสมการไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับเราจะพบว่าค่าความต้านทานพลวัตตัวนี้นะครับเมื่อหาจากสมการแล้วนะครับโดยที่คิดอุณหภูมิห้องนะครับปกตินะครับพบว่าค่าความต้านทานพลวัตนะครับหรือค่าความต้านทาน AC นะครับจะได้เท่ากับ26มิลลิโวลต์หารด้วย ID นะครับหรือ I ที่ไหลผ่านตัวไดโอดนะครับต่อมานะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดก็คือคุณลักษณะไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับที่จะทำให้แรงดันนะครับจะใช้แรงดันตรงนี้ที่เราเรียกว่าบริเวณแรงดันซีเนอร์นะครับแรงดันบริเวณแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะต่อจะใช้กับไดโอดซีเนอร์ไดโอดที่ต่อการไบแอสกลับนะครับซึ่งถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดเนี่ยแบบไบแอสกลับนะครับเราจะใช้ประโยชน์ของแรงดันซีเนอร์แต่ถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดนะครับที่ไบแอสตรงนะครับเราก็จะได้ซีเนอร์ไดโอดที่มีสภาวะปกตินะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต่อซีเนอร์ไดโอดไบแอสกลับนะครับมีแรงดันตกค่อมมากกว่า
แรงดันที่ซีเนอร์ต้องการนะครับก็จะเป็นเหมือนปล่อยแรงจ่ายพลังงานนะครับปล่อยแรงจ่ายแรงดันนะครับเทียบเท่ากับแรงดันซีเนอร์นะครับเมื่อมีสภาวะออนนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแรงจ่ายแรงดันซีเนอร์นะครับถ้าเป็นสภาวะออฟนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นโอเพนนะครับหรือว่าเปิดวงจรนะครับการวิเคราะห์นะครับจะใช้ซีเนอร์ไดโอดแทนค่าด้วยค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับแล้วก็แทนค่าด้วยเปิดวงจรนะครับคำนวณหาแรงดันตกค่อมถ้าแรงดันตกค่อมเนี่ยมากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับหรือ VZ ตัวเนี้ยหมายถึงไดโอดทำงานถ้าน้อยกว่าหมายถึงไดโอดไม่ทำงานนะครับซึ่งสถานะของซีเนอร์ในวงจรนี้นะครับจะใช้แทนซีเนอร์นะครับต่อไปนะครับโดยที่การวิเคราะห์นะครับคำนวณ นะครับเปิดวงจรนะครับหรือแทนค่าที่ค่าความต้านทานที่สูงมากๆนะครับถ้าเราทราบแล้วว่ามีแรงดันตกค่อมมากกว่าแรงดันซีเนอร์เปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายนะครับซีเนอร์ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ซีเนอร์นะครับไดโอดที่กำหนดค่าในวงจรนะเราจะพบว่าแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับ15โวลต์นะครับถ้ามีแรงดันตกค่อมมากกว่า15โวลต์ให้เปลี่ยนเป็นแรงจ่ายซีเนอร์แต่ถ้ามีแรงดันตกค่อมน้อยกว่า15โวลต์นะครับให้เปลี่ยนเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับโดยที่ต้องคำนวณนะครับเปลี่ยนเป็นค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับข้อที่1หรือว่าเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับคำนวณแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้นะครับว่าตกค่อมเท่าไหร่ใช้แบ่งแรงดันนะครับก็คือ V ตกค่อมนะครับเท่ากับRL นะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก R นะครับอันนี้ก็คือสูตรการหานะครับแบ่งแรงดันนะครับซึ่งเรารู้ว่าแรงดันที่ตกค่อมตรงนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับพบว่าแรงดันตกค่อมที่ต้องการนะครับก็คือ15โวลต์น้อยกว่านะครับทำให้นะครับวงจรซีเนอร์ไดโอดไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับและจากนั้นก็หาพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรได้นะครับหา VLR นะครับถ้าแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับ VAR ก็ 12.5 โวลต์ VRL นะครับก็ 12.5 โวลต์ VR นะครับ VI จ่าย25ลบออกไป 12.5 นะครับก็ VR ก็ได้ 12.5 นะครับไอที่ไหลผ่านซีเนอร์นะครับไม่มีนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเป็น0 power ก็เป็น0ด้วยนะครับถ้าเปลี่ยน RL นะครับเป็น 3K นะครับหาแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้ก่อนนะครับหาแรงดันตกค่อมนะครับก็คือ RL นะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก RI ได้ 18.75 นะครับพบว่ามากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับให้เปลี่ยนนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นแหล่งจ่ายซีเนอร์นะครับจากนั้นนะครับก็คำนวณนะครับพื้นฐานพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับออกมาโดยที่พบว่า VRL จุดนี้นะครับตกค่อมเป็นขนานกับ VZ นะครับ VRL ก็เท่ากับ15นะครับ IL ตัวนี้ก็คือ VL นะครับ15โวลต์นะครับหาร 3K นะครับได้5มิลลิแอมป์นะครับ VR นะครับ VR ก็คือ VI นะครับลบVRL นะครับก็ได้10โวลต์นะครับ IL ก็ V หารด้วย R ได้ 3.3 มิลลิแอมป์นะครับ IZ นะครับ V เท่ากับ15นะครับ IZ ตัวนี้ก็คือ IR ตัวนี้ลบกับ IRL นะ IZ เท่ากับ 1.7 นะครับได้ I 1.7 คูณ V 15นะครับได้ power นะครับ 25.5 นะครับมิลลิวัตต์ครับก็เนื้อหานะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับอยู่ในรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในเอกสารประกอบการสอนครับขอบคุณครับ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจรออฟแอมป์นะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ประชาโอดคังนะครับสำหรับวงจรออฟแอมป์นะครับก็จะเป็นลักษณะของวงจรที่มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานออฟแอมป์เบื้องต้นนะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องของวงจรออฟแอมป์พื้นฐานแล้วก็การประยุกต์ใช้งานออฟแอมป์นะครับสำหรับในเรื่องของออฟแอมป์เบื้องต้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับรวมไปถึงสัญลักษณ์โครงสร้างและคุณสมบัติของออฟแอมป์นะครับแล้วก็พารามิเตอร์เบื้องต้นของออฟแอมป์คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาในเอกสารนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรจริงๆในเอกสารต่างๆเนี่ยก็ในเรื่องของออฟแอมเนี่ยก็จะมีท้าความในเรื่องของหลักการการเกิดการกำเนิดขึ้นของออฟแอมนะครับอย่างเช่นในปี1928เนี่ยนะฮะก็คือมีการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นะครับในเรื่องของเครื่องขยายแบบป้อนกลับนะครับจนไปถึงพัฒนาการในเรื่องของการออกแบบออฟแอมที่มีเป็นลักษณะเป็นเบอร์ขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการทำให้รู้จักของ Monolithic IC of M นะครับรวมไปถึงนะครับ พัฒนาการที่เกิด เรื่องของเบอร์ AD741 นะครับเบอร์741เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ที่ใช้ เรื่องของ Basic of M ค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะใช้กันเยอะในปี1973นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของชนิดของ of M นะครับออฟแอมเนี่ยสามารถจำแนกชนิดของออฟแอมได้ตามหน้าที่และฟังก์ชันการทำงานของสมรรถนะของออฟแอมนะครับอย่างเช่นออฟแอมสามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างแรกนะครับก็คือการใช้งานแบบทั่วไปก็คือสามารถใช้ในเรื่องของพื้นฐานฟังก์ชันทั่วไปต่างๆออฟแอมประเภทนี้จะมีราคาถูกนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM101 LM102 นะครับในส่วนที่2ก็คือประเภทของชนิดของออฟแอมแบบกำลังงานต่ำนะครับก็ออฟแอมชนิดนี้จะเป็นออฟแอมที่ใช้กำลังงานไฟฟ้าที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM2904 นะครับหรือ LT1097 นะครับอย่างที่ข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องของออฟแอมความแม่นยำสูงนะครับก็คือออฟแอมที่มีการ เลื่อนหรือดิฟนะครับของค่าแรงดันออฟเซตนะครับของอินพุตและสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ของ OP177 นะครับ

สำหรับแบบที่4นะครับก็คือOp Amp ที่มี Impedance นะครับ Input ค่อนข้างสูงนะครับ Op Amp นี้จะมีเรื่องของค่าในภาคของ Input เนี่ยจะมี FET นะครับจะมี FET หรือ MOSFET อยู่เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าของค่า Impedance ค่อนข้างจะสูงซึ่งผลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับอย่างเช่นเบอร์ HA2515 นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับข้อที่5เนี่ยในแบบที่5ก็คือ Op Amp ที่มีความเร็วสูงนะครับ Op Amp นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเร็วที่ค่อนข้างสูงการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่สูงกว่านะครับอย่างเช่นเบอร์ของ LTC นะครับ6227นะครับคราวนี้เบอร์แบบที่6เนี่ยก็จะเป็นแบบ Op Amp Broadband นะครับซึ่ง Op Amp Broadband เนี่ยชนิดนี้นะครับจะยึดหลักอยู่ที่นะครับความกว้างของ Op Amp ที่มีกว้างมากกว่านะครับและมีความเร็วสูงกว่าหลายตัวนะครับมีคุณสมบัติแบนด์วิดท์ที่กว้างกว่านะครับซึ่งบางครั้งเรียก Op Amp ชนิดนี้ว่านะครับ Op Amp Broadband ความเร็วสูงนะครับซึ่งอย่างเช่นเบอร์TLV6741 นะครับเป็นต้นแบบที่7นะครับก็คือแรงดันแบบ Op Amp แรงดันสูงซึ่งเป็นแบบ High Volt Op Amp เลยนะครับ Op Amp ตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับและกำลังงานไฟฟ้าที่สูงมากนะครับส่วนใหญ่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่เป็นลักษณะช่วงของไดนามิกนะครับ เกิดจากแหล่งจ่ายไฟของ Op Amp นะครับก็อาจจะมีมากกว่าบวกลบ20 VDC นะครับและแรงดันเอาท์พุตก็มากกว่าบวกลบ20 VDC ซึ่ง Op Amp ประเภทนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเบอร์ของ OPA454 นะครับเป็นต้นนะครับคราวนี้เรื่องของ Op Amp เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะOp Amp จะมีแบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่ก็คือถ้าอย่างที่คุยกันตะกี้นี้นะฮะก็คือตัวเนี้ยจะแบ่งเป็นตารางก็คือจะเป็น Op Amp ใช้งานทั่วไปแรงดันกำลังงานต่ำนะครับความแม่นยำสูงนะครับแบบประเภท Impedance สูงแล้วก็ความเร็วสูงแบบ Broadband แล้วก็ Op Amp แบบแรงดันสูงนะครับคราวนี้คือการแบ่งนะครับชนิดสำหรับลักษณะและโครงสร้างพื้นฐานของ Op Amp นะครับOp Amp จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีขาที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายนี่คือทางด้าน input นะครับทางด้านขา2นี่คือขาลบนะครับทางด้านขา3นี่จะเป็นขาบวกนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยจะเป็นแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ Op Amp ใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นบวก VCC และลบ VCC นะครับตัวนี้จะถูกใช้งานถ้าจะให้ Op Amp ทำงานจะต้องจ่ายไฟในลักษณะค่าที่เท่ากันทั้งบวกและลบนะครับรวมไปถึงค่าและทางด้านขวาเนี่ยครับก็คือทางด้านแรงดันเอาท์พุตนะครับซึ่งจะเป็นผลที่ได้ที่ต้องการเอาสัญญาณที่ได้จาก Op Amp เนี่ยไปใช้งานนะครับสำหรับวงจรภายในที่เกิดขึ้นที่ใช้ในงานในวงจรถ้าเราไปดู data sheet เนี่ยก็จะเป็นทางด้านขวานะครับจะเป็นวงจรภายในของเบอร์ LM741 นะครับก็จะเป็นวงจรภายในที่สร้างขึ้นคราวนี้นะครับหน้าตาแปลงจากรูปที่มีแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับบางครั้งการเขียนสัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไปเขียนเป็นลักษณะทางด้านขวานะครับก็จะแปลงค่าทางด้านเหลือแค่ทางด้านสัญญาณ input และก็สัญญาณ output นะครับซึ่งสัญญาณก็จะบอกตามระบุตามขานะครับเราสังเกตเบอร์2เบอร์3ถ้าไปเขียนในวงจรหรือไปเขียนแบบนะครับสำหรับใช้งานเนี่ยก็จะต้องระบุขาไว้ด้วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของรูปแบบหรือลักษณะของโครงสร้างที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีแบบ DIP นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะพลาสติกห่อหุ้มแบบเป็นแพ็กเกจนะครับหรือแบบประเภทแบบ SO นะครับหรือ SOIC นะครับ จะเป็นลักษณะแบบอุปกรณ์แบบวางบนพื้นผิวนะครับรวมไปถึงนะครับ ค่า TO นะครับค่า TO เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวถังโลหะนะครับรูปคล้ายกระป๋องอันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับอันนี้คือแบบDIP นะครับสำหรับแบบ DIP เนี่ยก็จะเป็นแบบมีตัวแล้วก็มีขาลงมานะครับสำหรับทางด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบลักษณะแบบ SOIC นะครับ SOIC เนี่ยขาเนี่ยจะไม่ได้ยาวกว่าแต่จะแนบตัวของเขาเนี่ยติดกับบอร์ดนะครับรวมไปถึงแบบที่3เนี่ยก็คือแบบ TO นะครับแบบ TO เนี่ยจะเป็นแบบโลหะนะครับเป็นลักษณะเป็นขายาวๆกลมๆนี่นะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ Op Amp ถ้าเกิดเราไปใช้งานเนี่ยนะครับ
เราเห็นตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะมีบอกเบอร์ถ้าเราไปดู Data Sheet เนี่ยจะมีบอกตั้งแต่เบอร์1จนถึง4 5 6 7 8เนี่ยนะครับเรามาเทียบกับวงจรตรงนี้นะครับตัวชุดตัวนี้ของเบอร์UA 741เนี่ยนะครับชุดนี้สัญญาณ input จะอยู่ที่ขา2นะครับขา2และขา3ซึ่งจะเป็นการป้อนสัญญาณเข้ามาตามภาพนี้นะฮะส่วนทางด้านออกเนี่ยก็จะเป็น output voltage ก็จะอยู่ที่ขา6ก็คือฝั่งนี้ส่วนการจ่ายไฟการจ่ายไฟเนี่ยเราต้องจ่ายไฟให้ไฟเลี้ยงเข้าไปด้วยนะครับจะอยู่ที่ขาที่4แต่ในรูปนี้จะไม่ได้เขียนเราจะรู้นะครับก็คือเราต้องจ่ายไฟให้เป็นลบ VCC อย่างวงจรบางครั้งก็จะใช้ลบ15หรือบวก15แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่7เนี่ยก็จะเป็นขาบวกนะครับส่วนขาที่8ก็จะไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรนะครับส่วนขาอื่นก็จะมีคุณสมบัติแบบออฟเซต0นะครับอย่างเช่นขา1กับขา5นะครับ สำหรับออฟแอมแบบเดี่ยวนะครับแบบ TO นะครับก็จะเป็นลักษณะวงจรเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับ input และ output มีตัวขาเหมือนกันตัวนี้เป็นลักษณะเป็นแบบ dual นะครับ dual ชิปตัวเดียวกันเนี่ยแต่มีไอมีวงจรที่เป็นออฟแอมป์2ตัวใช้งานได้นะครับเราสามารถใช้งานได้พร้อมกันอย่างขา1เนี่ยก็จะเป็นเอาต์พุตนะครับขา2ขา3เนี่ยจะเป็นอินพุตนะครับเราจ่ายไฟให้ชุดเดียวกันเลยแล้วทำงานได้ทั้งคู่นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นขา6ก็จะเป็นทางด้านอินพุตขา6กับขา5นะครับส่วนขา7นี่จะเป็นเอาต์พุตนะครับสำหรับในเรื่องของถ้าเป็น IC ที่มีตัวใหญ่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบออฟแอมป์แบบควอสนะครับแบบควอสเนี่ยก็จะเป็นแบบ4ตัวนะครับเป็นแบบลักษณะอย่างนี้คราวนี้คุณสมบัติคุณสมบัติของออฟแอมป์เนี่ยจะมีลักษณะคุณสมบัติแบบพื้นฐานในเชิงอุดมคติจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับภาพด้านซ้ายและทางด้านปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งค่าทางอุดมคติเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับจะมีลักษณะก็คือนะครับคุณลักษณะก็คือในทางอุดมคตินะครับอัตราขยายของแรงดันเนี่ยนะครับจะเป็นค่าอินฟินิตี้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยค่าอัตราขยายเนี่ยจะมีค่าที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ input impedance ถ้าดูจากในรูปนี้นะครับ input impedance ก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับ input impedance ก็คือค่าทางด้าน input ทางด้านสัญญาณ input นะครับ impedance ทางด้าน inputจะมีค่าค่อนข้างที่จะสูงถ้าในทางปฏิบัตินะครับแต่ทางอุดมคติจะเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับส่วน output impedance จะมีค่าเป็น0นะครับแล้วมีค่าที่ต่ำแล้ว bandwidth ที่เกิดขึ้นนะครับ bandwidth ของทางอุดมคติเนี่ยจะมีค่าอินฟินิตี้นะครับ ส่วนในทางปฏิบัติเนี่ย bandwidth จะเป็นเลนส์ที่กว้างนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ0จนถึง10เฮิรตซ์เลยนะครับสำหรับอัตราการจำกัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับก็จะเป็นค่าอินฟินิตี้แล้วก็ทางปฏิบัติก็จะมีค่าสูงนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นกราฟในเชิงการทำงานนะครับในช่วงของการอิ่มตัวทางด้านลบเนี่ยแรงดันทางด้านเอาต์พุตเนี่ยจะเท่ากับลบ VCC แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยช่วงการทำงานแบบเชิงเส้นเนี่ยค่าที่ได้ของแรงดันเนี่ยก็จะมากกว่าลบ VCC นะครับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ต้องเท่ากับทางด้านเกณฑ์คูณกับ VD นะครับแล้วก็มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับบวก VCC นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นค่าที่เป็นเชิงสโลปจะเท่ากับ A นะครับส่วนในช่วงอิ่มตัวทางด้านบวกเนี่ย VO จะเท่ากับบวก VCC ก็คือเท่ากับแรงจ่ายนะครับสำหรับพารามิเตอร์เบื้องต้นของออฟแอมป์นะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะนิดนึงนะครับก็ถ้าอ่านจากในตำราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่บอกไว้นิดนึงนะครับสำหรับทางด้านอินพุตเนี่ยแรงดันออฟเซตก็จะมีประกอบแต่ทางด้านอินพุตก็จะมีแรงดันออฟเซตอินพุตนะครับแล้วก็จะมีกระแสไบแอสอินพุตนะครับรวมไปถึง เรื่องของอินพุตอิมพีแดนซ์ต่างๆนะครับสำหรับทางด้านเอาต์พุตเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอาต์พุตอิมพีแดนซ์นะครับเป็นอัลต้าลูฟนะครับอัลต้าสลูฟนะครับรวมไปถึงผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่า input เนี่ยก็จะมี input เดี่ยว input differential นะครับเรื่องของความหนาแน่นความเข้ม direct
ติวิตี้นะครับเรื่องของความกว้างบีมนะครับพวกค่าต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมรวมไปถึงประสิทธิภาพของสายอากาศอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ในเรื่องของพารามิเตอร์ที่กล่าวถึงเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของinput ต่างๆพวกนี้ต้องไปดูนะฮะแต่อีกสิ่งสำคัญอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับในเรื่องนี้จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะ op-amp จะสามารถไปใช้ทางด้านเรื่องของเรื่องของโทรคมอะไรต่างๆนะครับเพราะตรงนี้ efficiency response เนี่ยสามารถใช้ดูเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับคราวนี้วงจร op-amp พื้นฐานนะครับจะประกอบไปด้วยวงจรแบบกับเฟสนะครับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนะครับวงจรขยายแบบรวมสัญญาณวงจรขยายแบบผลต่างนะครับวงจร op amp แบบ cascade นะครับคราวนี้เรามาดูแบบแรกกันนะครับก็คือวงจรขยายแบบกับเฟสกับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสัญญาณ input ถ้าเรามองจากภาพนี้นะครับจากภาพ2วงจรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูเราจะใช้ค่า output เป็นหลักนะครับ VO เนี่ยจะเท่ากับลบ A ก็คือ A เนี่ยจะเป็นอัตราขยายเป็นจำนวนเท่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อัตราขยายเนี่ยจะมีผลมาจาก RF กับ R1 นะครับถ้าจำนวน RF มีค่ามากเรื่อยๆเนี่ยอัตราขยายเขาจะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็จากส่วนก็จะดูกระแส2ส่วนเนี่ยถ้าในเชิงอุดมคติกระแสชุดเนี้ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการเปรียบเทียบเราต้องหาเนี่ยหาตรงจุด VVI นะครับตรงส่วน2ส่วนเนี่ยเราต้องหามาเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสัญญาณตรงนี้จะเป็น0ละสัญญาณที่ได้เนี่ยก็จะเอาสัญญาณตัวนี้มาหักมาหักล้างกันนะครับถ้าในเชิง อุดมคติเนี่ยตัวนี้สัญญาณจะวิ่งไปลักษณะแบบถ้าค่าอิมพีเดนซ์เป็นลักษณะอินฟินิตี้เนี่ยก็คือความต้านทานเนี่ยจะมากกระแสจะวิ่งไหลผ่านเข้าไปตรงนี้ไม่ได้กระแสก็จะเท่ากับI1 เท่ากับ IF เลยนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายสูตรกันไปมาเนี่ยสมการเนี่ยสุดท้ายจะ VO จะเท่ากับลบ A V1 นะครับส่วนวงจรกับไม่กับเฟสเนี่ยสังเกตดูตัวนี้จะเป็นลบไม่กับเฟสนะครับจะดูตรงนี้จะเป็นบวกจะเอา input เข้ามาเป็นบวกแต่ทางด้านขาลบจะลงกราวนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องเปรียบเทียบเหมือนกันเขาจะเปรียบเทียบ2ขาแล้วคำนวณหา realize สมการเนี่ยก็จะได้มาเป็น VO เท่ากับอัตราขยายนะครับเท่ากับ VI ลบ VI บวก VI บวกลบ VI ลบนะครับตัวนี้คราวนี้ในเรื่องของวงจรแบบกับเฟสนะครับสังเกตดูนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดตรงเนี้ยกระแสไหลผ่านไม่ได้เนี่ยนะฮะimpedance ค่อนข้างจะสูงเนี่ยกระแสตัวเนี้ยชุดนี้กับชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะครับนะครับเนื่องจากอัตราขยายเป็นอินฟินิตี้นะครับเรื่องของ input impedance ก็เป็นอนันต์ก็คือมีค่าแบบกระแสไหลเข้าไม่ได้นะครับ output impedance เนี่ยก็จะเป็น0นะครับรวมไปถึง output impedance ที่เป็น0เนี่ยก็จะมีผลนะครับในการวิเคราะห์ในเชิงอุดมคติคราวนี้ในเรื่องของกราฟนะครับในเรื่องของกราฟเนี่ยถ้าเป็นแบบกับเฟสเนี่ยสังเกตดูสัญญาณ input เข้ามาเป็นกับทางด้านลบแต่พอ output เนี่ยสัญญาณจะเป็นบวกนะครับแล้วก็มีผลตามอัตราขยายที่เกิดขึ้นถ้าเราแยกแกนก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะ input ทางด้าน output เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแบบ interface เนี่ยอัตราขยายที่เกิดขึ้นก็คือในส่วนตรงนี้นะครับส่วนสีแดงคราวนี้แบบกับเฟสอันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรใช้งานอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมลองคำนวณดูนะครับแทนค่าแล้วก็เปรียบเทียบกับสมการดูวงจรในการคำนวณจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบไม่กับเฟสนะครับแบบไม่กับเฟสก็จะเป็นดังรูปนะครับเพราะฉะนั้น VO เนี่ยถ้าเกิดหาค่าสูตรเนี่ยก็สามารถแทนด้วยสูตรทางด้านซ้ายนะครับ VO บวก RF ส่วน R1 แล้วก็คูณ VI นะครับวงเล็บนะครับวงเล็บปิดด้วยนะครับสำหรับค่ากราฟนะครับกราฟจะไม่กับเฟสอินพุตเข้ามายังไง นะครับเอาท์พุตก็จะออกเป็นเฟสเดียวกันนะครับแล้วก็มีอัตราขยายที่เกิดขึ้นตามลักษณะของคลื่นที่ตามแปรผันกับอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวงจรรวม
ตัวถัดไปก็คือวงจรขยายรวมสัญญาณแบบกัปเฟดนะครับกัปเฟดก็คือพอเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาเป็นลบก็ต้องออกมาเป็นบวกนะครับ

อันนี้ก็เหมือนกันโดยเอาสัญญาณมี input 2ด้าน V1 กับ V2 เนี่ยเอามารวมแล้วก็คำนวณก็จะได้สูตรตามตัวด้านบนนะครับ VO เท่ากับในรูปเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงจรแบบรวมสัญญาณแบบไม่กับเฟสก็คือถ้าเข้ามาก็จะเป็นบวกเลย output ออกไปก็จะเป็นบวกนะครับสูตรที่ได้หาค่า VO ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้วงจรรวมแบบกับเฟสให้ดูรูปคลื่นนิดนึงนะฮะถ้าวงจรรวมแบบกับ VB นะครับเข้ามาเป็นบวกทางด้าน output ก็จะเป็นลบนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปกราฟที่เป็นรูปทรายตะกี้นี้นะฮะสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรขยายผลต่างเนี่ยวงจรขยายผลต่างเป็นวงจรซึ่งขยายผลต่างระหว่างสัญญาณ2สัญญาณนะครับหรือเรียกว่าวงจร differential นะครับหรือวงจรลบนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีค่าขยายผลต่างก็จะมาหักล้างหรือลบกันนะครับจากสูตรที่ได้ในพาร์ทแรกเนี่ยก็คือ VO1 เนี่ยก็จะได้จากสูตรนี้เราหาในช่วงแรกก่อนหลังจากนั้นเอาค่าชุดเนี่ยมาเข้ามาป้อนเป็น input แล้วก็มาคำนวณกับค่า V2 นะครับแล้วก็ RF เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวงจรนะครับสำหรับวงจรขยายผลต่างแบบใช้ op-amp 1ตัวนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีขยายผลต่างอินก็จะเข้ามา2อันรูปกราฟก็จะคล้ายๆกับรูปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอินสัญญาณอินพุตเข้ามาแล้วผลต่างทางด้านเอาท์พุตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะรูปขึ้นกับเฟสนะครับแล้วก็หักล้างกันระหว่างรูปขึ้นรูปบนกับรูปล่างจะได้ขนาดเท่ากับรูปทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นลักษณะเป็นบวกนะครับอินพุตเข้ามาบวกเอาท์พุตก็ต้องออกไปเป็นบวกนะครับครับสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรแบบ cascade วงจรแบบ cascade เนี่ยนะครับก็คือวงจรที่เพิ่มอัตราขยายอย่างเช่นอันนี้ก็คือวงจร op amp 1ชุด2ชุด3ชุดนะครับอัตราอาจจะเป็น1เท่า10เท่า100เท่าแล้วแต่นะครับเมื่อผ่านชุดนี้มาก็มารวมกับชุดนี้นะครับก็เป็นจำนวนเท่าคูณกันก็จะได้อัตราของ cascade รวมนะครับอย่างเช่นวงจรอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือชุดแรกแล้วก็มารวมกับชุดที่2อัตราขยายส่วนนะครับก็จะมารวมกันหรือแบบวงจรลักษณะอย่างนี้ก็จะมีบล็อกชุดนี้นะครับแล้วก็บล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับการประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการใช้งานล็อปแอมก็จะมีประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆนะครับเบื้องต้นหรืองานเฉพาะด้านหรืองานในด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะขอไปเร็วแล้วให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในตำรานะครับแต่ค่อนข้างที่จะครบอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูวงจรชนิดแรกก็คือวงจรเปรียบเทียบนะครับวงจรเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นรูปกราฟตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของ V reference นะครับลักษณะของเรื่องของคุณลักษณะของการถ่ายโอนของวงจรเปรียบเทียบสัญญาณทางอุดมคติเมื่อเทียบกับวงจรอ้างอิงนะครับแบบที่2ก็คือการปรับปรุงสำหรับการรักษาระดับแรงดันนะครับอันนี้ก็คือการปรับปรุงรักษานะครับเรื่องของรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอดนะครับด้วยออฟแอมป์ตัวนี้เป็นลักษณะของก่อนการปรับปรุงนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับพอเราเอาออฟแอมป์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหลังการปรับปรุงนะครับก็ทำให้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในวงจรเลี้ยงกระแสนะครับวงจรเลี้ยงกระแสก็จะมีแบบกับเฟสแบบง่ายนะครับเรามาประยุกต์ใช้กับเฟสแบบง่ายนะครับก็จะอินพุตเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นเรียงกระแสตัดทางด้านลบออกนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะแบบวงจรเรียงกระแสแบบกับเฟสที่เป็นสภาวะนะครับทำงานการทำงานช่วงออนก็จะซียังทำงานแหล่งจ่ายชุดนี้ก็ยังทำงานนะครับแต่พอเป็นออฟเนี่ยแหล่งจ่ายก็จะถูกเปิดกระแสก็จะไหลเข้าทางนี้เลยโดยตรงนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างภาพนะครับคราวนี้วงจรเรียงกระแสอีกแบบนึงก็คือแบบแม่นยำนะครับแบบแม่นยำตัวนี้ก็คือจะเพิ่มค่าของไดโอดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการบล็อกนะครับ D1 กับ D2 นะครับแล้วก็ลักษณะของการทำงานคือเมื่ออินพุตเข้ามาครึ่งคลื่นนะครับสัญญาณเอาท์พุตที่ได้เนี่ยก็จะเป็น0นะครับถ้าเกิดไดโอดตัวนี้ไดโอดตัวนี้ไม่ทำงานเป็นลักษณะเป็นเปิดวงจรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไดโอดตัวบนทำงานเนี่ยค่าที่ได้อินพุตที่เป็นลบเนี่ยจะกลับข้างไปเป็นบวกนะครับสถานะ D1 ตัวนี้ก็จะออนออฟสลับกันไปนะครับ

0: จากสูตรก็จะได้ตามค่าในตารางนั้นนะครับสำหรับตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดคราวนี้เรามาใช้ทางการแพทย์บ้างอย่างการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ก็จะเห็นวงจรลักษณะเป็นออฟแอมป์มาต่ออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งานประยุกต์ในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงอย่างเช่นลักษณะผลต่างของสัญญาณขนาดเล็กนะครับความถี่สูงเนี่ยครับที่อยู่ในสัญญาณโหมดร่วมความถี่ต่ำขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้ลักษณะการขยายสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัดเพื่อขยายสัญญาณออกมานะครับโดยเอาสัญญาณผลต่างที่ขยายออกมาเนี่ยสัญญาณที่ไม่ใช้โหมดร่วมนะฮะก็เอาออกมาเพื่อเช็คดูและตรวจสอบในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงและหาค่าที่ต้องการนะครับหรือการกำจัดแรงดันโหมดนะครับคราวนี้แบบอีกแบบหนึ่งก็คือตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดที่เราเห็นเนี่ยก็คือถ้าเราใช้เนี่ยก็จะใช้ชุดของ AD622นะครับตัวนี้ก็จะใช้มาใช้และนี่คือรูปของการเชื่อมต่อตัวต้านทานเพื่อกำหนดอัตราขยายนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับ RG เท่ากับตามสูตรนี่นะครับก็คือตามตารางนี้นะครับสำหรับกราฟอีกตัวนึงที่ควรจะดูนะครับกราฟความถี่กับอัตราขยายนะครับก็ถ้าดูกราฟจากเส้นเนี่ยเขาจะดูเทียบดูเส้นไหนก่อนนะครับอยู่ที่แกนอยู่ลักษณะเป็นเกณฑ์ของแกน y เนี่ยก็จะมี1 10 100 1,000 เนี่ยก็ถ้านับเนี่ยก็นับทีละ1นะครับทีละส่วนขึ้นไปนะครับก็ 0.2 0.3 0.4 จนถึง0.9 จนถึง1แต่ถ้าเนี่ย1นับจนถึง1 2 3 4 5จนถึง10นะครับแล้วนี่10นับไปทีละ20นะครับจนไปถึง100นะครับนับไปทีละ10อันนี้100นับไปทีละ100นะครับส่วนแกนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านความถี่นะครับความถี่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้เนี่ยสมมติเราต้องการวัดค่าเส้นนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ1อัตราขยายเท่ากับ1ตัวนี้เท่ากับ100กิโลเฮิรตซ์นะครับตรงจุดนี้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ก็คืออย่างพวกวงจร isolate นะครับ isolate ก็จะเป็นวงจรที่ใช้กับ thermocouple นะครับรวมไปถึง เรื่องของการติดตามกับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีตัวอย่างอันนี้คือรูปของวงจรนะครับเขาเอาเกณฑ์ชุดแรกวงจร off amp ใช้จุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2อันนี้คือตัวอย่างนะครับจะได้อัตรารวมไปถึง input ในจุดอัตราขยายตรงนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่คำนวณนะครับอัตราขยายที่2นะครับเอาอัตรามารวมกันก็จะได้ค่าที่ต้องการนะครับคราวนี้ใช้งานเฉพาะทางด้านอื่นวัดคลื่นหัวใจนะครับรวมไปถึงเรื่องของขยายในเรื่องของวัด ECG นะครับอันนี้คือตัวอย่างรวมไปถึงเรื่องของระบบเสียงนะครับใช้ในเรื่องของสัญญาณมิกเซอร์นะครับหรือในเรื่องของสัญญาณ A to D D to A นะครับอันนี้คือลักษณะของ D to A นะครับสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้แบบ crossover แบบ active นะครับอันนี้คืออยู่ในเครื่องขยายเสียงก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของไมโครโฟนด้วยนะครับนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานและการประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆพวกสัญญาณการขโมยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเรื่องการเตือนระบบการจอดรถนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานนะครับของจริงนะครับรวมไปถึงใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างพวก Arduino นะครับใช้ในบอร์ดนะครับต่อใช้รวมไปถึงความแม่นยำสูงในการคอนโทรลในภาคอุตสาหกรรมในเครื่องมือกลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงจรออฟแอมป์เนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการคำนวณนะครับถ้านักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้เนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของออฟแอมป์มากยิ่งขึ้นครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนา

0: ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับต่อไปเราก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องว่าแปลงไฟฟ้ากันสักข้อหนึ่งนะครับบทความข้อนี้จะเป็นตัวอย่างแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าถ้ามีอาคารหลังหนึ่งนะครับซื้อไฟจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน22 kV เข้ามาใช้นะครับก็คือเขามีหม้อแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็ประภาย22 kV เนี่ยถูกลดทอนลงเหลือเป็น380โวลต์นะครับแต่เขาใช้หม้อแปลง2เครื่องนะครับซึ่งการทำงานของอาคารหลังเนี้ยทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับ365วันต่อปีนะครับหม้อแปลงแต่ละเครื่องก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับหม้อแปลงเครื่องที่1นะครับขนาด 1,000 kVA นะครับรับโหลดที่461 kVA มี power factor 0.65 นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2ขนาด 1,000 kVA รับโหลดที่242 kVA มี power factor 0.141 นะครับเราจะมาหาว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราประหยัดได้นะครับเมื่อเราดำเนินการตามการประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือถ้าเราปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับข้อที่2ถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลงจาก 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยเอามารวมกันนะครับให้เหลือเครื่องเดียวเพราะว่าเครื่องแรกก็ไม่ถึง 50% นะครับเครื่องที่2ก็ไม่ถึง 50% พอเราย้ายมารวมกันเนี่ยเราสามารถย้ายมารวมกันได้นะครับจะประหยัดไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับการปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลง 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องนะครับเวลาหยุดงานนะครับหม้อแปลงใช้งานวันละ8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหยุดงานก็คือ24ชั่วโมงลบ8ชั่วโมงก็คือใน1วันเนี่ยนะครับหยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับส่วนหม้อแปลงนั้นเป็นหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA นะครับดูจากตารางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่า 1,000 kVA นั้นมีค่า core loss นะครับที่ 1,000 kVA 22 กิโลโวลต์นั้นมีค่า core loss อยู่ที่ 1,950 วัตต์นะครับเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า core loss นะครับคูณด้วยจำนวนของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับคูณด้วยชั่วโมงที่เราหยุดงานนะครับค่า core loss ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับ 1,950 วัตต์ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับจำนวน2เครื่องนะครับใช้หยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับ

0: 365วันนะครับได้คูณกันออกมาได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับก็แปลว่าถ้าเราหยุดปลดแรงดันออกขณะหยุดงานนะครับของว่าแปลง2เครื่องเนี่ยก็จะประหยัดไปได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลง 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยมารวมกันให้เหลือ1เครื่องนะครับจากข้อมูลหม้อแปลงก็จะเห็นว่าหม้อแปลงเครื่องที่1เนี่ยรับโหลดอยู่ที่461กิโลวัตต์ kVA นะครับกิโลโวลต์แอมป์นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2รับโหลดที่242 kVA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดใช้งานไป1เครื่องนะครับคอลอสที่เราประหยัดได้ก็คือ1,950 วัตต์หรือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงคูณด้วย365วันนะครับก็ประหยัดไป 17,082 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับแต่นะครับเมื่อเราย้ายนะครับมารวมกันนะครับค่าคอปเปอร์ลอสนะครับมันก็หายไปเครื่องนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดหม้อแปลงไปเครื่องนึงนะครับเรามาใช้สูตรนะครับคอปเปอร์ลอสที่เราประหยัดได้เท่ากับคอปเปอร์ลอสจริงนะครับคูณด้วย KVA จริงหารด้วย KVAที่พิกัดยกกำลัง2แล้วคูณชั่วโมงการใช้งานนะครับคอปเปอร์ลอสถ้าดูจากตารางก็คือ 13,500 หรือ 13.5 กิโลวัตต์นะครับ KVA ที่เราหยุดใช้ไปก็คือ242KVA นะครับ KVA จริงของหม้อแปลงคือ 1,000 นะครับคูณด้วย8ชั่วโมงการใช้งานคูณด้วย300วันทำงานนะครับได้ 1,897 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับทีนี้เราหยุดไปเครื่องนึงแล้วเราย้ายโหลดมารวมกับหม้อแปลงอีกเครื่องนึงเป็น2เครื่องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่เอามารวมกันจะรวมกันเป็น703 kVA นะครับเราก็คำนวณนะครับคอปเปอร์ลอสของหม้อแปลงเครื่องเดิมนะครับขณะที่รับโหลด461 kVA นะครับได้เท่ากับ 6,885 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับและมาคำนวณคอปเปอร์ลอสอันใหม่นะครับในขณะที่เราย้ายโหลดมารวมกันเป็น703กิโลวัตต์อาวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคอปเปอร์ลอสมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 16,012 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเรามาสรุปนะครับก็จะเห็นว่าคอปเปอร์ลอสที่สูญเสียมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสูญเสียมากขึ้น 9,10027กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมพลังงานสูญเสียที่รวมทั้งหมดเนี่ยจากการประหยัดคอปเปอร์ลอส1ก็คือการเลิกใช้งานหม้อแปลงไป1ไป2เครื่องนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับแล้วก็หยุดใช้งานหม้อแปลงไป1เครื่องนะครับแล้วก็ลบด้วยคอปเปอร์ลอสที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมพลังงานทั้งหมดเนี่ยเราจะประหยัดไปได้ 9,852 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำทุกมาตรการก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราทำเฉพาะมาตรการที่1มาตรการเดียวนะครับก็จะทำให้ประหยัดมากกว่าการทำทุกมาตรการนะครับสำหรับการเรียนในหัวข้อหม้อแปลงนี้นะครับเนื้อหานะครับบางส่วนนะครับก็ที่เป็นทฤษฎีนะครับก็จะอยู่ในตำราบทที่4อยู่แล้วนะครับสำหรับที่เราเรียนเสริมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเอาไปปฏิบัติงานจริงนะครับสำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะใช้พิจารณาในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะไปเจอนะครับสภาพงานจริงเจอการใช้งานหม้อแปลงจริงๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับของนักศึกษาในอนาคต
1: จากโจทย์แบบฝึกหัดนะครับท้ายเอกสารประกอบการสอนนะครับเรื่องซีเนอร์ไดโอดนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับจากรูปนะครับต่อวงจรซีเนอร์ไดโอดนะครับถ้าเรากำหนดค่านะครับค่า RS นะครับค่า VZ นะครับเราจะหาค่า RS แล้วก็หาค่า VZ นะครับโดยที่เรากำหนดนะครับว่าโหลดเนี่ยนะครับมีค่า VL นะครับเท่ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็กระแส IL นะครับเปลี่ยนตั้งแต่0นะครับถึง200มิลลิแอมป์นะครับแล้วค่าความต้านทานนะครับขาเข้าหรือ RS ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่า VZ นะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเราบอกว่านะครับถ้าเราเลือก IL นะครับที่200มิลลิแอมป์นะครับเราก็พบว่า IL 200นะครับโหลดนะครับตัวนี้โหลด VRL นะครับมีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับก็จะทำให้นะครับ VZ เนี่ยมีแรงดันตกค่อม12โวลต์ด้วยถ้า

VZ มีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับเราหา VZ เท่ากับ VL นะครับต่อมาเราหาค่า RL นะครับ RL ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ RL ก็จาก VL หารด้วย RL เรารู้ VL แล้วนะครับเรารู้ VZ VL เท่ากับ12I เท่ากับ200ตามที่เราเลือกมานะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานโหลดนะครับ60โอห์มนะครับ

0: I นะครับหารด้วย RL นะครับบวก RS นะครับซึ่งเรารู้VZนะครับเรารู้ VI นะครับเราหา RL มาแล้วนะครับที่เหลือก็คือ RS นะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่า RS นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับ RS ก็จะได้20โอห์มนะครับซึ่งนะครับตัว RS ตัวนี้นะครับจะทำ RS ตัวนี้20โอห์มทำให้ได้RIL ที่200มิลลิแอมนะครับเราก็เลือก RS 20โอห์มนะครับมาใช้งานได้นะครับรายวิชานี้มีเนื้อหานะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับในเอกสารนะครับก็ให้ไปทบทวน
1: สำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจร Op Amp นะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวโจทย์กันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในข้อที่1นะครับชนิดของ Op Amp เนี่ยที่มีการเลื่อนหรือการดิฟนะครับซึ่งเป็นค่าของแรงดัน Offset Input และสัญญาณรบกวนเนี่ยที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็น Op Amp ชนิดใดนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือ Op Amp ใช้งานทั่วไปนะครับข้อ2ก็คือ Op Amp ความแม่นยำสูงนะครับข้อ3คือ Op Amp กำลังงานต่ำนะครับข้อ4คือ Op Amp นะครับ Input Impedance สูงนะครับข้อ5คือ Op Amp ความเร็วสูงนะครับซึ่งจากรายละเอียดนะครับก็คือชนิดของ Op Amp เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับตามสมรรถนะของ Op Amp อย่างในของการใช้งานทั่วไปนี่ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการทำงานพื้นฐานนะครับในเรื่องของฟังก์ชันของ Op Amp ทั่วไปแต่ถ้าการทำงานของ Op Amp ที่มีกำลังงานต่ำเนี่ยก็จะใช้กับคุณสมบัติของไฟฟ้าต่ำมากนะครับแต่เรื่องของOp Amp ที่มีการเลื่อนหรือ drift นะครับของค่าแรงดัน offset นะครับ input และสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็นค่าของ Op Amp ที่มีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นเบอร์ OP 177นะครับหรือ OPA 378เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือข้อ2นะครับก็คือ Op Amp ความแม่นยำสูงนะครับสำหรับข้อที่2ในเรื่องของคุณสมบัติของ Op Amp เนี่ยค่าใดในอุดมคติมีค่าเท่ากับ0นะครับจากเรื่องของ Op Amp ที่เป็นอุดมคติเนี่ยครับก็จะมีอัตราส่วนภายในที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอัตราขยายแรงดันนะครับหรือ input impedance นะครับหรือ output impedance นะครับในข้อ4หรือ bandwidth แล้วก็อัตราการกำจัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับใน5 choice เนี่ยนะครับจะมีตัวนึงที่มีค่าทางอุดมคติที่มีค่าเท่ากับ0นะครับคราวนี้เรามาดูกันจากลักษณะของคุณสมบัติของ Op Amp เนี่ยนะครับจากรูปของวงจรเนี่ยค่าถ้าเราดูจากคุณสมบัติตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นค่าคุณลักษณะที่บอกตัวเนี้ยจะมีค่าเดียวนะครับที่เป็น0ก็คือสังเกตดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับจากตารางเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นอินฟินิตี้อัตราขยายนะครับinput impedance ก็จะเป็น infinity output impedance ก็คือ0จากในรูปนี่นะครับก็คือ co นะครับเท่ากับ0ก็คือ output impedance เนี่ยจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น bandwidth ก็เป็น infinity นะครับรวมไปถึงอัตราการกำจัดโหมดร่วมเนี่ยสัญญาณโหมดร่วมก็จะเป็น infinity เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเรื่องของ output impedance นะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยเรื่องของวงจร Op Amp เนี่ยแบบใดที่เป็นการเพิ่มอัตราขยายนะครับเราสามารถเพิ่มอัตราขยายโดยตรงนะครับซึ่งจะมีคือวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนี่เพิ่มได้หรือเปล่านะครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของอัตราขยายอย่างเดียวนะครับวงจรขยายแบบกับเฟสแล้วก็ไม่กับเฟสแบบรวมสัญญาณแบบคาสเคดและวงจรขยายผลต่างข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสำหรับในเรื่องของวงจรที่ขยายอัตรากำลังหรืออัตราที่ให้มันมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือวงจรแบบคาสเคดนะครับวงจรแบบคาสเคดเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่อัตราขยายชุดแรกไปคูณกับชุดที่2และคูณกับชุดที่3นะครับก็จะได้เท่ากับ A เท่ากับ A1 คูณ A2 คูณ A3 อันนี้คือการเพิ่มอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปของวงจรที่ใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่เพิ่มอัตราขยายเนี่ยก็จะเป็น

ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับวงจร op amp แบบ cascade นะครับจากภาพตรงจุดที่กำหนดนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเห็นจากกราฟนะครับแล้วก็มีตรงจุดเนี้ยตรงจุดนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับดูจากตัวเลือกนะครับก็ถ้าดูจากแกนเนี่ยก็จะเป็น1,000 10 10 20 15นะครับแต่ความถี่เนี่ยอยู่ที่10 kHz นะครับอันนี้เกิดจากวงจรที่เอาไปใช้งานในการขยายสำหรับเครื่องมือวัดทางการแพทย์นะครับก็จะใช้งานในการมาอ่านค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยถ้าเราดูจากจุดนี้ก็คือ 10K วุ่งไปหาจุดตรงจุดนี้นะครับเรามาดูแกนแนวนอนตรงนี้เท่ากับ10อัตราขยายนะครับเกณฑ์ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ค่า100อันนี้จะขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนของทางด้านแนวนอนตรงนี้นะครับตัวแรก10 20 30 40จนถึง90จนถึง100นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มทีละ1 2 3จนถึง10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ10 20ตรงนี้ก็คือเท่ากับเส้นที่20เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นข้อที่4นะครับอัตราขยายหรือเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่20ทับอยู่ที่10 kHz นะครับสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของวงจรออปแอมป์เนี่ยอยากให้นักศึกษาเพิ่มเติมไปศึกษาในเรื่องของแบบฝึกก่อนและหลังการเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจค่ะซึ่งการสอนเสริมในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่4ที่ชื่อว่าการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาอันนี้เป็นหน่วยที่4นะคะของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจนะคะในหน่วยที่4เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนเยอะอีกทั้งเวลาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันกินเวลานานนะคะจะเปลี่ยนอะไรก็ยากและข้อสุดท้ายก็คือมันเกี่ยวกับกำลังการผลิตของกิจการ

ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะประเภทของการลงทุนในโครงการระยะยาวมีได้หลายแบบมากเลยนะคะเช่นแบบที่1ก็คือโครงการจัดหาเครื่องจักรใหม่มาใช้หรือแบบที่2ก็คือโครงการจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่อาจจะหมดอายุการใช้งานแล้วหรือโครงการเพิ่มกำลังการผลิตของกิจการเช่นขยายโรงงานใหม่เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นอันที่4ก็คือโครงการผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากสินค้าเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็นอันที่5ก็คือโครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยยาวนานมากกว่า1ปีนะคะหรืออาจจะเป็นโครงการประเภทอื่นๆก็ได้ที่มีลักษณะเดียวกันก็คือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่า1ปีแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงนะคะต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มาดูว่าสมมติฐานในการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่สำคัญเนี่ยมี2ข้อ1เวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะใช้กระแสเงินสดเนี่ยเป็นฐานในการวิเคราะห์นะคะพูดง่ายๆว่าเป็น cash basis อันที่2เนี่ยขอกำหนดให้ระดับความเสี่ยงแล้วก็ขนาดแล้วก็อายุของโครงการลงทุนเนี่ยใกล้เคียงกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะคะอันนี้ขอเป็นเบสิกก่อนคราวนี้เรามาดูว่ากระบวนการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยจริงๆมีด้วยกัน6ขั้นเริ่มที่ขั้นที่1ขวามือนะคะเราจะต้องรวบรวมข้อเสนอแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนก่อนยกตัวอย่างเช่นเอาอย่างง่ายถ้าเราจะซื้อเครื่องจักร1เครื่องเนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์หรือหลายยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นมันมี3ยี่ห้อที่อยู่ในเป็นตัวเลือกก็ถือว่าเรามีข้อเสนอ3ทางเลือกนะคะจากนั้นมาขั้นที่2ก็คือการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนซึ่งกระแสเงินสดตัวเนี้ยมันจะมีทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจะพูดต่อไปนะคะขั้นที่3ก็คือการวิเคราะห์และประเมินค่าการลงทุนอันนี้เดี๋ยวจะเรียนวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินค่านะคะซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีมากเลยจากนั้นมาขั้นที่4เราก็จะตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนได้แล้วถ้าเราเข้าสู่การวิเคราะห์ในขั้นที่3นะคะจากนั้นพอเราได้คำตอบว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนเราก็เอาทางเลือกนั้นไปดำเนินงานตามโครงการเสร็จแล้วก็ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่นะคะเราจะมาเน้นกันในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะซึ่งในการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการหรือในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเราสามารถจำแนกกระแสเงินสดก่อนซึ่งกระแสเงินสดจะมี2ก้อนด้วยกันใหญ่ๆก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเราจะต้องประมาณการออกมานะคะแล้วก็ประมาณการกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรายปีด้วยคือหลังจากที่จ่ายไปก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีกลับมาเป็นเงินสดก้อนย่อยๆเนี่ยกี่งวดนะคะกี่ปีและปีละเท่าไหร่นะคะจากนั้นตัวที่4ที่เราต้องประมาณการก่อนที่จะเข้าสู่วิเคราะห์ความคุ้มค่าความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยนะคะเราจะต้องอัตราผลประมาณการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กิจการต้องการซึ่งเราอาจจะเรียกได้อย่างนึงว่าต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งอันนี้เราก็เคยอธิบายกันไปแล้วมาดูว่าในขั้นตอนของการประมาณการเงินสดนะคะกระแสเงินสดของโครงการลงทุนหรือการจ่ายไปเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเราจะเน้น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการลงทุนในเครื่องจักรใหม่นะคะอันที่2ก็คือการลงทุนในเครื่องจักรใหม่แล้วก็แทนเครื่องจักรเก่าเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะขออธิบายเป็นตัวอย่างจะได้เข้าใจนะคะบริษัทบุญตระกูลจำกัดเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรใหม่เนี่ยมูลค่า 950,000 บาทแต่บริษัทต้องเสียค่าขนส่งไปเอาเครื่องจักรมาแล้วก็ติดตั้งทดลองเครื่องอีก 50,000 บาทนะคะนักศึกษาดูเลยกว่าจะได้เครื่องจักรมาใช้เนี่ยต้องจ่ายเงินไป 950,000 ยังใช้ไม่ได้ต้องจ่ายอีก 50,000 นะคะเครื่องจักรถึงจะพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้มาบวกกันถือว่าเป็นมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรนะคะแล้วเครื่องจักรนี้มีอายุการใช้งาน5ปีแล้วสมมุติว่าไม่มีมูลค่าสร้างถามว่าเอาเครื่องจักรมาทำอะไรเอามาผลิตสินค้าซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยได้กำไรสุทธิรายปี5ปีเป็นแบบนี้นะคะคือปีที่1 2 3เนี่ยได้กลับมาปีละแสนแล้วปีที่4ได้ 200,000 แล้วปีที่5ได้ 300,000 นะคะเรามาหากันดีกว่าว่าโครงการนี้ใช้กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเท่าไหร่บอกไปแล้วนะคะว่าราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ 950,000
พร้อมใช้งานต้องติดตั้งไปอีก 50,000 เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอบ1ล้านนะคะคราวนี้มาดูเราจ่ายไป1ล้านเราหวังจะได้กลับมาปีละเท่าไหร่ที่เป็นเงินสดสุทธิเรียกว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีนะคะให้ทำแบบนี้ก็คือเอากำไรสุทธิปีที่1 2 3 4 5ตั้งจากนั้นบวกกับด้วยค่าเสื่อมราคาถามว่า 200,000 มาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะหาให้ดูแต่ว่าอยากให้บอกอยากให้รู้ว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยหาจากกำไรสุทธิแต่ละปีบวกด้วยค่าเสื่อมราคานะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าปีที่1เนี่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 300,000 เช่นเดียวกับปีที่2ปีที่3ส่วนปีที่4ก็จะเป็น 400,000 และ 500,000 นะคะคราวนี้มาดูว่าค่าเสื่อมราคา 200,000 มาได้อย่างไรค่าเสื่อมราคาเราซื้อเครื่องจักรเนี่ยมูลค่า1ล้านนะคะอายุการใช้งาน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตกปีละ 200,000 บาท 200,000 บาทตัวเนี้ยนะคะก็เลยเอามาบวกนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะเป็นตัวอย่างประเภทซื้อเครื่องจักรใหม่แต่มาแทนเครื่องจักรเก่ากรณีนี้จะไม่เหมือนกับกรณีที่แล้วนะคะเพราะว่ากรณีที่แล้วนี่เครื่องจักรเก่าเราไม่มีเราซื้อของใหม่อย่างเดียวเลยจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้เราชื่อว่าบริษัทฐานวุฒิจำกัดนะคะถ้าสมมุติว่าเครื่องจักรใหม่ที่เราจะซื้อเนี่ยมูลค่า 120,000 อายุการใช้งาน5ปีแล้วเราคิดว่าเมื่อใช้ไป5ปีแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าซากเหลืออยู่ 20,000 บาทเครื่องจักรเก่าล่ะคะเครื่องจักรเก่านั้นเราเคยซื้อมาในราคา 50,000 บาทอายุการใช้งาน10ปีแต่เราใช้มาแล้ว5ปีนะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่มีมูลค่าซากซึ่งถ้าเราขายของเก่าไปเนี่ยจะได้ราคา 35,000 บาทนะคะถามว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยนะคะเอามาทำอะไรเอามาแทนเครื่องจักรเก่าแล้วก็เอาไปผลิตสินค้าจะทำให้มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาแล้วก็ก่อนภาษีด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25,000 บาทเราจะมาคำนวณหากระแสเงินสดจ่ายแล้วก็กระแสเงินสดรับในแต่ละปีกันนะคะโดยสมมติว่าบริษัทเสียภาษีในอัตรา 30% แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะเราจะเริ่มที่กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะจะเห็นได้ว่าเราต้องจ่ายเงินไปเนี่ยเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า 120,000 บาทแต่ในทํานองเดียวกันเนี่ยเราได้มีการขายเครื่องจักรเก่าในมูลค่าเงินสดนะคะ 35,000 ซึ่ง 35,000 ตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายได้เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีถือว่าเราเกิดกำไรนะคะในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าตามบัญชีคือ 25,000 ทำให้มีกำไร 10,000 ต้องเอาไปเสียภาษีนะคะกำไรตัวนี้ถ้าเสียภาษี 30% ก็คือเท่ากับ 3,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราได้ 35,000 เนี่ยจริงๆแล้วต้องเสียภาษี 3,000 เท่ากับเราได้เน็ต 32,000ในเมื่อเราได้เงินเข้ามา 32,000 ในขณะที่เราจ่ายเงินซื้อของใหม่ไป 120,000 นั่นแปลว่าเราจ่ายเน็ตสุทธิจริงๆเนี่ยคือ 88,000 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้การที่บอกขายไปกำไร 10,000 เนี่ยมันหาจากไหนนะคะคือเราต้องดูก่อนว่าเครื่องจักรเก่าเนี่ยนะคะมูลค่าที่ซื้อมาคือ 50,000 บาทแต่อายุ10ปี10ปีก็ตัดค่าเสื่อมนะคะปีละ 5,000 ซึ่งตัดค่าเสื่อมปีละ 5,000 ตัดไป5ปีแล้วเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือ 25,000 เท่ากับ book value หรือมูลค่าตามบัญชีเนี่ยคือ 25,000 แต่จำได้นะคะว่าเราขายไปในราคา 35,000 นั่นแปลว่าเรากำไร 10,000 นั่นเองและ 10,000 ตรงนี้เอาไปเป็นฐานในการคิดภาษีนะคะคราวนี้มาดูอีกอันนึงก็คือเราได้กระแสเงินสดสุทธิลงทุนไปแล้วนะคะเรามาหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีซึ่งจะเป็นกระแสเงินสดกลับมาจากการที่เราเอาเครื่องจักรไปผลิตสินค้าจะเห็นได้ว่าโจทย์บอกว่ามีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25,000 นะคะเราไปดูกันว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันต้องเสียเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องจักรเก่าปีละเท่าไหร่อันนี้ขอติดไปก่อนนะคะ 15,000 เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามาจากไหนถ้าเราได้ 15,000 ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาลบเพราะว่าตรงนี้บอกกำไรก่อนหักค่าเสื่อมก็หักค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นซะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกำไรก่อนที่เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 จากนั้นก็ไปหักภาษี 30% ก็คือ 3,000 เท่ากับว่าการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เนี่ยจะทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นปีละ 7,000 นักศึกษาจำได้นะคะว่ากำไรสุทธิเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเอาไปบวกค่าเสื่อมราคาที่เคยหักไว้บวกกลับคืนมานะคะ
ก็คือตัวนี้นั่นเองไอ้2ดาวตรงเนี้ย15,000ตัวเนี้ยกลับมาตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็บวกกันเพราะนั้นเนี่ยจะตอบว่ากระแสเงินสดสุทธิ

จากการดำเนินงานรายปีเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 22,000 เป็นเวลา5ปีตามอายุการใช้งานของเครื่องจักรใหม่นะคะคราวนี้เรามาเฉลยกันว่าไอ้ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 15,000 เนี่ยมาจากไหนนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมูลค่า 102,000 นะคะก็คือเอาราคาเครื่องจักรใหม่หักด้วยมูลค่าซากนะคะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานเครื่องจักรใหม่ก็เท่ากับคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 20,000 ขณะที่เครื่องจักรเก่านั้นมันก็คือราคาที่ซื้อมา 50,000 มูลค่าซากเป็น0หารอายุการใช้งาน10ปีก็ตกปีละ 5,000 นะคะสรุปแล้วเนี่ยเอามาลบกันนั่นคือค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 15,000 บาทนั่นเองนะคะคราวนี้ตอนนี้เราได้หมดแล้วนะคะว่าโครงการนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยเราจะต้องจ่ายลงทุนเพิ่มไป 88,000 บาทแล้วปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะกลับมา 22,000 บาทนะคะปีที่4ด้วยนะคะแต่มันจะมีปัญหาที่ปีที่5นิดนึงจริงๆปีที่5เราก็คำนวณไว้ 22,000 บาทนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันมีมูลค่าซาก 20,000 เพราะนั้นเราก็คาดว่าเราจะขายเครื่องจักรใหม่ออกไปในปีสุดท้ายของโครงการได้กลับมาอีก 20,000 เพราะฉะนั้นเอา 20,000 ไปบวกกับ 22,000 ในปีที่5ก็เลยกลายเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิ 42,000 บาทนะคะอันนี้จะเป็นเน้นนิดนึงว่าปีสุดท้ายจะมีการปรับนะคะถ้านักศึกษาสามารถหากระแสเงินสดจ่ายลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานรายปีได้แล้วเนี่ยเราจะมาเข้าสู่วิธีการวิเคราะห์การลงทุนละซึ่งเราจะแบ่งเป็น2หมวด2ค่ายก็ได้นะคะอันที่1ก็คือวิธีวิเคราะห์การลงทุนแบบไม่คิดค่าปัจจุบันของเงินนะคะก็คือเป็นวิธีอย่างง่ายนะคะจากนั้นอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นวิธีที่คิดค่าปัจจุบันของเงินหรือ present value นั่นเองเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอนกันไปนะคะเอาวิธีที่1ก่อนแล้วกันวิธีที่1เนี่ยนะคะในกลุ่มแรกเนี่ยจะมีอยู่2วิธีย่อยวิธีแรกเรียกว่าวิธีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะย่อมาจากคำว่า average rate of return ก็คือ ARR นะคะกับอีกอันนึงก็คือ payback period หรือวิธีระยะเวลาคืนทุนเราจะย่อว่า PB แล้วกันนะคะ2วิธีนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปเปิดตารางหาค่าปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่คิดค่าปัจจุบันของเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าสูตรแทนค่าตอบได้เลยนะคะเรามาดูวิธีที่1กันนะคะวิธีอัตราผลทดแทนเฉลี่ยหรือ ARR วิธีนี้เนี่ยสูตรก็ของ ARR ก็คือเอากำไรสุทธิเฉลี่ยหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยซึ่งกำไรสุทธิเฉลี่ยตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานรายปีนะคะเพราะนั้นสังเกตสูตรนี้เอาไว้ดีจากตัวอย่างเดิมนะคะบริษัทบุญตระกูลที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า 950,000 เสียค่าขนส่งติดตั้ง 50,000 อายุเครื่องจักร5ปีแล้วก็เอาเครื่องจักรมาผลิตสินค้าเนี่ยจะทำให้ได้กำไรสุทธิย้ำว่ากำไรสุทธินะคะปีที่1 2 3เนี่ยปีละ 100,000 บาทปีที่4 200,000 และปีที่5 300,000 ตามลำดับถ้าใช้วิธีนี้นะคะเราไม่ต้องไปทำอะไรตรงเรื่องของกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเลยนะคะก็คือ1ล้านเท่าเดิมเสร็จแล้วมาดูเรื่องกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นกำไรสุทธิเนี่ยมันก็คือปีละแสน3ปีแล้วก็ 2-3 แสนนะคะถ้าเราต้องการหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยเราถึงจะบวกค่าเสื่อมราคาเข้าไปเดี๋ยวสังเกตตัวเลขนี้นะคะเช่นปีที่1เนี่ยมีกำไรสุทธิ 100,000 แต่มีกระแสเงินสดรับสุทธิรายปีปีที่1เนี่ย 300,000 คนละตัวกันนะคะถ้าเป็นวิธี ARR จะใช้บรรทัดที่1นะคะดูเลยจะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิเฉลี่ยตรงนี้มันก็คือเอา 103 ปีบวกกันนะคะแล้วก็บวกกันทั้งหมดก็จะได้เป็นจำนวนเงินนะคะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะ 100,000 บวก 100,000 บวก 100,000 3ครั้งแล้วก็บวก 200,000 แล้วก็บวก 300,000 แล้วก็หาร5นะคะก็จะได้ออกมาเป็นกำไรสุทธิเฉลี่ยเนี่ย160,000 บาทนะคะส่วนเงินลงทุนเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือเงิน1ล้านนั่นเองแล้วก็ลบซาก0นะคะหาร2ก็คือ500,000เพราะนั้นสรุป ARR ตอบ 32% นะคะคราวนี้มาดูวิธีที่2กันนะคะก็คือเป็นวิธีระยะเวลาคืนทุนซึ่งจะมีด้วยกัน2กรณีกรณีที่1คือเมื่อกระแสเงินสดสุทธิรายปีเท่ากันนะคะวิธีนี้สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือ payback period นะคะหรือระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิหารด้วยกระแสเงินสดสุทธิรายปีนะคะเพื่อให้เข้าใจก็ขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเป็นบริษัทบูนเนี่ยนะคะ
จะซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วกันซึ่งมีราคา 630,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีคาดว่าเอามาทำอะไรนะคะเอามาสร้างผลิตสินค้าทำให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยปีละเท่าๆกันเลยก็คือ 180,000 บาทในกรณีนี้สามารถคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนโดยใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือเอา 630,000 บาทนะคะซึ่งเป็นเงินลงทุนเนี่ยหารด้วยกระแสเงินสดรับรายปีซึ่งเท่ากันอยู่แล้วก็คือ 180,000 บาทคำตอบจะอยู่ที่ 3.5 ปีนะคะซึ่งจุด5เนี่ยเราอยากจะทำเป็นเดือนเราก็คูณไป1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นก็ได้6สรุปแล้วคำตอบคือ3ปี6เดือนคืนทุนนะคะคราวนี้มาดูต่ออีกนิดนึงถ้าเป็นกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอันนี้สูตรต้องเปลี่ยนนะคะก็คือวิธีระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะเท่ากับจำนวนปีก่อนคืนทุนบวกด้วยกระแสเงินสดที่ยังขาดแล้วหารด้วยกระแสเงินสดสุทธิในปีถัดไปเพื่อความเข้าใจขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างใหม่บริษัทสุโขทัยจำกัดเนี่ยกำลังตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่เหมือนกันแต่ว่าราคา 400,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีคาดว่าจะทำให้ได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยปีละข้อมูลเดี๋ยวตารางต่อไปนะคะให้หาระยะเวลาคืนทุนหรือ payback period ของโครงการนี้มาดูกันว่าจ่ายไป 400,000 เนี่ยกลับมาปีที่ 180,000 ปีที่ 290,000ปีที่ 3 100,000 ปีที่ 4 110,000 บาทและปีที่ 5 นะคะก็คือ 100,000 จะเห็นได้ว่าไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ยเราต้องบวกสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่าหรือใกล้ 400,000 บาทที่เราจ่ายไปนะคะจะเห็นได้ว่าเรากระแสเงินสดปีที่ 1 บวกปีที่ 2 บวกปีที่ 3 บวกปีที่ 4 มันจะได้ 380,000 นะคะซึ่งเราจ่ายไปทั้งหมด 400,000 นั่นแปลว่าอะไรคะระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะตกประมาณ4ปีกว่าๆนะคะเพราะนั้นเราบวกก่อนพอ4ปีได้ 380,000 เท่ากับว่าเรายังขาดอยู่อีก 20,000 นะคะ 20,000 เนี่ยถ้าเราปล่อยจากปีที่5ปีที่4ไปปีที่5ซึ่งใช้เวลา1ปีเนี่ยเราจะได้เงินมาอีก 100,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสูตรกันว่าเราขาดแค่ 20,000 เองแต่ว่าถ้าเราไปอีก1ปีเราได้ 100,000 เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเพิ่มจาก4ปีเท่าไหร่นะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนปีก่อนคืนทุนเมื่อสักครู่ก็คือ4ปีแล้วบวกด้วยกระแสเงินสดที่ขาดก็คือ 20,000 หารด้วยกระแสเงินสดสุทธิปีก็คือ 100,000 คำตอบคือ 4.2 ปีนั่นเองนะคะส่วนจุด2เนี่ยมาทำเป็นเดือนถ้าคูณ12เข้าไปเพราะนั้นตอบได้อย่างหนึ่งว่า4ปีนะคะแล้วก็ 2.4 เดือนนั่นเองจบไปแล้ว2วิธีนะคะต่อไปเป็นวิธีระยะวิธีวิเคราะห์โครงการลงทุนในกลุ่มคิดค่าปัจจุบันของเงินซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมมากจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีวิธีที่1เราเรียกว่าวิธีค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV วิธีที่2ก็คือวิธีดัชนีกำไรหรือ PI และวิธีที่3คือวิธีอัตราผลทดแทนของโครงการหรือ IRR นะคะเอา NPV ก่อนแล้วกัน NPV เนี่ยจริงๆแล้วสูตรที่อยากให้จำคือสูตรแรกนะคะNPV เท่ากับผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิแต่ถ้าสูตรออริจินัลเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับ summation ของ net cash flow ที่ได้รับในแต่ละปีนะคะ t เท่ากับ1ถึง n แล้ว discount ด้วย1บวก k ยกกำลัง t แล้วก็ลบด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกก็คือ i0 นะคะจะเห็นได้ว่าในสูตรเนี่ยมันจะมีคำว่า NCF NCF ตัวนี้คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีนับปีที่ T ใดๆนะคะโดยที่ T เนี่ยก็คือนับตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีสุดท้ายของโครงการก็คือปีที่ N นะคะ K คืออะไร K คืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะซึ่งตัวนี้เราจะคิดกำไรเอาไว้แล้วนะคะถ้าเป็นค่าเสียโอกาสในส่วนของเงินส่วนของเจ้าของด้วยนะคะ i 0ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณเวลาปัจจุบันเรามาดูเขากลับไปที่บริษัทบุญตระกูลจำกัดนะคะนักศึกษาคงจำได้นะคะเราจ่ายไป1ล้านในปีปัจจุบันก็คือปีที่0กระแสเงินสดจ่าย1ล้านเราจะติดเครื่องหมายลบไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือจ่ายนะคะแล้วปีที่1เนี่ยมันจะกลับมาเป็นกระแสเงินสดนะคะไม่ใช่กำไรสุทธิละก็คือปีละ 300,000 3ปีปีที่4 400,000 และปีที่5 500,000 สมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยนะคะมีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็น 10% ต่อปีนะคะหมายความว่าเขาคิดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินกู
โทษนะคะก็คือเงินในส่วนของเจ้าของหรือเงินกู้เนี่ยในเงินที่มีการ

ยืมมาเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นทุนเงินทุนก็คือ 10% ต่อปีนั่นเองเราจะมาหาค่าปัจจุบันสุทธิกันเพื่อให้เข้าใจนะคะก็เลยขออนุญาตอธิบายเป็นตารางดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือกระแสเงินสดรับปีที่1ถึงปีที่5ตามอายุโครงการนะคะปีละ 300,000 3ปีแรกแล้วก็ 400,000 แล้วก็ 500,000 นะคะเราจะต้องเอาค่านี้ไปปรับก่อนโดยการเปิดตารางตารางอยู่ท้ายเป็นภาคผนวกของบทนี้นะคะชื่อว่าตาราง PVIF นักศึกษาดูดีๆนะคะเพราะว่าชื่อตารางจะคล้ายกันนะคะตาราง PVIF คือตารางที่ปรับค่าในอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันของเงิน1บาทเดี๋ยวเราจะเปิดที่ K เปอร์เซ็นต์แล้วก็ N ใดๆ N ที่ได้รับเงินเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะปรับกระแสเงินสดสุทธิรายปีปีที่1 N ก็คือ1นะคะนักศึกษาต้องดูที่1ก่อนแล้วก็ไปดูว่าค่า K ที่กำหนดเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้กำหนดต้นทุนเงินทุนอยู่ที่ 10% เพราะนั้นต้องเปิดที่คอลัมน์ 10% เท่ากับว่า 10% N1 เนี่ยค่าในตารางคือ 0.9091 จากนั้นนักศึกษาก็หาที่คอลัมน์ 10% หมดเลยแต่ N2 N3 N4 และ N5 เอามาตั้งใส่ตารางแบบนี้จากนั้นทำอย่างไรก็คือเอาคอลัมน์ที่2เนี่ยคูณด้วยคอลัมน์ที่3แล้วออกมาเป็นผลลัพธ์นะคะทีละบรรทัดเลยก็จะได้บรรทัดที่1 2 3 4 5ก็คือ5ปีนั่นเองหมายความว่ากระแสเงินสดสุทธิรายปีในอนาคตถูกปรับดิสเคาท์ด้วยปีละ 10% กลับมาเป็นปัจจุบันไปแล้วนะคะก็จะได้ค่าตามนี้จากนั้นต้องทำยังไงต่อนักศึกษาก็บวกเลยค่ะบวกผลลัพธ์ทั้ง5ปีซึ่งในที่นี้จะได้ 1,329,690 นะคะอันนี้คือผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปี5ปีนะคะจากนั้นนักศึกษาก็เข้าสูตรได้เลยก็คือเอาผลรวม 1,329,690 ลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านนะคะก็จะเหลือเพิ่มมาเป็นบวกนะคะ 302,000 โดยประมาณนะคะเกือบ 303,000 ให้สรุปว่าโครงการนี้น่าลงทุนให้ดูจากสัญลักษณ์นะคะว่าถ้า NPV เนี่ยมันมากกว่า0คือเป็นบวกเนี่ยถือว่ารับได้แล้วเพราะมันหมายความว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปีอย่าลืมว่าเราเอา 10% ต่อปีเนี่ยเป็นตัวเปิดตารางในสูตรนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันคือต้นทุนเงินทุนของโครงการหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันคืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการของบริษัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่า NPV จะออกมาเป็น0พอดีนะคะโดยปกติเขาก็ตัดสินใจลงทุนกันแล้วเพราะก็ถือว่าได้ปีละ 10% ตามที่ต้องการแล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้เกินไปอีก 329,000 ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเรามาดูกันต่อถ้าเปลี่ยนวิธีบ้างเป็นวิธี PI PI ก็คือวิธีดัชนีกำไรนะคะ PI สังเกตสูตรนิดนึงมันคือผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีแต่ไม่ลบละหารเปลี่ยนตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นหารกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิสูตรออริจินอลก็ตรงนี้ก็เป็นสแลชก็คือหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัญลักษณ์นี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะขอเป็นบริษัทบุญตระกูลเหมือนเดิมตัวเลขเดิมเลยนะคะก็คือจ่ายลงทุนไป1ล้านกลับมา 300,000 3ปีแล้ว 400,000 และ 500,000 โดยที่มีต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการคือ 10% ต่อปีแต่ขอให้เปลี่ยนวิธีวิเคราะห์เป็นดัชนีกำไรหรือ PI นะคะเพราะนั้นนักศึกษาทำเหมือนเดิมเลยค่ะหรือไม่ต้องทำก็ได้เพราะทำ NPV ไปแล้วนะคะก็คือได้คอลัมน์ที่2มาเปิดตาราง PVIF ที่ 10% แล้วก็คูณออกมาเป็นคอลัมน์ที่4แล้วจับบวกกันนะคะก็ล้าน3นะคะจากนั้นแทนที่จะมาลบได้ล้านก็หารได้ล้านคำตอบของ PI จะออกมาเป็นเท่านะคะก็คือ 1.33 เท่านั่นเอง PI นั้นมีเกณฑ์ว่าถ้า PI มากกว่า1หมายความว่าโครงการให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปีแม้แต่ PI เท่ากับ1พอดีนะคะก็ถือว่าโครงการนี้น่าสนใจลงทุนแล้วนะคะเพราะว่าถ้า PI เท่ากับ1พอดีเนี่ยมันก็แปลว่าให้ปีละ 10% เท่ากับวิธี NPV เท่ากับ0นะคะ NPV เท่ากับ0ก็คือ PI เท่ากับ1นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูต่อนิดนึงเหลือวิธีที่3ละวิธีนี้ชื่อว่า IRR นะคะ IRR นั้นมันก็คือโครงการที่ทำให้ NPV เท่ากับ0นะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัว discount นิดนึงก็คือลองดูสูตรนี้นะคะ net cash flow หรือกระแสเงินสดสุทธิรายปีเนี่ยถูก discount แต่เดิมเลย discount ด้วย1 + K ถ้านักศึกษาจำได้

นี้คือตัว K K คือต้นทุนเงินทุนนะคะเหลือแต่ผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทต้องการแต่ถ้าเป็นวิธี IRR เมื่อไหร่เราจะเอาตัว K ออกมาไว้ในใจเราก่อนว่าโครงการนี้เรารับได้ถ้ามันให้ผลตอบแทนเกิน 10% นะคะแต่เราอยากหาตัว discount rate ตัวนี้เพราะนั้นเราขอเอา K ออกแล้วเอา R ใส่แทนนะคะ R ตัวนี้คืออะไร R ตัวนี้คือ IRR IRR ก็คือชื่อของมันเนี่ยค่ะวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบจะออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอย่างนี้ค่ะว่าเราพยายามจะหาค่า discount rate ที่ทำให้ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีนะคะลบด้วยเงินจ่ายลงทุนพูดง่ายๆว่ารับลบจ่ายเนี่ยนะคะเท่ากับศูนย์แล้วกันแต่ว่า discount ตัวนี้มันจะตอบเท่าไหร่ขอกลับไปที่ตัวอย่างพื้นฐานของเราเนี่ยนะคะก็คือบริษัทบุญตระกูลที่มีเงินลงทุน1ล้านกลับมา 30,000 300,000 ค่ะโทษปีที่1 2 3และ 400,000 ปีที่4และปีที่5 500,000 นะคะเดิมเลยเนี่ยเราคิดต้นทุนเงินทุนหรือตัว K ไว้ที่ 10% ตอนนี้เราจะไม่เอา K มาใส่ในสูตรแล้วนะคะอันนี้เป็นจะเป็นวิธีที่ต่างจาก NPV และ PI เรามาทดลองกันเลยดีกว่าเพราะเรารู้ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะตัว Discount Rate ต้องเกิน 10% รู้ได้ยังไงก็ NPV มากกว่า0เยอะมาก PI ก็มากกว่า1เยอะมากนะคะขอทดลองแบบลองไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะทดลองที่ R เท่ากับ 20% เพราะนั้นตัวคอลัมน์ตัวนี้นักศึกษาต้องเปิดใหม่นะคะเปิดณคอลัมน์ 20% ก็จะได้ค่าปีที่1 2 3 4 5แบบนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะบวกใช้คอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3เป็นผลลัพธ์คอลัมน์ที่4จับบวกกันจะเห็นได้ว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็น1ล้านนะคะปรากฏว่ามันมากกว่าแสดงว่า 20% ไม่ใช่คำตอบนะคะนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อไปคราวนี้พอลองที่ 20% ไม่ใช่คำตอบเราก็มาเปลี่ยนนะคะเราทดลองไปที่ 21% บ้างสิ่งที่เปลี่ยนไปจากหน้านี้คืออะไรก็คือตารางเนี่ยหาคอลัมน์ที่3เนี่ยนะคะเราต้องไปเปิดที่คอลัมน์ 21% เพราะนั้นค่าในตารางจะเปลี่ยนไปจากนั้นวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอา 300,000 ในแต่ละปีเนี่ยนะคะในปีที่1เนี่ยคูณด้วยตัวเลขค่าในตารางแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์นะคะทำอย่างนี้กับปีที่1และปีที่2แนวนอนนะคะและปีที่3ปีที่4แล้วก็ปีที่5จากนั้นจับบวกกันใหม่นะคะบวกตารางผลลัพธ์เนี่ย5ปีเนี่ยจริงๆเราอยากได้1ล้านแต่มันก็ยังเกินอยู่ดีนะคะมันได้1ล้าน 1,520 เกินนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่า 21% ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะคะก็ทดลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะมาทดลองใหม่เอาเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือจาก21ก็เป็น22จะเห็นได้ค่าว่าค่าในตารางตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะคะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเอาคอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3ได้เป็นคอลัมน์ที่4นะคะทำทั้ง5ปีแล้วก็บวกกันปรากฏว่าคราวนี้ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะต่ำกว่านิดหน่อยเพราะนั้นสรุปพอได้แล้วว่าไอ้คำตอบเราเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง21กับ 22% เพราะเราต้องการ1ล้านพอดีนะคะวิธีง่ายๆถ้าเราอยากได้คำตอบแบบคร่าวๆนะคะเราเทียบเป็นตัวอย่างเลยว่าณ 21% นะคะค่า PV รวมเนี่ยมันเกิน1ล้านไปจำได้นะคะมันคือ1ล้าน 1,520 นะคะแต่ณ 22% ค่า PV รวมมันต่ำกว่าล้านมาหน่อยนึงมันคือ 978,250 นะคะที่เราต้องการคือตรงเนี้ยนะคะที่ PV รวมเท่ากับ1ล้านบาทแล้วมันจะตอบ R ทางซ้ายเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะคะวิธีการเราก็ดูสิคะว่า PV รวมต่างกันโดยที่เอาปิกาใหญ่นะคะ1ล้าน 1,520 เนี่ยลบด้วยตัวล่างสุด 978,250 มีค่าเท่ากับ 23,270 หมายความว่าถ้าค่าต่างกัน 23,270 ค่า R ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายเนี่ยจาก21ไป22เนี่ยก็ต่างกัน 1% นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้ค่ะปิกาเล็กหมายความว่านะ 1,1520 กับ1ล้านเนี่ยมันต่างกันปิกาเล็กเท่ากับ 1,520 เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วถ้ามันต่างกัน 1,520 ล่ะค่า R จะต่างกันเท่าไหร่มันก็เป็นตัวอย่างแล้วนะคะก็จะได้ปีกาทางซ้ายมาเนี่ยแหละค่ะ 0.07 ถามว่า 0.07 ได้มาได้ยังไงก็นี่เนี่ยค่ะเอา1
คูณด้วยตัวนี้นะคะ1520แล้วก็หารด้วยตัวนี้23,270ก็เท่ากับ 0.07% เพราะนั้นจากตรงนี้ห่างกันเท่ากับ 0.07% 21เป็นฐานนะคะก็21บวก 0.07 ณจุดเนี้ยจุดที่ชี้เนี่ยก็เลยตอบว่า IRR เท่ากับ 21.07% นะคะมาดูงั้นสรุปละ IRR โครงการนี้เท่ากับ 21.07% ซึ่งนักศึกษาจำได้นะคะว่าจริงๆเราต้องการแค่ปีละ 10% เองนะคะก็คือเป็นตัวที่เราใส่เข้าไปต้นเป็นต้นทุนของเงินเนี่ยปีละ 10% แต่มันให้ตั้ง 21.07 ดังนั้นเนี่ยมันเกินกว่าที่เราต้องการตั้งเยอะเนี่ยอันนี้คือต่อปีด้วยด้วยซ้ำนะคะงั้นสรุปเลยโครงการนี้จึงน่าลงทุนเราจะตัดสินใจว่าลงทุนหรือไม่ลงทุนเนี่ยเมื่อ R หรือ IRR เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ K นะคะคือจริงๆเท่ากับ 10% ก็ทำแล้วค่ะคราวนี้เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวในการศึกษานะคะเรามาลองโจทย์กันสักหน่อยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างบริษัทสุโขจำกัดซึ่งมีโครงการลงทุนเนี่ยเป็นอิสระต่อกัน3โครงการด้วยกันนักศึกษาสังเกตนะคะว่าแต่ละโครงการเนี่ยใช้เงินลงทุนใกล้เคียงกันนั่นคือโครงการกเนี่ยจ่ายวันนี้ 10,000 นะคะแล้วคาดว่าจะรับปีละ 5,000 เป็นเวลา3ปีโครงการขอเนี่ยจ่าย 10,000 เหมือนกันแต่ว่าจะรับไม่เท่ากันนะคะปีที่1เนี่ย 4,000 ปีที่2 5,000 และปีที่3 6,000 คราวนี้มาดูโครงการคอบ้างโครงการคอเนี่ยค่าจะต้องจ่ายเงินลงทุนเนี่ย 12,000 แต่จะรับปีละ 6,000 เป็นเวลาเท่าๆกันนะคะ3ปีปีละ 6,000 นั่นเองขอกำหนดอัตราผลตอบแทนที่บริษัทต้องการหรือเงินต้นทุนเงินทุนเนี่ยคือปีละ 12% นะคะเดี๋ยวจะใช้โจทย์อันเนี้ยนะคะให้นักศึกษาลองวิเคราะห์โดยวิธีต่างๆกันดูมาเริ่มที่เอาวิธีแรกเลยแล้วกันนะคะให้หาระยะเวลาคืนทุนของโครงการขอนะคะเอากี่ปีลองดูนะคะโครงการขอเนี่ยเราตัดมาเฉพาะโครงการขอนะคะโครงการขอเนี่ยใช้เงินลงทุนไป 10,000 บาทวันนี้แล้วคาดว่าจากนี้ไป1ปีจะกลับมา 4,000 แล้วก็ปีที่2จะกลับมา 5,000 ปีที่3จะกลับมา 6,000 ถ้านักศึกษาเห็นเนี่ยอย่างแรกที่ต้องสังเกตเลยคือกระแสเงินสดรับรายปีไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะในเมื่อไม่เท่ากันนักศึกษาก็ต้องคิดว่าเอาฉันจ่ายไป 10,000 แล้วมันกี่ปีจะคืนทุนนะคะเพราะนั้นวิธีการก็คือว่านักศึกษาต้องใช้วิธีบวกสะสม 4,000 บวก 5,000 ได้เท่าไหร่ละได้ 9,000 ซึ่ง 9,000 ตัวนี้มันใกล้กับ 10,000 ที่จ่ายไปมากดังนั้นนักศึกษาต้องรู้ว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆไม่ถึง3ปีเพราะถ้าเกินถ้าบวกอีก 6,000 นี่เกิน 10,000 ละนะคะไอ้2ปีกว่าถามว่ากว่าเท่าไหร่ก็คือในเมื่อเราผ่านไป2ปีได้มา 9,000 นั่นคือเงินขาดแค่พันเดียวนะคะนักศึกษา 1,000 ตัวนี้ขาดแต่ว่ารออีกปีนึงก็จะได้มา 6,000 เพราะนั้นเอาเศษ 1,000 เมื่อสักครู่เนี่ยหารด้วย 6,000 คำตอบจะเป็นแบบนี้ค่ะคือ 4,000 บวก 5,000 เนี่ยนับปีนะคะตัวนี้ได้ 9,000 แล้วเวลาผ่านไป2ปีแต่เวลาที่เหลือก็คือต้องการอีก 1,000 หารด้วยกระแสเงินสดรับปีถัดไป 6,000 เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดกันก็คือ1/6 1/6ก็คือ 0.17 ปีคำตอบก็คือระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้คือ 2.17 ปีก็คือเจ้าจานนะคะคราวนี้มาดูข้อที่2มาเปลี่ยนเป็นโครงการคอควายบ้างนะคะโครงการคอควายโจทย์ว่ายังไงก็คือจ่ายวันนี้ไป 12,000 บาทกลับมาปีละ 6,000 เป็นเวลา3ปีเท่าๆกันนักศึกษาอย่างนี้เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะคะว่ากระแสเงินสดรับเท่ากันหมดเลยดังนั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการเรามีสูตรนะคะก็คือเอาเงินลงทุนหารด้วย 6,000 นั่นแหละเพราะว่ามันก็ปีไหนมันก็เท่ากันนะคะแต่เวลาที่เราแทนค่าสูตรเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะคะนั่นคือเงินลงทุน 12,000 หารด้วย 6,000 เลยก็เท่ากับว่าคำตอบคือ2ปีเพราะนั้นข้อไหนถูกก็คือข้อกอไก่นะคะมาดูต่อข้อที่3ข้อที่3นี่เราจะไปเล่นวิธีค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV แล้วนะคะเพราะว่าเราหัดทำวิธี Payback Period ไปจบแล้วแต่คราวนี้มันเป็นของโครงการกอไก่โครงการกไก่สูตรเดี๋ยวนะคะก็คือเราดูก่อนโครงการกไก่เนี่ยคือจ่าย 10,000 นะคะแต่กลับมาปีละ 5,000 เท่าๆกันซึ่งตรงเนี้ยถ้านักศึกษาจะหา NPV เนี่ย
ต้องบอกว่ามีด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือว่าเราใช้วิธีการใส่ตารางแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่าต้องการผลตอบแทนปีละ 12% เพราะนั้นนักศึกษาต้องเปิดตารางให้ถูกต้องไปเปิดตาราง PVIF นะคะแล้วก็คอลัมน์ที่ 12% คราวนี้ในตารางเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มที่ N1 นะคะอันนี้อยากจะย้ำนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้า N1 เนี่ยมันแปลว่าดิสเคานต์กับ 12% เนี่ยค่า1บาทจะเหลือ.8929บาทก็คือ89สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นในตารางจะไม่มีปีที่0เวลาที่เราทำตารางแบบนี้แล้วมีการจ่ายในปีที่0นักศึกษาใส่ตรงนี้ไปได้เลยว่าค่า PVIF ณปีปัจจุบันก็คือปีที่0เนี่ยค่า PVIF คือ1นั่นเองนะคะเพราะนั้นในเมื่อนักศึกษาต้องจ่าย10,000คูณกับ1ก็แปลว่าค่าปัจจุบันณวันนี้ก็คือ10,000เท่าเดิมนะคะแต่ว่าไอ้ 5,000 ตัวเนี้ยนักศึกษาจะได้รับมาหลังจากนี้1ปีในเมื่อเงิน1บาทยังเหลือ.89บาทนะคะเพราะนั้นเงิน 5,000 จะเหลือเท่าไหร่นักศึกษาก็เอา.89 คูณ 5,000 เข้าไปก็เหลือ 4,464.50 นะคะในปีที่2ก็ทำแบบเดียวกันเงิน 5,000 ก็คูณค่าในตารางที่ 12% N2 นะคะก็คือ.7972 คูณ 5,000ก็เหลือเป็น 3,986 ส่วน N3 นะคะค่าปัจจุบันคือ.7118คูณ 5,000 ก็เหลือ3559จากนั้นนักศึกษาถ้านักศึกษาทำตารางแบบนี้นักศึกษาบวกลบไปเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเอา 4,400 บวก 3,900 บวก 3,500 3ปีบวกกันเสร็จลบด้วย 10,000 มันเหลือออกมาเป็นบวก 2,009.5 ตัวนี้มันคือ NPV เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันลบเงินลงทุนไปแล้วนะคะเท่ากับตัวนี้เป็นคำตอบแล้วค่ะก็คือคอควายนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูว่าอีกวิธีหนึ่งในเมื่ อโครงการกไก่เนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าเราจ่ายไป 10,000 นะคะแต่ว่าเราได้กลับมาปีละ 5,000 เท่ากันในหนังสือของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีตารางชื่อว่า PVIFA สังเกตนะคะมีคำว่า A ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า annuity แปลว่าเงินงวดซึ่งนักศึกษาจะใช้ตารางนี้ได้ต่อเมื่อเงินที่ได้รับมาแต่ละปีเท่ากันซึ่งมันเข้าล็อกของโครงการกไก่โครงการกไก่บอกว่าได้ 5,000 เท่าๆกัน3ปีเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปเปิด PVIF ทีละปีเช่นตารางเมื่อสักครู่นะคะขอย้อนนิดนึงในตารางเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราเปิด PVIF เนี่ยทีละปีเลยนะคะที่1ก็เปิดครั้งหนึ่งปีที่2ก็ครั้งหนึ่งปีที่3ก็ครั้งหนึ่งแล้วเราต้องมาคูณกับ 5,000 ทีละปีซึ่งอันนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ในเมื่อเงิน 5,000 มันเท่ากันทุกปีจะมีตารางพิเศษให้ใช้ก็คือตาราง PVIFA นักศึกษาเปิดเลยว่าไอ้ 5,000 เนี่ยมันเท่ากันกี่ปีซึ่งมันเท่ากัน3ปีเพราะนั้นเปิด N เท่ากับ3เลยนะคะที่คอลัมน์ K12% นะคะจากนั้นชื่อตารางอย่าลืมนะคะต้องเป็น PVIFA ด้วยมันก็จะได้ค่าในตารางมาเป็น 2.4018 คูณกับ 5,000 นะคะจริงๆก็ได้ 12,900 บาทนะคะแล้วก็ลบด้วยเงินลงทุน 10,000 ค่าเน็ตก็ออกมาเป็น 2,900 บาทก็คือคำตอบก็คือคอควายไม่ว่านักศึกษาจะใช้ตารางเปิดทีละปีหรือใช้ตาราง PVIFA เปิดรวด3ปีคำตอบก็เท่ากันนะคะคราวนี้เรามาลองทดลองกับโครงการขอไข่บ้างโครงการขอไข่เนี่ยโจทย์ว่ายังไงนะคะจ่ายวันนี้ 10,000 กลับมาไม่เท่ากันเลย 4,000 5,000 6,000 ดูตรงนี้นะคะเงินไม่เท่ากันดังนั้นนักศึกษาจะเปิดตาราง PVIFA ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงล่ะคะถ้าทำเป็นตารางก็สร้างคอลัมน์ PVIF ที่ 12% ขึ้นมาจากนั้นเงินค่าปัจจุบันปีที่0เนี่ยนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ1ใส่ไปแต่พอ N เท่ากับ1มันจะเหลือเท่ากับ.8929นะคะเมื่อ N เท่ากับ2จะเหลือเท่ากับ.7972ถ้า N เท่ากับ3จะเหลือเท่ากับ7118นะคะนักศึกษาก็คูณทีละตัวเหมือนเดิมก็คือลบ10,000คูณ1ก็เท่ากับลบ10,000ก็แปลว่าจ่าย10,000วันนี้นะคะ 4,000 คูณ.8ก็คือกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน 3,500 นั่นเองนะคะเงิน 4,000 รอ1ปีกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน 3,571 นั่นเองนะคะ
เงิน5,000รอ2 ปีกลับมาเป็นค่าปัจจุบันเหลือ3,900

86เงิน6,000รอ3ปีเหลือเป็นค่าปัจจุบัน4,270นะคะทั้งสามก็ทำเหมือนเดิมก็คือว่าเอาไอ้ที่มันบวก3ปีเนี่ยบวกกันให้เรียบร้อยแล้วก็ลบ11,000ปรากฏว่าค่าปัจจุบันสุทธิหรือ Net NPV ก็คือ Net Present Value เนี่ยนะคะเหลือ 1828.40 เราก็ไปดูว่าเข้าไหนใกล้นะคะอันนี้ทำโดยตารางให้ดูนะคะคราวนี้ถ้านักศึกษาจะทำโดยสูตรก็ได้นะคะสูตรก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีทางเลือกก็คือเราจะต้องเปิดทีละปีเราจะใช้ตาราง PVIFA ไม่ได้นะคะต้องใช้ PVIF เฉยๆโดยที่ 4,000 รับปีที่1ก็เปิด N1 นะคะมาปรับค่าของ 4,000 5,000 รับมาในปีที่2ก็เปิดที่ 12% N2 นะคะ PVIF เฉยๆนะคะและ 6,000 รับปีที่3ก็เปิดที่ PVIFแล้วที่ 12% N3 จากนั้นก็บวกกัน3ก้อนนี้ได้ 11828.40 ลบด้วยเงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่แล้วเพราะนั้นก็เหลือ 1828.40 นะคะคำตอบก็ขอไข่นั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าโดยวิธี NPV แล้วก็โครงการมีกระแสเงินสดรับไม่เท่ากันเลยเนี่ยนะคะแน่นอนต้องใช้ตาราง PVIF เท่านั้นมาลองอีกสักโครงการหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวิธี NPV เป็นวิธีที่นิยมมากๆโครงการคอควายโครงการคอควายนั้นจะเห็นได้ว่าจ่ายไป12,000นะคะเงินลงทุนแต่กลับมาปีละ6,000เท่ากัน3ปีอย่างนี้นักศึกษาก็รู้แล้วว่าไม่ต้องไปเปิดตารางคูณทีละปีให้เสียเวลานะคะก็รวดเลยค่ะใช้ตาราง PVIFA นะคะที่คอลัมน์ K 12% แล้วก็ N เท่ากับ3เพราะว่า 6,000 เนี่ยมันเท่ากับ3งวดนะคะปีที่1ถึงปีที่3ค่าในตารางคือ 2.4018 เอามาคูณ 6,000 นะคะก็เสร็จแล้วก็จะได้เท่ากับ 14,410.1.8 ลบด้วยเงินลงทุน 12,000 ก็เหลือเน็ตออกมา 2,410.80 ตรงนี้นะคะก็อาจจะปัดเศษไป 2,411 ก็คือข้อจอจานนั่นเองนะคะเราได้ทดลองวิธี Net Present Value ไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเรามาต่อกันนิดนึงกับวิธีที่ชื่อว่า PI หรือดัชนีกำไรเอากับโครงการขอแล้วกันนะคะโครงการขอเนี่ยนักศึกษาจำได้ก็คือกลับมาปีที่1 4,000 ปีที่2 5,000 ปีที่3 6,000 แล้วเงินลงทุนคือ 10,000 นะคะซึ่งอันนี้ไม่มีทางเลือกเราต้องเปิด PVIF เฉยๆที่ N1 และคอลัมน์ 12% นะคะอันนี้PVIF ที่ N2 คอลัมน์ 12% และตัวนี้นะคะ PVIF ที่ N3 คอลัมน์ 12% เอามาปรับค่าของเงิน 4,500 6,000 เนี่ยบวกกันเรียบร้อยได้ 11828.4 นะคะแต่แทนที่เราจะลบด้วย 11,000 เหมือน NPV ไม่นะคะเราต้องหารนะคะตรงนี้ต้องเป็นหารถูกแล้วหาร 10,000 นะคะเพราะนั้นคำตอบจะออกมาเป็นเท่าก็คือ 1.18 เท่าซึ่ง 1.18 เท่าเราบอกแล้วว่าถ้าเกิน1เราก็รับได้นะคะนักศึกษาสังเกตนิดนึงถ้า NPV มากกว่า0โครงการเดียวกันเนี่ยถ้าไปใส่สูตร PI จะมากกว่า1นะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็ตอบไปแล้วว่า NPV มากกว่า0ไป 1,800 นะคะถ้าจำได้แล้วก็ PI ก็เลยมากกว่า1นั่นเองงั้นคำตอบก็คือ 1.18 เท่านะคะมาหาโครงการคอกันบ้างเนาะโครงการคอเนี่ยวิธีดัชนีกำไรวิธีเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าโครงการคอควายเนี่ยเราจ่ายไป 12,000 แต่ว่ามันกลับมาปีละ 6,000 นะคะเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องไปทำการหา present value ทีละปีในเมื่อ 6,000 เท่ากันเราก็เปิด PVIFA N3 ไปเลยนะคอลัมน์ 12%ก็ได้ 2.4018 นะคะคูณ 6,000 ก็ได้ออกมาเป็น 14,000 แต่แทนที่เราจะไปลบด้วย 12,000 เราก็หาร 12,000 ค่า PI ของโครงการคอควายก็ตอบ 1.2 เท่านะคะเพราะนั้นคำตอบอยู่ที่ข้อจอจานั่นเองนะคะจากทั้งหมดที่พูดมาจะเห็นได้ว่านักศึกษาใช้ไปหลายวิธีมากนะคะแล้วก็เรามีโครงการให้เลือก3โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าโจทย์บอกว่าเป็นโครงการที่มีอิสระต่อกันหมายความว่านักศึกษาต้องเลือกโครงการเดียวนะคะเหมือนเราไปซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันมี3ยี่ห้อแต่เราต้องการเครื่อง

่องเดียวดังนั้นเราก็ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเท่ากับว่าเราต้องทำการเปรียบเทียบนะคะเราต้องการเปรียบเทียบซึ่งอันนี้เราอาจจะใช้วิธีเปรียบเทียบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะเช่นเราเปรียบเทียบวิธี NPV ถ้าจำได้นะคะ NPV เราทำครบทั้ง3โครงการเลยโครงการกอไก่เราได้ 2,010 บาท NPV นี้ต่อ บาทนะคะโครงการขอเราได้ 1,829 บาทโดยประมาณ

กันว่าถ้านักศึกษาดูโครงการเดียว NPV มากกว่า0ก็รับได้แล้วนะคะหมายความว่าทำได้แล้วมันคือมากกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการที่เราใส่ไปเป็น discount rate ปีละ 12% ถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะคะแต่อันนี้มันมากหมดเลยค่ะมันเกินบอกหมดเลยทั้ง3โครงการเพราะนั้นนักศึกษาจะเลือก3โครงการเลยไหมนะคะคือถ้าโจทย์บอกว่าทั้ง3โครงการเป็นโครงการที่แบบอิสระต่อกันนะคะหมายความว่าโครงการกก็ซื้อเครื่องจักรโครงการขก็ผลิตสินค้าใหม่โครงการคก็วิจัยและพัฒนาสมมุตินะคะคือเป็นโครงการที่ไม่ขึ้นอะไรต่อกันเลยไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวกันด้วยอย่างนี้นักศึกษาเลือกได้เลย3โครงการเพราะว่าเหตุผลคือ NPV มากกว่า0ทั้ง3โครงการคือทำไปแล้วบริษัทรวยหมดทั้ง3โครงการนะคะแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ใช่โจทย์ข้อนี้บอกขอเปลี่ยนนิดนึงว่ามันเป็นโครงการที่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเหมือนกับเราต้องการเครื่องจักรเครื่องเดียวหรือเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยแต่มี3แบรนด์เนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเราจำเป็นต้องเลือกที่ดีที่สุดให้ดูอย่างไรถ้าเป็นวิธี NPV ก็เลือกที่ NPV เป็นบวกและสูงสุดนะคะมี2เงื่อนไขนะบวกด้วยและสูงสุดด้วยซึ่งอันนี้เข้าเงื่อนไขที่1คือบวกทั้งหมดอ่ะ3ตัวและอะไรสูงสุดก็คือโครงการคอควายนะคะดังนั้นเราก็ควรตัดสินใจเลือกโครงการคอควายมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องดูดีๆด้วยว่าโจทย์เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกันคือเมื่อกี้ที่พูดอ่ะนะคะไม่ขึ้นกับกันเลยคือทำได้หมดอ่ะมีเงินไม่จำกัดด้วยนักศึกษาต้องตอบว่าทำได้ทั้งกอไก่ขอไข่และขอควายนะคะอันนี้ให้เลือกตัวเดียวโดยสรุปก็คือในบทนี้เราเรียนวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะบริษัทมีโครงการที่น่าสนใจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเยอะแล้วพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยบริษัทอาจจะแบบเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องคิดให้รอบคอบอันนี้คือประเด็นนี่การคิดให้รอบคอบคือต้องคิดขนาดที่ว่าเงินปัจจุบันกับเงินอนาคตเนี่ยมูลค่าของเงินก็ไม่เท่ากันนะคะในเมื่อมูลค่าของเงินปัจจุบันกับอนาคตก็ไม่เท่ากันเราก็ทำไงอะคะเราก็เลยต้องมีวิธีมาช่วยในการจัดการในการวิเคราะห์นะคะซึ่งวิธีที่จะมาช่วยเนี่ยมันก็มีหลายๆวิธีด้วยกันนะคะซึ่งในที่นี้ก็เลยนำเสนอวิธีที่นิยมอย่างน้อยก็4วิธีนี้ก็คือ payback period ที่ย่อว่า PB นะคะ payback period เนี่ยอยากจะย้ำกับนักศึกษาว่า payback period แปลว่าระยะเวลาคืนทุนเพราะนั้นคำตอบจะออกมาว่ากี่ปีนะคะวิธีนี้เกณฑ์ในการตัดสินใจก็คือว่าโดยทั่วไปกิจการจะบอกว่าควรจะต้องมีการลงทุนกลับมาไม่น้อยกว่าสมมุตินะคะ5ปีถ้าคำตอบของ payback ออกมามากกว่า5ปีเราก็ต้องปฏิเสธไม่ทำนะคะแต่ถ้าโครงการออกมาต่ำกว่า5ปีก็แปลว่ารับได้เพราะนั้นก็เลยเขียนไว้ว่าถ้า payback ต้องน้อยกว่าที่กิจการกำหนดไว้นะคะคราวนี้ถ้ามาเป็นวิธีที่2ในสไลด์นี้ก็คือ NPV หรือ Net Present Value เกณฑ์ทำไมบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่คิดละเอียดมากแล้วมีการนำค่าปัจจุบันสุทธิเข้าไปปรับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานโครงการในอนาคตให้กลับมาเป็นปัจจุบันด้วยแล้วมีการใส่ไปเลยในสูตรว่าต้องการผลตอบแทนปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เลยมีการกำหนดค่า K ขึ้นก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในสูตรซึ่งสมมุติว่าเรากำหนดค่า K ปีละ 12% เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วยังพิสูจน์ว่า NPV ยังมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นแปลว่าโครงการทดแทนเกินปีละ 10% ก็แปลว่าโครงการนั้นรับได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิธี NPV นะคะถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ให้ตอบว่าควรลงทุนในเชิงการเงินนะคะแต่ถ้า NPV เท่ากับ0พอดีเป๊ะโดยปกติก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าในเมื่อเราต้องการขั้นต่ำอย่างน้อยปีละ 10% มันก็ให้ 10% ก็ทำได้แล้วนะคะคราวนี้มาดูวิธี PI บ้างถ้า PI อันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะอย่าสับสนกับ NPV ในเมื่อ PI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0 PI มันจะมากกว่าหรือเท่ากับ1

0: พราะว่าโดยสูตรเนี่ยนะคะ NPV เนี่ยมันคือ benefit ลบ cost เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้ามันเกินศูนย์ก็รับได้แต่ถ้า PI เนี่ยมันคือ benefit หาร cost อีกตัวนึงเป็นลบลบก็คือ10ล้านลบ10ล้านเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเอา10ล้านมาหาร10ล้านเนี่ยมันต้องมากกว่า1นะคะเพราะนั้น PI จะตอบเป็นเท่า PI ก็เลยมีเกณฑ์ว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เท่านั่นเองนะคะนักศึกษาอย่าสับสน NPV จะตอบเป็นบาทแต่ PI จะตอบเป็นเท่านะคะซึ่งยึดได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ1เท่าวิธีสุดท้ายจริงๆเป็นวิธีที่นิยมมากนะคะก็คือวิธี IRR ตัวย่อก็คือ R เล็กก็ได้วิธีนี้จะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะรู้ว่าได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในเมื่อเขาต้องการขั้นต่ำปีละ 12% สมมุติว่าเขากำหนดเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการผลตอบแทนขั้นต่ำปีละ 12% ก็คือตัว K นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพิสูจน์ออกมาแล้วว่าได้20กว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินกว่า 12% ที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าโครงการนี้ให้มากกว่าที่ต้องการเป็นแต่ละปีเลยเพราะนั้นสรุปก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่า R เปอร์เซ็นต์มากกว่า K เปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับก็ยังได้นะคะถ้าเราต้องการ12โครงการนี้ให้ปีละ12เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปว่าวิธี IRR ก็รับได้เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าเป็นโครงการเดี่ยวและเราวิเคราะห์เนี่ยนะคะถ้าไม่ว่าจะใช้วิธี NPV PI IRR มันจะออกมาทางเดียวกันหมดคือหมายความว่าถ้า NPV มากกว่า0 PI โครงการนั้นก็มากกว่า1แล้วก็โครงการนั้นให้ผลตอบแทน R เปอร์เซ็นต์ก็มากกว่า K เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นทิศทางของเครื่องมือพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะออกมาเหมือนกันหมดว่าโครงการนั้นรับได้คราวนี้อยากย้ำนิดนึงว่าถ้า NPV ติดลบนะคะ PI 0กว่าๆคือไม่ถึง1นะคะโดยทั่วไปแล้วตัว IRR ก็จะต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ก็ให้ปฏิเสธโครงการด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปบอกว่ามีโครงการ3โครงการกไก่ขไข่ขควายนะคะปรากฏว่าทั้ง3โครงการใช้วิธี NPV กไก่ติดลบ1ขไข่ติดลบ2ขควายติดลบ3ถามว่าจะลงทุนโครงการไหนเราจะไม่เลือกโครงการที่ติดลบน้อยที่สุดไม่ใช่นะคะเราจะไม่เลือกเลยสักโครงการเดียวเพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์แรกก็คือ NPV ต้องมากกว่า0ต้องเป็นบวกนั่นเองนะคะจะคิดว่าสาระที่ได้น่าจะทำให้นักศึกษาเข้าใจแล้วก็ไปอ่านต่อสามารถทำข้อสอบได้นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังมาตลอดขอบคุณค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกลๆๆ
6: เอาอะไร
5: เอาเหมือนเดิมจานนึง
1: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับการสอนเสริมในช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการสอนที่6ว่าด้วยการจัดหาเงินทุนระยะสั้นแล้วก็หน่วยการสอนที่7คือการจัดหาเงินทุนระยะยาวค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาบรรยายสาระสรุปให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่6ที่เราจะพูดคุยกันนี้ค่ะมีประเด็นที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในประเด็นใดบ้างคะ
2: ค่ะประเด็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะก็จะมีเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องอยู่ด้วยกันนะคะก็คือเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากกิจการเงินกู้ระยะสั้นค่ะ
1: ค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเรามาที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นในตรงนี้เนี่ยนักศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างคะอาจารย
2: ์ก็เกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการจัดการเงินทุนระยะสั้นนะคะแหล่งเงินทุนระยะสั้นและเกณฑ์ในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นค่ะ
1: ซึ่งอาจารย์ปิยดาจะอธิบายความหมายของคำว่าเงินทุนระยะสั้นให้กับนักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะคะ
2: ค่ะเงินทุนระยะสั้นนะคะหมายถึงเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อนหนี้สินระยะสั้นซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน1ปีค่ะ
1: ค่ะส่วนในรายละเอียดนะคะคำว่าเงินทุนระยะสั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เราสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้หรือไม่คะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้หมุนเวียนภายในกิจการนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะอย่างพวกลูกหนี้หรือสินค้าคงเหลือพวกเนี้ยค่ะก
1: ็
2: จะเป็นพวกเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นชนิดหนึ่งเอามาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเงินทุนระยะสั้นนี้ค่ะมันมีความสำคัญอย่างไรคะอาจารย
2: ์มันมีความสำคัญทำให้กิจการมีสภาพคล่องที่เหมาะสมนะคะทำให้กิจการมีความเสี่ยงต่ำทำให้กิจการมีกำไรในอัตราที่น่าพอใจ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจค่ะ
1: ค่ะและถ้าพูดถึง

0: ประเภทของเงินทุนระยะสั้นกันบ้างนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราแบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทนั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ประเภทนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีสินเชื่อทางการค้านะคะ
0: ค่ะ
1: ตราสารพาณิชย์แล้วก็เงินกู้ระยะสั้นถ้าเป็นสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าคือเราซื้อสินค้าเงินเชื่อค่ะก
0: ็
1: คือเราเอาสินค้ามาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินให้เขาทีหลังค่ะแล้วก็ตราสารพาณิชย์เนี่ยก็เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตั๋วเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่ผู้ซื้อตั๋วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นการสัญญาว่าจะมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขในตั๋วนะคะอันสุดท้ายคือเงินกู้ระยะสั้นหร
0: ือ
1: short term loans นะคะก็เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดใช้คืนภายในระยะเวลา1ปีนะคะ
0: ค่ะ
1: เงินกู้ระยะสั้นเนี่ยยังจำแนกออกเป็นมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์
1: เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: เงินกู้ระยะที่มีหลักประกันเนี่ยก็ต้องนำหลักประกันมาประกันเงินกู้นะคะก
0: ็
1: อย
0: ่
1: างพวกลูกหนี้สินค้าคงเหลือแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่นำมาประกันได้เช่นพันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์นะคะอย
0: ่
1: างพวกที่ดินบ้านอะไรอย่างพวกเนี้ยก็นำมาประกันได้ส่วนอันที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยคะก็การกู้ยืมแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ได้ทราบถึงความหมายนะคะความสำคัญรวมถึงในส่วนของประเภทนะคะของเงินทุนระยะสั้นไปแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้หลายกิจการเนอะก็ต้องหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นอาจารย์มีข้อแนะนำในการจะหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นนี้จากที่ใดได้บ้างคะ
1: ค่ะแหล่งแรกเลยนะคะที่เราจะไปหาเนี่ยก็คือจากกิจการค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะจากกิจการเนี่ยก็อันแรกเลยก็คือจากพวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นหนี้สินประเภทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการควรจะต้องจ่ายเงินเพราะได้รับประโยชน์หรือบริการต่างๆแล้วแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินซึ่งก็เป็นพวกอะไรอะ
0: ค่าสาธารณูปโภค
1: ค่าสาธารณูปโภคค่าแรงงานอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะแล้วส่วนที่สองล่ะคะถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะไปหาจากไหนอะคะในส่วนของกิจการ
1: ก็จะมีเจ้าหนี้การค้านะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเจ้าหนี้การค้าก็จะเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือสินเชื่อทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายยอมขายสินค้าให้ลูกค้าเป็นเงินเชื่อ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเจ้าหนี้การค้าหรือสินเชื่อการค้าก็ได้เกิดขึ้นแล้ว
0: ค่ะอันนี้ก็คือเราหาจากแหล่งเงินทุนของกิจการเราเองก่อน
1: ใช่
0: แหล่งที่สองล่ะคะ
1: แหล่งที่สองก็จะเป็นหามาจากสถาบันการเงิน
0: ค่ะ
1: ค่ะสถาบันการเงินเนี้ยเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นซึ่งมีทั้งสถาบันเงินประเภทธนาคารพาณิชย
0: ์
1: สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เช่นบริษัทเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรโรงรับจำนำก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
0: ค่ะวันนี้เราก็สามารถไปขอแหล่งเงินทุนตรงนี้ได
1: ้
0: แหล่งที่3ล่ะคะอาจารย
1: ์แหล่งที่3นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นสินเชื่อจากการออกตราสารพาณิชย์และตลาดการเงินนอกระบบ
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ตลาดการเงินนอกระบบนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ่ะจากการแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารพาณิชย์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะเพื่อจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกตั๋วดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะดังนั้นกิจการที่จะจัดหาเงินทุนวิธีนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินดีนะคะเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกตั๋วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าการออกตั๋วไปแล้วไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนี
0: ่
1: มันก็น่ากลัวก็ต้องเป็นกิจการใหญ่ที่มีฐานะการเงินดี
0: ค่ะและที่อาจารย์บอกว่าต้องระวังก็คือในเรื่องของการกู้ยืมจากตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ใ

0: ใช่เห็นเราเห็นบ่อยๆนะตามข่าวการเล่นแชร์การกู้ยืมส่วนตัวเนี่ยนะคะค่ะเราเดี๋ยวเราโอ้โหดอกเบี้ย
1: เยอะมากนะบางทีร้อยละ15ร้อยละ20
0: เราจ่ายดอกเบี้ยไม่ครบอุ๊ยตายมีอะไรนะคะม
1: ีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางกิจการหรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่เนี่ยต้องการจะหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะไปหาจากแหล่งไหน
0: ช่องทางไหนแหล่งไหนที่จะปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนต่ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่สไลด์ถัดมาเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่อาจารย์บอกว่ามันมีเกณฑ์ในการจัดหา
0: ใช่
1: ค่ะเกณฑ์แรกคืออะไรคะอาจารย
0: ์เกณฑ์แรกก็คือก่อนอื่นเลยเราเวลาเราจะซื้อของหรือว่าเราจะหาอะไรก่อนเราต้องดูอะไรคะต้นทุนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต้องดูก่อนว่าต้นทุนมันต่ำไหมต้นทุนของการจัดหาเงินทุนต่ำกว่าเงินทุนประเภทอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความยืดหยุ่นหรือคล่องตัวมากกว่าเงินทุนประเภทอื่นว่าเออตายละเราต้องการใช้เงินทีนี้เวลาเราได้เงินมาทีนี้เราจะชำระคืนให้เขาตายละถึงวันกำหนดชำระคืนไม่มีเงินใช้คืนทีนี้เราไปกู้เงินนอกระบบมาอ้าว
1: อันตรายละ
0: อันตรายนักเลงมาตามถึงบ้านนะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าความยืดหยุ่นมีแค่ไหนเราจะกู้ยืมไปหามาจากไหนนะคะความรวดเร็วในการจัดหาจะหาจากที่ไหนได้รวดเร็ว
1: อันนี้ก็สำคัญที่เราต้องนำเงินมาเป็นเขาเรียกว่าซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดต้องรอเป็นเดือนบางทีผลผลิตเราก็ไม่ได้ตามที่เราวางเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะค่ะต่อมาในส่วนที่จะมาคุยกันต่อจะเป็นตอนที่ 6.2 นะคะนักศึกษาจะเป็นเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะในประเด็นนี้มีประเด็นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะ
1: ค่ะ
0: เงื่อนไขของสินเชื่อและต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้านะคะ
1: ค่ะ
0: เงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะในรายละเอียดนะคะเงินทุนระยะสั้นจากกิจการเนี่ยได้มาจาก2แหล่งก็คือเงินทุนจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินทุนจากสินเชื่อทางการค้าซึ่งสินเชื่อทางการค้านี้มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือสินเชื่อการค้าโดยการเปิดบัญชีเงินเชื
1: ่อ
0: สินเชื่อทางการค้าโดยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินส
1: ิน
0: เชื่อทางการค้าโดยการรับรองตั๋วเงินค่ะ
1: ค่ะและในส่วนของเงื่อนไขของสินเชื่อแล้วก็ต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้าล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะการให้สินเชื่อทางการค้านะคะจะมีการกำหนดเงื่อนไขนะคะซึ่งมี4องค์ประกอบได้แก่ระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี
1: ้
0: การให้ส่วนลดเงินสดระยะเวลาที่ให้ส่วนลดนะคะกำหนดวันเริ่มต้นของสินเชื่อซึ่งเงื่อนไขต่างๆนี้จะเป็นปัจจัยในการกำหนดต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้าค่ะ
1: ค่ะแล้วเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์ราคาอาจารย
0: ์ค่ะและเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกันมีอายุไม่เกิน1ปีออกโดยกิจการที่จะขายตราสารพาณิชย์จำหน่ายโดยกิจการเองหรือจำหน่ายผ่านตัวแทนตราสารพาณิชย์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะซึ่งผู้ระดมทุนโดยตราสารพาณิชย์จะต้องพึงระวังเอาไว
1: ้
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาดูข้อดีกันบ้างดีกว่านะคะข้อดีของสินเชื่อทางการค้านะคะมีข้อดีในประการใดบ้างคะ
0: ข้อดีนะคะเป็นแหล่งเงินทุนที่หาได้ง่ายแล้วก็สะดวกมีความคล่องตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินทุนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการจัดหาได้รวดเร็วนะคะและที่เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกิจการขนาดเล็ก
1: ค่ะค่ะแล้วข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของสินเชื่อทางการค้าล่ะคะ
0: ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้นทุนของสินเชื่อทางการค้าจะมีอัตราค่อนข้างสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: ความเสี่ยงต่อการถูกลดเครดิตและสูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายสินค้านะคะแล้วก็กิจการรายใหม่อาจจะไม่สามารถได้รับสินเชื่อทางการค้าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องคุยกันต่อก็คือจากตราสารพาจารย์หลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกก็ได้ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าความหมายของตราสารพาณิชย์นี่คืออะไรคะ
0: การออกตราสารพาณิชย์จำหน่ายเปรียบเสมือนการที่กิจการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนนะคะโดยมีระยะเวลากู้ยืม ไม่เกิน1ปีและมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแสดงการกู้ยืมแต่ไม่มีหลักประกันใดๆให้ในการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันให้แก่กันนั้น
1: ค่ะแล้วนักลงทุนที่จะซื้อตราสารพันธุ์นี่ค่ะจะต้องมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะว่าเงินทุนของตนเองเนี่ยมันจะไม่สูญไปไหน
0: ค่ะใช่ผู้ที่จะออกตราสารพาณิชย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีฐานะการเงินดีนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะคะได้ว่าตราสารพาณิชย์เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะดังนั้นความหมายของตราสารพาณิชย์นะคะก็จะสรุปได้ว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อายุสั้นไม่เกิน1ปีออกจำหน่ายโดยมีกิจการขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินดีมีชื่อเสียงทางการค้าเป็นที่นับถือค่ะ3ข้อนี้นะคะ
1: อันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะหลังจากได้ทราบความหมายของตราสารพาณิชย์ไปแล้วนะคะอาจารย์ปิยดาอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าตราสารพาณิชย์เนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะข้อดีนะคะก็เป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเงินกู้จากธนาคารค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนที่ระดมทุนโดยง่ายแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนข้อเสียนะคะต้องจ่ายคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ซื้อตราสารพาณิชย์ตามกำหนด
1: ค่ะ
0: ธุรกิจไม่สามารถไถ่ถอนตราสารพาณิชย์ก่อนครบกำหนดได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ธุรกิจอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ธนาคารรับรองว่าจะให้กู้เงินเพื่อการชำระเงินคืนเงินกู้ค่ะ
1: ก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะซึ่งกิจการหรือว่าคนที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องดูแล้วกันนะคะว่าเราจะเลือกใช้แหล่งทุนแบบไหนนะคะถึงจะเหมาะสมกับกิจการของเราในขณะนั้นๆด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะในตอนที่ 6.3 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ระยะสั้นกันบ้างนะคะเงินกู้ระยะสั้นค่ะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย
0: ์ค่ะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยเนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกันนะคะอันที่สองเป็นการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อันที่สามเป็นการกู้ระยะสั้นโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อันที่สี่เป็นการกู้โดยการเบิกเกินบัญชีค่ะ
1: ทีนี้ในแต่ละประเภทต้องให้อาจารย์ช่วยขยายความละนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
0: กิจการที่มีเครดิตดีเป็นที่น่าเชื่อถือและติดต่อกับธนาคารมานานนะคะเงื่อนไขของการกู้เงินเนี่ยมีหลายรูปแบบส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงในสัญญาเงินกู
1: ้
0: ลักษณะเงื่อนไขก็ได้แก่การชำระดอกเบี้ยเป็นรายงวดก่อนการชำระคืนเงินต้นการคงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีการหักดอกเบี้ยทันทีในวันที่รับเงินกู้และการผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดค่ะ
1: อันนี้คือเป็นประเภทแรก
0: ค่ะ
1: ประเภทที่สองล่ะคะเป็นแบบมีหลักประกันละ
0: ค่ะแบบมีหลักประกันเนี้ยนะคะเป็นเงินกู้ยืมที่ใช้หลักทรัพย์ต่างๆค้ำประกันแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ก็คือเงินกู้โดยการเบิกเงินเกินบัญชีเงินกู้โดยใช้ลูกหนี้เป็นหลักค้ำประกันและการกู้ยืมโดยใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกันค่ะ
1: ค่ะประเภทที่3นะคะเป็นการจัดหาเงินทุนระยะใช้บัญชีลูกหนี้การค้าค้ำประกัน
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทำได้กี่วิธีคะ
0: มี2วิธีนะคะ
1: ค่ะ
0: การใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันเงินกู้อาจจะมีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกอันนึงก็เป็นการขายบัญชีลูกหนี้อาจแบ่งได้เป็นการขายขาดให้กับบริษัทที่รับซื้อและการขายแบบรับคืนถ้าบริษัทที่รับซื้อเรียกเก็บเงินไม่ได
1: ้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะประเภทต่อมาค่ะจะเป็นการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกันตรงนี้ทำได้กี่วิธีด้วยกันคะ
0: มีทั้งหมด4วิธีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวิธีแรกนะคะวิธีสิทธิเรียกร้องแบบไม่เจาะจงวิธีที่2ก็คือวิธีจำนองสินค้าวิธีที่3คือวิธีฝากสินค้าที่คลังสาธารณะวิธีที่4ก็คือวิธีฝากสินค้าที่คลังสนามค่ะ
1: และเห็นว่ายังมีอีก1วิธีที่สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็นเกี่ยวกับโดยการจัดหาเงินทุนโดยการเบิกเงินเกินบัญชีตรงนี้เป็นยังไงอะคะวิธีการ
0: ค่ะการจัดหาเงินโดยการเบิก เงินเกินบัญชีนะคะเป็นการใช้บริการกู้ยืมแบบ1ของธนาคารพาณิชย์นะค
1: ะ
0: ทำได้โดยลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินต้องทำเรื่องขออนุมัติวงเงินสูงสุดที่จะกู้ยืมได้ซะก่อนนะคะการกู้แบบเบิกเกินบัญชีนี้นะคะธนาคารจะต้องคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีทุกวันสิ้นเดือนนะคะณวันสิ้นปีลูกหนี้จะต้องชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเราจะใช้วิธีการนี้เนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยก็คงจะเยอะแต่เราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้แบบมันทบเยอะเกินไปนะคะอาจารย์ต่อมาค่ะในเรื่องที่ 6.3.2 นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกันนะคะในประเด็นนี้มีข้อดีอย่างไรคะในการกู้ลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะก็มีข้อดีนะคะก็คือเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนนะคะแล้วก็บริษัทรับซื้อลูกหนี้เป็นผู้รับภาระดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้และรับภาระความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นก็บริษัทรับซื้อก็ต้องระวังปรับตัวเหมือนกันค
1: ่ะ
0: อันที่3ก็คือสามารถประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ได้ค่อนข้างแน่นอน
1: ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะคะว่าการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมีข้อดีหลายประการนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่มีข้อเสียอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็มีข้อเสียเรื่องค่าใช้จ่ายสูงค่ะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าการขายบัญชีลูกหนี้ให้กับบริษัทแฟคทอริงเนี่ยจะพิจารณาเฉพาะบริษัทลูกหนี้รายใหญ่เป็นหลักดังนั้นถ้าเกิดจะขายลูกหนี้รายย่อยมากกว่าให้มากกว่าลูกหนี้รายใหญ่แล้วก็เนี่ยการขายลูกหนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการจัดหาเงินที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเพราะจะต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ลูกหนี้นะคะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการการสำรองการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าทำให้ผู้ขายลูกหนี้เนี่ยเหลือเงินที่จะไปใช้ในการหมุนเวียนน้อยลงค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะเรื่องว่าค่าใช้จ่ายสูงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไป
0: ใช่
1: นะคะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการกู้ระยะสั้นโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันกันบ้าง
0: ค่ะ
1: นะคะตรงนี้มีข้อดีอย่างไรคะอาจารย
0: ์ข้อดีก็คือมีความยืดหยุ่นในการหาเงินกล่าวคือเมื่อยอดขายสูงขึ้นกิจการมีสินค้าคงเหลือมากขึ้นก็สามารถกู้เงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีค่ะ
1: จำกัดหรือว่าข้อเสียในส่วนของการกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันล่ะคะ
0: ก็จะเป็นเสียค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแล้ววางหลักประกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธี fieldwarehouse receipt นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีทั้งส่วนที่คงที่และผันแปรซึ่งอาจทำให้เงินกู้ดังกล่าวมีต้นทุนสูงขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในหน่วยที่6นะคะก็คือการกู้โดยการเบิกเงินเกินบัญชีหรือว่าเบิกเกินบัญชีนะคะตรงนี้มีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดอย่างไรคะ
0: ค่ะข้อดีนะคะทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงินใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับสภาพการหมุนเวียนทางการเงินในธุรกิจของตนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจผู้ขอกู้เนื่องจากถ้าไม่ใช้เงินกู้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมใดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นการผลักภาระการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้กับธนาคารพาณิชย์ช่วยดำเนินการแทนธุรกิจค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะในหน่วยที่6เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะคะหน่วยที่7ค่ะเราจะมาต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวค่ะในส่วนการจัดหาเงินทุนระยะยาวมีความหมายว่าอย่างไรคะอาจารย
0: ์ค่ะการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะเป็นเงินทุนที่ได้จากการก่อนหนี้หรือออกตราสารหนี้ซึ่งมีระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า1ปีนะคะรวมถึงเงินทุนที่ได้มาจากส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วเงินทุนระยะยาวนี้ค่ะมีความสำคัญต่อกิจการหรือว่าธุรกิจอย่างไรคะ
0: ทำให้กิจการมีเงินทุนไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กิจการสูงสุดค่ะ
1: ค่ะแล้วแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย์ในส่วนของเงินทุนระยะยาวตรงนี
0: ้ค่ะแบ่งตามแหล่งที่มานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือภายนอกกิจการกับภายในกิจการนะคะในส่วนของภายนอกกิจการเนี่ยได้แก่จากธนาคารสถาบันการเงินตลาดทุนได้จากตราสารทุนตราสารหนี้นะคะส่วนภายในกิจการก็ได้แก่ค่าเสื่อมราคากำไรสะสมค่ะ
1: จะเป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะคะ
0: ประเภทของเงินทุนระยะยาวค่ะนอกจากแบ่งตามแหล่งที่มาแล้วนะคะก็ยังมีแบ่ง

0: เป็นเงินทุนตามสิทธิในการควบคุมกิจการนะคะก
1: ็
0: คือมีอยู่3อย่างก็คือจากเจ้าหนี้จากเป็นเงินกู้จากธนาคารนะคะจากส่วนของเจ้าของคือหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ
1: ์ค่ะและนี่หลายคนอยากจะสอบถามอาจารย์แล้วนะคะว่าถ้าเราต้องการจะกู้ยืมเงินระยะยาวเนี่ยนะคะมีแหล่งใดบ้างที่จะสนับสนุนเงินจำนวนนี้ให้กับเรา
0: ค่ะก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายแหล่งค่ะก็มีธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะคะ
1: ค่ะ
0: บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะได้อันนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: หลายแหล่งเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าเราจะไปที่แหล่งไหนนะคะเลือกให้เหมาะสมละกันแล้วเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะพิจารณาหรือว่ามีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวคะจ๊ะ
0: ค่ะสิ่งที่สำคัญอันแรกเลยนะคะโครงสร้างของเงินทุนของกิจการค่ะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือประเภทและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่จะลงทุน
1: ค่ะ
0: อันที่3อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและอนาคตค่ะ
1: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อค่ะจะเป็นตอนที่ 7.2 นะคะอาจารย์จะมาขยายความเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหนี้สินนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหนี้สินเนี่ยค่ะเราสามารถจัดหาได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในรูปแบบต่างๆมีกี่รูปแบบอะไรบ้างคะ
0: มีอยู่3รูปแบบนะคะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยการเงินทุนแบบมีกำหนดระยะเวลานะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อที่2ก็คือการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือกู้ร่วมอันที่3คือการรีไฟแนนซ์นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนอาจสงสัยว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรนะคะอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะก็คือการกู้ยืมโดยมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนมีลักษณะสำคัญในสัญญาคือจำนวนเงินกู้กำหนดระยะเวลาชำระคืน
1: อั
0: ตราดอกเบี้ยหลักประกันข้อจำกัดของการกู้ยืมโดยมีข้อดีที่มีความยืดหยุ่นสูงอ
1: ั
0: ตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปดอกเบี้ยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนอะถึงณจุดๆนึงค่ะก็จะมีการรีไฟแนนซ์ในส่วนของต้องการลดดอกเบี้ยด้วย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย
0: ์
1: ต่อมาค่ะถ้าเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะจากการกู้ร่วมในส่วนตรงนี้นี่เป็นยังไงคะ
0: ค่ะการกู้ยืมแบบกู้ร่วมเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีผู้ให้กู้ร่วมกันหลายรายแต่ละรายรับภาระเฉพาะในส่วนที่ให้กู้เท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทำการขอกู้ผ่านตัวแทนหรือผู้จัดการนะคะแหล่งเงินทุนที่สำคัญก็คือธนาคารโลกนะคะรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือการส่งออกธนาคารพาณิชย์รัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านและสถาบันการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอกู้เงินและมีลักษณะพิเศษหลายประการ
1: ค่ะและมีอีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญนะคะก็คือการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหุ้นกู้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ในส่วนหุ้นกู้ตรงนี้นี่คืออะไรคะ
0: หุ้นกู้เนี่ยเป็นตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนระยะนานกว่า1ปีตราสารหนี้แบ่งตามลักษณะผู้ออกหุ้นกู้แบ่งตามสิทธิเรียกร้องแบ่งตามสินทรัพย์ค้ำประกันแบ่งตามสิทธิแฝงแบ่งตามวิธีจ่ายดอกเบี้ยและหุ้นกู้ลักษณะพิเศษอื่นๆโดยมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตชั้นนำคือ Moody's S&P Fitch และ Tris หุ้นกู้เนี่ยก็เป็นแหล่งจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่ดี
1: ค่ะ
0: อีกแหล่งหนึ่ง
1: ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเนื้อหาในตอนที่ 7.3 นะคะการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของค่ะอาจารย์ในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็มีอย่างแรกเลยนะคะก็จากหุ้นสามัญก่อนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เรานึกออกได้หุ้นสามัญเนี่ยเป็นหุ้นที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการนะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในการควบคุมกิจการสิทธิ

0: การออกเสียงสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่และการซื้อหุ้นคืน
1: ค่ะ
0: การออกหุ้นสามัญมีข้อดีในด้านไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนและการขายหุ้นสามัญได้มากขึ้นจะทำให้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนะคะแต่มีข้อเสียในด้านการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงในการบริหารอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียสิทธิในการบริหารและเงินปันผลของหุ้นสามัญไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิประจำปีได้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะมาจากหุ้นสามัญนะคะยังมีอีกหนึ่งรูปแบบก็คือหุ้นบุริมสิทธิ์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ตัวนี้เป็นยังไงคะ
0: อันนี้ก็แตกต่างจากหุ้นสามัญนะคะก็หุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นหุ้นที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและเจ้าของนะคะก็คือมีลักษณะผสมกัน2 อย่าง
1: ค่ะ
0: โดยมีลักษณะคล้ายหนี้สินก็คือจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่คล้ายดอกเบี้ยของหุ้นกู
1: ้ค่ะ
0: นะคะก็คือและคล้ายผู้ถือหุ้นสามัญเนื่องจากกรณีที่บริษัทไม่มีกำไรก็อาจงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ได
1: ้ค่ะแล้วโดยทั่วไปนะคะหุ้นบริมสิทธิ์เนี้ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย
0: ์ค่ะแบ่งออกไปได้เป็น4ประเภทนะคะก็คือชนิดสะสมเงินปันผล
1: ค่ะ
0: ชนิดไม่สะสมเงินปันผล
1: ค่ะ
0: ชนิดร่วมรับชนิดไม่ร่วมรับค่ะ
1: ค่ะซึ่งแต่ละชนิดเราก็ต้องไปอธิบายนะคะเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมด้วยนะคะมาดูกันที่ตอนที่ 7.3 นะคะก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นยังไงคะ
0: ค่ะการออกหุ้นบริมสิทธิ์นะคะมีข้อดีก็คือไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินปันผลไม่กำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนทำให้บริษัทผู้ออกจำหน่ายหุ้นปลอดจากภาระผูกพันในการไถ่ถอนนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่มีข้อเสียในด้านเงินปันผลของหุ้นบริษัทมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และเงินปันผลของหุ้นบริษัทไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ
1: ก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ต้องดูดีๆนะคะในส่วนของการหาเงินทุนระยะยาวที่เป็นลักษณะของจากหุ้นนะคะบุริมสิทธิ์มาต่อกันที่ในเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะโดยการเช่าสินทรัพย์กันบ้างค่ะท่านผู้ชมในรายละเอียดเป็นอย่างไรคะในเรื่องของการเช่า
0: ค่ะการเช่าเป็นกระบวนการได้สินทรัพย์มาใช้งานโดยมีพันธสัญญาต้องจ่ายค่าเช่าเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าของสินทรัพย์ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าน
1: ะคะแล้วเราสามารถแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะคะในส่วนของการเช่า
0: ที่สำคัญมี2ลักษณะนะคะก็คือการเช่าดำเนินงานและการเช่าการเงินการเช่าดำเนินงานเป็นการเช่าที่รวมการสนับสนุนทางการเงินและการซ่อมบำรุงสินทรัพย์เข้าด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาน้อยกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินการก่อนกำหนดได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็ในส่วนของการเช่าการเงินล่ะคะมีความแตกต่างจากการเช่าดำเนินงานอย่างไร
0: ค่ะการเช่าการเงินนะคะจะมีความแตกต่างจากการเช่าดำเนินงานโดยจะไม่ได้รวมบริการซ่อมบำรุงไว้ด้วยจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วก็มักจะมีระยะเวลายาวกว่าการเช่าดำเนินงานผู้เช่าจะได้รับค่าเช่าในจำนวนที่เท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์กับผลตอบแทนจากการหุ้นที่ต้องการค่ะ
1: แล้วในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมันจะมีปัจจัยอะไรนะคะที่มีผลต่อต้นทุนการซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ไหมคะ
0: ปัจจัยนะคะก็คืออย่างเช่นภาษีราคาซ่าของสินทรัพย์ต้นทุนในการเช่าความล้าสมัยของสินทรัพย์ผลกระทบด้านบัญชีจำนวนเงินที่ได้รับและสิทธิเรียกร้องเป็นต้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจเองนะคะถ้าหากจะต้องมีการเลือกซื้อหรือว่าเช่าสินทรัพย์เนี่ยจะต้องคำนึงในประการใดคะ
0: การเช่าทรัพย์นั้นจะต้องมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อสินทรัพย์นะคะในขณะที่ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยโดยจะเปรียบเทียบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิค่ะ
1: อันนี้เราต้องไปคำนวณเหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดการที่เราจะหาเงินทุนระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องให้ได้กำไรนะคะหรือว่ารายได้ขึ้นมาในอนาคตด้วยนะคะตามวัตถุประสงค์และความสำคัญที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะคะเป็นการสรุปภาพรวมของหน่วยที่นะคะการจัดหาเงินทุนระยะสั้นแล้วก็หน่วยที่7การจัดหาเงินทุน

0: ระยะยาวและในช่วงนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์แนวข้อสอบนะคะในหน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7กันนะคะ
1: ข้อ1ความหมายของเงินทุนระยะสั้นคือข้อใดต่อไปนี้ข้อกเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน 1-2 ปีขเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน 2-3 ปีคเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนไม่มากกว่า 1-3 ปีงเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะชำระคืนภายใน1ปีจเงินทุนที่กิจการหามาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่ชำระคืนภายใน2ไตรมาส

ฉลยข้องอเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อนหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะชำระคืนภายใน1ปีข้อ2ข้อใดไม่ใช่การกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นจากกิจการกการกู้ยืมระยะสั้นขการกู้ยืมแบบกำหนดวงเงินกู้คการกู้ยืมวงเงินหมุนเวียนงถูกทั้งข้อกข้อขอและข้อคอจอสินเชื่อทางการค้าเฉลยข้องอถูกทั้งข้อกอข้อขอและข้อคอข้อ3ข้อใดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในการหาเงินทุนระยะสั้นกนโยบายของกิจการขอัตราดอกเบี้ยคต้นทุนเงินทุนงสัญญาที่เป็นธรรมจระยะเวลาคืนทุนเฉลยข้อคอควายต้นทุนเงินทุนข้อ4ข้อใดต่อไปนี้เป็นสินเชื่อทางการค้าประเภทหนึ่งกการเปิดบัญชีเงินเชื่อขการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินคการรับรองตั๋วเงินงการเปิดบัญชีเงินเชื่อและการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินจถูกทุกข้อเฉลยจอจานถูกทุกข้อข้อ5ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นเงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้ากระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ขระยะเวลาที่ให้ส่วนลดคอัตราดอกเบี้ยงถูกทั้งข้อกอและข้อขอจถูกทั้งข้อขอและข้อคอเฉลยงองูถูกทั้งข้อกอและข้อขอข้อ6สินเชื่อทางการค้าไม่เหมาะกับกิจการขนาดใดกิจการขนาดเล็กขกิจการขนาดกลางคกิจการขนาดใหญ่งกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางจกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่

ฉลยจอจานกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ข้อ7กิจการสามารถจำหน่ายตราสารพาณิชย์ได้โดยวิธีใดบ้างกขายโดยผ่านตัวแทนขขายผ่านธนาคารพาณิชย์คขายผ่านตลาดหุ้นงขายผ่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จถูกทุกข้อ

ฉลยกอไก่กิจการสามารถจำหน่ายตราสารพาณิชย์โดยขายผ่านตัวแทนข้อ8ลักษณะของสินค้าที่ผู้ให้กู้ถือว่ามีคุณภาพที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้คือข้อใดต่อไปนี้กอเป็นสินค้าที่สามารถขายในราคาตลาดได้ง่ายขอเป็นสินค้าที่มีความคงทนถาวรคเป็นสินค้าที่ขายในตลาดได้ง่ายและมีความคงทนถาวรงเป็นสินค้าที่มีราคาเปลี่ยนแปลงได้มากจเป็นสินค้าที่สามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย

เฉลยคอควายเป็นสินค้าที่ขายในตลาดได้ง่ายและมีความคงทนถาวรเป็นลักษณะของสินค้าที่ผู้ให้กู้ถือว่ามีคุณภาพที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ข้อ9การจัดหาเงินทุนโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าสามารถทำได้โดยวิธีใดต่อไปนี้กนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายให้กับบริษัทรับซื้อลูกหนี้ขนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปจำนำหรือจำนองกับธนาคารขนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปฝากไว้กับธนาคารงนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายหรือจำนำกับธนาคารจนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปจำนองหรือฝากกับธนาคาร

ฉลยกอนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายให้กับบริษัทรับซื้อลูกหนี้ข้อ10วิธีกู้เงินโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างต่อไปนี้กวิธีฝากสินค้าที่คลังสาธารณะขวิธีฝากสินค้าที่คลังสนามควิธีสินเชื่อเพื่อการนำเข้างวิธีสิทธิเรียกร้องแบบไม่เจาะจงจถูกทุกข้อ

0: เฉลยจอจานถูกทุกข
1: ้อแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่7ข้อ1ข้อใดไม่ใช่แหล่งเงินทุนระยะยาวที่แบ่งตามสิทธิในการควบคุมกิจการกเงินกู้จากสถาบันการเงินขเงินทุนจากการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้โดยภาคเอกชนคเงินทุนจากการระดมทุนโดยการออกพันธบัตรของภาครัฐงเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญจกำไรสะสมเฉลยจอจานกำไรสะสมไม่ใช่เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวที่แบ่งตามสิทธิในการควบคุมกิจการข้อ2ข้อใดไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวกโครงสร้างเงินทุนของกิจการขโครงสร้างขององค์การคประเภทและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่จะลงทุนงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

เฉลยขอไข่โครงสร้างขององค์การไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวข้อ 3ข้อด้อยของเงินกู้ระยะยาวแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนได้แก่ข้อใดกมีความยืดหยุ่นต่ำขอัตราดอกเบี้ยสูงคดอกเบี้ยจ่ายไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลงมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องจการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นที่กำหนดในสัญญาไม่เป็น

ฉลยงองูมีภาระชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องถือว่าเป็นข้อด้อยของเงินกู้ระยะยาวแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนข้อ 4ลักษณะพิเศษของการกู้ร่วมได้แก่ข้อใดกเป็นการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งผู้กู้ต้องเสนอโครงการต่อผู้ให้กู้ขการกู้แบบกู้ร่วมต้องมีการให้สัตยาบันว่าสัญญากู้แบบกู้ร่วมมีความถูกต้องและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษก่อนสัญญาจึงจะมีผลบังคับคมีการกำหนดระยะชำระคืนแน่นอนงมีการกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้จถูกทุกข้อ

เฉลยจอจานถูกทุกข้อถือเป็นลักษณะพิเศษของการกู้ร่วมข้อ5ข้อดีของการให้กู้แบบกู้ร่วมได้แก่ข้อใดกสามารถกู้เงินได้จำนวนมากขกระจายความเสี่ยงไปยังผู้ให้กู้หลายรายคใช้เวลาในการขอกู้น้อยงสร้างผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินในระยะยาวจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้กู้ในด้านการตลาดเฉลยงองูสร้างผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินระยะยาวเป็นข้อดีของการให้กู้แบบกู้ร่วมข้อ6หุ้นกู้ใดที่แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องกตั๋วเงินคงคลังขพันธบัตรคหุ้นกู้ด้อยสิทธิงหุ้นกู้แปลงสภาพจหุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกคืนได้

เฉลยคอควายหุ้นกู้ด้อยสิทธิถือเป็นหุ้นกู้ที่แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องข้อ7สัญลักษณ์อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ข้อใดที่มีความหมายว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากก AAA ข Double A ค A ง Double B จ B

ฉลยจอจานสัญลักษณ์ B ถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่หมายความว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากข้อ8ข้อดีของหุ้นกู้ได้แก่ข้อใดกต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของการกู้จากสถาบันการเงินขกิจการประหยัดภาษีได้เนื่องจากดอกเบี้ยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้คกิจการไม่มีความเสี่ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้นงการออกหุ้นกู้มีเงื่อนไขน้อยกว่าการกู้ยืมประเภทอื่นจวงเงินจัดทำทุนจากเจ้าหนี้ไม่มีจำกัดเฉลยขอไข่ข้อดีของหุ้นกู้คือกิจการสามารถประหยัดภาษีได้เนื่องจากดอกเบี้ยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ข้อ9สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญได้แก่ข้อใดกสิทธิเรียกร้องในเงินกำไรขสิทธิในการกำหนดผู้บริหารกิจการขสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่งสิทธิในการขายหุ้นคืนจสิทธิในการเรียกหุ้นคืน

โครงสร้างทางการเงินดีขึ้นจอได้รับโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจจากเจ้าของกิจการเฉลยงองูข้อดีของการเช่าสินทรัพย์คือทำให้โครงสร้างทางการเงินดีขึ้นค่ะหลังจากที่ได้เห็นแนวข้อสอบไปแล้วนะคะเชื่อว่านักศึกษาก็จะได้ทราบแนวทางนะคะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับฟังไปนะคะมาใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะวันนี้ตัวดิฉันเองแล้วก็วิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรค่ะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3

0: การตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่ให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: 21นาฬิกา21นาที24ตุลา68ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราชร้องร่ำ

ชลนัยอาลัยลาได้9ปีที่รอ9ส่ง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาทรงสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกไพรทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงชัดชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราชจารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจนะครับในเนื้อหาการเรียนนะครับในชุดวิชา32343นะครับธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมานำเสนอนะครับเนื้อหาส่วนของหน่วยที่4นะครับซึ่งหน่วยนี้เนี่ยก็มีชื่อหน่วยยาวนิดนึงนะครับชื่อกลยุทธ์นะครับการจัดการองค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็เหมือนกับมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนของกลยุทธ์นะครับแล้วก็การจัดการนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามแบบพร้อมกันเลยนะครับเนื้อหาส่วนแรกนะครับมาดูเนื้อหาในส่วนแรกก่อนก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศว่ามีกระบวนการยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เมื่อมีการพัฒนาเป็นกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะดำเนินกลยุทธ์เนี่ยเขาดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศกันอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อหาในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการจัดองค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะโครงสร้างองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันน่าจะมีรูปแบบนะครับในแบบไหนกันบ้างนะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของผังนะครับ organization chart นะครับของสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การแน่นอนครับการเรียนการทำธุรกิจระหว่างประเทศแน่นอนจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงต่อไปถึงกระบวนการว่าในแต่ละประเทศหรือว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมลักษณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลต่อกระบวนการจะมีกระบวนการเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาจบด้วยเรื่องของระบบการควบคุมนะครับซึ่ง เราจะคอนโทรลเรื่องของการดำเนินงานยังไงนะครับแล้วเวลาคอนโทรลแล้วเนี่ยนะครับถ้าผลมันไม่ได้นะครับอย่างที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยเราจะจูงใจยังไงนะครับเพื่อให้คนทำงานเนี่ยสามารถทำให้ไปถึงเป้าหรือแม้แต่เวลาไปถึงเป้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงเพื่อ

เป็นเหมือนกับเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานเนี่ยพัฒนางานนะครับให้ได้ตามเป้าดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้2เนื้อหานี้เราก็จะมาพูดกันในวันนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำนะครับคำว่ากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับหรือ International Business Strategy นะครับคืออะไรครับก็คือกลยุทธ์นะครับคือบางคนเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากลยุทธ์นะครับถ้าอยู่ในบริษัทนะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ายุทธศาสตร์นะครับสองคำนี้เป็นคำไทยที่แปลว่า strategy ในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่ากลยุทธ์หรือจะใช้คำว่ายุทธศาสตร์ก็ได้นะครับแต่นะครับรีมาร์คไว้นิดนึงว่าคำว่ากลยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กันในบริษัทหรือธุรกิจนะครับมากกว่าส่วนคำว่ายุทธศาสตร์เนี่ยส่วนมากจะนิยมใช้ในองค์กรของภาครัฐลองไปสังเกตดูดีๆนะครับโอเคมันคืออะไรล่ะมันก็คือกลยุทธ์ที่ใช้นะครับมันก็คือกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานดำเนินธุรกิจมากกว่า1ประเทศถ้าเกิดว่าใช้ดำเนินแค่ประเทศเดียวเนี่ยเราไม่เรียกกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับการจะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศได้จะต้องมากกว่า1ประเทศนะครับโดยยังไงครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศซึ่งคู่แข่งในต่างประเทศอาจจะเป็นคู่แข่งที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นแต่เดิมหรืออาจจะเป็นคู่แข่งจากประเทศอื่นที่เข้ามานะครับแข่งในประเทศเดียวกันก็ได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยในการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราจะจัดการยังไงสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนมันมีความซับซ้อนกว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจภายในประเทศนะครับซึ่งกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ขอนำเสนอเป็น2ส่วนนะครับเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1นะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือส่วนของกระบวนการพัฒนานะครับเราต้องพัฒนาก่อนคำว่ากระบวนการพัฒนาคืออะไรก็คือการริเริ่มหรือการก่อร่างสร้างกลยุทธ์นะครับสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศขึ้นมาซึ่งก็มี2กระบวนการนะครับจะมี2กระบวนการย่อยคือมีกระบวนการพัฒนา1และนะครับกับอีกกระบวนการนึงก็คือกระบวนการดำเนินกลยุทธ์คือเมื่อมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องดำเนินกลยุทธ์นะครับดังนั้นเนี่ยในว่ากันคลุมนะครับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมี2นะครับขอย้ำเลยมี2กระบวนการย่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละกระบวนการกันนะครับกระบวนการแรกนะครับก็คือกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเริ่มต้นด้วยการกำหนดพันธกิจนะครับและวัตถุประสงค์ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูย่อยๆแต่ละอันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกนะเหตุผลนะครับที่บางคนอาจจะถามว่าอาจารย์ทำไมถึงพอกำหนดพันธกิจหรือวัตถุประสงค์แล้วไปประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเลยทำไมเราไม่ประเมินสภาพแวดล้อมภายในก่อนคือทำไมไม่ดูตัวเองก่อนทำไมไปดูภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะแตกต่างจากกลยุทธ์ภายในประเทศนิดนึงนะครับกลยุทธ์ภายในประเทศเนี่ยนักศึกษาเรียนรู้ผ่านมาแล้วล่ะนะครับว่าเราจะมีการวิเคราะห์ SWOT ใช่ไหมSWOT เนี่ยมันก็จะมีตัว S นะครับตัว Wตัว O ตัว T ใช่ไหมSWOT เนี่ยตัว S คืออะไรคือจุดแข็ง W weakness คือจุดอ่อนอันนี้คือการวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแต่พอมาเป็นธุรกิจระหว่างประเทศเฮ้ยทำไมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก่อนนั่นเป็นเพราะว่านะครับแน่นอนแหละองค์กรที่จะทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนส่วนใหญ่เลยร้อยและเกือบ 100% เนี่ยนะครับคือเป็นผู้ที่ทำธุรกิจภายในประเทศมาก่อนเพราะฉะนั้นรู้ตัวเองอยู่แล้วเดิมเนี่ยมีการวิเคราะห์ SWOT มาอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาย

นอกคือนอกอาณาจักรเราคือนอกประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนไงก่อนที่จะมาประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพราะภายในเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องที่ต้องรีบประเมินนะครับรีบประเมินเพราะฉะนั้นก็อันนี้ตอบข้อสงสัยนะครับบางคนถามมาเหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอภายนอกเสร็จแล้วถึงจะมาวิเคราะห์ปัจจัยภายในว่าปัจจัยภายในอะไรมันเกื้อหนุนเราบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็คือไปที่ทางเลือกเชิงกลยุทธ์นะครับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ก็คือมีกลยุทธ์อะไรบ้างให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จึงไปตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้นะครับอันนี้ที่วงไว้นี้นะครับพอจบกระบวนการนี้มันต่อเนื่องอีกกระบวนการย่อยอีกกระบวนการนึงเลยก็คือกระบวนการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเริ่มต้นด้วยการอะไรครับก็เอากลยุทธ์ที่เราเลือกแล้วจากกระบวนการพัฒนากลยุทธ์เนี่ยไปดำเนินผ่านอะไรครับผ่านโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการผ่านวัฒนธรรมองค์กรผ่านทุกอย่างที่เรามีอยู่นะครับทุกอย่างที่เป็นส่วนของบริษัทส่วนขององค์กรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะครับเมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการอะไรครับประเมินผลมีการควบคุมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบควบคุมระบบประเมินผลซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอันนี้เรามาโอเวอร์วิวก่อนเรามาพูดในภาพรวมกันก่อนนะครับโอเคต่อกันนะครับมาเริ่มอันแรกก่อนนะครับกระบวนการแรกก่อนเลยก็คือกระบวนการพัฒนากลยุทธ์นะที่มีอยู่5ขั้นตอนตามที่เราคุยกันไปแล้วคร่าวๆเมื่อกี้เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากกำหนดนะครับพันธกิจเลยนะครับพันธกิจและวัตถุประสงค์ทุกบริษัทควรจะมีพันธกิจนะครับจะมีวิสัยทัศน์หรือไม่ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วทุกบริษัทต้องมีพันธกิจเพราะอะไรครับพันธกิจเป็นตัวบอกอะไรครับพันธกิจมันคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะทำธุรกิจนี้เช่นจะผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขายต่างประเทศนะครับก็ต้องมีพันธกิจว่าเฮ้ยเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะทำน้ำดื่มเพื่อที่จะขายน้ำดื่มของเราจะพิเศษยังไงนู่นนี่นั่นก็บรรยายไปนะครับพันธกิจนะครับถ้าจะเอาคำว่าพันธกิจจริงๆเลยก็คือเป็นความมุ่งมั่นโดยรวมหรือสิ่งที่บริษัทเนี่ยจะดำเนินการเพื่อนำเสนอสิ่งนี้หรือคุณค่านี้สู่สังคมนะครับพันธกิจไม่ได้สื่อสารเฉพาะบริษัทกับสังคมเท่านั้นแต่พันธกิจยังเป็นการย้ำเตือนและสื่อสารภายในองค์กรด้วยนะครับบางบริษัทเนี่ยติดตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเลยเป็นป้ายไวนิลไว้หน้าบริษัทเลยว่าบริษัทนี้มีพันธกิจอะไรพนักงานเดินเข้าเดินออกได้อ่านทุกวันก็ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยเราต้องทำไอ้นี่นะเราต้องทำให้มันดีนะเราต้องทำให้มันเป็นไปตามพันธกิจพันธะแปลว่าความสัมพันธ์นะครับพันธกิจก็คือเป็นภารกิจที่มีคอมมิตเมนต์กันนะมีความสัมพันธ์กันนะที่จะต้องทำให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพันธกิจซึ่งตัวอย่างพันธกิจมีอยู่ในหนังสืออาจารย์ได้ให้ตัวอย่างพันธกิจไว้หลากหลายนะครับก็นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันทั้งหน่วยคร่าวๆด้วยเวลาที่มีอยู่เล็กน้อยนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คืออะไรครับเมื่อมีพันธกิจแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์จะบ่งบอกอะไรวัตถุประสงค์จะบ่งบอกว่าเราสร้างพันธกิจนี้เราทำพันธกิจนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เพื่ออะไรบ้างเพื่อกำไรเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยนะครับของวัตถุประสงค์ก็มีในหนังสือเช่นเดียวกันนะโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับเมื่อขั้นตอนที่1ผ่านไปอ่ะขั้นตอนที่2เริ่มมาเลยนะครับก็คือเรื่องของการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกถ้าเป็นธุรกิจระหว่างเราจะต้องประเมินในระดับที่มันเป็นมหภาคไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศแหละนะครับยกตัวอย่างเช่น
ในการประเมินสภาพแวดล้อมภาย

อลเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยในระดับโลกเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับอะไรเป็นความเสี่ยงในระดับโลกอะไรเป็นความเสี่ยงในระดับภูมิภาคนะครับอะไรเป็นความเสี่ยงในระดับประเทศเราจะต้องไล่3สเต็ปนี้นะครับเหมือนกับในรูปที่อาจารย์นำเสนอมานะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ชี้ลงนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องดูจากเล็กๆแล้วก็บานไปหาใหญ่ๆนะครับซึ่งใหญ่สุดก็คือความเสี่ยงระดับโลกมีอะไรบ้างมีความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเมืองในประเทศมีความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างประเทศมีภาวะสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเย็นหรือว่าเป็น proxy war สงครามตัวแทนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสงครามก็คือถ้าเป็นภาวะสงครามก็เป็นความเสี่ยงละของธุรกิจนะครับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับความพร้อมในด้านพลังงานแล้วก็ราคาพลังงานนะครับเช่นข่าวของการติดนะครับเรือสินค้าลำมหึมาติดอยู่ในคลองสุเอซนะครับช่วงนั้นก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีตัวสูงขึ้นนะครับอะไรต่างความเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตและการบริโภคมีเทรนด์ที่มันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสงครามค่าเงินสงครามค่าเงินนะครับนโยบายการคลังที่หลากหลายของแต่ละประเทศอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับความเสี่ยงในระดับภูมิภาคเป็นยังไงนะครับอันแรกก็คือความมั่นคงนะครับถ้าภูมิภาคนั้นมีความไม่มั่นคงโอ้อันนี้น่าลงทุนไหมก็ดูแล้วจะไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่นะครับความไม่แน่นอนทางการเงินนะครับภูมิภาคนั้นก็มีช่วงหนึ่งนะครับยุโรปมีปัญหานะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับค่าเงินยูโรมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับนโยบายเศรษฐกิจการคลังของแต่ละภูมิภาคนะครับสหภาพยุโรปเป็นยังไงอาเซียนเป็นยังไงนะครับจีนเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับความเสี่ยงในระดับชาติล่ะครับความเสี่ยงในระดับชาติก็คือการคุ้มครองทางกฎหมายของแต่ละประเทศสำหรับนักลงทุนต่างประเทศเป็นยังไงภัยพิบัติประเทศนั้นมีสึนามิบ่อยไหมมีพายุทอร์นาโดบ่อยไหมนะครับต่างๆนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดทางการค้ายังไงนะครับมีความเป็นชาตินิยมมากไหมสินค้านอกไม่เอาอันนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าไปลงทุนสักเท่าไหร่นะครับหรือมีสิทธิทางเทคโนโลยีแค่ไหนเรามีสิทธิ์ที่จะใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือประเทศเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันไหมถ้ามีประเทศที่มีการคอร์รัปชันก็เดือดร้อนหน่อยเพราะว่าไปทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีค่าหัวคิวถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นสภาพเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับต่อไปภายนอกก็มาภายในภายในก็อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้เมื่อกี้นี้แหละนะครับว่าภายในก็คือเรื่องของตัวเองตัวเราเองบริษัทเราเองนะครับซึ่งอาจารย์ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะคล่องเรื่องนี้เพราะว่าผ่านวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์การเรื่องของ SWOT เรื่องของการประเมินมาก็ค่อนข้างพอสมควรแล้วกว่าจะมาถึงชื่อวิชานี้เนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะจุดแข็งบริษัทเรามีจุดแข็งยังไงบ้างจุดอ่อนบริษัทเรามีจุดอ่อนอะไรนะครับเราก็ดึงเอาจุดแข็งเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาใช้เป็นเหมือนเป็นดาบอัศวินของเราเลยแต่ส่วนจุดอ่อนทำไงครับจุดอ่อนนี่ต้องใช้โล่นะเราต้องมีทั้งดาบทั้งโล่ใช่ไหมอันไหนเป็นจุดอ่อนเราใช้โล่ในการอะไรครับปิดจุดอ่อนที่เรามีอยู่นั้นไว้แล้วก็รีบแก้ไขจุดอ่อนนั้นให้มันกลายเป็นจุดที่ไม่อ่อนถึงมันอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นจุดแข็งแต่ไม่ให้มันเป็นจุดที่มัน weakness หรือ weak มากๆมันก็จะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นจุดไหนเป็นจุดแข็งเหมือนเสมือนดาบจุดไหนเป็นจุดอ่อนเราใช้โล่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นอัศวินต้องมีทั้งดาบทั้งโล่นะครับจะมาถือโล่อย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือจะถือดาบอย่างเดียวไม่มีเครื่องป้องกันนี่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเนาะโอเคต่อไปนะครับขั้นตอนที่4ทางเลือกเชิงกลยุทธ์นะนักธุรกิจหรือนักลงทุนเนี่ยมีทางเลือกในเชิงกลยุทธ์หลักๆอยู่2กลุ่มก็คือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในระดับโลกนะครับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในระดับโลกคืออะไรครับก็คือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เราเข้าไปในประเทศนั้นเลยเข้าไปตั้งโรงงานเข้าไปตั้งธุรกิจเข้าไปตั้งสาขาเข้าไปดำเนินการเลยเข้าไปใช้ทรัพยากรเข้าไปใช้วัตถุดิบเข้าไปใช้การ

จัดซื้อจัดหาเข้าไปใช้แรงงานนะคือการเข้าไปตั้งเลยอันนี้พูดกันง่ายๆนะครับกับอีกอันนึงคือทางเลือกเพื่อเข้าสู่ตลาดโลกหรือตลาดต่างประเทศนะเราอาจจะไม่ได้ตั้งบริษัทในประเทศนั้นๆเราก็อยู่ของเราที่นี่แหละแต่เราใช้การอะไรครับการส่งออกบ้างนะครับการขายไลเซนส์หรือการซื้อไลเซนส์นะครับการขายแฟรนไชส์นะครับหรือการออกไปจ้างเขาผลิตนะแล้วก็ส่งกลับมาขายนะครับ เหมือนกับที่สมัยก่อนประเทศไทยก็รับจ้างประเทศที่พัฒนาแล้วในการผลิตนะครับซึ่งสมัยนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยก็ยังมีผลิตในประเทศไทยแล้วเราก็ส่งนะครับแล้วเขาก็เอาสินค้าที่เราผลิตนี่แหละกลับไปแล้วก็ไปตีตาไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ขายนะครับขายต่างประเทศบางสินค้าก็กลับมาขายประเทศเราด้วยนะโอเคนะครับก็คือคล้ายๆว่าเราไม่ได้ไปแต่ใช้การติดต่อนะครับระหว่างประเทศนะอาจจะไม่ได้เข้าไปตั้งฐานนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับก็คือเลือกกลยุทธ์ว่าจะใช้กลยุทธ์แบบไหนนะครับทีนี้ในการที่จะเลือกกลยุทธ์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประเด็นนะครับที่จะต้องตัดสินใจนะครับอาจารย์ก็สรุปมาให้อยู่3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในมีประเด็นอะไรบ้างก็คือประสบการณ์ระดับโลกมีประสบการณ์ไหมถ้าไม่มีต้องระวังเยอะๆความสามารถที่โดดเด่นมีความสามารถอะไรบ้างนะต้องไล่ต้องลิสต์มานะครับวัฒนธรรมโครงสร้างองค์การเป็นไงนะครับกลยุทธ์ระหว่างประเทศเป็นไงสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในที่ต้องประเมินปัจจัยภายนอกมีอะไรมีอุตสาหกรรมมีความเติบโตแค่ไหนนะครับการแข่งขันเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับอาจารย์ก็จะขอว่าไปเร็วนิดนึงนะครับการตัดสินใจ เลือกใช้กลยุทธ์นะครับ อันดับสุดท้ายก็คือเฉพาะธุรกิจของเราเป็นยังไงมูลค่าของบริษัทเป็นยังไงความสามารถที่จะปกป้องเทคโนโลยีเป็นยังไงถ้าความสามารถต่ำเนี่ยโอกาสเทคโนโลยีจะหลุดรอดหลุดลอยมีสูงถ้าไปทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปกป้อง นะครับเทคโนโลยีเราด้วยนะครับโอเคนะครับเสร็จสับเมื่อได้กลยุทธ์แล้วนะครับก็มาดำเนินกลยุทธ์ดำเนินกลยุทธ์ผ่านโครงสร้างองค์การผ่านกระบวนการที่เหมาะสมนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อดำเนินกลยุทธ์ก็ต้องประเมินกลยุทธ์ด้วยว่ากลยุทธ์นี้มันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้ายังใช้ได้ดีอยู่โอเคใช้ต่อไปยังมีปัญหาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงควบคุมประเมินผลนี่คือส่วนของการดำเนินกลยุทธ์นะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีจุดบกพร่องมีจุดโหว่อะไรต่างๆก็ทำการปรับปรุงนะครับการดำเนินกลยุทธ์นะครับโอเคทีนี้อาจารย์ขอมาที่การจัดนะครับองค์การเลยนะครับสักครู่นะครับโอเคเราผ่านเรื่องของกลยุทธ์ไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของการจัดองค์การกันดีกว่านะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของการจัดองค์การเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะขอนำเสนอส่วนของสถาปัตยกรรมองค์การก่อนหรือ organizational นะครับ architecture นะครับซึ่งสถาปัตยกรรมองค์กรสถาปัตยกรรมองค์กรนะครับเป็นภาษาไทยก็แปลภาษาไทยนิดนึงคืออะไรครับคือองค์ประกอบที่เอามารวมกันแล้วกลายเป็นองค์กรครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกต้องมีโครงสร้างองค์การนะครับมีโครงสร้างแล้วมีอะไรอีกมีวัฒนธรรมต้องมีวัฒนธรรมนะองค์การไหนไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยอยู่กันยังไงนะโอเคเมื่อมีวัฒนธรรมแล้วมีอะไรครับมีกระบวนการนะครับมีกระบวนการแล้วมีอะไรอีกมีระบบควบคุมซึ่งระบบควบคุมก็จะมาคู่กับการจูงใจนะครับถ้าควบคุมไม่เป็นไปตามผลก็ต้องหาวิธีที่จะจูงใจให้เขาทำให้ได้ตามผลหรือเมื่อเป็นไปตามผลแล้วก็ต้องหาวิธีจูงใจเพื่อให้เขามีขวัญและกำลังใจเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมมันจึงมาควบคู่กับเรื่องของแรงจูงใจนะครับทีนี้สารพัดสารเพเนี่ยนะครับใน4กล่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรครับไม่มีคนไม่มีคนทำเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคน

ซึ่งเรื่องของคนเนี่ยก็นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดที่จะเจาะลึกเลยเรื่องของคนได้นะครับในหน่วยที่6นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดเน้นๆก็คือเรื่องของ4กล่องนี้นะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างองค์การโครงสร้างองค์การมีหลายแบบครับมีทั้งแบบแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็ผสมแต่ละแบบมันเป็นยังไงแนวดิ่งก็คือการบังคับบัญชาจากข้างบนลงข้างล่างครับง่ายๆนะครับแนวนอนล่ะแนวนอนคือการกระจายอำนาจการกระจายมีหลายการตัดสินใจนะครับไม่ได้ยืนอยู่บนหัวที่เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวนะครับก็จะมีการแบ่งอำนาจนะครับกระจายอำนาจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือโครงสร้างองค์การแบบผสมนะครับซึ่งผสมนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาแนวดิ่งกับแนวนอนเนี่ยมาผสมกันนั่นเองนะครับโอเคอ่ะแต่ที่อาจารย์จะเน้นๆแล้วก็เอามาให้พวกเราทำความเข้าใจมาให้ดูกันก็คือโครงสร้างองค์การในแนวนอนนะครับซึ่งก็มีหลายแบบหลายสไตล์มากนะครับไปเลือกใช้เอาตามลักษณะนะครับของแต่ละองค์กรนะครับโครงสร้างแรกนะครับโครงสร้างองค์การในแนวนอนแบบตามสายผลิตภัณฑ์นะสมมติผลิตองค์กรเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายๆอันนะครับก็แบ่งไปเลยอันนี้ผลิตภัณฑ์กอนี้ผลิตภัณฑ์ขอนี้ผลิตภัณฑ์คอแล้วก็แต่และแผนกก็มีอำนาจการจัดซื้อการปฏิบัติการการตลาดการเงินแยกกันไปตามสายผลิตภัณฑ์นะครับอีกอันนึงก็คือโครงสร้างองค์กรในแนวนอนโดยมีฝ่ายต่างประเทศบางประเทศบางบริษัทเนี่ยทำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับคราวนี้ตั้งต่างประเทศมาก็แยกไปเลยครับเราจะไม่สนเราจะไม่ยุ่งกันภายในประเทศกับต่างประเทศแยกหน่วยงานกันเลยนะครับอันนี้คือแบบที่2แบบต่อมาครับโครงสร้างองค์การในแนวนอนนะครับแยกตามภูมิศาสตร์นะครับแยกภูมิศาสตร์ตามสายผลิตภัณฑ์ชื่อมันงงๆนะแยกภูมิศาสตร์ก่อน แยกเป็นอเมริกาเหนือเอเชียยุโรปนะตัวอย่างนะแล้วแยกผลิตภัณฑ์ด้วยก่อนที่จะขึ้นตรงกับบริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่นะครับอีกอันนึงก็คือโครงสร้างองค์กรแบบแยกตามภูมิศาสตร์ก็คือแยกภูมิศาสตร์อย่างเดียวนะครับไม่แยกสายผลิตภัณฑ์แต่ละภูมิศาสตร์ก็ดูทุกผลิตภัณฑ์นี่นะครับอันสุดท้ายครับคือโครงสร้างองค์การนะครับแบบแยกภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็ตามสายผลิตภัณฑ์ด้วยคือสายผลิตภัณฑ์นึงนะครับดูทุกภูมิศาสตร์เลยนะซึ่งแต่ละสายผลิตภัณฑ์ก็จะมีผู้จัดการของผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอผลิตภัณฑ์คอแต่ละภูมิศาสตร์ก็จะมีผู้จัดการประจำภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคนั้นนะผู้จัดการของเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำงานโคกันเรียกว่าทำงานประสานกันนะครับโอเคอันนี้เป็นภูมิศาสตร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของกลยุทธ์ครับกลยุทธ์คืออะไรกลยุทธ์ก็คือรูปแบบของค่านิยมและบรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกันนะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำและก็คือมีคำว่าค่านิยมนะครับหรือ value นะครับกับบรรทัดฐานหรือ norms นะครับซึ่งค่านิยมก็คือเป็นแนวคิดนะครับที่เป็นนามธรรมเป็นความปรารถนาหรือพึงปรารถนาที่เราคิดว่ามันโอเคอ่ะมันดีอ่ะนะครับกับบรรทัดฐานนี่จะเป็นแนวปฏิบัติเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่าวัฒนธรรมองค์การนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนะครับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมมันคืออะไรก็คือการที่เรามีความฉลาดทางวัฒนธรรมนะถ้าในหนังสือเนี่ยอาจารย์จะเขียนไว้ว่า cultural นะครับเราต้องมีความฉลาดนะครับทางวัฒนธรรมนะครับเป็นความสามารถของบุคคลที่จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมนั้นได้นะครับก็มีแนวทางครับแนวทางที่1ก็คือเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นนะครับหลีกเลี่ยงอคตินะจะต้องไม่ถือว่าตัวเองเนี่ยอยู่เป็นคนขาวอะไรเงี้ยแล้วก็เหยียดคนผิวสีหรือคนผิวเหลืองเอเชียอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง

0: ซึ่งเราก็เห็นข่าวอยู่นะครับสุดท้ายก็คือการพัฒนาข้ามทักษะก็คือต้องพัฒนาทักษะเนี่ยนะครับในการที่จะข้ามวัฒนธรรมนะครับให้ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็มีตัวอย่างอยู่อย่าง 3M นะครับที่เขามีวัฒนธรรมอยู่นะครับโอเคใกล้ละครับกระบวนการนะครับกระบวนการก็เป็นเหมือนวิธีการในการบริหารจัดการการดำเนินงานนะครับทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการงานต่างๆนะครับตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับองค์การเนี่ยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการอยู่2ประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าองค์การเนี่ยมีหน่วยงานย่อยในต่างประเทศเยอะมีความรับผิดชอบเยอะกระบวนการแต่ละประเทศบางทีก็ผลิตประเทศนี้นะครับไปจำหน่ายประเทศนี้นะครับสั่งวัตถุดิบประเทศนี้มาผลิตประเทศนี้อะไรต่างๆนะครับกับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกระบวนการใหม่ที่มีคุณค่าเนี่ยอาจนำความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วก็สามารถพัฒนาได้เป็นเครือข่ายนะครับพัฒนาจากจุดเดียวนะครับแล้วก็พัฒนานะครับในระดับเครือข่ายนะครับโอเคเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมแล้วก็การจูงใจนะครับการควบคุมก็เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ควบคุมนะครับซึ่งในการควบคุมเนี่ยนะครับมีการควบคุมอยู่4แบบก็คือการควบคุมส่วนบุคคลนะครับก็คือการควบคุมเป็นรายบุคคลเนาะกับการควบคุมอย่างเป็นทางการก็มีการควบคุมที่มีระบบระเบียบมีแผนที่วางไว้ชัดเจนหรือการควบคุมแบบผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นการตั้งเป้านะครับหรือการควบคุมทางวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นการควบคุมที่ใช้วัฒนธรรมหรือรูปแบบที่เขาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในการควบคุมการประพฤติความประพฤติอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายเป็นการจูงใจครับการจูงใจเนี่ยครับมันก็คือการที่เราหานะครับส่วนใหญ่มันก็คือรางวัลหรือโบนัสประจำปีเวลาที่เขาประเมินผลนะครับการจูงใจก็สำคัญนะครับแล้วก็ประเภทของการจูงใจก็ใช้แต่ละคนแต่ละที่แต่ละทางก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็จะต้องเลือกการจูงใจที่ถูกต้องนะครับของบางอย่างนะครับเหมาะสมที่จะจูงใจกับกลุ่มคนบางคนกลุ่มเฉพาะผู้บริหารอะไรเงี้ยนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็เหมาะสำหรับเฉพาะระดับพนักงานอะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกเครื่องมือเลือกวิธีที่จะใช้ในการจูงใจให้เหมาะสมนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือที่นักศึกษามีอยู่นะครับในหน่วยที่4สำหรับการบรรยายในหน่วยที่4ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ถ้าเมื่อไหร่ค่ะคิดจะไปสู่ตลาดต่างประเทศแบบนี้5สิ่งที่ต้องรู้ค่ะหน่วยที่5ค่ะกลยุทธ์การตลาดในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเราต้องมีรู้5สิ่งนั้นมีอะไรบ้างสิ่งแรกค่ะเลือกประเทศที่จะเข้าค่ะนะ Target Market Selection ค่ะสิ่งที่2ค่ะจังหวัดเวลาในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศค่ะ Time to Entry ค่ะสิ่งที่3ค่ะขนาดค่ะคุณจะเข้าไปด้วยไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางค่ะรูปแบบในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศค่ะอู้ซึ่งเรื่องนี้ใหญ่เลยค่ะเราอาจจะมาพูดกันทีหลังสุดค่ะว่ามีกี่รูปแบบบ้าง5ค่ะระดับค่ะนะคะระดับของอะไรคะแน่นอนค่ะคุยกับอาจารย์โนทัยระดับการตลาดค่ะคุณจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยระดับการตลาดแบบไหนค่ะเรามีให้เลือก2อย่างค่ะ Standard Mode หรือแบบ Adaptation ค่ะดังนั้น5สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ค่ะก่อนจะคุยถึงเรื่อง5การตัดสินใจนี้เนี่ยชวนมาดูกับ4แนวคิดก่อนค่ะทำไมเราต้องขยายสู่ตลาดต่างประเทศคะอยู่บ้านเราดีๆก็ดีอยู่แล้วอะมันมีแนวคิดค่ะแนวคิดแรกนะคะเขาเรียกว่าแนวคิดอัปสลาค่ะแหมฟังชื่อแล้วดูอับๆยังไงไม่รู้เนาะแต่เป็นแนวคิดที่นักวิชาการชาว

สวีเดนคิดค้นขึ้นค่ะว่าเราสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยการค่อยๆขยายค่ะเราเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะแน่นอนอ่ะพอโตในตลาดในประเทศแล้วมันก็เต็มถูกไหมคะลูกค้ามันก็เต็มนะคะดีมานด์มันก็หมดละดังนั้นเราจำเป็นต้องขยายหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะด้วยการขยายไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะส่งออกไปละนะคะหาพาร์ทเนอร์ละร่วมค้าละลงทุนเองละจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งค่ะอยู่ในเอเชียละก็ขยายไปยุโรปบ้างไปอเมริกาบ้างค่ะได้มีตัวอย่างค่ะบริษัทที่เป็นอย่างนี้นะคะคือบริษัทไทยยูเนียนฟู้ดค่ะ TUF ค่ะแน่นอนค่ะเชื่อไหมคะต้นกำเนิดชื่อมันบอกอยู่แล้วมาจากประเทศไทยค่ะตอนนี้ขยายไปทั่วโลกแล้วค่ะขยายจากอย่างนี้ล่ะค่ะเริ่มจากส่งออกนะคะไปร่วมค้านะคะไปซื้อบริษัทอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นไปซื้อ Chicken of the Sea ค่ะในต่างประเทศเพื่อที่ทำให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศค่ะจนตอนนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ TUF ส่งออกทูน่าไปทั่วโลกค่ะนั่นแหละค่ะแนวคิดแบบอัปสราค่ะแนวคิดที่2ค่ะชวนเรามารู้จักกันค่ะแนวคิดเครือข่ายอุตสาหกรรมค่ะนะคะแนวคิดนี้คืออะไรคะคือแนวคิดการที่เราสร้างเครือข่ายค่ะเหมาะกับธุรกิจมากๆเลยค่ะที่คุณแน่นอนคุณต้องมีลูกค้าคุณต้องมีซัพพลายเออร์มีลูกค้าในประเทศมีลูกค้าต่างประเทศค่ะบางครั้งลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นหุ้นส่วนบางครั้งซัพพลายเออร์ก็เปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ค่ะนี่คือเครือข่ายที่เรามีค่ะนี่มีตัวอย่างค่ะนะคะต้องบอกว่าถ้าใครเป็นคนชอบกินชาบูนะคะมีชาบูยี่ห้อหนึ่งนะคะ CP ไหไหลค่ะนะคะยี่ห้อนี้นะคะเกิดจากการร่วมทุนค่ะระหว่าง CP แน่นอนเรารู้อยู่แล้วค่ะ CP เป็นเครือยักษ์ใหญ่นะคะทำฟู้ดฮับออฟเอเชียค่ะแน่นอนค่ะคุณเจ้าสัวนะคะก็ได้ไปลองกินชาบูนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะไฮไลท์เป็นชาบูประเทศจีนค่ะที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์นะคะพอไปทานเสร็จแน่นอนค่ะท่านก็กลายเป็นลูกค้าแต่ท่านเปลี่ยนตัวเองจากลูกค้าเป็นหุ้นส่วนค่ะนำเอาไฮไลท์เข้ามาที่เมืองไทยค่ะถ้าใครอยากจะไปชิมนะคะลองไปชิมค่ะ CP Harbor ไฮไลท์ค่ะอยู่ที่ไอคอนสยามค่ะนี่ก็เป็นระบบการค้าแบบแนวคิดแบบหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายค่ะแนวคิดต่อไปแนวคิดที่3ค่ะเนชวนไปรู้จักค่ะแนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดอำนาจต่อรองค่ะเหมาะสำหรับบางพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะบางพื้นที่ที่ยังไม่เป็นระบบทุนนิยมมากรัฐบาลมีบทบาทค่ะประเทศไหนลองคิดกันดูนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศจีนในสมัยก่อนนึกออกไหมคะรัฐบาลมีบทบาทมากสมัยนี้ก็ยังมีบทบาทอยู่อะว่างั้นเถอะนะคะดังนั้นเทสโก้คิดจะเข้าประเทศจีนไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆเลยนะคะเทสโก้ถ้าเรารู้จักนะคะคือรีเทลขนาดใหญ่ขายสินค้าพวกกลุ่มที่เป็นดิสคาวต์สโตร์มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตของกินของใช้ใช่ไหมคะจะเข้าประเทศจีนต้องไปร่วมหุ้นกับบริษัทในจีนก่อนค่ะนั่นคือไฮโมค่ะและนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะยังต้องใช้ระบบดิสทริบิวชันของจีนด้วยค่ะนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้ดิสทริบิวชันฮับค่ะนะถ้าไปอ่านเรื่องนี้ในหน่วยคุณจะเห็นค่ะแล้วคุณก็จะรู้ว่านี่คืออำนาจต่อรองค่ะที่รัฐบาลส่งผลกับการขยายธุรกิจค่ะไม่ใช่แค่จีนค่ะคุณจะเข้าไปในหลายๆทวีปค่ะคุณก็จะถูกอิทธิพลของประเทศนั้นอิทธิพลของทวีปนั้นนะคะส่งผลทำให้โมเดลธุรกิจเราต้องขยายไปตามการต่อรองค่ะแนวคิดที่4ค่ะเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเยอะมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่าแนวคิดแบบ Born Global ค่ะเขาบอกว่าบางธุรกิจนะคะเกิดมาสามารถ global ได้เลยค่ะนะคะทำไมอะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าความนิยมของลูกค้าเริ่มเหมือนกันค่ะนะคะดูง่ายๆกับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นิยมดาราเกาหลีละรู้จักดาราฮอลลีวูดละคือลูกค้ามีความนิยมเริ่มจากคล้ายคลึงกันค่ะนี่มีตัวอย่างค่ะกระเป๋าสะพายค่ะทำจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกค่ะนึกยี่ห้อออกไหมคะไฟแท็กค่ะยี่ห้อนี่ตลกมากเลยนะคะคือเกิดขึ้นจากชาวยุโรปค่ะแน่นอนเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการรีไซเคิลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาเห็นภาพรถบรรทุกสีสวยๆเนี่ยนะคะเอามาตัดทำกระเป๋าดีกว่าดูแล้วมันรักโลกดูแล้วมันมีสไตลิชอะโอ้โหราคาเท่าไหร่คะ 7-8,000 เชียร์นาแต่เชื่อไหมคะคนไทยชอบมากๆนะคะตอนนี้เปิดร้านแล้วนะคะที่สยามค่ะมีหน้าร้านเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับลูกค้าไทยค่ะเนื่องจากความนิยมลูกค้าที่เหมือนกันค่ะหรือบางทีเราเรียกว่า global consumer ค่ะดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะของต่างประเทศเนี่ยบางที pre order import กันเข้ามาเพราะความนิยมลูกค้าคล้ายคลึงกันนะคะเรามีรสนิยมใกล้เคียงกันมันเป็น global consumer ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีการสื่อสารค่ะที่เปลี่ยนไปค่ะในต้องแยก2เรื่องนี้นะคะเทคโนโลยีทำให้เกิด start up ค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆที่คน adopt ได้เร็วมากค่ะนะคะคุณจะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น Grab นะคะ Line Man นะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็น

พลิเคชันต่างๆสามารถลอนช์ไปในทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะนะและขณะเดียวกันการสื่อสารด้วยค่ะนะคะเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งไปถึงอีกประเทศหนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากดังนั้นเรา adopt product ได้อย่างรวดเร็วค่ะการขยายตลาดเลยเป็นได้เร็วมากค่ะนะคะเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะหลายๆอย่างที่เป็นอิทธิพลจากต่างประเทศเข้าถึงเมืองไทยอย่างรวดเร็วสภาพการแข่งขันค่ะเป็นยังไงคะถ้าคุณไม่ขยายตลาดค่ะนะคะถ้าคุณไม่บลอดบอลโกลบอลนะคะคนอื่นก็จะมาเบียดเรามาแซะเราได้ค่ะดังนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้การขยายตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะด้วย4แนวคิดถ้าเราจำกันได้นะคะไปต่อค่ะดังนั้นเราจะตัดสินใจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ในเรื่องอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะเรื่องแรกค่ะอันแรกเลยค่ะเราจะตัดสินใจเลือกประเทศค่ะจะจิ้มไปประเทศไหนดีทำยังไงดีคะนี่ให้ขั้นตอนง่ายๆค่ะนะคะที่มันดูเป็นแบบมีการคำนวณเล็กน้อยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเขาเรียกว่าเลือกตัวชี้วัดก่อนค่ะนะคะเราจะใช้ตัวชี้วัดไหนในการเลือกประเทศนะคะโดยที่แต่ละสินค้าคงไม่เหมือนกันนะคะคงจะมีตัวชี้วัดอะไรบางอย่างที่เราในฐานะเป็นนักธุรกิจเราคิดว่ามันสำคัญค่ะในมีตัวอย่างค่ะในหน่วยอย่างเช่นเครื่องสำอางนะคะเป็นเครื่องสำอางเราอาจจะมีตัวชี้วัดอะไรดีคะฐานะรวยจนเนาะเออเป็นไปได้ไหมจัดส่วนผู้หญิงที่ทำงานดีไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำงานเราอาจจะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเครื่องสำอางนี้อาจจะเป็นเครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงทำงานเนาะรวมถึงอะไรอีกดีคะความเสี่ยงในการเมืองไหมนะคะเพราะถ้าความเสี่ยงในการเมืองมีเราอาจจะไม่อยากเข้าอะไรพวกนี้ค่ะเป็นตัวชี้วัดเราเก็บข้อมูลมาค่ะนะคะว่าเลือกประเทศที่ไปค่ะเราจะได้รู้ออปชันว่าควรจะไปประเทศไหนดีค่ะขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2เราจะกำหนดน้ำหนักค่ะว่าแต่ละตัวชี้วัดเราจะให้น้ำหนักมันมากน้อยแค่ไหนค่ะนะคะอย่างเช่นเราอาจจะให้น้ำหนักมากๆนะคะกับสัดส่วนผู้หญิงทำงานกับระดับเศรษฐฐานะเนาะถ้าผู้หญิงรวยด้วยนะคะรวยด้วยแล้วต้องสวยด้วยอันนี้มันจะสำคัญกับเครื่องสำอางที่จะเข้าไปนะคะดังนั้นเราให้น้ำหนักค่ะนะคะโดยที่น้ำหนักเนี่ยแต่ละเกณฑ์รวมกันได้ร้อยแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นเราให้คะแนนค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราจะให้คะแนนเท่าไหร่ในแต่ละตัวชี้วัดค่ะนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าในมีประเทศ A นะ A ออสเตรเลียอะไรซัมติงนะคะเราให้คะแนนตรงนี้เป็นคะแนนเท่าไหร่นะคะสำหรับเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงทำงานสำหรับเรื่องเศรษฐานะนะคะแล้วเราก็เอาสัดส่วนคะแนนที่ได้ไปคูณกับสัดส่วนน้ำหนักค่ะมีตัวอย่างอยู่ในหน่วยแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นคะแนนของประเทศ A ค่ะแล้วเราก็เทียบต่อไปประเทศ B เซย์ว่าบราซิลนะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะให้คะแนนแต่ละอันแล้วก็คำนวณค่ะนะคะเอามาบวกกันนะคะประเทศ C ค่ะสมมติแคนาดาให้คะแนนแต่ละเกณฑ์เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาคูณกับน้ำหนักแล้วก็มาบวกกันสุดท้ายค่ะนะคะเป็นแค่บวกกับคูณค่ะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็เอาคะแนนมาเปรียบเทียบกันค่ะนะเหมือนตรวจนางงามเข้ารอบนะคะแล้วเราก็เลือกประเทศนะคะที่คะแนนดีที่สุดก็คือน่าจะเข้าไปก่อนค่ะอันนี้คือการเลือกประเทศค่ะ target market นี่มีตัวอย่างด้วยนะคะข้อควรพิจารณาค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการตัดสินใจจังหวะเวลาค่ะเราเลือกที่ที่จะไปได้แต่เวลามันจะเหมาะสมไหมเราคิดแบบนี้ค่ะเรามีประสบการณ์กับตลาดนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้ามีประสบการณ์นะคะเราคุ้นชินนะคะเราเคยทำการตลาดมาก่อนนะคะถึงแม้ว่าแบบเรารู้สึกว่าคะแนนมันยังไม่ดีมากนะคะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่เราเข้าไปได้ค่ะเราต่อประสบการณ์ได้นะคะขนาดองค์การค่ะเขาบอกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่นะคะบริษัทใหญ่แน่นอนเงินทุนหนานะคะพร้อมที่จะไปหลายๆประเทศพร้อมจะเข้าในจังหวะรวดเร็วได้เลยนะคะอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติต่างๆนะคะคิดจะเข้าก็เข้าได้เลยนะคะจังหวะเวลาเราเข้าได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมถึงขอบเขตผลิตภัณฑ์ค่ะสมมติว่าเรามีสินค้านะคะในบริษัทหลายรายการค่ะกระจายความเสี่ยงได้เราเข้าประเทศทีเดียวนะคะเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ A B C D E นะคะสมมติว่า A ไม่สำเร็จก็ลอง B ลอง C ลอง D ได้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่กระจายความเสี่ยงค่ะเราพร้อมที่จะเข้าหรือการแข่งขันค่ะนะคะตอนสตาร์บัคเข้าประเทศจีนโคตรลังเลเลยอะเพราะอะไรคะคนจีนกินชาเนาะดื่มชาเอ้ยสตาร์บัคเป็นกาแฟเราเข้าไปแล้วสำเร็จไหมแต่การแข่งขันไม่เคยรอใครค่ะสตาร์บัคลังเลเนี่ยมีคู่แข่งเต็มไปหมดแล้วค่ะร้านกาแฟหน้าตาคล้ายสตาร์บัคเลยสุดท้ายสตาร์บัคเลยต้องตัดสินใจลอนช์ที่ประเทศจีนค่ะเอาเข้าก็เข้าวะตายก็ตายวะก็ไปทำจอยเวนเจอร์กับในประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะตั้งสาขาทันทีค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องการรับรู้โอกาสและความเสี่ยงค่ะตัวอย่างเดียวกันสตาร์บัคแน่นอนเห็นโอกาสค่ะคนจีนรวยขึ้นนะคะความเสี่ยงก็คือของก๊อปปี้ตูเริ่มมาละถ้าไม่ไปนะแย่แน่ๆร้านกาแฟใกล้เคียงกันมีเยอะเลยค่ะ

นะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะสุดท้ายค่ะนะคะการเลือกรูปแบบค่ะบางทีเราก็เข้าไปในรูปแบบไม่เสี่ยงก่อนไหมหรือเราจะเข้าไปในรูปแบบที่เสี่ยงหน่อยนะคะถ้าเรามีทุนหนามีความมั่นใจแล้วก็เข้าไปในรูปแบบที่เสี่ยงหน่อยได้ค่ะนะคะดังนั้นเป็นข้อพิจารณาค่ะว่าจังหวะเวลาเราควรจะเลือกอย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะจะเข้าด้วยขนาดไหนคะเอาเล็กเอากลางเอาใหญ่ดีนะคะเทียบเล็กกับใหญ่ดีกว่านะคะนะคะเล็กกับใหญ่ต่างกันยังไงนะคะเล็กมีข้อดีค่ะลงทุนน้อยแน่นอนเข้าไปเล็กๆนะเข้าไปจุ่มจิ๋มนะคะเราเป็นร้านกาแฟเครือร้านกาแฟระดับโลกแต่เราก็เข้าไปสาขา2สาขาก่อนเนาะมันลงทุนน้อยมันมีเวลาในการเรียนรู้ค่ะแล้วค่อยๆขยายค่ะมันไม่เสี่ยงแล้วถือเป็น market test ค่ะถ้าเปิด 2-3 สาขานะคะเหมือน CP ไฮไลท์เมื่อกี้ค่ะเปิดแค่สาขาเดียวไอคอนสยามก่อนเฮ้ยถ้ามันดีอ่ะค่อยเปิดต่อนะคะเปิดพารากอนต่อเปิดเอ็มโพเรียมต่อเอ็มควอเทียร์ต่อที่หลังได้ค่ะฟังแล้วดูดีน้องข้อเสียมีไหมข้อเสียคือบางทีมันเล็กเกินไปมันช้าเกินไปค่ะคู่แข่งลงตลาดละมันไม่เป็นที่สังเกตค่ะเพราะเปิดน้อยไปข้อ2ค่ะอาจจะถูกคู่แข่งมาเบียดได้ทันทีค่ะสมมติเราเปิดร้านชาบูเสร็จเอ้ยมันสักเซสมากเลยอ่ะที่ไอคอนสยามคู่แข่งเปิดทันทีค่ะเอาโมเดลเราไปลอกเลียนแบบแตกเปิดด้วยขนาดใหญ่กว่าได้ทันทีค่ะดังนั้นก็เป็นข้อควรพิจารณาค่ะสำหรับอยากจะเข้าไปด้วยไซส์ small ค่ะเข้าไปใหญ่บึ้มบึ้มดีไหมเราเข้าไปถึงคลุมทั้งประเทศเลยดีไหมข้อดีค่ะข้อดีคืออะไรคะแน่นอนค่ะมันเด่นนะคะมันโดดเด่นนะคะมันสร้างความประหยัดจากขนาดค่ะ economy of scale นะคะถ้าเราเปิดพร้อมกันหลายสาขาปรูพรมค่ะนะคะเราใช้ครัวที่เดียวกันเราใช้โลจิสติกลอแมทต่างๆด้วยกันได้ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะรู้สึกจริงจังลูกค้ารู้สึกจริงจังทันทีมาถึงมาปลูพรมเลยนะคะมันเรียกร้องความสนใจได้ทันทีเลยค่ะข้อเสียก็คือข้อดีของไซส์เล็กเนี่ยแหละค่ะข้อเสียก็มาตกอยู่กับไซส์ใหญ่ค่ะเปลืองตังค่ะปรับเปลี่ยนก็ยากนะคะลงทุนไปแล้วเนาะเกิดเรารู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่นยากละนะคะอาจจะขาดทุนได้ค่ะถ้าเกิดทำแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรขึ้นก็ขาดทุนเยอะใช่ไหมคะลงเงินไปเยอะก็ขาดทุนเยอะค่ะนี่คือแน่ของไซส์ใหญ่ค่ะตัดสินใจดูค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะนี่คือเรื่องขนาดค่ะมาที่การตัดสินใจต่อไปค่ะที่อนุทัยชอบมากๆแน่นอนเป็นเรื่องกลยุทธ์การตลาดค่ะเราจะเข้าไปแบบไหนคะถ้ามาตรฐานค่ะถ้ามาตรฐานคืออะไรคะประเทศต้นกำเนิดเป็นยังไงเราเข้าไปต่างประเทศก็เป็นแบบนั้นอะเราขายสินค้ายังไงนะคะในประเทศต้นกำเนิดนะคะประเทศเจ้าของธุรกิจยังไงประเทศไทยทำยังไงไปต่างประเทศก็แบบนั้นเรียกว่า standardization ค่ะแบบที่2ค่ะขอจะเรียกว่า adaptation ค่ะ customization ค่ะปรับตัวหน่อยนะคะเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามค่ะไปเมืองโรมก็ทำตัวแบบคนโรมค่ะนี่คือ adaptation ค่ะดังนั้นในการทำการตลาดแบบนี้นะคะเราจะมีการปรับผลิตภัณฑ์บ้างปรับราคาบ้างปรับเพลสปรับอะไรก็ได้ค่ะปรับเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะคำถามค่ะเรา standardize ดีหรือเรา customize ดีค่ะ standardize แน่นอนข้อดีคือ economy of scale ค่ะนะคะเราคุ้นชินกับสิ่งนี้แล้วนะคะเราไปทำตลาดต่างประเทศนะคะเราได้ economy of scale แน่นอนนะคะข้อเสียอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจก็ได้แต่เราต้อง adaptation เมื่อไหร่คะเราต้อง adaptation เมื่อความชอบของผู้บริโภคไม่เหมือนกันค่ะความชอบผู้บริโภคไม่เหมือนกันนะคะความชอบที่ไทยไม่เหมือนกับที่อินเดียค่ะอันนี้พูดง่ายๆเลยนะมันไม่เหมือนกันคุณต้องปรับค่ะนะคะพวกอาหารการกินมีปัญหาเรื่องนี้เยอะค่ะนะคะเราต้องปรับค่ะดูอย่างคิดแคทสิคะคนชอบนึกว่าคิดแคทเป็นของเอเชียค่ะเพราะอะไรคะปรับจริงๆมีรสมะม่วงมีรสสตรอเบอรี่มีรสชาเขียวโอ้โคตรเอเชียเลยอะนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วคิดแคทเป็นของเนสเล่ค่ะแต่ทำการ adaptation เข้ามาในท้องถิ่นที่ขายดีนะคะก็คือญี่ปุ่นนะคะเอเชียแบบนี้ค่ะนี่คือความชอบลูกค้าที่ต่างกันค่ะข้อ2ค่ะนอกจากนี้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะสมมุติเป็นแมคโดนัลด์นะเป็นเนื้อนะคะมีแม็กหมูอย่างนี้ใช่ไหมคะคนไทยชอบกินหมูนะบางคนคนจีนไม่กินเนื้อนะคะถ้าไปที่อื่นล่ะคะไปอิสลามแบบนี้หมูก็ต้องขายไม่ได้นะอันนี้เป็นการปรับตามวัฒนธรรมค่ะนะคะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะหรือหนังเรื่องนึงที่เรียกว่า Sesame Street ค่ะนะคะมันจะมีการปรับชื่อเรียกเลยค่ะนะคะตามพื้นถิ่นที่หนังเรื่องนี้ไปฉายค่ะนะคะซึ่งเป็นหนังเด็กๆน่ารักนะคะแต่ชื่อเรียกก็จะมีการปรับหรือมีตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเข้าไปในประเภทที่ประเทศที่เป็นอิสลามก็มีตัวละครแบบอิสลามเกิดขึ้นนะคะซึ่งดูแล้วน่ารักนะคะค่อนข้างทำให้รู้สึกว่ามีการปรับทางวัฒนธรรมค่ะข้อ3ค่ะนะคะเมื่อมีคู่แข่งท้องถิ่นที่แข็งแกร่งค่ะคุณต้องปรับค่ะ

อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะแมคโดนัลด์ค่ะนะคะเมื่อเข้าไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะโอ้แมคโดนัลด์ทุกคนคิดว่าเข้ามาแล้วต้องแบบคนฟิลิปปินส์ต้องเวลคัมแน่นอนเพราะคนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นสไตล์แบบกึ่งๆไปทาง US อยู่แล้วกึ่งๆไปทางอังกฤษอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคู่แข่งท้องถิ่นแข็งแกร่งมากค่ะคือ Jollibean นะคะมีการ

คู่แข่งที่แข็งแกร่งเข้าใจคนท้องถิ่นมากกว่าถ้าเราเข้าไปเราก็ต้องมีการ adaptation เหมือนกันข้อ4ค่ะแรงจูงใจค่ะผู้บริหารบางคนนะคะเป็นแบบประเภทแบบมีแรงจูงใจในการเข้าประเทศนี้มากๆค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจคนท้องถิ่นมากๆก็รู้สึกว่าอยากจะปรับค่ะนะคะปรับอะไรก็ตามนะคะรสชาติการบริการนะคะตัวสินค้าให้เข้ากับรสนิยมคนท้องถิ่นค่ะนะคะก็เลยเกิดเรื่องของการ customization ค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการปรับตัวค่ะนะคะต่อไปค่ะสภาพแวดล้อมค่ะนะคะคุณเห็นนะคะ Starbucks นะเราคิดว่าโห very standardization นะราคา Starbucks แต่ละประเทศเท่ากันค่ะนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้ามาเอเชียเมืองร้อนอย่างบ้านเราค่ะสภาพแวดล้อม Starbucks ต้องมีเย็นมีปั่นค่ะมีแฟปเป้ค่ะเพราะชอบของบ้านเราค่ะนี่ก็คือสภาพแวดล้อมค่ะนะคะหรือคุณเป็นแบรนด์ไอติมนะคะคุณแบรนด์ Nestle แบรนด์ Wall ต่างๆนะคะดูเหมือนว่าจะ standardization ได้แต่สภาพอากาศเปลี่ยนไปคุณอาจจะต้องมีการปรับสูตรอะไรต่างๆที่ทำให้มันคงตัวมากขึ้นค่ะนะคะนี่ก็คือปัจจัยทำให้เกิดการ adaptation ค่ะต่อไปค่ะนะคะการตัดสินใจนะคะมีข้อดีข้อเสียนะคะไปดูกันได้ค่ะการตลาดมาตรฐาน standardization ก็ดีอย่างนี้นะคะมันเข้าได้รวดเร็วมันประหยัดจากขนาดค่ะกลยุทธ์การตลาดอาจจะขาดความยืดหยุ่นแต่การปรับเปลี่ยนมันสิ้นเปลืองนะคะมันทำให้แบบคุณรู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรเยอะขึ้นแต่คุณเป็นที่จดจำนะคะคุณอาจจะตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าค่ะมาถึงต่อไปค่ะรูปแบบค่ะที่บอกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะไฮไลท์เรื่องนี้นะคะ1ตอนเลยทีเดียวเลยค่ะรูปแบบเราจะเข้ารูปแบบอะไรดีนะคะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดตลาดความเสี่ยงกฎระเบียบสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ส่งผลต่อรูปแบบค่ะนะคะหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูงกฎระเบียบเคร่งครัดนะคะคู่แข่งเยอะนะคะวัฒนธรรมก็ห่างจากเราแบบนี้เราอาจจะตัดสินใจว่าเราจะเข้าไปในรูปแบบที่มันลงทุนน้อยเสี่ยงน้อยนะคะเพราะเราดูแล้วปัจจัยภายนอกมันเยอะนะคะนี่คือเรื่องของปัจจัยภายนอกค่ะมาที่ปัจจัยภายในค่ะปัจจัยภายในนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะวัตถุประสงค์องค์กรนะคะความต้องการในการควบคุมนะคะทรัพยากรทรัพย์สินความสามารถภายในความยืดหยุ่นค่ะวัตถุประสงค์คือองค์กรอยากจะเข้าไปควบคุมมากน้อยแค่ไหนอยากจะเข้าไปใหญ่เล่นใหญ่ไฟกระพริบหรืออยากจะโอ้ยกระจายความเสี่ยงนะคะค่อยๆเก็บเงินสดนะคะวัตถุประสงค์แต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันค่ะนะคะอยากจะควบคุมมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากควบคุมมากจงไปด้วยตัวเองค่ะไปรูปแบบจัดเต็มค่ะคุณจะควบคุมได้หมดแต่ถ้ายังไม่อยากควบคุมอยากจะพึ่งชาวบ้านอยู่นะคะก็เราไปแบบรูปแบบที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแล้วเราดูว่าเราอยากจะยืดหยุ่นแค่ไหนอยากจะถอนเงินอยากจะถอนกิจการอยากจะปรับรูปแบบง่ายนะคุณก็ลงทุนแบบไม่ต้องเสี่ยงเยอะค่ะนะคะนี่ปัจจัยภายในค่ะการตัดสินใจเรื่องที่5ค่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีถึง1ตอนเลยคือรูปแบบในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศค่ะเรามาเริ่มด้วยรูปแบบแรกก่อนค่ะเป็นรูปแบบที่แบบเราคุ้นชินเนาะนะคะพูดถึงส่งออกไม่มีใครไม่รู้จักเนาะเอ็กซ์พอร์ตค่ะเป็นรูปแบบที่เสี่ยงน้อยที่สุดลงทุนน้อยที่สุดค่ะนะคะเพราะเป็นรูปแบบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ตั้งต้นถ้าเราใช้แนวคิดอัพสลาคือการขยายเพิ่มมันก็จะเป็นรูปแบบตั้งต้นค่ะที่นักธุรกิจมักเริ่มทำกันค่ะการส่งออกนะคะมีกี่รูปแบบนะคะเอาความหมายก่อนดีกว่าการส่งออกคือการจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทางค่ะในต่างประเทศถ้าคุณเลือกจะไปประเทศไหนนะคะคุณก็ส่งออกไปเลยค่ะนะคะโดยที่เราก็ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ต้นทางค่ะการส่งออกมีได้3แบบค่ะแบบแรกเขาเรียกว่าส่งออกทางอ้อมค่ะ indirect exporting ค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ส่งออกเองค่ะนะคะเราจะมีคนช่วยค่ะมีคนมาอยากส่งของเราไปหรือเราจะจ้างคนช่วยค่ะที่เรียกว่า Export Management Coordinator Company อะไรอย่างเงี้ยนะคะ EMC มาช่วยนะคะเขาก็จะช่วยในการรันการส่งออกและไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศให้เราค่ะนะคะดังนั้นการจัดการของเราก็จะจำกัดอยู่ในประเทศต้นทางค่ะนี่เรียกว่าส่งออกทางอ้อมค่ะแบบที่2ค่ะส่งออกแบบร่วมมือค่ะนะคะเราก็หาเอเจนต์นะคะบริษัทผู้จัดจำหน่ายมาร่วมมือกับเราค่ะมาร่วมมือกันในการรับของของเรานะคะไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศค่ะแล้วเราก็จะให้ความร่วมมือเขาในการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นะคะเริ่มพยายามมากขึ้นแล้วใช่ไหมนะคะพยายามเข้าใจตลาดนะคะอาจจะมีการปรับผลิตภัณฑ์ให้เขาด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าส่งออกแบบร่วมมือ cooperative exporting ค่ะแบบที่3นะคะเราเริ่มมีความพยายามมากขึ้นค่ะคือเราส่งออกด้วยตัวเองค่ะเราจะต้องตั้งหน่วยงานในการส่งออกมี Export Division อยู่ข้างในบริษัทนะคะแล้วหน่วยงานนี้ก็จะทำเรื่องการส่งออกไปค่ะนะคะเพื่อที่จะส่งออกด้วยตัวเองค่ะไปให้ถึงมือของผู้จัดจำหน่ายซึ่งจะอาจจะมีรายเดียวอะไรก็ได้ค่ะนะคะหรือเราอาจจะไปตั้งออฟฟิศเล็กๆที่นั่นเพื่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายก็ได้นะคะแต่เราดำเนินการ

การตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางด้วยตัวเราเองค่ะเรียกว่าส่งออกโดยตรง direct exporting ค่ะมี3อย่างนะคะสำหรับส่งออกค่ะนะคะข้อดีแน่นอนค่ะการส่งออกนะคะมันไม่เสี่ยงนะคะมันเป็นแบบเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามีเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ในท้ายที่สุดค่ะนะคะดังนั้นถ้าเราอยากขยับขึ้นไปนิดนึงเราจะแอคทีฟมากขึ้นนะนะคะเราก็อาจจะมีแบบที่2ค่ะนะคะแต่ก็ยังมีความที่เราไม่เสี่ยงมากยังไม่ลงทุนมากแบบที่2ที่ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ค่ะ licensing ค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมองค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าบริการเทคโนโลยีผลงานวิจัยแนวคิดต่างๆทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ให้สิทธิ์ค่ะเป็นผู้ให้สิทธิ์เรียกว่า licensor ค่ะนะคะเพื่อให้องค์การในต่างประเทศได้เอาไปใช้ค่ะก็เรียกว่าผู้ใช้สิทธิ์ค่ะ licensee ค่ะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีผลงานวิจัยแนวคิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเราได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ค่ะมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะเงื่อนไขขอบเขตภูมิศาสตร์ก็ได้เงื่อนไขจำกัดระยะเวลาก็ได้เงื่อนไขรูปแบบก็ได้เธอต้องใช้ในรูปแบบนี้เท่านั้นนะเธออย่าไปใช้ผิดรูปแบบบริษัทที่ทำเรื่องนี้เรารู้จักกันดีนะคะคือดิสนีย์ค่ะก็จะมีการให้ไลเซนส์ตัวการ์ตูนต่างๆไปใช้ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปใช้ไหนเราไปทำกระเป๋าเสื้อผ้าเราไปทำอุปกรณ์ตกแต่งรถอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือไลเซนเซอร์ไลเซนซีค่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของประเทศไทยเราเองนะคะที่ให้ไลเซนส์ไปก็คือหนังสยองขวัญชื่อดังมากๆเลยค่ะไม่รู้ใครในที่นี้เคยดูบ้างไหมคะชัตเตอร์ค่ะกดชัตเตอร์ติดวิญญาณนะตัวเองดูยังหลอนเลยนะคะนะคะหนังคนไทยทำได้ดีมากๆเลยนะคะจนคนมาซื้อไลเซนส์ไปค่ะแน่นอนเขาก็ไปใช้ชื่อว่าชัตเตอร์เหมือนกันแต่ตัวแสดงไม่ต้องเป็นคนไทยแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นอนันดาเอเวอริงแฮมแล้วนะคะเป็นคนอื่นได้เลยนะคะอุ้ยไลเซนส์ไปเยอะค่ะนะคะที่เกาหลีก็ไลเซนส์ที่ฮอลลีวูดก็ไลเซนส์ไปค่ะนะคะเขาก็จะบังคับรูปแบบบังคับเนื้อเรื่องนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนึงนะคะของไลเซนส์ของคนไทยค่ะมาที่แบบที่3ค่ะซึ่งเป็นแบบที่ลงทุนน้อยเสี่ยงน้อยเจ็บตัวน้อยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแฟนชายค่ะเป็นส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยเนาะนะคะแต่อันนี้คือแฟนชายในความหมายคือแฟนชายไปต่างประเทศนะคะแฟนชายในประเทศก็มีนะแต่นี่คือแฟนชายไปให้ต่างประเทศค่ะแฟรนไชซิ่งเป็นการจัดการระหว่างผู้ให้แฟรนไชส์ค่ะแฟรนไชเซอร์นะคะกับผู้รับแฟรนไชส์แฟรนไชซี่เพื่อได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อการค้าโมเดลทางธุรกิจองค์ความรู้นะคะภายในภูมิศาสตร์และระยะเวลาที่กำหนดค่ะคล้ายๆกับไลเซนเนาะนะคะแต่แฟรนไชส์จะมีการให้องค์ความรู้การจัดการด้วยค่ะนะคะลึกซึ้งกว่านะคะตัวอย่างง่ายๆก็อย่าง 7-Eleven นะคะแล้วก็ได้แฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของแฟรนไชส์ค่ะลองขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบนะคะระดับเลเวลอัพเลเวลมาเป็นแบบที่เราลงทุนเยอะนะคะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นแต่เรามีอำนาจควบคุมมากขึ้นเราก็เรียกว่าการลงทุนเองมากขึ้นค่ะแบบแรกคือลงทุนตั้งสาขาเองค่ะ Wholly Owned Subsidiary ค่ะเป็นการไปตั้งองค์การเลยค่ะขึ้นในตลาดต่างประเทศค่ะนะคะเป็นองค์การหรือสาขาของเรานะคะในตลาดต่างประเทศนะคะเพื่อทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไปจับจองพื้นที่อย่างมั่นคงเลยคือเราแบบเฮ้ยเป็นเริ่มเป็นบริษัทที่แบบ global ละนะคะนอกจากไทยละเรามีที่ญี่ปุ่นละมีที่ออสเตรเลียละมีที่มาเลย์ละอุลตั้งออฟฟิศตั้งองค์การเราแล้วทำงานเหมือนในไทยเลยค่ะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า wholly owned subsidiary ค่ะเราเข้าไปได้2รูปแบบค่ะแบบแรกคือเข้าไปซื้อกิจการค่ะเข้าไปควบกิจการแล้วเราก็จัดการนะคะทำให้เกิดเป็นกิจการของเราค่ะนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องตั้งออฟฟิศใหม่ตั้งแต่ต้นไม่ต้องจดทะเบียนอะไรนะคะไปซื้อกิจการเดิมแล้วมาเปลี่ยนค่ะหรือกรีนฟิลด์ค่ะเราตั้งใหม่เองเลยค่ะไปจดทะเบียนไปหาตึกไปเช่าตึกไปทำเปิดร้านด้วยตัวเองเลยค่ะตกแต่งเองอันนี้เขาเรียกว่ากรีนฟิลด์ค่ะตั้งเองขึ้นมาใหม่ค่ะทำได้2รูปแบบนะคะแล้วแต่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลในการตัดสินใจค่ะมาดูนะคะข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างค่ะเราก็มีให้ไว้ค่ะเป็นตารางนะคะว่าส่งออกมีข้อดียังไงนะคะแน่นอนเราคุยกันแล้วนะคะไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรใช้น้อยความเสี่ยงต่ำค่ะนะคะข้อเสียมันก็คือส่งผลที่การควบคุมมันก็น้อยค่ะนะคะแบบทางอ้อมน้อยที่สุดค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปร่วมมือก็น้อยแต่ก็มากขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าตรงก็มากขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นรูปแบบที่น้อยที่สุดค่ะสำหรับการส่งออกอนุญาตให้สิทธิ์ค่ะเช่นเดียวกันลงทุนต่ำนะคะเข้าต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะเขาเป็นคนทำถูกไหมคนขออนุญาตขอใช้สิทธิ์เราเป็นคนทำค่ะความเสี่ยงก็ต่ำค่ะแต่เราขาดการควบคุมนะคะการไลเซนส์เนี่ยขาดการควบคุมเลยค่ะเพราะเขาเอาของเราไปทำอะไรก็ได้นะคะแค่เรากำหนดขอบเขตไว้ในสัญญาค่ะนะคะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ควบคุมการโอเปอเรชั่นนะคะเอาตัวการ์ตูนของเราไปแปะในเสื้อแต่เราก็ไม่รู้ว่าเสื้อมันผ้ามันดีไหม

0: อะไรเงี้ยมันดูดีไหมอะไรเงี้ยนะคะเป็นเสื้อเด็กเสื้อผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้ควบคุมขนาดนั้นนะคะแฟรนไชส์ค่ะแฟรนไชส์เนี่ยเราลงทุนต่ำเข้าประเทศได้รวดเร็วเหมือนกันนะคะอาจจะมีการควบคุมนิดนึงที่เราสามารถควบคุมคุณภาพการจัดการได้ค่ะนะคะแต่เราก็ไม่ได้ควบคุมละเอียดถึงแบบทุกวินาทีนะคะดังนั้นเราแค่ให้องค์ความรู้แล้วเขาไปจัดการของเขาเองค่ะนะคะลองดูเซเว่นในไทยกับเซเว่นในญี่ปุ่นก็อาจจะอารมณ์ไม่เหมือนกันของข้างในไม่เหมือนกันนะคะแต่แค่มีองค์ความรู้ที่มันถ่ายทอดกันมาค่ะมาที่เรื่องของร่วมค้าค่ะนะคะร่วมค้านะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการแบบจอยเวนเจอร์นะคะก็มาจับมือกันนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะแต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่ให้โดนขโมยความคิดไปอันนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็ถูกบังคับในบางประเทศค่ะอย่างจีนอย่างอินเดียอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าไปทำกิจการในนั้นต้องร่วมค้าก่อนนะคะแบบการลงทุนตั้งสาขาเองนะคะก็มีข้อดีนะคะคือเราควบคุมได้เต็มที่แล้วล่ะค่ะทีนี้เงินเรานี่นาเงินใครใครก็เป็นเจ้าของนะคะดังนั้นอันนี้ควบคุมเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะเราเป็นผู้ลงทุนค่ะนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเราทำโอเปอเรชันด้วยตัวเองค่ะทุกอย่างเป็นของเราหมดค่ะนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าเอ้ยเสี่ยงสูงนะนะคะต้นทุนสูงนะนะคะนะอย่างเช่นเราก็เพิ่งได้ข่าวนะเทสโก้กำลังจะถอนจากประเทศไทยไปนะคะคือคุณลงทุนตั้งสาขาแล้วนะคะคุณก็จะถ้าจะถอนออกก็ถอนยากเหมือนกันต้องหาคนมาซื้อนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องปรับตัวนะคะกับสภาพแวดล้อมที่เราจะเข้าไปค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียสำหรับแต่ละรูปแบบค่ะเรียนรู้กันมาแล้วนะคะ5การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและ4แนวคิดค่ะที่ทำให้เราต้องขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศค่ะยังจำได้ไม่เอ่ยว่ามีอะไรบ้างนะคะ5อย่างที่เราไปก็คือเราเลือกประเทศที่จะไปค่ะนะคะเราเลือกจังหวะเวลาค่ะเราจะเข้าเร็วเข้าช้าแค่ไหนนะคะถ้าเราเลือกไม่จังหวะเวลาที่ดีก็ทำให้เราสำเร็จได้ค่ะครั้งหนึ่งอีเกียเคยเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนที่ปี1974พังค่ะแต่พอไปเข้าใหม่ปี2006โอ้โหปังค่ะนะคะดังนั้นจังหวะสำคัญมากๆค่ะแล้วจะเข้าไปในไซส์ไหนนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเข้าไปในกลยุทธ์การตลาดแบบไหนไปมาตรฐานหรือไปแบบ adaptation แล้วก็สุดท้ายรูปแบบจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็สำคัญคุณจะเข้าไปในรูปแบบไหนเรามีโหมดให้เลือกเยอะแยะมากมาย4แนวคิดที่สำคัญนะคะอย่าลืมแนวคิดขยายเพิ่มค่ะอัปสลานะคะแนวคิดเครือข่ายอุตสาหกรรมค่ะนะคะ industrial network ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีแนวคิดใช้อำนาจการเจรจาต่อรองค่ะbargaining power และแนวคิดสุดท้ายค่ะคุณเกิดมาเพื่อบอร์ดโกลบอลค่ะจำสิ่งนี้ได้ขยายธุรกิจได้ค่ะหวังว่าเราจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะกับหน่วยที่5ค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียด02-504-7788
2: ค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินระหว่างประเทศนะคะในหน่วยนี้เราจะคุยกันอยู่2หัวข้อนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะแล้วก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะคะเรามาเริ่มที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกันนะคะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเนี่ยเกิดจากแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์นะคะในเรื่องของการโอนย้ายแรงงานที่เริ่มตั้งแต่ขึ้นลูกที่1นะคะที่มีการทำงานระดับพื้นฐานนะคะเริ่มโอนย้ายไปยังสถานที่ที่มีต้นทุนแรงงานต่ำนะคะต่อมาก็จะเป็นขึ้นลูกที่2นะคะก็จะเป็นงานทางด้านบริการง่ายๆนะคะเช่นการประมวลผลบัตรเครดิตหรืองานคอลเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีการย้ายฐานการให้บริการโดยมีการคำนึงถึงต้นทุนแรงงานเหมือนกันค่ะส่วนขึ้นลูกที่3นะคะก็คือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะก็จะถูกโอนย้ายไปยังสถานที่ทำงานในที่ต่างๆทั่วโลกนะคะโดยความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนก็จะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความแตกต่างกับระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศยังไงนะคะในเรื่องของความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญนะคะหรือหน้าที่การบริหารงานบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าทำงานการบริหารจัดการในคนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงาน

งานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะซึ่งแน่นอนในบริบทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการในระดับนานาชาติหรือเกินกว่าพรมแดนในประเทศนั่นเองนะคะดังนั้นในส่วนของ International HRM หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นการจัดการคนในทุกระดับนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนเลยโดยตรงนะคะในบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของคุณลักษณะของคนที่ทำงานในบริบทระหว่างประเทศนะคะแน่นอนบุคคลหรือบุคลากรหรือพนักงานเหล่านี้จะต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะมีทักษะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการเจรจาต่อรองมีการสื่อสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการทำงานก็จะต้องมีทักษะในด้านความคิดวิเคราะห์แล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะดังนั้นนอกเหนือที่จะมีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยเขายังต้องมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของการเงินระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมตลาดแรงงานแล้วก็ในส่วนของค่าตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในบริบทของตัวผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนั้นจะต้องมีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์อันเนื่องมาจากมีความหลากหลายของบุคลากรในองค์กรนั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาคุยในเรื่องของกลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะคะก็เกิดจากแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะแนวคิดแรกเป็นแนวคิดแบบชาตินิยมนะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศโดยยึดนโยบายบริษัทแม่เป็นหลักนะคะโดยการจัดบุคลากรของบริษัทแม่ไปเป็นผู้บริหารในต่างประเทศนั่นเองโดยมีความเชื่อว่าบุคลากรของบริษัทแม่มีความสามารถในการที่จะดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติตามบริษัทตามที่บริษัทแม่ต้องการนั่นเองนะคะอย่างเช่นในบริษัทแม่ของสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดพนักงานของตนเองนะคะที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปดำรงตำแหน่งสำคัญในประเทศเม็กซิโกนะคะต่อมาเป็นแนวคิดแบบท้องถิ่นนิยมนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศโดยใช้นโยบายท้องถิ่นนะคะเพื่อปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นโดยให้อิสระในการบริหารจัดการเพราะมีความเชื่อมั่นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจแตกต่างกันซึ่งบุคคลในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการแต่งตั้งนะคะผู้บริหารเป็นชาวอินเดียเพื่อที่จะบริหารจัดการบริษัทสาขาในประเทศอินเดียนั่นเองนะคะต่อมาในแนวคิดที่3นะคะก็จะเป็นแนวคิดแบบภูมิภาคนิยมนะคะก็จะเป็นแนวนโยบายในการบริหารระดับภูมิภาคนะคะที่มีนโยบายต่างๆในการบริหารบริษัทลูกเนี่ยในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่เหมือนกันนะคะหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองดังนั้นบุคลากรของบริษัทลูกเนี่ยจะสามารถถูกคัดเลือกมาจากประเทศใดก็ได้ในภูมิภาคนั้นในการบริหารจัดการนะคะอย่างเช่นผู้บริหารชาวอินเดียเนี่ยก็จะได้รับเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งบริหารงานในบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทสาขาในแถบเอเชียนะคะส่วนแนวคิดที่เป็นที่นิยมมากนะคะก็คือแนวคิดโลกนิยมนั่นเองนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่มีนโยบายที่มีความเป็นสากลนะคะก็จะเป็นการให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เก่งๆแล้วก็ตรงกับความต้องการของบริษัทแม่มากที่สุดนะคะโดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นจะมาจากประเทศใดมาจากประเทศแม่หรือประเทศที่เป็นบริษัทที่ตั้งสาขาอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มีความที่เป็นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็ได้นะคะอย่างเช่นบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกาก็ใช้คนจากหลายประเทศนะคะของสำนักงานใหญ่เนี่ยให้ไปทำงานในบริษัทย่อยในสาขาต่างๆของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ
สำหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะคะเราจะมาดูใน2หัว

0: ข้อนะคะก็คือเรื่องของการคัดเลือกผู้บริหารไปประจำในสาขาต่างประเทศกับการให้ค่าตอบแทนนะคะซึ่งในเรื่องของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารไปประจำสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอย่างแรกเลยที่เขาจะมองก็คือเรื่องของทักษะความสามารถในหน้าที่และการจัดการนะคะก็จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่เหนือกว่าบุคลากรในท้องถิ่นนะคะโดยจะดูถึงประสบการณ์การทำงานความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการความเป็นผู้นำและก็ความสามารถทางด้านภาษานะคะสำหรับเกณฑ์ข้อที่2ก็คือความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้นะคะซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจในต่างประเทศหรืองานต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายนะคะแล้วก็ยอมรับกับข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็เห็นคุณค่าของแนวการบริหารใหม่ๆนั่นเองนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่3ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนตัวนะคะของตัวผู้บริหารที่จะถูกส่งไปประจำสาขาต่างประเทศนะคะอย่างแรกก็จะพิจารณาจากเพศอายุการศึกษาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตนะคะสภาพครอบครัวแล้วก็การยอมรับในสังคมแล้วก็ในส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่าในการมอบหมายงานให้ไปดำเนินไปเป็นผู้บริหารในสาขาต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะและอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะก็เนื่องจากในบางประเทศจะยอมรับผู้บริหารของผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆนะคะแน่นอนในส่วนของเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่มีให้กับพนักงานหรือผู้บริหารที่ไปประจำในสาขาต่างประเทศนะคะโดยจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนพื้นฐานที่จะได้รับนะคะซึ่งรวมกับค่าครองชีพที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆด้วยนะคะค่าสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆนะคะเช่นค่าที่พักค่าเล่าเรียนบุตรนะคะเงินได้รายได้ของภรรยาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภาระภาษีนะคะที่บริษัทแม่เนี่ยจ่ายให้กับบุคลากรที่ไปทำงานที่ต่างประเทศทั้งนี้เพราะเขาต้องการที่จะจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นนะคะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะคะทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่และมีขวัญกำลังใจในการทำงานค่ะในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะแรงงานสัมพันธ์มีความสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามาจากหลากหลายเชื้อชาติสัญชาติใช่ไหมคะดังนั้นแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะรักษาดุลแห่งความเป็นธรรมในเรื่องของการทำงานนะคะเพื่อก่อให้เกิดความสุขในการทำงานดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีส่วนในการวางแผนร่วมกับตัวพนักงานนะคะเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะในเรื่องของการให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารงานแล้วก็การตัดสินใจแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานให้กับพนักงานนะคะเมื่อเราพูดถึงแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศนะคะในส่วนของกฎหมายแรงงานนั้นมีความสำคัญแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารจะต้องพิจารณาเพราะว่ากฎหมายเป็นตัวที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างนะคะซึ่งจะรวมถึงสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติต่อกันนะคะแล้วก็ต่อรัฐด้วยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็การใช้งานการประกอบกิจการและมีความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์เพียงพอทั้งสองฝ่ายนะคะแต่สำหรับตัวแรงงานระหว่างประเทศนะคะ ซึ่งแน่นอนในแต่ละประเทศก็จะมีบริบทของกฎหมายแรงงานที่แตกต่างกันดังนั้นประเทศต่างๆจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศขึ้นที่เรียกว่า International Labour Organization นะคะหรือ ILO ซึ่งแน่นอนองค์กรนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลเพื่อแรงงานทั่วโลกที่มีมาตรฐานมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นมีโอกาสในการทำงานและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะจึงต้องมีการจัดทำกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยปัจจุบันนี้นะคะ ILO เนี่ยมีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมอยู่ในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยถึง100มากกว่า187ประเทศด้วยกันนะคะโดยมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO เนี่ยนะคะได้มีการกำหนด International Labour Standard ก็คือตัวมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักอ้างอิงสากลนะคะที่กำหนดหลักการขั้นพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างนั่นคือแรงงานนั่นเองนะคะวิธีการและขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติต่อกันเพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานในทุกสัญชาติในโลกโดยในเชิงกฎหมายนั้นนะคะมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยจะปรากฏในรูปของการมีแบบสภาพบังคับหรือเป็นแบบที่ไม่มีสภาพบังคับก็ได้นะคะในสำหรับประเทศไทยนะคะ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศกับประเทศไทยแล้วก็กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยประเทศไทยได้มีการทำการตกลงการค้ากับหลายประเทศทั่วโลกนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานแรงงานของแต่ละประเทศการใช้แรงงานการสภาพการจ้างงานสภาพการทำงานในเรื่องของค่าจ้างชั่วโมงการทำงานวันหยุดความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานแรงงานที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการสมาคมและไม่ใช้แรงงานภาคบังคับนะคะแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติแรงงานสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของขวัญกำลังใจในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทางด้านแรงงานระหว่างประเทศของ ILO ด้วยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานทางนิติไนที่สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ทางด้านแรงงานให้เหมาะสมนะคะและยังเป็นการค้ำประกันการแข่งขันให้มีความยุติธรรมเมื่อไทยเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นที่หน้าที่สำคัญของการจัดการการเงินในธุรกิจเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนการบริหารเงินทุนทั้งด้านรายรับและรายจ่ายตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศนะคะหน้าที่ในเรื่องของการจัดการการเงินเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าการจัดการการเงินภายในประเทศแน่นอนนะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผู้จัดการการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินระหว่างประเทศเราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบการเงินระหว่างประเทศก่อนนะคะในระบบการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะและยังทำให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตลอดจนการเคลื่อนไหวเงินทุนให้เป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจนั่นเองในตัวโครงสร้างการเงินระหว่างประเทศนะคะจะต้องประกอบไปด้วยการจัดการข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปริวัติเงินตราระหว่างประเทศนะคะ เครื่องมือทางการเงินกฎต่างๆผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศและสถาบันหรือหน่วยงานทางการเงินระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของประเภทของระบบการเงินระหว่างประเทศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระบบหลักๆนะคะระบบแรกก็จะเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดให้คงที่นะคะเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่มีค่าเสมอภาคตายตัวนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดตายตัวโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆนะคะอย่างเช่นประเทศบรูไนเนเธอร์แลนด์ หรือเวียดนามนะคะที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดให้คงที่นะคะประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเสรีเป็นระบบที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือต่ำลงได้อย่างเสรีตามอุปสงค์และอุปทานของเงินตราสกุลนั้นๆ นะคะโดยผ่านกลไกของราคาตลาดโดยปราศจากการแทรกแซงค่าเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางในประเทศนั้นๆระบบนี้จะไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนทางการนะคะแต่จะมีอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเพียงอย่างเดียวซึ่งประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอย่างเสรีก็จะเป็นประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้นะคะสำหรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการนะคะก็จะเป็นระบบซึ่งอยู่ในระหว่างกึ่งกลางของอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้คงที่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวอย่างเสรีนะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกนะคะโดยเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีค่าเสมอภาคตายตัวเป็นการปล่อยให้ค่าเงินเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดหรืออุปสงค์อุปทานของเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เกิดดุลยภาพในระยะยาวโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อไม่ให้ค่าเงินผันผวนมากเกินไปจนทำให้เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจนะคะโดยประเทศที่ใช้ระบบค่าเงินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการก็จะเป็นประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะสำหรับในเรื่องของตัวดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทำธุรกรรมของธุรกิจระหว่างประเทศนะคะส่งให้เกิดส่งผลให้เกิดดุลการค้าดุลการชำระเงินเกิดขึ้นนะคะซึ่งดุลการค้าหรือ balance of trade เนี่ยนะคะหมายถึงการเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าที่ประเทศหนึ่งส่งออกไปขายกับประเทศอื่นกับมูลค่าสินค้าที่ประเทศนั้นนำเข้ามาจำหน่ายในระยะเวลา1ปีนะคะซึ่งเราก็จำแนกดุลการค้าออกเป็นดุลการค้าแบบสมดุลนะคะขาดดุลแล้วก็เกินดุลนะคะส่วนดุลการชำระเงินและก็ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะก็จะเป็นบัญชีหรือรายการแสดงรายรับรายจ่ายเงินตราระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยบัญชี3ส่วนนะคะก็คือบัญชีเดินสะพัดในส่วนของการค้าเงินส่วนของการบริการส่วนของเงินรายได้เงินโอนแล้วก็เงินบริจาคนะคะแล้วก็บัญชีทุนบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งประเทศก็จะเป็นเงินที่ได้รับมาหรือจ่ายไปในระยะเวลา1ปีนะคะซึ่งแน่นอนก็จะมี3ลักษณะก็คือดุลการชำระเงินสมดุลดุลการชำระเงินขาดดุลและก็ดุลการชำระเงินเกินดุลค่ะส่วนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะหรือตลาดปริวัติเงินตราต่างประเทศนะคะก็จะเป็นตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลต่างๆโดยราคาของเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งเมื่อกับอีกสกุลหนึ่งเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และบทบาทของเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลานั้นๆ นะคะสำหรับอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศก็จะหมายถึงความต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งเข้ามาในประเทศนะคะส่วนอุปทานของเงินตราต่างประเทศหมายถึงความต้องการขายเงินตราต่างประเทศจากปริมาณเงินตราต่างประเทศที่ถือครองอยู่โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนั่นเองนะคะปัจจัยสำคัญในการที่จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้แก่มูลค่าของสินค้ากระแสเงินลงทุนระหว่างประเทศรวมทั้งการคาดการณ์ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดปริวัติเงินตราระหว่างประเทศสำหรับการทำธุรกรรมของเงินตราระหว่างประเทศนะคะก็จะมีในส่วนของการทำธุรกรรมทันทีนะคะซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมที่ตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่กำหนดส่งมอบและชำระเงินในทันทีณวันที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการตกลงกันนะคะในขณะนั้นโดยทั่วไปเมื่อตกลงกันแล้วจะมีการส่งมอบเงินภายใน1หรือ2วันทำการถัดไป2การทำธุรกรรมล่วงหน้านะคะก็เป็นการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศณเวลาปัจจุบันที่ราคาสำหรับการส่งมอบในวันข้างหน้านะคะอัตราเหล่านี้เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านะคะซึ่งจะเป็นการส่งมอบในระยะเวลาที่แตกต่างกัน นะคะโดยชำระเงินและส่งมอบเงินตราต่างประเทศนั้นจะต้องชำระเมื่อวันที่ครบกำหนดในสัญญานั่นเองและ3การทำธุรกรรม swap นะคะก็จะเป็นการตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญาอาจจะเป็นสินทรัพย์หรือตัวแปรทางการเงินเช่นเงินตราต่างประเทศหรืออัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับการเสนอขายเงินตราต่างประเทศนะคะก็จะมีการเสนอขายโดยตรงเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน1หน่วยของสกุลเงินอื่นในหน่วยของเงินสกุลประเทศของตนอย่างเช่นในประเทศไทยก็จะมีการเสนอขายเสนอราคาของเงินสกุลบาทต่อ1หน่วยของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือเงิน1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.3082 บาทส่วนการเสนอราคาทางอ้อมนะคะก็จะเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลอื่นกับ1หน่วยของเงินสกุลในประเทศตนเองเช่นในประเทศไทยการเสนอขายราคาทางอ้อมระหว่างเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์ก็จะพูดถึงเงิน1บาทมีค่าเทียบเท่ากับ 0.0319 ดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับราคาเสนอซื้อนะคะก็คือราคาที่อัตราซื้อที่ผู้ค้าเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางต้องการที่จะซื้อเงินนะคะต่างประเทศจากลูกค้านะคะแล้วก็ราคาเสนอขายก็หมายถึงอัตราที่ผู้ค้าเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางต้องการที่จะขายเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้าค่ะสำหรับความเสี่ยงทางด้านการเงินนะคะระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเงินก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือความเสี่ยงทางธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายนะคะกับต่างประเทศในรูปของเงินสกุลอื่นนะคะก็ทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของธุรกิจได้ดังนั้นความเสี่ยงนี้มีความสำคัญนะคะจะเพราะอาจจะกระทบถึงต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งต้องมีการประกันความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศในเรื่องของธุรกรรมทางการค้านั่นเองนะคะส่วนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจก็เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีผลจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะต่างประเทศที่ถูกกระทบโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นสภาพแวดล้อมนะคะทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆก็จะกระทบกับราคาขายยอดขายต้นทุนการผลิตนะคะและสุดท้ายคือความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินนะคะก็จะเป็นลักษณะของการทำบัญชีซึ่งเมื่อมีการทำบัญชีโดยสำนักงานใหญ่แล้วก็เมื่อสิ้นปีก็จะมีการรวมเอาบัญชีของบริษัทลูกมาแปลงเป็นค่าเงินในสกุลของบริษัทแม่นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบทางด้านบัญชีเท่านั้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินก็จะนิยมใช้ตัวตราสารอนุพันธ์นะคะซึ่งเป็นสัญญาทางการเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงนะคะโดยมีการทำการตกลงทำธุรกรรมดังกล่าวกันในปัจจุบันแต่จะมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินทรัพย์นะคะอ้างอิงเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนจะเป็นภาระผูกพันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะโดยในส่วนของตัวสินทรัพย์อ้างอิงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือข้อตกลงที่เป็นการทำธุรกรรมในรูปของผูกพันทั้ง2ฝ่ายนะคะก็คือเป็นสัญญาล่วงหน้านะคะซึ่งได้แก่ forward future swap นะคะแล้วก็ธุรกรรมที่มีภาระผูกพันเฉพาะผู้ซื้อผู้ขายตราสารอนุพันธ์เท่านั้นนะคะหรือผู้ออกตราสารอนุพันธ์เท่านั้นก็คือเรื่องของออปชันนะคะในส่วนของสัญญาที่เป็น forward นะคะก็จะเป็นเรื่องของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือผู้ซื้อมีสถานะเป็นผู้ซื้อนะคะผู้ขายมีสถานะเป็นผู้ขายตกลงกันซื้อขายทรัพย์สินนะคะแล้วก็จะส่งมอบในราคาที่ตกลงกันไว้ในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อถึงระยะเวลาอนาคตแล้วการส่งมอบทรัพย์สินนั้นจะต้องทำตามสัญญาซึ่งจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขาดทุนนะคะส่วนการบริหารความเสี่ยงของฟิวเจอร์ก็จะเหมือนกับฟอร์เวิร์ดนะคะแต่มีลักษณะเป็นทางการมากกว่ามีสัญญาเป็นมาตรฐานมากกว่าดังนั้นจึงสามารถนำสัญญาฟอร์เวิร์ดสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยไปทำการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรในตลาดรองได้นั่นเองนะคะส่วนในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยนก็คือ swap ก็จะเป็นเรื่องของการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อก กระแสเงินสดนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะระหว่างคู่สัญญา2ฝ่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจนะคะโดยสัญญา swap เนี่ยที่รู้จักกันก็จะมีสัญญา swap แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารสิทธิ์ก็คือออปชั่นนะคะก็จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้านะคะที่ผู้ออกตราสารทางการเงินเนี่ยให้สิทธิ์ซื้อและสิทธิ์ขายแก่ผู้ถือครองนะคะดังนั้นเนี่ยในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนราคาที่ใช้สิทธิ์ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์นะคะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยผู้ซื้อออปชันเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทำตามสัญญาหรือไม่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงณวันที่ทำสัญญาที่จะต้องจ่ายนั่นเองนะคะโดยถ้าตัวเองไม่ซื้อหรือไม่ทำตามสัญญาก็จะเสียเงินแค่เฉพาะค่าพรีเมียมที่ให้กับผู้ขายออปชันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตราสารอนุพันธ์ที่การเงินระหว่างประเทศเนี่ยผู้บริหารหรือธุรกิจการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะเอามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจได้นะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: อาจารย์ก็จะขอต่อด้วยอะไรดีอ่ะควิสแล้วกันเนาะถือเป็นควิสแล้วกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้เตรียมมา 2-3 ข้อมาเล่นกันนะครับสนุกสนานนะครับนักศึกษาก็สามารถดูไปแล้วก็ตอบคำถามในใจก็ได้นะครับเพราะไม่รู้เราจะได้ยินกันยังไงเนาะโอเคอ่ะมาดูอันแรกกันเลยนะครับอันแรกครับอาจารย์ถามว่าอะไรเนี่ยอาจารย์ถามว่ากระบวนการพัฒนากลยุทธ์นะครับธุรกิจระหว่างประเทศประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้างเมื่อกี้อาจารย์พูดไหมพูดสินะนะครับเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนรอนักศึกษาตอบก่อนนะครับนักศึกษาตอบได้ไหมกระบวนการพัฒนากลยุทธ์เอาไม่ต้องเอาทั้ง5ใบให้มี5ขั้นตอนนะครับมี5ขั้นตอนนะครับไม่ต้องเอาทั้ง5ขั้นตอนก็ได้เพราะอาจจะยังจำไม่ได้เอาขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกคืออะไรครับนักศึกษาบางคนตอบได้อาจารย์แอบได้ยินนะครับโอเคเริ่มจากการพัฒนาตัวพันธกิจต้องเริ่มตั้งพันธกิจกำหนดพันธกิจกับอะไรครับวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วขั้นตอนที่2คืออะไรครับขั้นตอนที่2คือวิเคราะห์อะไรครับสภาพอะไรครับสภาพแวดอะไรครับแวดล้อมอะไรครับเฉลยเลยแล้วกันโอเคกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์อันดับแรกนะครับเสร็จแล้วก็ไปประเมินสภาพแวดล้อมไงใช่ไหมสภาพแวดล้อมภายนอกใช่ไหมเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยภายในนะครับเสร็จแล้วก็มาประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์มาดูทางเลือกก่อนว่าเราจะเลือกแบบไหนบ้างเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วว่ามีสองกลุ่มให้เลือกคือเลือกที่จะไปตั้งฐานหรือไปซื้อกิจการหรือจะไปทำอะไรณต่างประเทศไปดำเนินธุรกิจไปดำเนินกิจกรรมณต่างประเทศเลยหรือจะตั้งอยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่ประเทศเรานี่แหละอยู่บ้านเรานี่แหละแต่ส่งไปขายหรือจะไปซื้อแฟรนไชส์หรือจะไปขายแฟรนไชส์นะครับหรือจะไปทำอะไรก็ได้นะครับหรือซื้อวัตถุดิบจากประเทศนี้แล้วมาทำบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือการทำธุรกิจระหว่างประเทศเช่นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับสุดท้ายก็มาตัดสินใจเลือกเอาที่มันเราถนัดแล้วก็เราประเมินแล้วว่ามันโอเคสุดซึ่งประเด็นการประเมินก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วรายละเอียดก็อยู่ในหนังสือนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อแรกน้ำจิ้มเนาะข้อสอบก็ประมาณนี้แหละครับข้อที่2ครับสถาปัตยกรรมองค์การนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสถาปัตยกรรมองค์การนะครับยังไงครับคืออะไรก่อนอันนี้ไม่ใช่คำถามแต่ว่าแอบถามก่อนสถาปัตยกรรมองค์การก็คือองค์ประกอบที่มารวมกันแล้วมันคือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบทำให้สิ่งนี้เรียกว่าองค์การมันคือสถาปัตย ตยกรรมองค์การนะครับมีอยู่กี่อันนะ5มั้ยเออมี5อันนะครับ5อันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเฉลยเลยนะครับก็มีโครงสร้างมีกระบวนการมีวัฒนธรรมมีระบบควบคุมและจูงใจแล้วก็มีบุคลากรนะซึ่งแต่ละอันก็ได้อธิบายกันไปแล้วนะครับโครงสร้างองค์การก็เลือกเอาเลยว่าจะใช้แบบแนวดิ่งแนวนอนหรือแบบผสมนะครับแต่ละแบบก็จะมีวิธีให้เลือกอีกนะครับอย่างเช่นแนวดิ่งก็จะมีแบบ centralized กับ decentralized นะครับก็คือการบังคับประชาจากแนวจากบนลงล่างโดยตรงหรือแอบกระจายอำนาจก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ในส่วนของวัฒนธรรมก็อธิบายไปแล้วเราจะทำยังไงจะเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยังไงนะครับหรือระบบควบคุมจูงใจนะครับเราจะใช้ระบบอะไรจะใช้รางวัลจะใช้โบนัสจะใช้การประกาศเกียรติคุณหรือจะใช้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กระบวนการนะครับจะใช้กระบวนการแบบไหนจะใช้กระบวนการแบบซื้อวัตถุดิบประเทศนี้มาผลิตประเทศนี้มาขายประเทศนี้หรือจะทำให้มันเสร็จแล้วก็กระจายขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้มันก็มาจากกลยุทธ์อะเนาะว่ากลยุทธ์เนี่ยจะใช้กลยุทธ์แบบไหนเพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดนั่นเองนะครับส่วนบุคลากรบุคลากรก็คือคนทำงานจะบริหารจัดการคนยังไงนะครับจะมีการโปรโมทยังไงจะโรเตชันคนยังไงนะครับจะบริหารจัดการจะ อบรมคนยังไงอันนี้อยู่ในพาร์ทอยู่ในส่วนของ เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งอยู่ในเล่มนี้แหละนะครับในหน่วยที่6นะครับไปอ่านละเอียดแบบละเอียดได้นะครับโอเคข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นช้อยนะครับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมคืออะไรมีช้อยให้เลือกครับนักศึกษาช่วยเลือกช้อยหน่อยครับว่าจะเอาช้อยข้อไหนนะครับเดี๋ยวส่งโทรจิตให้อาจารย์นิดนึงนะครับก็ไก่ไหมโครงสร้างองค์การทางสังคมที่กำหนดขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโครงสร้างทางสังคมที่กำหนดขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเข้าอ่ะดูขอไข่แล้วกันการทำความเข้าใจการเรียนรู้อันนี้คุ้นๆนะครับการเรียนรู้ก็คือการทำความเข้าใจสิเนาะความแตกต่างของวัฒนธรรมซึ่งว่าจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจยังไงเลือกข้อนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะขอไข่โอเคนะครับขอไข่นะเฉลยแล้วนะครับโอเคก็จบ3ข้อนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสนุกสนานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจะบอกว่าเป็นแนวไหมก็เป็นแนวแหละเนาะนะครับในการที่จะไปเน้นๆนะครับอ่านสอบนะครับเวลาอ่านเพื่อที่จะสอบเนี่ยก็ดูแล้วกันว่าแต่ละหน่วยแต่ละตอนเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ให้เราเข้าใจเรื่องอะไรนะถ้าเขาต้องการให้เราเข้าใจเรื่องอะไรแน่นอนข้อสอบก็จะออกมาให้เราตอบเรื่องนั้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจวนเจียนเวลาจวนเจียนมากนะครับอ่านทั้งเล่มไม่ไหวเนี่ยไปไล่ดูแต่ละวัตถุประสงค์ดูนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนแล้วตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้ไหมถ้าตอบได้มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับมั่นใจได้ในการทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการศึกษาในหน่วยที่4นะครับกลยุทธ์และการจัดองค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการศึกษาแล้วก็โชคดีสอบผ่านทุกคนนะครับ
3: เรามาดูแนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยที่5ค่ะแน่นอนนะคะเรียนเราได้ความรู้นะแต่อยากรู้ไหมคะแนวข้อสอบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะว่าหน่วยที่5เนี่ยเราแนวโน้มในการออกข้อสอบจะเป็นยังไงนะคะมาดูข้อแรกก่อนค่ะอันนี้เป็นข้อสำคัญไฮไลท์อยู่แล้วเนาะการตัดสินใจในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยบอกไปแล้วเนาะทางพอจำกันได้นะในนี้มีช้อยอยู่นะกอไก่การเลือกประเทศที่จะเข้าขอไข่เวลาที่เหมาะสมในการเข้าคอควายขนาดนะจะเข้าเล็กเข้าใหญ่นะคะงองูรูปแบบนะคะจอจานถูกทุกข้อค่ะซึ่งบอกแล้วนะคะถ้าใครดูวิดีโอคลิปนะคะเรามี5การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องนะคะใน5อยู่ในนี้แล้ว4ค่ะนะคะดังนั้นแน่นอนนะคะคำตอบมันจะต้องเป็น4ข้อนี้ถูกค่ะ นะคะถามพวกเราอีกนิดนึงค่ะนะคะแน่นอนเฉลยต้องบอกถูกทุกข้อใช่ไหมคะแล้วข้อไหนขาดไปคะอันนี้ต้องตอบได้ด้วยเหมือนกันนะว่าข้อไหนขาดไปนะเรามีการเลือกประเทศละเรามีเวลาที่เหมาะสมนะคะเรามีขนาดละนะคะเรามีรูปแบบละข้อไหนขาดไปเราไปคิดดูนะคะใคร

0: ตอบได้ตอบมานะนะต้องมี5อย่างนะ5การตัดสินใจที่สำคัญนะคะ target market นะจังหวะเวลานะคะ time to entry นะคะ size of entry นะคะ mode of entry นะคะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญกับชีวิตเนะด้วยนี่ไม่แล้วนะจะอนุทัยสอนการตลาดนะข้อนี้คืออะไรนะไม่บอกในนี้นะคะแต่ในช้อยนี้ถูกทุกข้อค่ะโอเคนะคะข้อ2ค่ะข้อใดคือแนวคิดนะคะที่อธิบายการที่ผู้บริหารของ CP ไปเป็นลูกค้านะคะของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศจีนแล้วนำกลุ่มของร้านอาหารเนี้ยกลับสู่ตลาดประเทศไทยค่ะเอาแนวคิดอะไรมาอธิบายนะคะซึ่งตอนที่เราคุยกันในวิดีโอคลิปเราพูดถึงนะคะ4แนวคิดที่สำคัญนะคะ4แนวคิดที่สำคัญจำกันได้ไหมมีอะไรบ้าง1แนวคิดการขยายเพิ่มค่ะนะคะหรืออัปสลาถูกไหมดังนั้นข้อกอและข้องอนี่คืออันเดียวกันนะแนวคิดขยายเพิ่มหรืออัปสลาค่ะคือค่อยๆทำเนาะนะคะเหมือนเด็กค่อยๆโตนะคะโดยที่ตัวอย่างมันเป็น TUF ถูกปะThai Union Food นะจากบริษัทขายทูน่าในไทยนะคะโตไปทั่วโลกเลยนะคะจากการที่ไปร่วมทุนมั่งไปส่งออกมั่งไปซื้อเขามั่งไป acquire เขามั่งไปตั้งสาขาเองมั่งทำทุกโหมดเลยค่ะ Thai Union Food เนี่ยนะคะนี่คือใช้แนวคิดขยายเพิ่มอัปสลาค่ะเป็นแนวคิดที่บริษัท global ต่างๆหรือ multinational company ต่างๆใช้ในอดีตค่ะเพื่อให้เป็นบริษัท global ในปัจจุบันค่ะจะค่อยๆขยายเพิ่มแบบเนี้ยค่อยๆทำนะคะเป็นแนวคิดแบบรุ่นเก่านะคะค่อยๆทำค่อยๆโตค่ะนะคะแต่โตแบบสตรองค่ะนะคะไม่ได้บอกมันไม่ดีนะโตแบบสตรองค่ะเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแนวคิดที่2ค่ะนะคะแนวคิดเครือข่ายค่ะ industrial network ค่ะแนวคิดนี้คือเรามีซัพพลายเชนของเรามีลูกค้าเรามีซัพพลายเออร์เรามีหุ้นส่วนธุรกิจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะคะบางครั้งเราก็เปลี่ยนซัพพลายเออร์เป็นลูกค้าบางครั้งเราก็เปลี่ยนลูกค้าเป็นหุ้นส่วนนะคะบางครั้งเราก็ไปเป็นลูกค้าเขาบ้างเหมือนกันจากผู้ผลิตนะคะนี่คือแนวคิดเครือข่ายค่ะเพราะความที่เราเป็นเครือข่ายกันเราไว้ใจกันเรามี relationship กันค่ะนะคะใช่อันนี้หรือเปล่าเอ่ยติ้งติ้งติ้งติ้งนะคะมาที่คอควายค่ะแนวคิดอำนาจต่อรองเนาะนะคะในยกตัวอย่างเป็นประเทศจีนเนาะเมื่อก่อนใครจะทำธุรกิจกับประเทศจีนนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหอะนะคะคุณต้องจอยเวนเจอร์กับบริษัทในจีนก่อนนะคะเรายกตัวอย่างกันไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะเทสโก้จะเข้าประเทศจีนนะคะก็ต้องไปหุ้นกับบริษัทไฮโมก่อนนะคะเราต้องไปใช้เซี่ยงไฮ้ดิสทริบิวชันนะคะคุณถึงจะขยายเทสโก้ในประเทศจีนได้นี่คืออดีตนะคะตอนนี้เทสโก้บอกถอนทั่วเอเชียแล้วค่ะนะคะบอกไอ้กับประเทศดีกว่านะคะไอ้กับอังกฤษดีกว่านะคะแต่สมัยนั้นพยายามเข้าในเอเชียมากๆนะคะก็เจอแนวคิดอำนาจต่อรองค่ะหรือคุณอยากจะเข้าไปในตลาดอาหรับเนี่ยนะคะโอ้โหยากมากๆค่ะคุณต้องมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลนะคะอันนี้แนวคิดเรื่องอำนาจต่อรองค่ะนะคะแนวคิดที่4ค่ะแนวคิดบอนด์ global ค่ะนะคะนี่มีชื่อภาษาไทยให้ด้วยเนาะกิ๊บเก๋คือแนวคิดพร้อมกับตลาดโลกค่ะฉันพร้อมนะคะฉันเกิดมาฉันพร้อมเลยค่ะนะคะซึ่งมันจะพร้อมจากอะไรคะพร้อมจากเฮ้ยลูกค้ามันมีความชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้แบบวัยรุ่นไทยนะก็ชอบแบบเกาหลีเนาะนะคะชอบโคเวอร์แบบเกาหลีนะคะชอบแบ็คพิงค์ชอบวงต่างๆเนาะ BTS หรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมนะคะนี่คือเราชอบเหมือนกันค่ะนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรามี global consumer ค่ะคือเราพร้อมที่จะ consume แบบต่างชาติต่างวัฒนธรรมค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันวัฒนธรรมเดียวกันนะคะแล้วก็เส้นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารค่ะมันทันสมัยมันรวดเร็วค่ะเราพร้อมที่จะ adopt ค่ะนะคะแอปใหม่ๆจากต่างประเทศเนาะ Clubhouse อย่างเงี้ยนะอุ๊ยกระจายเร็วมากนะคะเราพร้อมที่จะ adopt ค่ะนี่คือมัน born global ค่ะนะคะด้วยเทคโนโลยีอยู่แล้วมันเกิดมาเรา adopt ได้เร็วค่ะนะคะ Xiaomi แล้วก็ import มาได้นะคะเราซื้อได้นะคะหรือบางทีข้อมูลข่าวสารมันเร็วค่ะนะคะเราเห็น Facebook เพื่อนในต่างประเทศเฮ้ยโพสต์อย่างนี้ปุ๊บเราก็พร้อมที่เราอยากจะบริโภคอย่างเดียวกันค่ะนะคะเรียกว่าแนวคิดพร้อมสำหรับตลาดโลกบอนด์โกลบอลค่ะแล้วย้อนกลับมาโจทย์ข้อนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้ผู้บริหาร CP ไปเป็นลูกค้าของร้านอาหารค่ะแล้วก็นำกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร CP ร้านอาหารเนี้ยไฮไลท์เนี่ยนะคะไฮไลท์ฮาร์เบอร์ชื่อเต็มๆนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารต้องไปลองนะคะเป็นร้านอาหารชาบูพรีเมียมนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศจีนด้วยขยายไปสิงคโปร์ด้วยแต่นั่นเขาขยายด้วยตัวเองแต่พอถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยใช้วิธีการ Joint Venture กับ CP ค่ะเป็น CP Harbor Highlight ค่ะดังนั้นนี่คือแนวคิดอะไรคะเปลี่ยนจากลูกค้านะคะมาเป็นหุ้นส่วนดังนั้นนี่เป็นแนวคิดขอไข่ค่ะแนวคิดเครือข่ายค่ะนะคะเรามีความสัมพันธ์เรามีความไว้ใจกันค่ะมาที่ข้อที่3ค่ะขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนไหนต้องรวบรวมข้อมูลคะในการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเข้าค่ะอันนี้เป็นการตัดสินใจแรกเลยนะคะจะไปไหนนะคะขั้นตอนไหนคะโอ้ยข้อนี้มันง่ายมากเลยอะรวบรวมข้อมูลนะในช้อยบอกแล้วค่ะการเลือกตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลค่ะในช้อยก็มีนะเก็บข้อมูลนะอุ๊ยทำไมอโนไทยออกง่ายอย่างนี้นะคะดังนั้นตอบได้ถูกไหมคะกอไก่ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกค่ะถ้าเราจำกันต่อได้ขั้นตอนที่2ก็จะไปตามนี้เลยค่ะกำหนดน้ำหนักความสำคัญนะคะให้คะแนนแล้วก็คำนวณค่ะเนาะออกคำนวณดีไหมเนาะนะคะนี่คือ4ขั้นตอนค่ะนะคะจำกันให้ได้นะคะข้อ4ค่ะนะตัดสินใจเรื่องจังหวะเวลาค่ะ time to entry นะคะอะไรเป็นข้อพิจารณาคะนะคะอันนี้อยู่ในหน่วยแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้าประสบการณ์เรามีนะคะอย่างเช่นผู้บริหารนะคาราบาวนะคะโอ้มีประสบการณ์เนื่องจากเคยเป็นนักเรียนเก่าอยู่ที่มาเลเซียนะคะโอ้ก็เอาคาราบาวแดงเข้าที่มาเลเซียเร็วมากเลยค่ะเพราะมีประสบการณ์ในตลาดค่ะนะคะดังนั้นประสบการณ์นะคะทางใดทางหนึ่งนะคะก็เกี่ยวข้องกับการที่เราตัดสินใจว่าเอาเข้าเร็วเข้าช้านะคะหรือไม่เข้านะคะแล้วก็ขนาดองค์การค่ะถ้าองค์การมีขนาดใหญ่เงินถุงเงินถังนะคะบางทีตัดสินใจเข้าได้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะนี่เล่าเรื่องอีเกียไปแล้วนะคะอู้แบบเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนใช่ไหมคะก็รู้สึกพลาวมากนะคะเราประสบความสำเร็จมากๆเริ่มมีเงินถุงเงินถังเข้าญี่ปุ่นเลยค่ะนะคะเข้าตั้งแต่1974เนาะยังไม่เกิดไหมนะคะนะแล้วก็มาไม่สำเร็จนะคะเข้าเร็วเกินไปนะคะแต่เราเนื่องจากว่าเรามีเงินถุงเงินถังเนาะขนาดองค์การเราใหญ่ขอบเขตผลิตภัณฑ์ค่ะถ้ามีเยอะขอบเขตผลิตภัณฑ์เยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนึงมันพังอันนึงอาจจะปังก็ได้เราก็มีแบบเหมือนมีแบ็กอัพเยอะนะคะมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันการแข่งขันค่ะนะคะนี่บอกบางทีการแข่งขันไม่ว่ากดดันเนาะเล่าตัวอย่างแล้วน้องสตาร์บัคนะคะลังเลอุ้ยจะเข้าจีนดีไหมอุ้ยเขากินชาไม่เข้าดีกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยอย่าเข้าเลยความเสี่ยงก็เยอะนะรัฐบาลก็ค่อนข้างแบบเนาะกึ่งแบบสังคมนิยมอ่ะสุดท้ายคู่แข่งพาเข้าค่ะนะคะร้านกาแฟโตขึ้นเป็นดอกเห็ดค่ะสตาร์บัคไม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะแน่นอนสปอยในขนาดนี้ตอบถูกทุกข้อสิคะจะเหลืออะไรคะนะคะข้อยอดนิยมนะคะมาที่ข้อที่5ค่ะนะคะข้อใดไม่เป็นปัจจัยนะคะนี่ก็คำถามยอดนิยมของเรานะคะคือเราก็จะถามว่าข้อไหนไม่ใช่นะอะไรเป็นแกะดำนะคะในช้อยนี้ข้อไหนไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยกลยุทธ์การเป็นมาตรฐานคือ standardization ค่ะก็คือของฉันขายในไทยยังไงฉันก็ส่งออกไปแบบนั้นอะนะคะร้านฉันเปิดในไทยยังไงฉันก็ไปแต่งหน้าร้านแบบนั้นอะนี่คือ standardization ของ marketing strategy ข้อใดไม่เป็นปัจจัยคะที่เหลือแสดงว่าที่เหลือเป็นปัจจัยหมดค่ะนักศึกษาอ่านแบบนี้ต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าไม่เป็นคือที่เหลือเป็นนะดังนั้นนะจะเข้าสู่มาตรฐานนะคะความต้องการลูกค้าเหมือนกันแน่นอนถ้าจากไทยนะคะเราก็จะไปเปิดร้านแบบเดียวกันที่อินโดถ้าคิดว่าคนอินโดมีความต้องการเหมือนคนไทยคุณก็ส่งสินค้าแบบมาตรฐานไปเลยค่ะอันนี้เป็นค่ะนะกอไก่ไม่ใช่แล้วค่ะขอไข่ค่ะลูกค้าระดับโลกคือลูกค้านี่แบบพร้อมจะเป็น global consumer พร้อมจะเสพสิ่งเดียวกันทั้งโลกนี้เรามี global consumer อยู่เยอะในอินโดอ่ะไปด้วยมาตรฐานได้ค่ะนะคะลดเวลาในการเข้าสู่ท้องตลาดโอ้อันนี้ชัดเจนค่ะถ้าคุณไปแบบ standardize เนาะสินค้าจากไทยไปอินโดนะคะคุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งไม่ต้องปรับเปลี่ยนกลิ่นรสชาติเลยลดเวลาแน่นอนค่ะนะคะครั้งหนึ่ง P&G นะคะเคยจะลอนช์น้ำยาซักผ้านะคะในยุโรปนะคะก็ลอนช์ด้วยแบบแบรนด์เดียวกันขนาดไซส์แพคเกจจิ้งเหมือนกันนะคะเร็วมากค่ะลอนช์ทีเดียวเลยทั้งยุโรปเลยเดือนเดียวเข้ายุโรปได้หมดทุกประเทศเลยค่ะเพราะคิดว่าคนยุโรปชอบเหมือนกันค่ะเวลาในการเข้าประเทศสั้นมากๆค่ะลดขนาดในการเข้าสู่ตลาดค่ะถักจากคุณคิดจะเข้าไซส์ใหญ่นะคะถ้าคุณจะเข้ากลยุทธ์การตลาดมาตรฐานคุณต้องไปแบบเล็กๆจิ๋วๆค่อยแบบเจียมเจียมเข้าไปนะคะเอ๊ะอันนี้เกี่ยวไหมอ่ะเอาข้ามมันไปก่อนค่ะมาดูประหยัดจากขนาดค่ะแน่นอนค่ะประหยัดจากขนาด economy of scale คือต้นทุนคุณน้อยค่ะนะคะเพราะคุณผลิตทีละเยอะๆค่ะนะคะอันนี้มันใช่ค่ะเพราะคุณ standardization เนี่ยค่ะคุณผลิตที่ไทยอินโดเนี่ยคุณผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันน่ะนะคะผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะดังนั้นคุณผลิตได้ทีละเยอะๆค่ะคุณเกิด economy of scale ค่ะดังนั้นข้อไหนแกะดำคะงองูค่ะลดขนาดค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวว่าคุณจำเป็นต้องเข้าไซส์เล็กค่ะถ้าคุณเข้าแบบ standardization นะคะดังนั้นนี่คือ5ข้อของแนวข้อสอบค่ะที่ชวนพวกเราดูนะคะอย่าลืมนะคะนี่คือ5ข้อนั่นเองนะคะยังมีข้ออื่นอีกนะคะดังนั้นอ่านให้ครบอ่านให้ทั่วค่ะกับ5การตัดสินใจ4แนวคิดในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศค่ะสำหรับหน่วยที่5ค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวการตอบนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีการตอบข้อสอบของเราเป็นยังไงนะคะอย่างตัวอย่างข้อแรกนะคะก็เราพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของ

มีค่าแรงต่ำนะคะแล้วก็คือลูกที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการย้ายไปในสถานที่ที่มีแรงงานที่ในเชิงบริการนะคะที่ไม่ใช้ทักษะมากก็เป็นในเรื่องของคำนึงถึงต้นทุนส่วนคือลูกที่3นะคะที่เราพูดถึงกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทักษะใช่ไหมคะความรู้ความสามารถดังนั้นข้อสอบเนี่ยก็จะมีอยู่ช้อยอยู่5ข้อนะคะอย่างเช่นงานด้านผลิตขั้นพื้นฐานอันนี้แน่นอนก็คือคลื่นลูกแรกนะคะพนักงานถูกโอนย้ายไปยังสถานที่ที่มีต้นทุนแรงงานต่ำนะคะอันนี้ถ้าต้นทุนแรงงานต่ำพนักงานก็ไม่ต้องโอนย้ายเพราะเราย้ายโรงงานไปเองนะคะส่วนพนักงานถูกโอนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วก็อันนี้เราคิดไว้ก่อนเพราะว่าตัวพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถใช่ไหมคะแล้วก็งานด้านบริการง่ายๆงานใช้แรงนะคะดังนั้นคือลูกที่3ในการโอนย้ายแรงงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโอนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกนั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวการตอบนะคะเราก็ต้องรู้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะของแรงงานนะคะสำหรับข้อที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องดูโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะดูคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะการใช้นโยบาย polycentric นะคะเป็นการจัดหาคนเข้าไปทำงานจากแหล่งใดนะคะในตัวข้อแรกก็คือจากบริษัทแม่ใช่ไหมเราต้องไปดูนะคะว่าเอ๊ะนโยบายจากบริษัทแม่คือเรื่องไหนนะคะจากประเทศที่กิจการไปลงทุนนะคะจากประเทศที่3นะคะจากประเทศอื่นทั่วโลกมาบริหารที่สำนักงานใหญ่และก็จากประเทศอื่นทั่วโลกมาบริหารที่สำนักงานสาขานะคะเรามาดูซิว่า polycentric คืออะไรนะคะก็คือมันก็จะอยู่ในช่วงที่แนวคิดแบบที่2นะคะก็คือเป็นแนวนโยบายในการจัดหาคนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็คือให้คนในท้องถิ่นบริหารจัดการสาขาที่อยู่ในประเทศนั้นๆเพราะมองว่าไม่ต้องมีการปรับตัวมากสามารถที่จะเข้าถึงการทำงานของคนในท้องถิ่นได้ง่ายนะคะบริหารจัดการได้ง่ายนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศแล้วนะคะก็โจทย์ก็จะถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเราก็จะมาดูว่าดุลการชำระเงินระหว่างประเทศคืออะไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งในเนื้อหาอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดเลยนะคะว่าดุลการชำระเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะก็แน่นอนก็จะมีบัญชีเดินสะพัดนะมีในเรื่องของบัญชีทุนนะคะแล้วก็มีการเรื่องในเรื่องของเงินโอนเงินบริจาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของเอ๊ะบัญชีเงินตราระหว่างประเทศมีไหมเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเราไปดูในส่วนของความหมายองค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะเราจะพบว่าในส่วนของตัวองค์ประกอบที่ไม่ใช่ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรนะคะก็แน่นอนก็จะเป็นเรื่องของตัวบัญชีเงินตราระหว่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดุลการชำระเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนั่นเองนะคะว่าถ้าเกินดุลขาดดุลสมดุลเป็นยังไงนะคะต่อมาในส่วนของข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะคะโจทย์จะถามว่าในเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมแบบไหนนะคะโจทย์ก็จะถามว่าการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศณเวลาปัจจุบันที่ซื้อนะคะสำหรับการส่งมอบในอนาคตนะคะเป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบใดแน่นอนก็คือซื้อไว้ณปัจจุบันแต่ส่งมอบในอนาคตก็ต้องไม่ใช่ธุรกรรมทำทันทีใช่ไหมคะข้อแรกก็ไม่ใช่ละนะคะธุรกรรมล่วงหน้าหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนนะคะธุรกรรม swap คืออะไรเราก็ต้องไปรู้ความหมายของ swap ใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกรรม option ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศนะคะ
ในส่วนของธุรกรรมสวอปกับธุรกรรมออปชันเนี่ยก็จะเป็น

ในเรื่องของสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงนะคะซึ่งก็แน่นอนเป็นเครื่องมืออีกตัวนะคะสำหรับการทำธุรกรรมล่วงหน้านั่นเองนะคะคำตอบก็คือเมื่อเราซื้อขายเงินตราต่างประเทศณเวลาปัจจุบันนะคะเมื่อถึงเวลาในอนาคตเราจะซื้อในราคาปัจจุบันนั้นนะนั่นคือเรียกว่าการทำธุรกรรมล่วงหน้ามีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจากอัตราดอกเบี้ยที่เราอยากจะต้องการให้มันเขาเรียกว่าควบคุมต้นทุนนะคะควบคุมค่าใช้จ่ายของเราให้คงที่เพื่อให้อยู่ในระดับที่เรารับได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่อยากจะไปเจอความเสี่ยงในอนาคตนะคะก็เลยซื้อราคานี้ไว้เมื่อถึงเวลาในอนาคตไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะคะค่าเงินจะขึ้นหรือลงเนี่ยเราก็ต้องรับได้ในสภาพที่เราบวกลบกำไรขาดทุนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำธุรกรรมล่วงหน้านั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของตัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์แล้วนะคะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์แล้วในส่วนของตราสารอนุพันธ์เนี่ยก็จะมีหลายอันนะคะมีหลายเครื่องมืออยู่หลายตัวนะคะซึ่งเราก็จะมาดูซิว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีความหมายอะไรอาจารย์จะเขียนความหมายของเขานะคะแล้วก็จะถามว่าตัวเนี้ยหมายถึงอะไรนะคะอย่างโจทย์ข้อนี้ก็จะถามว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ออกตราสารทางการเงินนะคะใช้สิทธิ์ซื้อและสิทธิ์ขายให้แก่ผู้ถือครองสัญญานะคะในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงนะคะตามจำนวนราคาที่ใช้สิทธิ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งมีการกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญานะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทใดนะคะเราก็มาดูซิว่าการที่เราซื้อสัญญาล่วงหน้านะคะโดยที่คนที่ถือสัญญาเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะซื้อหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับราคาณวันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสัญญาที่มีความยืดหยุ่นมากเลยนะคะเพราะว่าให้สิทธิ์ของผู้ซื้อในการที่จะเลือกที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อมีคำว่าใช้สิทธิ์เยอะๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคำตอบก็คือข้อแรกนั่นเองนะคะก็คือสัญญาสิทธิ์นะคะแต่สำหรับสัญญาล่วงหน้านะคะสัญญาล่วงหน้าสัญญาแลกเปลี่ยนนี่ไม่ใช่แน่นอนไม่มีนะคะแล้วก็สัญญาฟิวเจอร์กับฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะเป็นลักษณะของสัญญาที่จะมองถึงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่เราซื้อณเวลานี้นะคะแล้วเมื่อถึงในอนาคตเราก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อซึ่งเราจะสละสิทธิ์ไม่ได้ความหมายเป็นแบบนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องทำตามสัญญาไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงก็ตามเราก็จะต้องซื้อตามสัญญาที่ระบุไว้นะคะนั่นคือลักษณะของตัวข้อสอบนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะในแต่ละตราสารอนุพันธ์แต่ละตัวเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติคุณลักษณะพิเศษนะคะที่สามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าเกษตรนะคะหรือปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมากเลยก็คือตัวของทองคำนะคะที่เราไม่ต้องถือทองคำแล้วเราซื้อถือแค่ตัวเอกสารที่ระบุราคาทองคำที่เราจะซื้อในอนาคตนะคะเอาไว้เพื่อที่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ซื้อในราคานั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เราบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินระหว่างประเทศได้ดีมากเลยค่ะ

และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มีใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งงานภูมิทัศน์นะคะซึ่งกองอาคารสถานที่งานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวคิดที่จะลดปัญหาขยะที่เกิดจากนะคะใบไม้กิ่งไม้นะคะซึ่งจะมาทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุขค่ะอาจารย์รอเราอยู่แล้วนะคะไปติดตามชมกันค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับของมสทครับบริเวณนี้นะครับจะมีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นต่างๆครับครับและพื้นที่นี้ครับดูแลโดยคุณทองม้วนบัวผันสันน้อยครับหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและตอนนี้ครับผมอยู่คุณทองม้วนแล้วครับพี่ทองม้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ทองม้วนนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ผมอยากถามว่างานอาคารสถานที่พี่ทองม้วนดูแลนะครับทำอะไรบ้าง
1: จะดูแลเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนะคะงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของบำบัดน้ำเสียภูมิทัศน์แล้วก็การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
0: อ๋อคือที่ผมเห็นข้างหลังนี่คือเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะคือหนึ่งในนั้นของงานสิ่งแวดล้อมเราก็จะในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม
0: ้ครับขยะที่เกิดจากการตัดแต่งเนี่ยมีเยอะไหมครับ
1: มีปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีการกวาดทำความสะอาดกิ่งไม้ใบไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการตัดแต่งก็เลยจะมีปริมาณขยะที่ค่อนข้างเยอะ
0: แล้วพี่ทองม้วนมีการจัดการขยะนี้ยังไงครับ
1: การจัดการขยะนี้เราเอาใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและการดูแลและการกวาดตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะ
0: ผมอยากสักจะอยากดูเลยครับพี่นุ้ยพาผมไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

0: พี่น้องมนครับที่นี่เราเรียกว่าที่ไหนครับ
1: บ่อบักใบไม้ค่ะ
0: คือที่เราจะตัดแต่ง
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับจากการตัดแต่งเมื่อกี้แล้วก็จากการกวาดหลังคาเมื่อกี้อะค่ะแล้วเราก็จะเอาใบไม้ทั้งหมดที่ได้ก็คือมาที่นี
0: ่
1: ค่ะมาที่ด้านหลังนี้เพื่อทำการหมักใบไม
0: ้วิธีการหมักมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: วิธีการหมักก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีใบไม้หมักใบไม้ที่เกิดจากการกวาดแล้วก็จากการตัดแต่งแล้วเราถ้ามันมีกิ่งใหญ่มากเนี่ยเราจะต้องเอามาย่อยโดยเครื่องย่อยให้มันกิ่งเล็กลงนะคะ
0: ค
1: แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: วิธีการทำครับเราทำยังไงครับ
1: วิธีการทำก็คือเราจะใช้ปุ๋ยใบไม้เนี่ยค่ะในการใส่ในบ่อใบไม้เนี่ยเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ30เซนแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอีกประมาณ10เซนเราจะทำแบบนี้ทับกันแบบนี้ประมาณ5ชั้น
0: คร
1: ับ ค่ะได้5ชั้นเสร็จมันก็จะได้ความสูงประมาณอยู่ที่ประมาณเมตร50
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการโรยปิดท้ายแล้วก็ใช้พลาสติกในการคลุมบ่อยครั้งนึง
0: ครับแล้วเรามีการดูแลกอกต้องหมักไว้นานเท่าไหร่ดูแลยังไงบ้างครับ
1: การดูแลนี่คือเราจะมีการดูแลคือ

0: รดน้ำเปิดผ้าพลาสติกในการรดน้ำทุกวันใช่ค่ะแล้วก็จะเช็คความชื้นหมั่นเช็คความชื้นแล้วก็วิธีการเช็คความชื้นก็โดยการใช้มือเนี่ยเข้าไปล้วงในกองปุ๋ยหมักว่ามันมีความชื้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ปุ๋ยมีความแห้งอ่ะนะคะปุ๋ยมันแห้งแล้วใบไม้มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเจาะรูเพื่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็เพื่อให้อากาศเข้าไปช่วยให้จุลินทรีย์ในการย่อยพวกใบไม้ใช่
1: เรามีเวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้รู้มันใช้ได้แล้วมันใช้ได้ไหนหน้าตามันออกไปเป็นยังไงครับ
0: จะใช้เวลาประมาณ30วันค่ะ
1: 30วัน
0: ใช่1
1: เดือน
0: ใช่ค่ะก็คือการสังเกตง่ายคือจากที่มันเขียวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มออกเป็นสีดำคือการย่อยสลายของมันใช่ค่ะ
1: อันนี้ผมอยากถามว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับในการทำปุ๋ยเนี่ยครับถ้าผมต้องทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็คือเราทำไม่ยากนะคะเราก็จะแค่ใช้ใบไม้ใช้ใบไม้ที่เกิดจากครัวเรือนนี่แหละค่ะที่เรามีอยู่ในบ้านเราเราก็ใส่ทำเป็นกองไว้แล้วก็มีปุ๋ยคอกโรยทับข้างบน
1: พี่ธงวนครับทำไมเราถึงนำมาใช้วิธีนี้ครับในการที่จะกำจัดพวกเศษกิ่งไม้ที่เนี่ยครับ
0: อ๋อที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่าต้นทุนต่ำวัสดุหาได้ง่ายโดยในพื้นที่ของเรา
1: ครับ
0: ค่ะและอีกสูตรนี้ก็คือใช้เวลาการหมักไม่นานค่ะไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปี
1: คือ1
0: ประมาณ30วันเราก็สามารถใช้ได้เลย
1: มีปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมครับเมื่อก
0: ี้แล้วใช่ค่ะคือเราทำเป็นชั้นชั้นสูงสักประมาณ5ชั้นเราดูว่าพื้นที่ของเราอ่ะสูงประมาณไหนให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราแล้วชั้นบนสุดขอให้เป็นปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารหลัก
1: แล้วก็มีผ้าพลาสติกคุมไว้
0: คุมค่ะเพื่อที่ช่วยย่อย
1: แล้วละ1เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้วันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระดีๆครับเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักกองนะครับก็ขอบคุณพี่ทองมวลมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: นะครับผมก็หวังว่าครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักของเรานะครับไปปรับใช้ที่บ้านได้ครับ
3: คุณผู้ชมคะแนวคิดการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้นะคะเกิดจากการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะส่งเสริมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวค่ะ

0: ู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไหมคะประสบปัญหาที่ทานผักผลไม้แล้วเหนื่อยจำนวนมากนะคะไม่รู้จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงวันนี้นะคะเราก็รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วัฒนัยอ้นสำราญนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสท.เรานี่แหละค่ะซึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะอาจารย์ใหญ่นะคะก็มีปัญหาเหมือนกับคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นนะคะให้อาจารย์ใหญ่นะคะไปขอสูตรปุ๋ยหมักน้ำกับอาจารย์ปิ่นได้เลยค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ปิ่นเลยครับอาจารย์ปิ่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่
1: อาจารย์ปิ่นครับวันนี้ผมมีปัญหาครับว่าเรื่องของเศษอาหารที่บ้านครับเรื่องของเศษผักผลไม้เนี่ยมีวิธีการแก้ไขไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะวันนี้เราจะผักผลไม้ที่เหลือนะคะเราสามารถเอามาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ครับเราทำยังไงครับอาจารย์
2: ก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตง่ายๆเนาะเศษผลไม้หรือว่าผักที่มีเหลืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอาจารย์จะมาสาธิตเกี่ยวกับหน่อกล้วยเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยมันหาได้ปลูกทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่จะมาทําปุ๋ยหมักนะคะ
1: เอางี้ก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในการทําป
2: ุ๋ยเลยนะคะ2อย่างเท่านั้นค่ะอาจารย์อย่างแรกก็คือเศษผักผลไม้ของเรานะคะแล้วก็หยวกกล้วยหน่อกล้วยของเรานะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือน้ำตาลค่ะหรือว่ากากน้ำตาลนะคะแต่ว่าน้ำตาลในที่นี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันผ่านกระบวนการฟอกอะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่จะมาทำปฏิกิริยาแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยผ่านการฟอกเนี่ยสารอาหารต่างๆมันก็ถูกฟอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะ
1: ครับแล้วถือว่ามีเศษอาหารชนิดอื่นได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเศษข้าวเศษอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่านี่อาจจะไว้ในพาร์ทต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตง่ายๆเกี่ยวกับเศษผักผลไม้แล้วก็อะไรนะหน่อกล้วยนะคะบางทีเกษตรกรเนี่ยปลูกกล้วยไว้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็หาวัสดุเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลหาได้ในสวนในฟาร์มของเราเอง
1: อย่างที่บ้านผมเนี่ยมีปลูกกล้วยหลายชนิดแล้วมีวิธีการเลือกหน่อกล้วยยังไงครับหน่อกล้วยอันนี้ที่เรามาใช้นะครับเราเลือกยังไงคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้อาจารย์ก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะหน่อกล้วยที่เราจะเลือกมาทําปุ๋ยหมักหน่อกล้วยนะคะก็คือเลือกที่ยังเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้อยู่มีใบทงตั้งตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็สูงไม่เกิน1เมตรค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาทั้งรากนะคะเอามาทั้งรากติดดินมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในราก
1: เอามาทั้งตรงนี้เลย
2: ใช่อย่างนี้เลยนะคะไม่ควรเอาต้นใหญ่นะคะต้น

0: เด็กเล็กมุมแบบนี้เพราะว่าม
1: ันหนัก
0: ใช่ค่ะธาตุอาหารกำลังแน่นค่ะเหมือนเด็กกำลังโตนะคะแบบว่าธาตุอาหารกำลังเต็มเปี่ยมทั้งหน่อนี้นะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นปุ๋ยของเรานะคะ
1: ครับ
0: เราก็จะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงมีอะไรคะอาจารย์ออกซินใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังเจริญเติบโตนะพวกฮอร์โมนออกซินอะไรเงี้ยมันก็กำลังเบ่งบานอยู่ในลำต้นนี้นะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากรู้นะครับว่าวิธีการทำยังไงครับ
0: ค่ะอาจารย์ใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วยกันนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็อัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือเศษวัสดุหน่อกล้วยเนี่ย3กิโลนะคะต่อน้ำตาล1กิโลหรือว่าอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองนะคะ
1: อันนี้คือเราเอาหน่อกล้วยมาสับ
0: 3
1: กิโลใช่มั้ยคร
0: ับใช่ค่ะหน่อกล้วยที่เราได้มาก็ควรเอามาสับเป็นชิ้นให้ละเอียดเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้กระบวนการย่อยมันจะได้ง่ายนะคะย่อยออกมาได้เร็วนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้เราก็มี
1: น้ำตาลทรายแดงของเรา1กิโลใช่ม
0: ั้ยครับใช่ค่ะหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีจริงๆก็น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค
1: ่
0: ะที่มีในบ้านค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็ควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ
1: ค
0: ่ะก็ผสมคลุกเคล้าไปเลยค่ะ
1: เราเอาเทลงไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เทไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันเข้าไปเราคลุกเหมือนเราคลุกข้าวอะค
1: ่
0: ะ
1: ใส่เกลือได้ไหมครับไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย์เด็กก็ใส่ก็ได้นะคะจริงบางสูตรเนี่ยเขาก็เอายาคูใส่ไปเลยค่ะอาจารย์ใหญ่ใช่เหมือนไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
1: ์ด้วย
0: เพราะว่านี่มันจะเป็นของกระบวนการหมักใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราอาจจะเคยได้ยินแลคโตบาซิลัสใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เหมือนกันอันนี้นะคะพอหมักแล้วมันก็จะอยู่ในพวกกระบวนการหมักพวกนี้ค่ะได้ลคเตสออกมามันก็จุลินทรีย์ตระกูลเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราทำง่ายๆที่สุด
1: เลยนะ
0: คะแค่หน่อกล้วยกับน้ำตาลแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นเองค่ะ
1: เราใช้ไม้คนนะ
0: ใช้ไม้คนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอุปกรณ์ในการทำในการคนอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะสะอาดนะคะถึงแม้มันจะเป็นเศษอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอุปกรณ์มันไม่สะอาดนะสุดท้ายแล้วน้ำหมักเราจะเน่าใช้ไม่ได้นะคะจะเกิดกลิ่นเหม็น
1: อาจารย์ปิ่นครับเมื่อเราผมคลุกเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับอาจารย
0: ์เราคลุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะเรามาคนเช้ากับเย็น2ครั้งนะคะเปิดฝาคนทุกวันนะคะประมาณ7วันพวกนี้มันก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายเป็นน้ำเหลวออกมานะคะแล้วเราก็เอาน้ำนั้นอะไปใช้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักได้ค่ะ
1: โอเคนี่เรามาใส่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ถังกันนะคะ
1: ให้อาจารย์ปิ่นใส่แล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ
1: ผมเท
0: นะแต่ว่าสมมติว่าบ้านใครง่ายๆเนาะก็ทำใส่ในถังเลยก็ได้นะคะเนี่ยอาจารย์แค่สาธิตเฉยๆว่าคลุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะ
1: เราสามารถคลุกใส่ในถังได้เลยตั้งแต่แรกเลย
0: ถ้าเรามีถังใหญ่ๆทำทีเยอะๆเราก็คลุกไว้ในถังแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: โอเคนี่นะคะ
1: นี่เราปิดฝา
0: แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะ
1: ต้องทิ้งไว้ยังไงนะขอบอกการดูแลอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ถังนี้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อจุลินทรีย์นะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะคะแล้วเราก็มาเปิดฝาคนเช้าเย็นทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันนะคะน้ำมันก็จะเริ่มออกมาเพราะว่ามันถูกย่อยสลายนะคะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักหน่อกล้วยออกมาค่ะอาจารย์
1: ต้อง7วันหรือเกินได้ไหมครับ
0: เกินได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแบบให้มันย่อยประมาณไหนถ้าบางทีสัดส่วนมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะแปรปรวนไปตามคนที่ทำอะค่ะน้ำตาลเอ่ยหรือเศษวัสดุเอ่ยหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในหน่อกล้วยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆ นะคะเราก็มาสังเกตเอาว่าถ้าน้ำปุ๋ยที่เราได้แล้วเนี่ยมีสีน้ำตาลออกมาแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะไรนะกลิ่นเปรี้ยวอะค่ะกลิ่นเปรี้ยว
1: เขาบอกว่ามีกลิ่นหอม
0: ใช่กลิ่นหอมเหมือนน้ำส้มสายชูหมักเหมือนน้ำหมักผลไม้อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำเหลวๆที่มันออกมาเนี่ยตักแยกออกมาใส่ขวดไว้เก็บไว้ใช้เป็นหัวเชื้อทีนี้ในการเก็บใส่ขวดเนี่ยค่ะก็คือเวลาปิดฝาขวดนะคะไม่ควรจะปิดแน่นนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะคะจะคลี่ฝาขวดไว้นิดนึงให้พอมีอากาศเข้าไป
1: ให้จุลินทรีย์ทำงานได้
0: แล้วมันจะตุ้มขึ้นมานะคะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกจะบอกว่ามีอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเรามาสูตรที่2ถูกไหมฮะ
0: บ้านใครไม่มีหน่อกล้วยเผื่อว่าอยู่ในเมืองนะคะไม่มีต้นกล้วยหรือว่าต้นกล้วยมีน้อยนะจ๊ะเราก็จะมาใช้เศษผลไม้ที่เราทานเนี่ยค่ะเปลือกผลไม้หรือว่าลูกผลไม้ที่มันอ่อนไปแก่ไปเราไม่ทาน
1: วันนี้มีอะไรผมทาน
0: เศษผลไม้วันนี้นะคะเราก็มีตระกูลซิตรัส
1: ตระกูลสับปะรดและส้ม
0: ใช่ค่ะนี่จะเป็นเศษสับปะรดกับส้มนะคะ
1: บอกวิธีอัตราส่วนหน่อยครับ
0: เหมือนกันเลยง่ายๆนะคะ3ต่อ1เหมือนกันก็คือเศษผักผลไม้3กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลก็คือ3ต่อ1เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เอาไปคลุก
1: โอเคแล้วเราลงมืออาจารย์พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะเราก็น้ำตาลเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วเราก็คลุกเหมือนหน่อกล้วยเมื่อกี้เลยนะคะแต่นี่ก็คือ ถ้าบ้านใครไม่มีหน่อกล้วยนะคะอยู่ในเมืองอยากมีปุ๋ยหมักของตัวเองนะคะก็สามารถทำ

0: ได้นะคะได้หมดเลยค่ะผักก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับท่านปิ่นครับผมอยากถามว่าไอ้พวกเศษอาหารที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเราได้น้ำหมักหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยหมักชนิดน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแบบที่กองก็เรียกว่าปุ๋ยหมักแต่เนี้ยเป็นปุ๋ยหมักชนิดน้ำอันเนี้ยส่วนมากที่เราผักผลไม้นะคะก็จะเป็นพวกฮอร์โมนนะคะเป็นพวกธาตุอาหารเราก็ได้หมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทั้งธาตุหลักธาตุรองแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันจะน้อยแต่ว่าชนิดเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้จริงๆถ้าเอาไปใช้เป็นหลักเนี่ยคงใช้ไม่ได้นะคะใช้เป็นปุ๋ยเสริมนะคะเสริมทั้งเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ธาตุอาหารเสริมต่างๆนะคะมันก็ต้องใช้ร่วมกับสารเคมีถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือว่าเราปลูกเพื่อขายนะคะ
1: ใช้ร่วมกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้อีกส่วนนึงก็คือตัวเนี้ยเมื่อเราเอาไปลดในดินนะคะมันก็จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินนะคะทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมีประโยชน์มากนะคะสำหรับเรื่องของดินนะคะตัวเนี้ยค่ะมันจะไปช่วยเพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็จุลินทรีย์บางตัวมันก็จะมีความสามารถในการที่เปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชกินไม่ได้ให้พืชกินได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพืชมันโตขึ้นเร็วขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวธาตุอาหารบางตัวที่พืชมันดูดไม่ได้เลยมันมีอยู่ในดินแต่มันไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปทำงานให้มันอยู่ในรูปที่พืชกินได้เนี่ยมันก็เลยพืชมันก็เลยกินไม่ได้พอมีจุลินทรีย์เข้าไปปุ๊บนะไปช่วยกันทำงานนะคะธาตุอาหารก็ละลายออกมาทำให้พืชเอาเข้าไปกินได
1: ้ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มสนใจจะทำแล้วเนี่ยอยากถามว่าข้อเราควรระวังว่าทำแล้วมีจะยังไงการให้ได้คุณภาพดีอย่างอาจารย์ปิ่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเลยนะจะแนะนำนะคะจริงๆแล้วเศษมันเป็นเศษอาหารก็จริงอะไรก็จริงนะคะถ้าเกิดมันสกปรกนะเราควรจะไปล้างน้ำก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ปนเปื้อนมาเนี่ยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะในอาหารของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันปนเปื้อนปุ๊บเนี่ยน้ำหมักที่เราได้มันจะเน่านะคะมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะเหม็นนะคะก็ควรจะให้สะอาดทั้งภาชนะนะคะทั้งตัววัสดุแล้วก็ตัววัสดุที่คนด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะไม่ตากแดดนะคะแล้วก็คอยมาหมั่นคนทุก7วันเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันมีอะไรปนเปื้อนไหมตกลงไปไหมเหลืออะไรไหมแล้วก็คือมาเพิ่มออกซิเจนให้จุลินทรีย์ด้วยค่ะ
1: อาจารย์ปิ่นครับผมอยากเห็นว่าเราหมักเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดเป็นไงครับเราหมักเสร็จแล้ว
0: อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์หมักหน่อกล้วยไว้นะคะ5วัน
1: มันไม่เหม็นเลยนะครับ
0: ไม่เหม็นอาจารย์ดมเป็นยังไงคะ
1: ดีมากครับกินดีมากครับอาจารย์ครับ
0: กินหอมนะครับกินเหมือนน้ำหมักผลไม้นะอาจารย์
1: ใช่ใช่กินเหมือนออกเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูนิดนึง
0: เหมือนน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเลยค่ะเผื่อใครเคยกินเนาะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเราหมักแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาล
1: มัน
0: จะ
1: ม
0: ี
1: น้ำมันมีน้ำที่เหลือขึ้นมาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่อันนี้จะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอันที่เราทำไม่ใส่น้ำเนี่ยน้ำมันก็จะออกมาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงนะคะหรือว่าถ้าใครจะใส่น้ำก็ได้แต่อันนั้นสูตรที่เราทำวันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็น5วันแล้วนะคะอันนี้ก็ยังดูย่อยสลายไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะถ้าย่อยสลายดีแล้วเนี่ยน้ำจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เราจะเห็นวัสดุที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแรกเริ่มอะค่ะอาจารย์มันเริ่มถูกย่อยสลายไปเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะอันนั้นก็คือเริ่มใช้ได้แล้วก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิ่นนะครับที่มาช่วยสอนเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับรายการวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในครัวเรือนได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถนำสูตรนะคะปุ๋ยหมักน้ำของอาจารย์ปิ่นไปปรับเปลี่ยนนะคะในผักผลไม้ที่เรามีเหลืออยู่นะคะซึ่งจะทำให้ขยะจากเศษผักผลไม้ไม่เป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ดูนะคะการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในตอนที่1นะคะและสาธิตทำปุ๋ยหมักน้ำในตอนที่2นะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นวิทยากรประจำรายการสมาร์ทกรีนของเรานี่แหละค่ะอาจารย์จะมาสรุปนะคะประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักและวิธีการนำปุ๋ยหมักนะคะทั้ง2สูตรนะคะไปใช้นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปุ้ยนะครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมในเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำปุ๋ยหมักทั้ง2สูตรจากใบไม้แห้งแล้วก็จากผลไม้ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ในส่วนสูตรแรกที่ทำเรื่องของปุ๋ยแห้งใช่ไหมคะปุ๋ยหมักแห้งแบบกองใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของปุ๋ยที่เป็นแบบแห้งๆเป็นเอาเศษใบไม้เศษปุ๋ยคอกมาผสมหมักรวมกันใช้เวลาหมักใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ออกมาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่เอามาใช้ในการบำรุงดินในการเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์อย่างหนึ่งนะคะที่เอาไปใส่ต้นไม้ปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่าในตัวปุ๋ยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำ
1: ปุ๋ยน้ำผลไม้หน่อกล้วย
2: ใช่ไหมคะโอ้สองสูตรนี้เรียกว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีธาตุอาหารนะแล้วก็สามารถใช้ทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะใช้ในระหว่างการที่เราปลูกแล้วก็ดูแลพืชให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้นะคะอาจจะมีการใช้ฉีดพ่นรดราดที่อาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมคะในส่วนของการที่เราแบบดูแลพืชระหว่างที่เจริญเติบโตเนี่ยเราก็ใช้ในระหว่างการที่เขามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เป็นช่วงๆนะอย่างเช่นช่วงเด็กๆเราก็อาจจะมีการลดนะคะให้กับต้นพืชต้นผักต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้ธาตุอาหารด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่มันกลับไปอยู่ในดินเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะให้กับพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์
1: ด้วยคราวนี้ผมอยากถามว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงว่ามันใช้ได้แล้วแล้วใช้อย่างไรครับ
2: อันแรกเลยคือพอเราดูในตัวที่เราหมักไว้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความเย็นใช่ไหมพอเราเอามือเข้าไปในกองเนี่ย
1: สูตรแห้งที่เป็นกิ่งไม้
2: ใช่ไหมคะที่เป็นกอง
1: เนี่ย
2: สัมผัสในกองอุณหภูมิมันลดลงก็คือมันเย็นแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความย่อยสลายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผงผงเป็นสีน้ำตาลออกดำนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกสิ่งหนึ่งอาจจะสังเกตแบบง่ายๆก็คือมันจะมีเหมือนวัชพืชขึ้น
1: อ๋อเหมือนมีต้นไม้เล็กขึ้นมา
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเมล็ดที่มันอยู่ในกองที่มันหมักอยู่ในบางทีเนี่ยเขาก็พอมันย่อยสลายดีแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็จะงอกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเออเนี่ยโอเคพร้อมใช้ค่ะแล้วก็มันจะมีความเย็นของอุณหภูมิของกองตัวนั้นอยู
1: ่สังเกตจากความเย็นอุณหภูมิของกองแล้วก็มีวัชพืชขึ้นมามีอัตราส่วนเวลาผสมในดินเราใช้ยังไงครับ
2: เราก็ดูว่าอาจจะใช้1ต่อ1 2ต่อ1ก็ได้แล้วแต่ดูสภาพดินด้วยเนาะถ้าดินเราแบบโหเซนไซเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่เพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตัวเนี้ยเข้าไปเยอะหน
1: ่อย
2: ค่ะแล้วก็ในระหว่างการหมักเนี่ยเราอาจจะเอาปุ๋ยน้ำเรามี2สูตรอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๋ยหน่อกล้วยเนี่ยดีเลยนะคะก็เอามาลดเพื่อให้เกิดการย่อยการหมักได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น
1: พอจะพูดถึงปุ๋ยน้ำผมถามว่าปุ๋ยน้ำเราสังเกตยังไงว่าใช้ได้และใช้อย่างไร
2: โอเคอันดับแรกเลยในระหว่างการที่เราดูแลตัวพอเริ่มหมักใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ปิ่นใช่ไหมคะสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการหมักเนี่ยเราหมักแล้วเนี่ยเราต้องมาเปิดดูด้วยนะคะอาจารย
1: ์
2: มาโคนด้วยมาโคนด้วยดูให้เขาเรียกว่ามีการอากาศเข้าไปบ้างนะเพื่อให้เกิดการหมักได้ดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ได้หรือยังเนี่ยดูที่สีของน้ำหมักมันจะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีออกดำๆน้ำตาลใช่ไหมเหมือนเรียกอะไรคล้ายๆน้ำปลาเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกเป็นกลิ่นวายอ่ะกินหมักอ่ะเนาะ
1: เปรี้ยวนิดนึง
2: เปรี้ยวนิดนึงนะก็คือพร้อมใช้นะคะโดยส่วนมากเราก็จะหมักอยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วแต่สูตรด้วยแต่ว่าถ้าหน่อกล้วยบางที7วันก็สามารถใช้ได้แล้ว
1: อันนี้สุดท้ายครับผมถามถึงเคล็ดลับในการที่เราจะทำตัวปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อควรระวังเทคนิคอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อก็คือบางคนคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมันเป็นอินทรีย์มันเป็นธรรมชาติใส่ใหญ่เลย
1: คร
2: ับ ใส่เยอะๆไว้มันจะได้ดีแต่กลายเป็นว่ามันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าการหมักมันก็มีพวกกรดพวกอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เนี่ยต้นไม้เราเนี่ยเขียวตายได้นะเหลืองตายได้นะเราจะเจอปัญหานี้นะเนี่ยใช้เนี่ยทั้งหน่อกล้วยน้ำหมักนมสดน้ำหมักโอสารพัด ปรากฏต้นไม้ตายเอ้ยเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีเลยแต่กลายเป็นว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราใช้มากเกินไปอะไรก็ตามที่ใช้มากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมด้วยอย่างเช่นใช้อาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็ผสมตอนผสมเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ก็ต้องไม่เข้มข้นเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะต้องพึงระวัง
1: แล้วคำถามนึงครับว่าเราสามารถใช้ลงกับปุ๋ยเคมีได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ก็คือสามารถจะช่วย
2: ใช้คู่กันไปได้นะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ธาตุอาหารก็จริงแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยในเรื่องของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องจุลินทรีย์อะไรเงี้ยปุ๋ยเคมีไม่
1: ม
2: ีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพวกเนี้ยมีนะเขาก็จะช่วยส่งเสริมกันเนาะเรียกว่าทำงานร่วมกันนะคะก็ในตัวน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้ธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปในลักษณะของเคมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น
1: ก็คือสำหรับไอตัวน้ำหมักเนี่ยก็จะช่วยเข้าไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันไม่ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ
2: พืชก็

0: ใช้ได้ง่ายขึ้น
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มีประโยชน์มากมายนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถนะคะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้เองด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้มั่นใจว่าผักผลไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะมีความปลอดภัย 100% ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Smart Green นะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะคะหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเราSTOU Channel
12: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งวิชานี้เป็นชุดวิชาเปิดใหม่ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมศิวพลชมนะครับเป็นผู้เขียนหน่วยแรกสุดก็คือชุดวิชาของชุดวิชานี้ก็คือนโยบายต่างประเทศนิยามความสำคัญและพัฒนาการขององค์ความรู้นะครับในชุดวิชาดังกล่าวนี้นะครับจริงอยู่ว่าเราใช้คำว่านโยบายต่างประเทศเป็นตัวนำแต่ว่าในชุดวิชาเนี่ยกลับมีชื่อคำว่าการทูตขึ้นมาก่อนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยจะเป็นส่วนของนโยบายต่างประเทศเป็นสำหรับในเล่มแรกนะครับและเล่มที่2ก็จะเป็นเรื่องการทูตเนื่องจากนโยบายต่างประเทศนะครับเป็นส่วนของเหมือนกับแนวทางหรือพฤติกรรมของรัฐที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะครับแต่ส่วนการทูตเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือนะครับในชุดวิชานี้นะครับท่านก็จะได้พบกับนักวิชาการหลายท่านที่ท่านได้กรุณามาร่วมผลิตชุดวิชาด้วยกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับในส่วนหน่วยที่1ถือว่าเป็นหน่วยในการแนะนำเบื้องต้นว่าได้ว่าตกลงแล้วนโยบายต่างประเทศมีความหมายอย่างไรมีกระบวนการในการผลิตนโยบายอย่างไรนะครับมีรูปแบบแบบไหนตลอดจนการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้หนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์นโยบายต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับถือว่าเป็นสาขาวิชาย่อยซึ่งพัฒนาขึ้นมาไม่เกินช่วง4-5 ทศวรรษที่ผ่านมานี่เองนะครับโอเคครับในส่วนแรกนะครับก็จะขอเริ่มเข้าสู่หน่วยที่1 นะครับก็คือชุดวิชาหน่วยที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเรียบเรียงให้กับทุกท่านนะครับดูเลยนะครับว่าในหน่วยที่1เนี่ยเราจะต้องมีการพูดหรือการศึกษาเรื่องใดเป็นหลักเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนะครับในแต่ละชุดในแต่ละตอนมันจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญนะครับประเด็นอย่างแรกเลยนะครับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่3ตอนด้วยกันนะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศก็จะเป็นการพูดถึงนิยามความสำคัญนะครับถึงรูปแบบต่างๆที่แต่ละประเทศมีการนำไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศขนาดกลางประเทศขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับตอนที่2ตอนที่ 1.2 จะเป็นนโยบายต่างประเทศกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งผมก็ได้กล่าวเรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าส่วนนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมารวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด2ประการนะครับคือแนวทางหรือ approach ในการศึกษานโยบายต่างประเทศและระดับการวิเคราะห์นะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า level of analysis เวลาศึกษานโยบายต่างประเทศในแต่ละครั้งจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเราจะมองนโยบายเดียวกันผ่านมุมมองที่แตกต่างไม่ว่าเราจะมองจากตัวบุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือจะไปมองที่ตัวของระดับรัฐพิจารณาการเมืองภายในหรือองค์ประกอบที่อยู่ภายในประเทศและสุดท้ายครับในฐานะที่รัฐเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางความเป็นไปของประชาคมโลกโครงสร้างระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศซึ่งเป็นระดับการวิเคราะห์ที่สำคัญก็เป็นตัวในการกำหนดและพิจารณาศึกษานโยบายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนตอนที่3ก็จะเป็นนโยบายต่างประเทศในมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับได้การจับเอาองค์ความรู้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแก่นแกนสำคัญของสาขาวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัจนิยม realism ทฤษฎีเสรีนิยม liberalism และอีกตัวสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะมีการแปลภาษาไทยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างนิยมนะฮะสรรสร้างนิยมนะครับหรือบางตำราอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างจะหรูหราที่หนึ่งคือคำว่านิรมิตนิยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับประกอบรวมกันนะฮะรวมกันเป็นความหมายเดียวคือคำว่า constructivism ซึ่งเป็นอีกแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกอันหนึ่งนะครับที่ใช้ในการพิจารณาทั้งปรากฏการณ์และรวมถึงมีประโยชน์และคุณูปการต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนแรกสุดนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่านิยามของนโยบายต่างประเทศนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในวงวิชาการไทยเองก็ยังไม่สามารถหาฉันทามตินะหรือความเป็นเอกภาพได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคำนี้ควรจะแปลว่าอะไรแต่ทุกท่านจะมีความหมายเหมือนกันว่านโยบายต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า foreign policy เนี่ยมันคือแนวทางนะครับการปฏิบัติของรัฐและเครื่องมือเชิงนโยบายของรัฐประเภทหนึ่งที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันทางหนึ่งแต่ในโลกปัจจุบันนะครับตัวแสดงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่รัฐอย่างเดียวแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐที่ดำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบรรษัทข้ามชาติองค์การระหว่างประเทศ
นะครับท่านก็ลองคิดถึงอย่างสหประชาชาติอาเซียนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดหรือรวมถึงสมาคมองค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่21มากมายนะครับก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้รัฐจะจัดการความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งการดำเนินนโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือการประสานประโยชน์หรืออาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยกระดับเป็นความตึงเครียดหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจจะระเบิดเป็นสงครามก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นรัฐเผชิญหน้ากับสิ่งใดอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องนิยามไม่ว่านโยบายต่างประเทศจะมองได้มุมมองใดจะมีการกำหนดนิยามแบบใดนะครับแต่ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับคำสำคัญ3คำที่ทุกท่านจะต้องศึกษาก็คือคำว่าเป้าหมายนะครับมีหลักการและก็ผลประโยชน์แห่งชาติแน่นอนว่าในสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกรัฐนะครับต่างดำรงอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่ผูกขาดในโลกทุกรัฐต้องการความอยู่รอดดังนั้นเมื่อต้องการความอยู่รอดแล้วผลประโยชน์ในการคำนึงถึงตนเองเป็นที่ตั้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องรักษานะครับคราวนี้ในส่วนนะฮะความหมายที่ผมผ่านไปแล้วนะครับก็จะมาส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าเรามองว่านโยบายต่างประเทศเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับก็เหมือนเวลาท่านทานข้าวนะครับท่านอยากทานข้าวผัดสักจานหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องใส่วัตถุดิบอะไรผ่านกระบวนการการผัดนะครับแล้วออกมาเป็นข้าวผัดที่เราอยากทานเช่นเดียวกันครับเวลาเราจะคิดถึงการผลิตนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเอาต์พุตหรือผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยรัฐต้องการอะไรนะครับส่วนที่2ในกระบวนการนี้ก็คือรัฐจัดการหรือตัดสินใจต่อเรื่องที่รัฐรับรู้ชนชั้นนำรับรู้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้อย่างไรและสุดท้ายสิ่งนั้นเกิดจากการตัดสินใจและหาทางเลือกที่ดีที่สุดหรือในบางขณะการที่เลือกทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่เวิร์กเสมอไปอาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่มีระดับรองลงมาสุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจนั้นก็นำไปสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศผ่านการใช้เครื่องมือรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเครื่องมือในรูปแบบนี้อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือเครื่องมือทางสังคมและวัฒนธรรมก็ได้ซึ่งในหน่วยท่านก็จะได้เห็นในส่วนนี้นะครับอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นสรุปตรงนี้สั้นๆนิดนึงว่านโยบายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการและก็นำมาสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศนะครับและนโยบายต่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางนโยบายนะครับอย่างเช่นทางการเมืองเนี่ยเราก็จะพบเห็นได้ง่ายสุดคือเรื่องการทูตนะครับอย่างเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะฮะหรือการให้เงินอุดหนุนนะครับหรือเป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจนนะครับในรูปแบบต่างๆหรือในทางกลับกันเนี่ยเครื่องมือทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเครื่องมือในการลงโทษก็ได้เช่นการคว่ำบาตรนะครับการที่บอยคอตสินค้านะครับหรือนโยบายทางการค้าใดๆก็แล้วแต่ส่วนเครื่องมือทางการอาหารก็อาจจะเกิดขึ้นในทางบวกหรือเชิงลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในหน่วยก็จะมีการพูดถึงก็ขอให้ท่านเข้าใจว่านโยบายกับเครื่องมือจะเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการการตัดสินใจตรงนี้ขึ้นมานะครับประเด็นต่อมานะครับในส่วนของนโยบายต่างประเทศเองเนี่ยขออนุญาตพูดอีกนิดนึงว่าในเรื่องของรูปแบบของนโยบายต่างประเทศนะครับรูปแบบดังกล่าวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทุกท่านตั้งแต่ต้นว่านโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของความร่วมมือก็ได้การประสานประโยชน์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้เนี่ยซึ่งในหนังสือผมเนี่ยได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่านอกจากเครื่องมือที่รัฐใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์แล้วเนี่ยรูปแบบนโยบายต่างๆก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น6แบบด้วยกันคือนโยบายนั้นรัฐอาจจะดำเนินความเป็นกลางนะครับอาจจะดำเนินนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนโยบายอยู่อย่างสันโดษหรือสันติก็ได้นโยบายการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรภาษาอังกฤษใช้ว่า alliance นะครับนโยบายรอบทิศทางคือครบทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบอบการปกครองใดๆนะครับหรือนโยบายเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์คือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่อาจจะเข้าไปแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นประชาคมโลกนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้ประเทศเราก็จะผ่านมาหลายรูปแบบรวมถึงนานาประเทศก็จะเคยเผชิญการข้อท้าทายนะครับซึ่งนำไปสู่การผลิตนโยบายต่างประเทศด้วยและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในนโยบายต่างประเทศดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกหรือเชิงรับพูดง่ายๆครับ
อย่างในเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะขยายบทบาทของรัฐตัวเองเข้าไปยังดินแดนใหม่ๆหรือพื้นที่ผลประโยชน์ที่เราอาจจะมีผลประโยชน์ดังกล่าวก็ได้แต่ในขณะเดียวกันครับนโยบายต่างประเทศในเชิงรับคือเป็นการตั้งรับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสภาวะระหว่างประเทศที่อาจจะทำเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติหรือขณะเดียวกันเป็นการตั้งรับต่อสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างง่ายๆที่สุดนะครับณวันนี้เรากำลังเผชิญโควิดซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วล่ะแต่เราก็ต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะโลกเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนแรกสุดนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ลองศึกษาดูนะครับ

ครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ในส่วนที่2นะครับในส่วนที่เป็นตอนที่ว่าด้วยการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับ อย่างที่ทุกท่านอาจจะได้เรียนจากหน่วยหรือชุดวิชาอื่นนะครับที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับเนื่องจากการเผชิญโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้สันติภาพและสงครามขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ขอให้สันติภาพมันบังเกิดขึ้นการที่เกิดขึ้นในฐานะสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณเวลานั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับในฐานะองค์ความรู้กลับไม่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อโลกก็ดำเนินมาถึงเรื่อยๆนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยและโลกก็เข้าสู่สภาวะใหม่คือสงครามเย็นนะฮะโดยเฉพาะตอนช่วงต้นทศวรรษ1950องค์ความรู้นะฮะในการพิจารณานโยบายต่างประเทศก็เลยถือกำเนิดขึ้นนะครับในการที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มหันมาศึกษากระบวนการในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในระดับปัจเจกบุคคลรวมถึงเงื่อนไขก็ดีนะครับกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นว่ามันส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็เริ่มแสวงหาแนวทางที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการดูในทางจิตวิทยานะครับการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยรอบข้างนะครับต่างๆนานาที่เกิดขึ้นดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่กันว่านโยบายต่างประเทศวิเคราะห์ Foreign Policy Analysis ใช้ตัวย่อว่า FPA นะครับถ้าเกิดท่านอ่านลงไปในหน่วยเนี่ยท่านจะพบได้เลยว่ามันจะมีงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นหมุดหมายในการก่อกำเนิด FPA ขึ้นมานะครับในชุดวิชาท่านจะเจออย่างริชาร์ดชไนเดอร์นะครับตัวของบรูคนะครับหรือตัวคนสำคัญอย่างเจมส์เอ็นรอชนาวนะครับรวมถึงคู่สามีภรรยาของตระกูลสเปราที่ศึกษาพิจารณานโยบายต่างประเทศแบบจิตวิทยารวมถึงบริบททางการเมืองนะครับดังนั้นจึงถือได้ว่านักวิชาการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นนักวิชาการในรุ่นบุกเบิกที่ทำให้วิชา FPA ก่อกำเนิดขึ้นนะครับอย่างเป็นกิจจลักษณะจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เลยนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะครับในหมู่บรรดานักวิชาการที่สนใจว่านโยบายต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ FPA ที่สนใจกระบวนการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชุดวิชาผมได้เสริมไว้ว่าเอาข้อจริงแล้วการศึกษานโยบายต่างประเทศมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการตัดสินใจอย่างนั้นแต่มันยังมีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยที่เรียกว่า change นะครับว่านโยบายต่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องไปหมดเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมัน

มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกันระหว่างระบอบนาซีกับโซเวียตนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างปกครองด้วยระบอบที่แตกต่างกันแต่วันดีคืนดีเนี่ยสองประเทศกลับมาทำกติกานะฮะหรือทำสัญญาระหว่างกันก็เลยถือว่าเป็นการยกเครื่องนโยบายต่างประเทศเลยนะครับก็ลองศึกษาตรงนี้ดูในประเด็นที่สองนะครับที่สำคัญว่าในองค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยมันมีแนวทางการศึกษายังไงบ้างนะครับซึ่งผมหยิบยกตัวนี้มาเนี่ยท่านจะได้เจอแนวทางการศึกษาแบบประเพณีนิยมที่ก็จะศึกษาที่มาที่ไปในบริบทเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็ต้องกล่าวได้ว่าการศึกษาแบบประเพณีนิยมนี้เกิดขึ้นก่อนที่องค์ความรู้แบบ FPA จะถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษ1950นะครับขณะเดียวกันนะครับการศึกษาที่ตั้งเป็นองค์ความรู้แล้วก็จะนำไปสู่แนวทางที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบนะครับกับพิจารณาว่าอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามที่ทำให้แต่ละประเทศมีการผลิตนโยบายต่างประเทศที่ต่างกันหรืองานชิ้นสำคัญนะครับอย่างงานของเกรแฮมอาริสันเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างระบบราชการและกระบวนการนะครับโดยใช้กรณีวิกฤตการคิวบาว่าการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาในวันนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีข้อติดขัดใดๆที่เกิดขึ้นในองค์กรในกลุ่มนะฮะภายใต้โครงสร้างระบบราชการขนาดมหึมาของสหรัฐอเมริการวมถึงการศึกษาในการเชิงรับรู้นะครับในเชิงจิตวิทยาว่าการรับรู้ที่ถูกต้องหรือการรับรู้ที่ผิดพลาดนำไปสู่การตัดสินใจอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นแนวประเด็นค่อนข้างใหม่นะครับก็คือแนวทางการศึกษาเชิงประกอบสร้างก็พิจารณาถึงพลังความคิดเป็นสำคัญและสุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือการพิจารณาระดับการวิเคราะห์ต่อนโยบายต่างประเทศมันก็คือการพิจารณาว่าในนโยบายต่างประเทศใดหนึ่งนะครับมันจะมีมุมมองได้อย่างไรบ้างซึ่งระดับการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ในการศึกษาเนี่ยก็มี3ระดับด้วยกันคือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐและสุดท้ายคือระดับระหว่างประเทศในระดับที่เรียกว่าระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าคนเพียงคนเดียวนะฮะหรือกลุ่มคนมีจิตวิทยามีการรับรู้มีภูมิหลังของตัวเองยังไงนะครับซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจและกำหนดว่าอย่างเช่นนโยบายสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าเรามองจากมุมจิตวิทยาเราก็คือการศึกษาตัวประมุขแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2แห่งจักรวรรดิเยอรมนีหรืออาจจะตัดสินใจการนโยบายของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับหรืออย่างกรณีของประเทศไทยเราเองนโยบายต่างประเทศสมัยคุณชวนหลีกภัยนะครับก็พิจารณาที่ว่าคุณชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารมีส่วนในการตัดสินใจหรืออาจจะพิจารณาไปถึงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอย่างมีงานสำคัญที่ศึกษาเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญของอเมริกาหรืออย่างในกรณีประเทศไทยก็อาจจะศึกษาคุณสุรเกียรติ์เสถียรไทยซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นการศึกษาในระดับรัฐซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยภายในก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปมากมายนะครับท่านลองพิจารณาง่ายๆสหรัฐอเมริกาอินเดียไทยจีน4ประเทศที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจำนวนประชากรที่แตกต่างกันที่สำคัญคือคุณตั้งกันอยู่คนละที่เลยนะครับและแต่ละรัฐเนี่ยมีพลังอำนาจที่แตกต่างอเมริกาเป็นรัฐมหาอำนาจไทยถือว่าเป็นรัฐขนาดกลางนะครับถ้าเทียบไซส์เสื้อก็อาจจะอยู่ประมาณสัก M หรือ Lนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างอเมริกาอาจจะเป็น 3XL พลังอำนาจที่แตกต่างกันขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเกิดจากพลังภายในก็ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกันด้วยและสุดท้ายเองเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ประเทศต่างๆตั้งอยู่ในบริบทโลกที่เกิดขึ้นไม่เคยเหมือนกันเลยในบางยุคบางสมัยเนี่ยโครงสร้างระบบโลกอาจจะเป็นระบบหลายขั้วมหาอำนาจอย่างเช่นในสมัยยุโรปนะครับท่านก็จะเห็นมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีรัสเซียมีออสเตรียฮังการีนะครับมีเยอรมันในโครงสร้างแบบนี้ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับในฐานะที่เราดำรงอยู่ในโครงสร้างระบบระหว่างประเทศแบบนี้รัฐที่เหลือจะมีการปรับตัวหรือการดำเนินนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่พอโลกเปลี่ยนไปอย่างสมัยยุคสงครามเย็นโลกก็มีการแบ่ง2ขั้วมหาอำนาจอย่างชัดเจนก็คือค่ายหนึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำส่วนอีกค่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำนะครับอย่างประเทศไทยก็ดีมาเลเซียก็ใช่นะครับรวมถึงอย่างประเทศเล็กประเทศน้อยในละตินอเมริกาแอฟริกาหรือแม้แต่ประเทศมหาอำนาจด้วยกันเองเขาจะมีการปรับตัวในโครงสร้างนี้อย่างไรนะครับต้องมีการป้องกันหรือเปล่าหรือขณะเดียวกันเราต้องร่วมหัวจมท้ายร่วมขบวนไปกับเขานะครับแต่ในปัจจุบันโลกก็เปลี่ยนไปและมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่าตกลงแล้วโลกเราอยู่ในยุคโครงสร้างแบบไหนแต่ก็พูดง่ายๆนะครับ
ไม่ว่าจะมองสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องโครงสร้างขั้วอำนาจหรือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก็ดีสิ่งนี้มันคือปัจจัยภายนอกรัฐที่ส่งผลต่อการกำหนดพฤติกรรมของรัฐและนำไปสู่นโยบายต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนตอนที่ 1.2 นะครับท่านจะเห็นถึงลักษณะวิธีการรวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสำหรับการศึกษานโยบายต่างประเทศทั้งการกำเนิดสาขาวิชา

เข้าสู่ตอนสุดท้ายนะครับของหน่วยที่ผมเรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษานะครับตอนที่3เป็นตอนที่ว่าด้วยนโยบายต่างประเทศในมุมมองทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องมุมมองขอทุกท่านลองมาเข้าใจความหมายของคำว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะครับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหเวลาเราขึ้นได้คำว่าทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนยาขมหรือเปล่าโอ้มันดูยากหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากครับทฤษฎีมันคือมุมมองนะครับมันคือชุดความคิดหรือเหมือนกับเป็นเลนส์ในการมองโลกที่แตกต่างกันไปสรุปง่ายๆนะครับเวลาถ้าท่านเลือกใช้เลนส์สีชมพูโลกเนี่ยมันก็จะดูสดใสใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกเลนส์สีเทาในปรากฏการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองโลกไปอีกสีที่ต่างไปจากสีชมพูที่ท่านใส่เมื่อกี้เลยดังนั้นทฤษฎีเนี่ยไม่มีอะไรมากแหละครับมันก็คือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นหรือทำให้เราสามารถอธิบายโลกใบนี้นะฮะด้วยมุมมองที่เราเลือกหรือบางทีอาจจะเราไม่ได้เลือกหรอกแต่มันคือมุมมองที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจก็ใช่ตีความก็ได้หรืออาจจะเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะครับในส่วนของตอนที่ 1.3 เนี่ยนะครับผมเลือกเอาทฤษฎีในกระแสสำคัญนะครับบางทีอาจจะเรียกว่ากระแสหลักก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่ากระแสสำคัญก็ได้เนี่ยก็จะมีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันคือมุมมองนโยบายต่างประเทศจากทฤษฎีสัจจนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า realism นะครับส่วนอันที่2ก็คือมุมมองเสรีนิยมนะฮะเราเรียกว่า liberalism และสุดท้ายครับผมเลือกตัวนี้มาซึ่งถือว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าในปัจจุบันแล้วบางตำราอาจจะมีการจัดให้ทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยหรือกลุ่มทฤษฎีแบบนี้เนี่ยอยู่ในกระแสหลักด้วยก็คือกลุ่ม constructivism นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ภาษาไทยคำว่าประกอบสร้างนิยมนะครับคราวนี้เวลาถ้าถามว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศทำไมถึงต้องใช้ทฤษฎีหรือต้องมีมุมมองนะครับคืออย่างนี้ครับการพิจารณานโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองเชิงทฤษฎีเนี่ยมันจะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนโยบายต่างประเทศผ่านมุมมองที่หลากหลายได้นะครับอย่างปรากฏการณ์รัสเซียกับยูเครนถ้าท่านใช้มุมมองแบบสัจจนิยมในการมองท่านอาจจะมองเห็นเรื่องพลังอำนาจเรื่องความขัดแย้งเรื่องการรักษาผลประโยชน์รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะจริงๆแล้วสัจจนิยมก็มีการมีแง่มุมมีสเปกตรัมที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามุมมองเรื่องสถาบันนิยมแล้วเนี่ยท่านอาจจะพิจารณาในมุมมองดังกล่าวว่ามันมีเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศไหมหรือมีตัวแสดงอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้มุมมองแบบ constructivism ในการพิจารณารัสเซียกับยูเครนท่านอาจจะต้องพิจารณาเรื่องพลังความคิดเพราะนี่คือแก่นสำคัญของ constructivism ที่มองว่าความคิดคือตัวที่มีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนนะครับซึ่งภาษาสวยๆเราเรียกว่าอัตลักษณ์หรือ identity แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาว่าพอรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเราต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งนั้นออกมาเป็นนโยบายอย่างไรนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในตรงส่วนนี้ได้ผมก็ได้เรียบเรียงไว้ละเวลาเราพูดถึงมุมมองนโยบายต่างประเทศแบบสัจจนิยมเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพลังอำนาจนะครับเรื่องกับการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะแม้แต่ในเลนส์ของสัจจนิยมเองมันก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งสัจจนิยมคลาสสิกที่มองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนอันที่2สัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับก็มองว่าระบบระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมรัฐนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้เสนอไว้แล้วแต่ส่วนที่เป็นส่วนเติมเต็มของสัจจนิยมจริงๆเนี่ยขอนำท่านไปรู้จักกับสิ่งที่ว่าสัจจนิยมคลาสสิกแบบใหม่นะครับสัจจนิยมคลาสสิกแบบใหม่เนี่ยเป็นการเติมเต็มช่องว่างของสัจจนิยมด้วยการนำปัจจัยภายในนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมองเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นหลักเลยโดยเฉพาะสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นสัจจนิยมคลาสสิกมันถือเป็นการพิจารณาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกรัฐกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรัฐประกอบกันและนำไปสู่การกำเนิดนโยบายต่างประเทศส่วนทฤษฎีของมุมมองแบบเสรีนิยมมีความหลากหลายมากเหลือเกินครับก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกท่านว่าทฤษฎีเสรีนิยมนะครับเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องปัจเจกบุคคลเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของสังคมนะครับการประสานประโยชน์ความร่วมมือรวมถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศซึ่งสถาบันนั้นอาจจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมระหว่างประเทศเข้ามาปรากฏร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะครับเขาเชื่อว่าภายใต้สภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดเนี่ยรัฐต่างต้องการความอยู่รอดแต่ความอยู่รอดนั้นจะอยู่รอดได้หากคุณมีความร่วมมือกันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศในมุมมองนี้คือการที่รัฐพยายามจะแสวงหาความอยู่รอดผ่านการ

ร่วมมือนะครับผ่านการประสานประโยชน์รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิชาการบางท่านก็เริ่มจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่าการขึ้นต่อกันหรือสภาวะพึ่งพิงอิงกันก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า interdependence ขณะเดียวกันรัฐก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่องค์กรอย่างสหประชาชาตินะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ธนาคารโลก World Bank หรือ WTOนะครับองค์การการค้าโลกนะครับรัฐเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับในคลิปแรกสุดเลยจะพบว่ารัฐไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับรัฐอย่างเดียวแต่รัฐยังปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงอื่นๆมากมายที่ดำรงอยู่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายครับคือนโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองของทฤษฎีประกอบสร้างนิยมอย่างที่ผมกล่าวนะครับทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเป็นทฤษฎีที่ให้ความสัมพันธ์กับพลังความคิดที่นำไปสู่การกำหนดตัวตนที่เรียกว่าอัตลักษณ์นะครับและการกำหนดผลประโยชน์และสุดท้ายคือการออกมาซึ่งการกระทำซึ่งการกระทำในมุมนี้คือการออกนโยบายนั่นเองนะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากใช้มุมมองเรียลลิซึมหรือริปเปอร์ลิซึมก็ดีมันอาจจะมองเรื่องพลังขับเคลื่อนทางวัตถุนะครับอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งหรือก่อเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความหวาดระแวงหรือเกรงว่าตัวเองจะไม่มั่นคงเนื่องจากว่าประเทศข้างๆหรือประเทศที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีพลังความสามารถทางด้านทหารสูงกว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เยอะกว่าหรือขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นอันตรายแต่ในมุมมองของประกอบสร้างนิยมนะครับกลับมองว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐกำหนดตัวเองอย่างไรในสภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดรัฐอาจจะมองอนาธิปไตยนี้ว่ารัฐเดียวกันนะครับรัฐแบบเดียวกันเกิดต่างเวลาแต่ดันคิดไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำไมล่ะฮะอังกฤษหรืออเมริกาเอาอเมริกาดีกว่านะครับเห็นภาพชัดกว่าทำไมอเมริกาถึงมองอังกฤษเป็นเพื่อนทั้งที่อังกฤษมีนิวเคลียร์เหมือนกับปากีแต่อเมริกากลับมองปากีเป็นศัตรูใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเอาความคิดแบบเรียลลิซึมมาจับไม่สามารถดูได้ว่าการที่คุณครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ทำไมการปฏิบัติต่างกันเนี่ยมาถึงต่างกันอย่างนี้นะครับหรือในสมัยสงครามเย็นอเมริกาคิดว่าโซเวียตเป็นศัตรูตลอดเลยแต่พอหลังสงครามเย็นปรากฏการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเขาอย่างไรเรากำหนดตัวเองอย่างไรและจากนั้นแหละครับทฤษฎีแบบประกอบสร้างนิยมมันจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ทฤษฎีสัจจนิยมเสรีนิยมประกอบสร้างนิยมหรือทฤษฎีสายอื่นๆที่มีอีกมากมายในการพิจารณานโยบายต่างประเทศนะครับไม่มีสิ่งใดผิดครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเลือกใช้สิ่งใดท่านจะได้คำตอบหรือท่านจะมองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างไปกับทฤษฎีหนึ่งมันก็เป็นความสนุกของโลกใบนี้นะครับในปรากฏการณ์เดียวกันที่เราจะใช้เลนส์ในการมองที่แตกต่างกันดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงที่มานโยบายแรงจูงใจของนโยบายต่างประเทศนะครับที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปรวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพลังทางวัตถุหรือพลังทางความคิดก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจพลังทางวัตถุท่านก็อาจจะใช้มุมมองเรียลลิซึมนะครับถ้าท่านใช้มุมมองทางความคิดคอนสตรัคติวิซึมแน่นอนดังนั้นในหน่วยที่1 นะครับที่มี3ตอนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมเอามาอินโทรดักชันให้กับนักศึกษาทุกท่านได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่หน่วยที่2นะครับยาวๆไปถึงหน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนการทูตเนี่ยท่านจะเจอเนื้อหาประมาณนี้นะครับและอาจารย์แต่ละท่านก็จะนำพาทุกท่านไปสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ผมขอสรุปง่ายว่าการที่ท่านจะเข้าใจนโยบายต่างประเทศท่านต้องเข้าใจทั้งที่มาที่ไปทั้งเครื่องมือที่ใช้นะครับรวมถึงองค์ความรู้และมุมมองทางทฤษฎีที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้